ประกอบอยู่นับล้านเส้นเราเรียกว่าสปาตูเล่นะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อตีนตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังเกิดสุญญากาศและสามารถยึดเกาะกับผนังได้ดีโครงสร้างใบบัวเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปดูผิวของใบบัวเราจะเห็นมีปุ่มเล็กๆนะคะจำนวนมากนะคะกระจายตัวอยู่และแต่ละปุ่มจะมีขนเส้นขนเล็กๆนะคะอยู่ประกอบอยู่รอบๆปุ่มนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถที่จะซึมผ่านหรือว่าเปียกบริเวณพื้นผิวได้หลักการแบบนี้บางครั้งก็นำมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นผ้ากันน้ำนะคะเราก็จะดูว่าจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างของพื้นผิวใบบัวนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัสดุที่ตอบโจทย์ของเราในชีวิตประจำวันได้นะคะแนวคิดการจุดประกายของคำว่านาโนนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากท่านเองนะคะได้กล่าวปาฐกถาในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการสิ่งต่างๆในระดับอะตอมนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งณวันนั้นที่เป็นปาฐกถาได้จุดประกายให้นักวิจัยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้สนใจในเรื่องของการศึกษาวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีนะคะและในเวลาต่อมาจะเห็นว่าศาสตราจารย์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุดและในเวลาต่อมาก็ได้มีนักฟิสิกส์ได้คิดค้นนะคะคิดค้นเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับอะตอมนะคะเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ2กราดนะคะ scanning tunneling microscope ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์วัสดุนาโนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งกล้องนี้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโนเบลไปในเวลาต่อมาแล้วก็ในบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือเขาสามารถที่จะวางอะตอมของก๊าซซีนอนนะคะจำนวน35อะตอมมาวางเรียงกันนะคะแล้วเป็นคำว่า IBM แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่จะจัดเรียงอะตอมของซีนอนบนโลหะนิกเกิลได้จริงๆวัสดุนาโนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัสดุนาโนจะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นของอะตอมและโมเลกุลเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำนะคะในช่วงขนาด 1-100 นาโนเมตรโดยที่สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุนาโนนั้นจะไม่เหมือนกับวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งในด้านของสมบัติเชิงแสงสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติเชิงกลและสมบัติทางแม่เหล็กนะคะวัสดุนาโนสามารถเกิดได้ทั้งธรรมชาติและการสังเคราะห์นะคะซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของโลหะเซรามิกพอลิเมอร์ตลอดจนวัสดุคอมโพสิตค่ะขนาดของวัสดุนาโนส่งผลต่อสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนจะมีจำนวนอะตอมบริเวณผิวหน้าเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของอะตอมและพื้นที่ผิวสัมผัสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุนะคะทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กตลอดจนสมบัติเชิงแสงดีกว่าสมบัติของวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้มีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุนาโนนะคะมีขนาดพื้นที่ผิวรวมที่มีปริมาณมากกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า

เมื่อเราทราบพื้นฐานของวัสดุนาโนแล้วนะคะเราเข้ามาสู่การผลิตวัสดุนาโนกันดีกว่านะคะว่าเราจะผลิตวัสดุนาโนได้อย่างไรนะคะหลักการในการผลิตวัสดุนาโนนะคะมี2หลักการใหญ่ๆก็คือหลักการแบบบนลงล่างนะคะหรือ top down approach นะคะอันที่2ก็คือหลักการแบบล่างขึ้นบน bottom up approach 2แบบนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็น top down นะคะจะสร้างวัสดุนาโนจากของที่มีขนาดใหญ่สสารที่มีขนาดใหญ่แล้วบดให้เล็กลงมานะคะให้กลายเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโน bottom up คือเราพยายามนำโมเลกุลหรืออะตอมนะคะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเล็กไปใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นให้อยู่ในระดับนาโนนะคะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันว่าหลักการแบบบนลงล่างหรือ top down นะคะเป็นการลดขนาดของวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงโดยวิธีทางกลวิธีทางกลที่ว่าคืออาศัยกระบวนการตัดแบ่งแยกกัดกร่อนนะคะทำให้ของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะคะในขณะที่แบบล่างขึ้นบนนะคะจะเป็นการเพิ่มขนาดของวัสดุนะคะจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แต่อย่าลืมว่าเรากำลังสังเคราะห์วัสดุนาโนอยู่แม้ว่าจะใหญ่ก็จะไม่เกินในช่วงหลักระดับนาโนเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมวัสดุนาโนว่าถ้าเราอยากจะเตรียมด้วยหลักการใดๆก็แล้วแต่หลักการมี2หลักการแต่ว่ามีวิธีการเตรียมได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะเสนอ3วิธีหลักๆนะคะวิธีที่1คือการลดขนาดของของแข็งวิธีที่2คือสังเคราะห์วัสดุนาโนในสถานะของเหลวและวิธีที่3คือสังเคราะห์ในสถานะก๊าซมาดูวิธีแรกดูแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลดขนาดของของแข็งนะคะโดยเราจะใช้ลูกบดนะคะที่มีขนาดที่มีความแข็งมากกว่านะคะวัสดุที่เราต้องการจะบดตีกระแทกเพื่อทำให้วัสดุนั้นแตกตัวออกมาแล้วมีขนาดเล็กในระดับนาโนในที่สุดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ว่าข้อเสียคืออาจจะเกิดสิ่งเจือปนนะคะที่มากับลูกบดที่เราบดได้หรือเกิดการรวมตัวของผงผลิตภัณฑ์นะคะโดยปราศจากนาโนคริสตัลที่มีความหยาบในระดับโครงสร้างทางจุลภาคอันที่2เราสังเคราะห์ในสถานะของเหลวนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุนาโนแบบโซเจลนะคะโซเจลนี้จะเป็นหลักการแบบล่างขึ้นบนนะคะวัสดุนาโนจะได้จากสารตั้งต้นนะคะที่เหมาะสมเนี่ยเรานำมาละลายแล้วทำให้เกิดการแขวนลอยอยู่ในตัวทำละลายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำให้ตัวโซนะคะก็คือสารตั้งต้นที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายนั้นทำให้โซสามารถที่จะเกิดการรวมกันรวมตัวกันนะคะถ้ามองทางฝั่งขวานะคะจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำแล้วทำให้ตัวโซเกิดการเรียงต่อกันเป็นโครงร่างตาข่ายนะคะเราจะเรียกว่าแอโรเจลแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิกิริยาการกำจัดน้ำออกมาเราเอาไปทำแห้งนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของอนุภาคนะคะที่รวมตัวกันแล้วได้กลายเป็นผงหรือถ้าเรานำมาหยดนะคะหรือจุ่มชุบในตัวรองรับนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟิล์มบางอยู่บนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระบวนการโซเจลมีปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่มาเกี่ยวข้องอยู่2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาไฮโดไรซิสนะคะดังปฏิกิริยาที่1นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะซึ่งระหว่างที่เกิดการควบแน่นหรือคอนเดนเซชันนะคะจะสามารถที่จะกำจัดในส่วนของโมเลกุลเล็กๆที่เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นน้ำได้นะคะอันดับที่3คือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนในสถานะแก๊สนะคะซึ่งในวิธีการนี้จะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพหรือว่า PVD นะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมีมีกระบวนการเผานะคะกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟแบบพ่นละอองนะคะแบบอัลตราโซนิกแล้วก็การควบแน่นของแก๊สนะคะคราวนี้เรามาดูทีละ
ตัวนะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกายภาพจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะสารตั้งต้นจะถูกทำให้เกิดการเป็นไอนะคะแล้วทำให้ลงบนตัวรองรับนะคะภายใต้แก๊สเฉื่อยนะคะโดยทั่วไปจะนิยมสังเคราะห์วัสดุนาโนโลหะและวัสดุนาโนเซรามิกนะคะโดยวิธีการนี้จะทำให้อนุภาคมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตัวที่2คือการตกตะกอนไอระเหยทางเคมีถ้าพูดถึงเคมีต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอาจจะเกิดจากไอระเหยตั้งต้นนะคะของสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนตกลงบนพื้นผิวของตัวรองรับหรือไอระเหยนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวของตัวรองรับก็ได้นะคะก็จะสามารถทำให้ได้แผ่นฟิล์มบางในระดับนาโนบนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกระบวนการเผานะคะถ้าเรามามองดูภาพนะคะเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งเราจะต้องทำให้เกิดความร้อนเพื่อความร้อนต้องสูงพอทำให้สารตั้งต้นของเราสามารถระเหยกลายเป็นอยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอวัสดุที่เกิดการระเหยเป็นไอออกมาจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆมีขนาดอยู่ในระดับนาโนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสังเคราะห์ในวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาวะแก๊สเฉื่อยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟโดยการใช้การพ่นละอองแบบอัลตราโซนิกร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ในแชมเบอร์เนาะแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการให้ความร้อนจะทำให้เกิดไอระเหยของสารตั้งต้นนะคะหลังจากนั้นไอระเหยของสารตั้งต้นจะถูกพานะคะด้วยแก๊สที่จะพาไปเมื่อเกิดตัวพาตัวไอระเหยจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเผาด้วยเปลวไฟนะคะซึ่งมีความร้อนสูงเผาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเจือปนหรือสารประกอบที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหลังจากนั้นจะเหลือเพียงอนุภาคนาโนนะคะที่ตกลงบนตัวรองรับนะคะดังในภาพนะคะอันดับที่5คือกระบวนการควบแน่นของแก๊สนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะวัสดุนาโนอีกรูปแบบนึงนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวสารตั้งต้นมักจะได้รับความร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อทำให้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอโดยจะต้องมีแก๊สตัวพาเมื่อมีแก๊สตัวพาแล้วตัวสารตั้งต้นเกิดเป็นไอจะเกิดการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มอนุภาคนะคะแต่ในเคสนี้เราบอกว่าเป็นกระบวนการควบแน่นของแก๊สดังนั้นเนี่ยกลุ่มอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวคอลัมน์นะคะแท่งหล่อเย็นนะคะก็จะทำให้ตัวอนุภาคนั้นนะคะเกาะอยู่บนแท่งคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการขูดเก็บอนุภาคที่เราสังเคราะห์ขึ้นได้ลงในตัวเก็บอนุภาคแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนนะคะมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอนะคะทำแผ่นรองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุนาโนเพื่ออะไรนะคะเน้นเรื่องเสริมความแข็งแรงที่เฉพาะตัวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติค่ะในตอนที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องพูดถึงว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ1คือบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยในเชิงรุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้นนะคะยังช่วยยืดอายุและคงคุณภาพอาหารไว้ให้ดีและไว้ให้นานที่สุดด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนะคะซึ่งแบบ
บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนี้นะคะจะเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยจะมีการดักจับนะคะแก๊สนะคะหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะตะกลิ่นนะคะเข้ามาในส่วนของ 1.2 คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบการปลดปล่อยนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีการปลดปล่อยสารที่ยับยั้งนะคะยับยั้งแก๊สที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มแปรสภาพนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะถนอมนะคะหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้นะคะตัวที่2คือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือ Intelligent Packagingนะคะตัวบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้มักจะมีองค์ประกอบอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่บ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจมาในรูปแบบของฉลากอัจ

ฉริยะซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงมีความสามารถในการที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยอุปกรณ์ที่จะบ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นี้นะคะจะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็คือฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและฉลากอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างตัวที่เป็นอุณหภูมิและเวลานะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีการระบุอุณหภูมินะคะและวันในการที่จะเก็บตัวอาหารสดของเราเอาไว้นะคะโดยเฉดสีที่เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะรู้ได้จากเฉดสีตัวอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนว่าตอนนี้ตัวแมทเทียลหรือตัววัสดุของเราอาหารสดของเราผ่านกระบวนการผ่านอุณหภูมิมาอยู่ที่เท่าไหร่นานกี่วันแล้วนะคะโดยเราสามารถที่จะอนุมานได้จากสีที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะต่อไปฉลากอัจฉริยะที่บ่งบอกถึงการรั่วซึมของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารตัวนี้ก็เป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะโดยที่จะบอกว่าถ้ามีอินดิเคเตอร์มีสีชมพูและสีฟ้านะคะถ้ามีการรั่วไหลมีออกซิเจนออกมาอินดิเคเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีอมส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นฉลากอัจฉริยะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะมองจากเฉดสีแล้วก็ดูได้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารตัวนี้หรือเปล่านะคะต่อไปอันนี้เป็นการบอกคุณภาพของอาหารโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกแพร่ปกติแล้วเวลาจะซื้อผลไม้ลูกแพร่ในต่างประเทศเราจะเลือกซื้ออย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องหยิบมาดูก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็กดบีบเราอยากรู้ว่ามันสดไหมมันแข็งหรือมันนิ่มแล้วมันสุกเกินไปหรือเปล่านะคะและบ่อยครั้งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายจึงมีการคิดค้นและพัฒนาฉลากนะคะเพื่อที่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะจะบอกถึงระดับความสุกของลูกแพร่เห็นไหมอยู่ในแพ็กเกจจิ้งเลยคือเราไม่สามารถไปบีบได้แล้วแต่เราดูจากสีเอาได้ค่ะถ้าเป็นสีแดงลูกแพร่ตัวนี้ยังสดกรอบอยู่นะคะถ้ามาเป็นสีส้มลูกแพร่ก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นลูกแพรเราจะเริ่มนิ่มแล้วอะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่จะเข้าลูกค้าเข้าไปหยิบจับนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราชอบกินลูกแพรแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นฉลากที่จะบอกความสดอันนี้ก็คือเป็นการบอกคุณภาพโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเวลาเนื้อปลาเริ่มจะมีสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มจะเน่าแล้วบ่อยครั้งที่จะมีการปลดปล่อยสารประกอบเอมีนออกมานะคะอยู่ในรูปอาจจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือไตรเมทิลเอมีนนะคะเมื่อปล่อยสารประกอบพวกนี้ออกมาเขาถ้าเรามีฉลากอัจฉริยะตัวนี้เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าตัวเนื้อปลาตัวนี้ใกล้ที่จะเน่าแล้วหรือยังนะคะโดยที่สารประกอบเอมีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับเม็ดสีเนาะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นเฉดสีแดงนะคะดังนั้นผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเปิดแกะดมนะคะสามารถที่จะดูสีเลยนะคะได้เลยแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกซื้อหรือไม่นะคะต่อไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบที่2เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าเราเคยได้ยินเราจะเคยได้ยินคำว่าบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะซึ่งใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆนะคะเช่นจำนวนสินค้าในคลังราคาสินค้าซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การใช้แถบบาร์โค้ดนะคะเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก็มีการใช้กัน

อย่างแพร่หลายนะคะเช่นสต็อกสินค้าราคาสินค้าคุณสมบัติของสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่บาร์โค้ดเก็บในขณะที่ฉลากอัจฉริยะแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID นะคะตัวนี้ย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะคะจะเป็นป้ายที่อาศัย2ส่วนประกอบหลักได้แก่ไมโครชิปนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับส่งข้อมูลแล้วก็มีเสาอากาศสำหรับทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลค่ะข้อได้เปรียบของ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเนื่องจากว่า RFID บรรจุข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดหลาย10เท่านะคะอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมได้อีกก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลอมแปลงยากนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยในข้อมูลเนี่ย RFID มาเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยแมทเทียลที่นำมาประกอบนะคะก็มีความทนทานต่อความเปียกชื้นแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลายค่ะ

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Securityด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับนะคะมาสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะหรือชุดวิชา80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยที่เนื้อหาในการพูดคุยวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะน่าจะใกล้ตัวทุกคนแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะทุกคนในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะในประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทฤษฎีความสำคัญนะคะของการมีของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะการทำหน้าที่ทำไมเราถึงต้องยึดโยงเครือข่ายกับคนอื่นในสังคมผ่านสายเลือดใช่ไหมคะหรือการนับญาติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์นะคะของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็จะมีมิติความเป็นการทำความเข้าใจระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะผ่านมิติทางการเมืองเป็นสำคัญนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะทีนี้เราจะนำตัวแนวคิดแล้วก็ลักษณะที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะมาวางไว้อยู่ในเส้นพัฒนาการของรัฐนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงห่วงของเหตุการณ์เป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะจนเป็นห่วงเวลาก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลสำคัญของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะในแต่ละห่วงเวลาที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลานักศึกษาพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะอย่างที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะในเนื้อหาแรกเลยนะคะของชุดวิชานี้นะคะว่าสถาบันนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันหน่วยย่อยเล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญของตัวครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการให้กำเนิดสมาชิกนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไปย้อนดูความหมายของสถาบันครอบครัวนะคะเขามีการให้นิยามที่สำคัญไว้นะคะว่าสถาบันครอบครัวนะจะต้องทำหน้าที่นะคะสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะสามารถดำเนินไปได้อย่างก้าวหน้าเนี่ยนะคะสถาบันต่างๆเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางการเมืองจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมาของตัวเองโดยที่ต้องทำหน้าที่อย่างสอดประสานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสถาบันครอบครัวจะทำหน้าที่ได้อย่างสอดประสานสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆได้อย่างไรนะคะครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่หรือความสำคัญหลักเนี่ย5ประการด้วยกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วประการแรกนะคะสถานะของครอบครัวเนี่ยค่ะจะมีความสำคัญอย่างมากในการให้กำเนิดสมาชิกใหม่นะสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่เมื่อสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีหน้าที่สืบต่อนะคะแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการดำรงอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะว่าด้วยในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำนะคะก็ผู้ที่มีอำนาจในทางนโยบายก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวสมาชิกใหม่ในสังคมเนี่ยนะคะจะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสำคัญของตัวครอบครัวในประการที่2นะคะก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะหรือ socialization ในมิตินี้สามารถอธิบายได้ทั้งเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะกว่าเด็กจะโตขึ้นมานะคะมี personality มีบุคลิกภาพทางสังคมมีการเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือการวางตัวต่อคนอื่นเนี่ยค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้เด็กเรียนรู้นะคะหน้าที่บทบาทของตัวเองในทางสังคมเช่นเดียวกันค่ะการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะหากเด็กนะคะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอาจจะพ่อแม่นะคะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะบางทีพ่อแม่อาจจะมีแนวโน้มไปทางอำนาจนิยมที่จะต้องให้เด็กคอยเชื่อฟังอย่างเดียวนะคะแนวโน้มความโน้มเอียงนะคะบุคลิกภาพในทางการเมืองของเด็กนะคะก็จะถูกฟอร์มมาในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์นะคะนี่ก็จะสอดคล้องกับในประเด็นที่2ก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะเราจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับความสำคัญของครอบ
อบครัวในการทำหน้าที่ด้านการให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5นะคะก็คือการกำหนดชนชั้นทางสังคมนะคะเด็กที่ได้เกิดมานะคะในสถานะชนชั้นของครอบครัวระดับหนึ่งนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดช่วงชั้นของเด็กคนนี้แล้วก็ทัศนคติที่เขาจะมีต่อนั่นเองนะคะนี่คือนิยามของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเครือญาตินะคะเครือญาติเนี่ยนะคะก็มีการถูกให้นิยามที่สำคัญนะคะก็คือเครือญาติคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะทั้งที่มาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในแบบแต่งงานกันนะแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าจะมีเครือญาติในรูปแบบของเครือญาติแบบสมมุติวงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในการนับสายนะคะเครือญาติเนี่ยเขาสามารถนับได้ทั้งสายเดียวนะคะสายเดียวคือนับทางพ่อหรือแม่ฝั่งเดียวนะคะหรือนับสายคู่ก็คือนับญาติทั้งทางฝั่งพ่อและแม่นะคะทีนี้ความสำคัญของเครือญาตินะคะจะมี2ประการด้วยกันข้อแรกนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมันสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมได้นะเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าขยายไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่2ค่ะก็จะไม่เกิดการจัดระเบียบสังคมนะคะมีการตั้งบรรทัดฐานหน้าที่นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่หลานควรจะปฏิบัติต่อปู่หรือย่าอันนี้ก็จะมาช่วยในการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการนึงนอกเหนือไปจากกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยรูปแบบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบสำคัญนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสายสกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวนะคะคือนับทางฝั่งพ่อหรือแม่นะคะการรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติแบบสายสกุลเนี่ยนะคะจะปรากฏความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานความชอบธรรมนะคะในการสืบต่อราชบัลลังก์เนาะในการเมืองในระบอบราชาธิปไตยใช่ไหมคะที่ลูกชายจะต้องได้รับสืบราชสมบัติจากบิดานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันถูกใช้เป็นฐานค้ำจุนราชบัลลังก์แล้วเนี่ยนะคะมันก็มักจะทำให้เกิดสิ่งที่ว่าการแย่งชิงอำนาจนั่นเองนะคะผ่านการสังหารสมาชิกในสายสกุลเดิมทั้งหมดเพื่อทำลายความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบระบบครอบครัวแบบโคตระกูลนะคะหรือ clan system นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวแล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือจะให้ความสำคัญกับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการรวมตัวทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตัวอย่างแบบโคตระกูลที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการรวมตัวกันของคนจีนพ้นทะเลในดินแดนของไทยนะคะก็จะเกิดเป็นแซ่เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของสมัยรัชกาลที่6นะคะที่ก็ได้เริ่มเกิดการตั้งเป็นนามสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติแบบสุดท้ายซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการพิจารณาพลวัตทางการเมืองเนี่ยก็คือรูปแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะก็รูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขยายนะความเป็นเครือญาติเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากครอบครัวและเครือญาติสายตรงของตัวเองเช่นเราอาจจะพบว่าการเรียกนะคะคนแถวบ้านนะคะที่สูงอายุกว่าเรียกว่าพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะหรือลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนธรรมเนียมในชนบทนะคะที่เขาก็จะให้ความเคารพนะคะกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติประหนึ่งว่าคนนั้นเป็นญาติทีนี้ค่ะการทำหน้าที่ของการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงเนี่ยนะคะความสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะคะเช่นนะคะเราจะพบว่าในการทำนานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากก็จะปรากฏการลงแขกเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาช่วยเหลือลงแรงร่วมกันใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะพบว่ามันจะมีบางอาชีพในสังคมไทยใช่ไหมที่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนี้เนี่ยมักจะมีพื้นเพภูมิลำเนามาจากจังหวัดเดียวกันนะคะเช่นร้อยเอ็ดเป็นต้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีการค้ำประกันการผ่านความเป็นพี่ป้าน้าอาละแวก

บาลนะคะนี่คือในมิติในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะมิติที่2ความสำคัญของการนับญาติแบบเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุติเนี่ยนะคะก็คือมิติในทางการเมืองอันนี้สำคัญค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในห้วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งมันมีความดุเดือดรุนแรงนะคะเราจะพบว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยมักจะกล่าวปราศัยโดยเรียกเรานะคะในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะก็คือเขาพยายามจะขยายความเป็นญาติที่น่าจะนำคะแนนเสียงมาให้เขานั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะในสังคมการเมืองไทยนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะประเด็นการพูดคุยออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนะส่วนประเด็นที่2จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะในหัวเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยในภาพใหญ่นะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย3เนื้อหาย่อยนะคะก็คือประเด็นแรกค่ะรัฐในฐานะชนชั้นการปกครองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะนับตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะคะความเป็นสายเลือดเดียวกันความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานความชอบธรรมที่สำคัญอย่างมากนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะกล่าวอ้างได้ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อันชอบธรรมนะคะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเมืองระบอบราชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะการนับญาติสายเดียวผ่านทางบุตรและบิดานั่นเองบุตรชายและบิดานะคะแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ารูปแบบการอ้างความชอบธรรมผ่านสายเลือดนะคะก็อาจจะไปสร้างนะคะทำให้เกิดการฆ่าล้างโคตรได้นั่นเองนะคะก็คือล้มล้างสายสกุลนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้เนาะว่าลักษณะของการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดของชนชั้นปกครองในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอย่างมากในตัวอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตั้ง5ราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐนะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะในแง่ด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะมีการวางกฎหมายเกี่ยวกับตัวครอบครัวแล้วก็เครือญาติใน2มิติด้วยกันนะคะถ้าเราพูดเกี่ยวกับมิติชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยกฎมณเทียรบาลนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียนะคะซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านครอบครัวแล้วก็เครือญาติว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะหากพิจารณาความต่างระหว่างความเป็นชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ความเป็นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีความต่างในแง่ของมิติของการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันนะคะก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะคะการแต่งงานผ่านเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะคะไม่ให้ทำแต่ขณะเดียวกันนะคะการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันสำหรับราชวงศ์เป็นสิ่งที่จะจำเป็นจะต้องกระทำนะคะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นเทวราชาของราชวงศ์นั้นไว้นั่นเองนะคะส่วนมิติที่3ที่เกี่ยวเนื่องนะคะระหว่างระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติกับความเป็นรัฐเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของด้านรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการนะคะก็คือชนชั้นปกครองเนี่ยได้ใช้ตัวญาติตัวเองนะคะก็คือเครือญาติคนสนิทของตนนะคะหรือลูกชายที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะเป็นการปกครองในแบบภูมิภาคนั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะคะกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะทำให้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนระบบมูลนายขณะเดียวกันก็มีชาวจีนอีกกลุ่มนึงนะคะที่สามารถสถาปนาตนเองในฐานะหัวหอกทางเศรษฐกิจได้นะคะผ่านการไปรับบทบาทเป็นเจ้าภาษีนากรกับรัฐนะคะในเวลาต่อมานะคะชาวจีนเหล่านี้นะคะก็จะสร้างสายสัมพันธ์กับชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะคะเพื่อสร้างฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นที่2ค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์นะคะมันเป็นผลผลิตนะคะจากการจัดโครงสร้างทางสังคมในอดีตที่เต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะมีตัวแสดงใน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือระหว่างผู้อุปถ

ถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์นะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวการจัดชนชั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีชนชั้นอยู่ทั้งหมด7ชนชั้นด้วยกันนะคะนั่นก็คือกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะพระสงฆ์แล้วก็ไพร่และทาสนะคะซึ่งเราก็สามารถจับคู่นะคะความเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ได้ดังนี้นะคะก็คือผู้อุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะขณะที่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นไพร่และทาสนั่นเองทีนี้ค่ะการช่วยเหลือค้ำจุนนะคะกลุ่มญาติเนี่ยนะคะภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือในบางอย่างแลกเปลี่ยนกับความซื่อสัตย์หรือการตอบแทนบางอย่างมันจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนั้นๆนะคะว่าเกี่ยวดองกันใกล้ชิดหรือห่างไกลมากน้อยเพียงใดนะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการจัดลำดับญาติที่สำคัญเนี่ย7ชั้นนะคะโดยที่ญาติในลำดับต้นๆเนี่ยมักจะมีแนวโน้มจะได้รับการอุปถัมภ์ได้ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะญาติโดยสายเลือดนะคะข้อที่2ค่ะญาติสนิทโดยการแต่งงานกันค่ะข้อที่3ค่ะญาติทางสายเลือดแบบแนวดิ่งค่ะข้อที่4ค่ะญาติจากการแต่งงานของญาตินะคะข้อที่5ค่ะเป็นญาติสมมุติที่มีความใกล้ชิดกันนะคะข้อที่6ค่ะสถานะความเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่7ค่ะญาติสมมุติที่อาจจะห่างไกลนะคะไม่ได้ติดต่อกันนะคะฉะนั้นแม้ว่าระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยจะถูกอธิบายภายใต้ระบบอุปถัมภ์นะคะแต่ว่ามันก็มีชั้นของความใกล้ชิดภายในระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะตัวการเมืองในมิติที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าในการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะคะสถานะของระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความชอบธรรมนะคะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนนะคะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นที่มาความชอบธรรมของอำนาจนะคะตัวความสำคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าจะมีกติกาการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแบบแผนนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมผ่านความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่สะท้อนผ่านความเป็นครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะได้นำเรียนไปแล้วก็คือรูปแบบการนับญาติใหญ่วงหรือสมมติวงใช่ไหมคะที่มีการเรียกพี่ปานะอาพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะการนับญาติแบบขยายวงเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่มิติความเป็นชนบทแต่ว่าการนับญาติแบบหวานแหหรือขยายวงเนี่ยมันถูกใช้เป็นวาทศิลป์ที่สำคัญในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเปรียบได้กับเสียงของสวรรค์นะคะเป็นที่มาของความชอบธรรมที่คนคนหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่อำนาจได้นะนอกเหนือจากตัวการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงแล้วนะคะยังปรากฏความสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่นะหรือเป็นตระกูลการเมืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นหรือข้าราชการในท้องถิ่นนะคะที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะตระกูลการเมืองที่สำคัญในทางศาสตร์อาจจะแลกเปลี่ยนได้นะคะก็เช่นตัวอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะเราก็จะพบเกี่ยวกับตระกูลการเมืองเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบนะคะหรือในกรณีของสุพรรณบุรีนะเราก็จะมีตระกูลการเมืองที่สำคัญก็คือตระกูลของศิลปะอาชานั่นเองนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็มีความพยายามในการใช้ข้อได้เปรียบนะคะในทางการเมืองผ่านการเป็นบ้านใหญ่นะคะหรือตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะอีกประการนึงค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลหรือนามสกุลเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางเก่านะนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยก็จะมีนามสกุลที่ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับประวัติการที่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะเป็นขุนนางเก่าเนาะเช่นอภัยวงศ์หรือชุนทวันเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยเราจะแบ่งห้วงความสนใจนะคะเป็น2ห้วงเวลาด้วยกันก็คือบริบทของการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะกับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นจุดเน้นที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการ
ปลี่ยนนะคะผู้ถืออำนาจอธิปไตยจากเดิมที่กษัตริย์สามารถรวมศูนย์นะคะอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนั่นก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่พระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เด่นชัดก็คือในห้วงเวลาสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะแต่ทีนี้ค่ะด้วยการกระทำของตัวคณะราษฎรนะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนจากการที่พระมหากษัตริย์ถืออำนาจอธิปไตยเพียงพระองค์เดียวนะคะเปลี่ยน

ในห่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะอะไรคือผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มันส่งผลต่ออาณาจักรช่วงนั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่อาณาจักรแรกของพวกเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานะคะแน่นอนนักศึกษาหลายคนก็น่าจะคุ้นชินนะคะอิทธิพลสำคัญนะคะของระบบครอบครัวและเครือญาตินะคะที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัยนะคะก็คือตัวพ่อปกครองลูกนะคะหรือปิตุราชานะคะปิตุราชาเนี่ยปิตุแปลว่าพ่อนะคะราชาก็คือพระราชานะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะอาณาจักรเนี่ยว่าเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะโดยสถานะของพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อนะคะฉะนั้นการที่สุโขทัยเนี่ยสามารถปกครองโดยใช้คติของความเป็นครอบครัวได้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนว่าอาณาจักรของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะมีความใกล้ชิดระหว่างตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะฉะนั้นรูปแบบนี้นะคะมันก็จึงเป็นการง่ายอย่างมากนะคะที่ความชอบธรรมของตัวพ่อขุนหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะจะถูกส่งต่อผ่านความเป็นบิดาและบุตรนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยอยุธยานะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่นักศึกษาอาจจะพอทราบนะคะว่าอยุธยาเนี่ยมีความสลับซับซ้อนทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าสุโขทัยหลายเท่านะคะจนในห่วงเวลานึงเนาะอยุธยาก็สามารถผนวกรวมให้สุโขทัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะนำเอาคติแบบเทวราชาแบบฮินดูมาจากเขมรใช่ไหมคะเพื่อยกสถานะของกษัตริย์เนี่ยให้มีสถานะที่สูงส่งเปรียบได้กับสมเด็จเทพมาปกครองเนี่ยแต่อยุธยาก็ไม่สาก็ยังคงใช้รูปแบบนะคะการส่งต่อความชอบธรรมเนี่ยนะคะผ่านสายเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะคะจากการผลัดแผ่นดินซึ่งเกิดถึง5ครั้งด้วยกันนะคะนั่นคืออยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์นะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองนะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองนะคะและราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะซึ่งเต็มไปด้วยการแย่งชิงสมบัติต่างๆนะคะทั้งลุงแย่งจากหลานนะคะหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะแย่งแผ่นดินจากเจ้านายด้วยซ้ำนะคะถัดมาค่ะเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคในสมัยยุคกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะยุคนี้ความสำคัญของระบบสายสกุลเนี่ยก็มีความสำคัญยังอยู่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจำกัดของกรุงธนบุรีที่ไม่ได้มีระยะเวลานานมากนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยกรุงธนบุรีนะคะก็ถูกผนวกรวมเนาะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่นะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนำโดยราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในช่วงต้นเนี่ยนะคะในของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นำโดยราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการบริหารราชการหรือปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะเทียบเคียงได้กับสมัยอยุธยานะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4นะขุนนางในสายสกุลบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตัวพ่อค้าชาวเปอร์เซียก็ชื่อเชคขมัดนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็มีสายสกุลสำคัญก็คือบุญนาคเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะจนโดยเฉพาะนะคะคนสำคัญในตระกูลนี้ก็คือช่วงบุญนาคนะคะมีบทบาทอย่างมากนะคะในสมัยที่รัชกาลที่5นะคะทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากตัวตระกูลบุญนาคที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญของตัวครอบครัวของจีนนะคะโดยเฉพาะเครือญาติของจีนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยวิทยาตอนปลายแล้วก็จนมาถึงแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความมั่งคั่งของตัวเองผ่านการเป็นเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งในเวลาต่อมาคนจีนเหล่านี้เจ้าภาษีนายอากรเหล่านี้ก็จะลงหลักปักฐานนะคะหาความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็สังคมผ่านการแต่งงานกับตัวกลุ่มตระกูลขุนนางต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็คือราชสกุลในราชวงศ์จักรีนะคะโดยเฉพาะนะคะลูกของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นพี่น้องของรัชกาลที่5นะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะกลไกที่ขับเคลื่อนระบบราชการนะคะโดยเฉพาะการนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมต่างๆนะคะเป็นแขนขาที่สำคัญในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะ
ถัดมานะคะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการป

ครองนะคะพ.ศ.2475ค่ะแน่นอนนะคะเราต้องมาพูดถึงบทบาทของตัวคณะราษฎรนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นทั้งสายพลเรือนนะคะแล้วก็สายทหารนะคะการปรากฏตัวขึ้นของคณะราษฎรนะคะมีการอธิบายว่าเป็นการสถาปนาแบบอย่างนะคะของระบบเครือญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะเพราะว่าตัวผู้ก่อการตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งเครือญาติของขุนนางนะคะข้าราชการและสามัญชนเห็นไหมคะจะมี2ตัวแสดงที่สำคัญโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือตัวข้าราชการและสามัญชนซึ่งข้าราชการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตสำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจแล้วใช้ตัวระบบราชการเป็นแขนขาในการบริหารจัดการความซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะจนถึงช่วงประมาณพ.ศ.2510เนี่ยนะคะมันก็จะสะท้อนการแข่งขันของกลุ่มพลังทางการเมือง3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตัวกลุ่มขุนนางเก่านะคะตัวทหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการที่ต่อต้านอำนาจนิยมค่ะแต่ว่าตัวคณะราษฎรนะคะก็มีอำนาจเนี่ยนะคะถือครองอำนาจเนี่ยได้เพียงแค่15ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะคะแล้วก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่ผ่านมานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแนวโน้มนะคะอิทธิพลและผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ส่งผลต่อการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏจุดเน้นสำคัญเนี่ย3แนวโน้มที่สำคัญนั่นก็คือข้อแรกนะคะเกิดการขยายตัวของเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุตินะลักษณะการเรียกพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะปรากฏบทบาทที่สำคัญนะคะของกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทหารนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะที่เราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามครอบครัวกันไปกันมาเนาะเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของตระกูลการเมืองนะคะหรือบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งมันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีเคสนี้เช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้การปรากฏตัวของตระกูลการเมืองและบ้านใหญ่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันสอดรับนะคะหรือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับคติแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการศึกษาที่สำคัญของตัวนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับตระกูลการเมืองนะคะในแง่ที่ต้องการทำให้ตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็มีความพยายามจากนักวิชาการในการที่จะออกแบบกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะที่ลดการใช้สายความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะในประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดนะคะอะไรคือความหมายของครอบครัวและเครือญาติและอะไรคือหน้าที่ความสำคัญของ2สิ่งนี้ต่อการเมืองไทยนะคะขณะที่นักศึกษาก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับสายญาติใช่ไหมคะลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบการนับการนับญาติแบบสายสกุลนะคะแบบโคตรตระกูลนะคะแล้วก็แบบสมมติวงศ์นะคะขณะที่ในส่วนสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็นำความรู้ทั้งหมดนะคะลองมาใส่ในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะคะว่าก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเครือญาติแล้วก็ครอบครัวส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะคะขณะเดียวกันที่เมื่อเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะมันส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเราจะทำให้ความเป็นครอบครัวเครือญาติแล้วก็ระบบวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดรับกับกติกาการเมืองใหม่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนั่นเอง

0: าสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของ

ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับและวันนี้ครับ Green Focus จะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสเรื่องราวกันที่บ้านตูมครับตำบลกุดน้ำใสอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรครับกับเรื่องราว3ช่วงรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับช่วงแรก Green View จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านตูมแห่งนี้กันแล้วครับก่อนที่จะไปดูการบริหารจัดการน้ำของคนในชุมชนในช่วง Green Shot และช่วงสุดท้ายครับ Green Idea แน่นอนว่ามีไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับแต่ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้น้องกรีนรอเราอยู่แล้วไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วง Green View

ดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านตูมตำบลกุดน้ำใสอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านตูมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า200ปีแล้วตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2135โดยมีเชื้อสายสืบทอดมาจากบ้านโนนบ้านบอนบ้านยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษผู้ก่อตั้งคนแรกก็คือตาศรีเมืองซึ่งอพยพมาจากบ้านโนนบ้านบอนจังหวัดศรีสะเกษโดยเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีตาศรีเมืองเป็นตากวนบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านคนแรกนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันบ้านตูมแบ่งเป็น2หมู่บ้านคือหมู่2และหมู่10บ้านตูมตั้งอยู่บนที่ดอนมีสภาพพื้นดินเป็นดินร่วนบนทรายนะครับและมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชีเหมาะแก่การประมงการเกษตรกรรมและการคมนาคมด้วยครับเราลองไปดูสิครับว่าที่บ้านตูมจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรอีกบ้างครับ

0: สาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านตูมเนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนี้มีต้นมะตูมอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนสมัยโบราณมักตั้งชื่อหมู่บ้านโดยอาศัยป่าหรือต้นไม้เป็นนิมิตหมายในการตั้งชื่อชุมชนบ้านตูมเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำชีอยู่ในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝนและมีพื้นที่ในเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักปลูกพืชฤดูแล้งเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงสัตว์และหาปลาในแม่น้ำชีที่นี่มีปลาให้ได้หากันทั้งปีปลาที่มีส่วนมากเป็นปลาช่อนปลาชะโดปลากรายปลาเบี้ยวส่วนปลาเกร็ดก็พอมีแต่ส่วนมากจะเป็นปลาประจำถิ่นครับปลาที่เหลือจะนำมาทำเป็นปลาร้าอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนบ้านตูมเป็นการถนอมปลาโดยการหมักเก็บไว้ทานได้อีกนานเลยครับแต่ที่ผ่านมาชุมชนกลับประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากทุกปีฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและทำการเกษตรไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติต้องอาศัยการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำชีขึ้นมาช่วงฤดูฝนแม่น้ำชีก็เอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยและการเพาะปลูกของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบเชิงเดี่ยวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นชุมชนจึงได้หาแนวทางแก้ไขโดยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมหาวิธีการและวางแนวทางดึงน้ำจากคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อส่งกระจายสู่พื้นที่การเกษตรร่วมกันขุดคลองไส้ไก่จากสถานีสูบน้ำบริเวณต้นน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและตั้งกลุ่มร่วมกันบริหารจัดสรรน้ำให้เกิดขึ้นในชุมชนครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่บ้านตูมได้ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำแล้งน้ำหลากคนในชุมชนครับก็ได้รวมตัวกันในการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ระยะหนึ่งครับแล้วก็มีหน่วยงานนะครับได้เข้ามาสนับสนุนด้วยนั่นก็คือมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือที่เรียกคุ้นหูกันดีว่าสสนกนะครับก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านี้กันเลยครับในกรีนช็อตครับ

0: ชุมชนบ้านตูมได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้ได้แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ชุมชนโดยมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำเช่นได้นำ GPS แผนที่ภูมิศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการสำรวจพื้นที่และเส้นทางน้ำครับมีการทำไม้วัดระดับน้ำมาใช้เพื่อติดตามผลของระดับน้ำขึ้นน้ำลงจนขณะนี้ชุมชนบ้านตูมมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปติดตามชมกันดูนะครับ
1: ครับตามที่ชุมชนบ้านตูมของเรานะครับได้มีการบริหารจัดการน้ำนะครับขึ้นในหมู่บ้านเพื่อที่ประสบผลสำเร็จนะครับที่ผ่านๆมาก็ได้มีการทำสระพวงสระแก้มลิงนะครับคลองไส้ไก่พร้อมทั้งสระประจำไร่นานะครับซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านชุมชนของเรานะครับ
2: ประโยชน์ของสระพวงนะครับคือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของสระพวงมันเป็นยังไงสระพวงนี่ที่ชุมชนของเรามีทั้ง4สระนี่มันสามารถที่จะเชื่อมต่อน้ำระหว่างสระต่อสระได้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดในการบริหารจัดการเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าเรื่องการเกษตรนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำทั้ง4สระนี้รวมกันได้นะครับสระทั้ง4สระนี้มันพื้นที่นะครับสระแรกคือสระอีสานเขียวนี่มันมีพื้นที่2ไร่นะครับ2ไร่50ตารางวานะครับสระที่2นี่นะครับเป็นสระอีสานเขียวน้อยมีพื้นที่1ไร่กับ2งานนะครับสระที่3เป็นสระที่เราทําปรับปราหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับสระนี้ประมาณเนื้อที่75ไร่นะครับนี่คือสระที่3สระที่4นะครับเป็นสระที่วัดป่านะครับสระนี้มีเนื้อที่2ไร่กับ2งานนะครับมีปริมาตรกักเก็บน้ำเฉพาะนะครับสระที่ทำประปาสระหนองขุนน้ำใสสามารถกักเก็บน้ำได้2ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรนะครับที่จุเต็มอ่างรวมๆแล้ว4สระนี้เราสามารถกักเก็บน้ำได้1 7ล้านกับ2แสนลูกบาศก์เมตรทั้ง4สระนะครับนี่คือการกักเก็บน้ำของเราเพื่อจะใช้ในฤดูแล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคหรือเรื่องการเกษตรกฎกติกาในการใช้สระร่วมกันนะครับคือเราจะแบ่งเป็น2กติกาคือถ้าหากเริ่มแรกเราจะแบ่งให้การเกษตรใช้ด้วยถ้าหากว่าน้ำลดปริมาณลงมาเราก็มีกติกาว่าให้การเกษตรหยุดเพื่อจะกักเก็บน้ำใช้อุปโภคบริโภคต่อไปให้มันพ้นฤดูแล้ง
1: ครับในส่วนของแก้มลิงนะครับที่ชุมชนบ้านตูมของเราได้มีการบริหารนะครับเราจะมีการรื้อรอกหนองตื้นเขินซึ่งเป็นหนองเดิมนะครับขึ้นมา2หนองเช่นหนองยะคานะครับขุดโดนหองหมักแซวนะครับเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะครับพร้อมทั้งเป็นแหล่งหาปลาของชุมชนหมู่บ้านที่ได้มีการหาปลานะครับซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของชุมชนนะครับพร้อมทั้งมีการทำการเกษตรซึ่งในส่วนของชาวบ้านนะครับที่มีการทำการเกษตรก็จะต้องอาศัยน้ำในแก้มลิงนะครับเพื่อที่จะกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านชุมชนได้นำน้ำในพื้นที่นะครับออกไปทำการเกษตรบางส่วนนะครับครับในส่วนของเนื้อที่นะครับที่มีการขุดลอกในส่วนที่ตื้นเขินรวมๆแล้วก็23ไร่นะครับในส่วนของสระแก้มลิงของชุมชนบ้านตูมของเราที่มีการบริหารจัดการอยู
2: ่ส่วนเรื่องที่3นะครับที่ เกิดผลสำเร็จกับชุมชนของเราคือเราขยายคลองไส้ไก่นะครับไปสู่พื้นที่การเกษตรคลองไส้ไก่เนี่ยครับบางคนอาจจะสงสัยว่าคลองไส้ไก่นี่หมายถึงคลองยังไงคลองไส้ไก่เนี่ยเราทำแบบเส้นเลือดฝอยนะครับเราทำเป็นคลองดินนะครับทำเป็นคลองดินที่จะขยายเข้าไปสู่พื้นที่การเกษตรนะครับให้ได้มากที่สุดควบคุมมากที่สุดในพื้นที่การเกษตรของชุมชนของเราทีนี้พอเราทำคลองไส้ไก่เสร็จพื้นที่ที่เราต้องการจะใช้น้ำมันทั่วถึงไป 90% นะครับได้ถึง 90% เนื่องจากว่าคลองไส้ไก่เราไม่จำเป็นต้องจะใช้พื้นที่ให้มากแต่เราทำให้สูงขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของคลองไส้ไก่ที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนได้พอเพียงนะครับ
1: ครับในส่วนที่4ก็คือสระประจำไร่นานะครับของหมู่บ้านชุมชนบ้านตูมที่เรามีการดำเนินการสืบเนื่องมาจากคลองทั้ง4อย่างนะครับซึ่งสระประจำไร่นานะครับผลประโยชน์ก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับเพื่อที่จะมาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนนะครับหลังจากเหลืออุปโภคบริโภคก็คงจะนำเข้าสู่ตลาดนะครับพร้อมทั้งมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบนคันคูคันตะประจำไร่นานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดภายในหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับครับในอีกส่วนหนึ่งในทางด้านการประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นสระพวงแก้มลิงคลองไส้ไก่แล้วก็สระประจำไร่นานะครับทางหมู่บ้านชุมชนนะครับก็ได้นำผลประโยชน์จากสี่สระสี่อย่างนะครับไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนนะครับในส่วนนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ชาวบ้านได้มีงานทำได้มีรายได้เสริมนอกเหนือฤดูกาลนะครับ
2: ผลที่เราได้รับการตอบรับจากชุมชนนะครับก็รู้สึกว่าดีมากนะครับที่ทางชุมชนของเราได้บริหารจัดการประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าเรามองเห็นความสำเร็จของเรานะครับมองเห็นความสำเร็จของเราที่เราสามารถที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้

0: ในแต่ละปีนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการตนเองโดยไม่พึ่งพาตลาดภายนอกหมู่บ้านเลยนะครับเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นพวกผักสวนครัวหรือว่าพวกปลาพวกต่างๆไก่เป็ดต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาบริโภคในครัวเรือนของเราเราสามารถจะอยู่พึ่งตนเองได้โดยไม่พึ่งตลาดภายนอกเลยนะครับตลอดทั้งปีนะครับนี่คือผลสำเร็จจากชุมชนของเราที่เราบริหารจัดการได้มานะครับคือความสำเร็จและก็ความภูมิใจของชุมชนและของคณะกรรมการที่ทุ่มเทในการทำงานตอนแรกๆผมก็ออกจะท้อถอยเหมือนกันท้อแต่ไม่ถอยนะครับคือผมต้องทำคือกว่าที่จะประสบผลสำเร็จได้เราต้องใช้ความอดทนและก็ความเข้าถึงนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเราถึงได้ประสบผลสำเร็จในวันนี้ได้นะครับ
1: หลังจากที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำแก่ชุมชนทำให้สามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้ชุมชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอไม่เกิดปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากอีกต่อไปมีน้ำประปาใช้ทั้งหมู่บ้านน้ำที่เหลือจากการทำน้ำประปาจะนำไปใช้ในแปลงเกษตรนอกจากนี้ทางชุมชนก็ยังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกพืชผสมผสานหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ได้เน้นการตลาดแต่เน้นว่าครัวเรือนมีกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงและกำจัดศัตรูพืชและถ้าเหลือกินก็นำไปขายทำให้มีรายได้เสริมขึ้นมานับเป็นชุมชนกินดีอยู่ดีมีสุขภาพดี
2: คุณผู้ชมครับหลังจากที่คนในชุมชนบ้านตูมได้ร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำแล้งน้ำหลากอีกต่อไปแล้วล่ะครับซึ่งก็ส่งผลดีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนได้กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วง Green Idea วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียของกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มเยาวชนคัดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตูมครับเขาจะคัดกันไปทำอะไรและจุดเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นครับเราไปดูกันเลยครับในช่วง Green Idea

ท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้ทราบไปเมื่อตอนต้นรายการว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักดังนั้นกลุ่มเยาวชนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำนาซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตและนับวันภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำนาจะเลือนหายไปกับกาลเวลาหากไม่ได้รับการจัดการและจัดระบบการดำเนินการที่ดี

ด้วยเหตุนี้เองทางกลุ่มเยาวชนจึงได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่บริสุทธิ์จึงได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนคัดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตูมขึ้นมาซึ่งในกลุ่มเยาวชนนี้ไม่ได้มีเฉพาะโครงการการคัดพันธุ์ข้าวเท่านั้นแต่ยังมีโครงการอื่นๆที่ทำเพื่อชุมชนจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นลองไปติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเยาวชนพัฒน์พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตูม
1: ค่ะสำหรับที่มาของโครงการนี้นะคะคือทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านตูมได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการบริ

0: ารจัดการน้ำชุมชนเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในการสืบสานประเพณีการทำนาและทั้งนี้เยาวชนยังได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการน้ำชุมชน
1: ค่ะสำหรับโครงการที่เยาวชนกำลังดำเนินการอยู่นะคะมีทั้งหมด4โครงการค่ะคือ 1. โครงการคัดพันธุ์ข้าว 2. โครงการทำปุ๋ยหมัก 3. โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ 4. โครงการทำพรมเช็ดเท้าค่ะ
2: สำหรับโครงการคัดพันธุ์ข้าวนะคะเพื่อต้องการสายพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีราคาสูงกว่าท้องตลาดค่ะ
1: สำหรับโครงการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นโครงการทำต่อเนื่องจากโครงการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยและคุ้มค่าและยังจะได้บริโภคข้าวที่ปลอดสารด้วยค่ะ
2: โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะคือเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของพันธุ์ไม้ที่กำลังสูญหายจากท้องถิ่นเช่นต้นมะตูมต้นมะม่วงน้อยต้นดอกจานต้นมะม่วงแก้ว
1: สำหรับโครงการทำพรมเช็ดเท้านะคะเป็นโครงการที่เราใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เสริมในชุมชนทำให้ชุมชนมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ
0: ค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูมชุมชนและกลุ่มเยาวชนบ้านตูมเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการบริหารจัดการน้ำการสืบสานประเพณีการทำนาที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนต่อไปค่ะ
3: กลุ่มเยาวชนคัดพันธุ์ข้าวข้าวปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคขอขอบคุณค่ะ

0: กลุ่มเยาวชนคัดผ่านข้าวได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานกับผู้ใหญ่ในชุมชนนับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังให้เยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและเพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มีการประยุกต์ใช้ GPS และคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลรวมทั้งใช้แผนที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง
1: ๆน้องๆครับสมัยก่อนวิถีชีวิตของบ้านตูมจะใช้ควายไถนาแต่ปัจจุบันควายก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกวันนี้ชุมชนที่นี่ยังเลี้ยงควายไว้เพื่อนำมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยปรับปรุงบูดินเพื่อลดการใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีครับทุกวันตอนเช้าเขาก็จะพาควายข้ามแม่น้ำชีไปเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนะครับแล้วตอนเย็นก็จะพาควายข้ามแม่น้ำกลับมาเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับชาวบ้านที่นี่จะทอเสื้อจากกกจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนที่นี่ชุมชนบ้านตูมดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมีการพึ่งพาระหว่างกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าความเดือดร้อนต่างๆชุมชนบ้านตูมก็จะร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันนะครับทุกวันนี้ประเพณีเก่าๆยังคงมีอยู่ในหมู่บ้านและก็ยังได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีด้วยล่ะครับนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนบ้านตูมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างแท้จริงเลยครับผม

เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราว3ช่วงรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับชุมชนบ้านตูมนับว่าชุมชนบ้านตูมแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ประสบผลสำเร็จครับในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนำมาพัฒนาในชุมชนครับทำให้ชุมชนมีความแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนนะครับมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดหลักการพึ่งตนเองสมดังคำกล่าวที่ว่าบ้านตูมพึ่งตนชุมชนพ้นภัยน้ำครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Green Focus ที่นำเสนอในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำครับก็ส่งจดหมายและไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

การเมืองไทยร่วมสมัย2นะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย2เนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอตัวอย่างนะครับของการที่เราในฐานะที่จะเป็นนักรัฐศาสตร์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้นำเอามุมมองความรู้ที่ได้เล่าเรียนจากวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะนะครับในสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไปใช้วิเคราะห์นะครับเพื่ออธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โดยผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายครับถ้าท่านนักศึกษาที่เคยศึกษามาในวิชาการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบดีว่าวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีการเปรียบเทียบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับทฤษฎีหลากหลายแนวทางนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบร่วมสมัยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำความรู้ไปวิเคราะห์นะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆสัก4ตอนด้วยกันนะครับตามรูปแบบดังที่ว่าก็คือว่าเราเริ่มจากตอนที่1เนี่ยก็คือเราลองเอาเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบกรณีศึกษานะครับ case study เนี่ยไปลองอธิบายนะครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็อยากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเหลือเกินนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ตอนที่หนึ่งเราจะลองไปดูว่ามุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะครับส่วนตอนที่สองนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของพฤติกรรมเปรียบเทียบนะครับสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มุมมองอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างอันนึงที่ยกมานะครับนำเสนอกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดเชิงสถาบันครับมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็สถาบันการเมืองอันนึงที่มีความสำคัญกับการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพรรคการเมืองนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปวิเคราะห์พรรคการเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเราพอจะมองเห็นคำตอบอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่3และ4นะครับอันนี้จะเป็นการนำประเด็นนะครับประเด็นที่การศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเขาให้ความสนใจกันนะครับในโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยกมา2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยุคนึงเราพูดถึงสีเสื้อสีเหลืองสีแดงยุคต่อมาเราอาจจะพูดถึงเจเนเรชันนะครับช่วงวัยนะครับคนอายุน้อยคนอายุมากมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับในตอนที่3เนี่ยเราจะโฟกัสไปเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปีสักประมาณปี2557นะครับว่าเอ๊ะไอตอนที่เราเคยขัดแย้งทางการเมืองแบ่งกันเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี้ยนะครับในทางรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากๆหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการเอาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบที่ก็มีความน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งมีการศึกษาในต่างประเทศมากมายนะครับเกี่ยวกับขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับอันนี้เราจะให้ความสนใจกับขบวนการนักเรียนนักศึกษานะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2564นะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่1เนี่ยตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็เพื่อสะท้อนนะครับปัญหาอันนึงของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่ค่อยคงทนถาวรนะครับอย่างที่ทราบกันดีอ่ะวันนี้เราประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเราบอกว่าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยก็ประมาณ90ปีละก็โดยเฉลี่ยแปลว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมีอายุสักประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าค่า

เฉลี่ยของอายุนะครับอายุขัยของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยดูเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมักจะมีอายุสักราวๆ17ปีนะครับของเรา4ปีครึ่งนะครับก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานราวๆ4เท่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่ทุกครั้งเนี่ยว่าเวลาที่เรามีการปฏิรูปการเมืองอะไรก็ดีเนี่ยหรือมีการจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะนะครับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักอีกหนึ่งฉบับแล้วใช้กันไปยาวๆนะครับเป็นหลายสิบปีเหมือนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาทำกันนะครับซึ่งเราก็พบว่าในมุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพอเราไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่อายุของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวนะครับบางประเทศ50ปีบางประเทศเป็น100ปีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สัก3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันยืนยาวได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีส่วนในการไปเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันเนี้ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับใน2มิตินะครับคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งคนที่มีหน้าที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการที่เราเอาตัวร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในสังคมแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการรับรองประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตั้งแต่การรับรองโดยคณะบุคคลจำนวนไม่กี่คนนะครับก็มีการรับรองได้แต่ถ้าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่ระดับว่าเอ๊ะเป็นการรับรองโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบกว้างขวางทางตรงก็คือการลงประชามตินะครับเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญไทยเคยทำมาตอนฉบับปี50แล้วก็ฉบับปี60นะครับอีกส่วนนึงคือการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมักจะนะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนแสดงสิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เสรีภาพต่างๆได้โดยที่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ยาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงการมีโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นที่ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับว่าโครงสร้างแบบไหนเนื้อหาอย่างไรนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นอายุสั้นหรืออายุยาวนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การตกลงร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ได้ยืนยาวเนี่ยคงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับแปลว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลไปนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมควรจะทำได้นะครับถ้ามันถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงขั้นมายกเครื่องมาสร้างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาฉบับใหม่ทั้งฉบับเลยก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้มันจำเป็นนะครับต้องเขียนเป็นคล้ายๆเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกันว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นทำได้อย่างไรที่จะเป็นที่ยอมรับครับตอนที่2ครับความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยนะครับเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีความคิดนะครับที่จะทำการปฏิรูปการเมืองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพัฒนาทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรนะครับโจทย์สำคัญอันนึงที่ถูกยกมาเสมอคือเรามักจะพูดกันว่าเราจะปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างไรดีนะครับแล้วก็คำตอบที่มักจะได้นะครับโดยนักรัฐศาสตร์อย่างพวกเรานี่แหละก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็คือควรจะทำให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายแล้วก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดครับคืออยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นสถาบันทางการเมืองคือในแง่ที่อยากให้สมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
กับกิจกรรมกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยเฉพาะใน2เรื่องนะครับคือเรื่องของการกำหนดนโยบายพรรคของพรรคนะครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้มันก็สะท้อนจากรัฐธรรมนูญในเจตนารมณ์2เรื่องนี้ไปสู่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี2561เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆมากมายเลยที่พยายามจะไปผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่มาจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบายเนี่ยให้ทำตั้งแต่ต้นนะครับผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเงี้ยเป็นต้นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า primary vote นะครับในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมแล้วก็ออกเสียงกันว่าจะเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือการพยายามนะครับที่จะนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ค่อยจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองเท่าที่ควรนะครับวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะพอช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนะครับคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือว่าแนวคิดที่เรามักจะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็อธิบายพรรคการเมืองไทยรวมไปถึงเอามาเขียนเป็นกฎหมายต่างในการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามักจะนะครับไปยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดดั้งเดิมเลยคือเป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอไว้โดยซามูเอลฮันติงตันนะครับตั้งแต่ปี1968คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคือพูดถึงพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความเป็นสถาบันทางการเมืองโดยองค์ประกอบ4ประการนะครับก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับการปรับตัวหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอายุต่อเนื่องสืบไปนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือหมายความว่าถ้าผู้นำพรรคสมมติคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหายตายจากหรือวางมือทางการเมืองไปเนี่ยพรรคก็จะต้องดำรงต่ออยู่ได้นะครับโดยที่ไม่สูญสลายหายไปกับผู้นำท่านนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถในการปรับตัวนะครับประการที่สองคือพรรคการเมืองคือต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถามว่าซับซ้อนเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั่วถึงนะครับความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างก็โดยผ่านการมีองค์ประกอบนะครับเช่นการมีสาขาพรรคนะครับกระจายไปในพื้นที่ต่างๆในทุกเขตการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่สามคือพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระจากอะไรครับอิสระจากการครอบงำโดยอำนาจใดๆในสังคมนะครับที่จะมาครอบงำนะครับชี้นำพรรคแบบนี้นะครับพรรคการเมืองต้องสามารถปลอดจากอิสระพวกนี้ได้คือไม่ต้องพึ่งพาอำนาจอิทธิพลหรือการเงินจากตัวแสดงทางการเมืองภายนอกนะครับและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคที่มีเอกภาพความเป็นปึกแผ่นภายในครับอันนี้คือ4องค์ประกอบที่ฮันติงตันนำเสนอไว้นะครับแล้วก็นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็ยึดถือและเวลาเขียนกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยครับก็พยายามทำให้พรรคการเมืองไทยเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะผ่านการที่เราไปศึกษาพรรคการเมืองในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองได้ชื่อว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างรากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัย4เรื่องนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะมันเป็นปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยภายในคือเป็นการสร้างองค์กรพรรคการเมืองขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นพรรคมีความเป็นสถาบันนะครับคือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายนอกประกอบด้วยนะครับซึ่งมีอย่างน้อย2ประการนะครับพรรคการเมืองจะดำรงสถานะอยู่ได้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าแข่งขันทางการเมืองผ่านกติกาที่มันเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับหมายความว่ากติกาที่พรรคการเมืองเขาแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องเป็นกติกาที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับทุกพรรคสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหม่พรรคเก่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับนะครับของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะครับว่าพรรคการเมืองคือสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในสังคมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าโอ้พรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองยากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมามองที่การเมืองไทยว่าเออเราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากเพียงพอหรือยัง
นะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราพบก็คือว่าวันนี้เราใช้เครื่องมือทางกฎหมายครับอยากสร้างองค์กรพรรคการเมืองนะครับอยากให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางการบริหารมีสมาชิกที่มากพอมีสาขาที่มากพอแต่ว่ามันไม่

ยังพอครับพรรคการเมืองจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำหน้าที่แสดงบทบาทของตัวเองได้ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วยกตัวอย่างนะครับการมีกติกาการเลือกตั้งที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือเราพบว่าปัญหาอันนึงคือเราเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบ่อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยเราพบว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าปรากฏการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่ครับตอนที่3ครับว่าด้วยวาทกรรมปรองดองนะครับในความขัดแย้งทางการเมืองไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปบางส่วนนะครับว่าเรื่องของการเมืองไทยนะครับในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองครับในช่วงปีสัก48ถึงปี57เนี่ยนะครับคือเป็นการเมืองแบบสีเสื้อแบ่งกันเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มครับว่าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมีแต่จะยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็ซึมลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549ครับทุกรัฐบาลเลยที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับต่อสภาแล้วก็จะมีนโยบายอยู่อันนึงคือไม่ว่าจะใช้คำไหนนะครับจะใช้คำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์คำว่าสามัคคีอะไรแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นสภาพของความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงตรงนั้นเนี่ยพอเวลาที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าไอ้คำว่าความปลองดองความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเขาใช้เป็นนโยบายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรานะครับเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราเอาวิธีคิดวิธีมองแบบรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะครับเข้าไปจับนะครับโดยเฉพาะเรามีองค์ความรู้อยู่อันหนึ่งของการศึกษาเรื่องวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยเอาไปอธิบายดูซิว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและอันนี้ใช่หรือไม่ที่มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองได้ไปสักทีนึงนะครับก็ในตอนที่3เนี้ยก็เลยเน้นเลยนะครับว่าเราลองเข้าไปดูซิว่าไอ้การใช้คำว่าความปลองดองเนี่ยนะครับในฐานะนโยบายนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยนะครับคือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในปี48เนี่ยคำว่าความปองดองก็เป็นคำไทยทั่วๆไปนะครับเวลาเอาไว้ใช้นะครับที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าความปลองดองนะครับผ่านโดยเฉพาะนะครับกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายๆครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันเนี้ยเรามักจะได้ยินอยู่เราไปดูในพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานแก่ประชาชนคนไทยได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเพียงแต่ว่าพอคำเนี้ยมันถูกใช้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าคำมันค่อนข้างจะมีความลื่นไหลครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเราเอาทฤษฎีไปจับเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้คำรวมๆนะครับคือมีคำว่าปลองดองปนกับคำว่าสมานฉันท์นะครับแต่ว่าภายใต้นโยบายนั้นเวลานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดในการสร้างความปลองดองของรัฐบาลยุคนั้นนะครับคือรู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมุมมองแบบ conflict resolution คือการแก้ปัญหาทางการเมืองทางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือมองว่ามันเป็นปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวแหละเรามีวิธีการเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชั่วครู่ชั่วคราว

นะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาแค่คู่ขัดแย้งมานั่งโต๊ะพูดคุยเจรจาตกลงกันแล้วมันจะจบเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันได้แผ่ขยายนะครับเป็นวงกว้างนอกจากคู่ขัดแย้งแล้วเนี่ยยังมีคนที่สนับสนุนคู่ขัดแย้งนะครับมีประชาชนทั่วไปที่เขามี

ความขัดแย้งให้ไปสู่การมีสังคมที่มันสันติสุขนะครับปรองดองสมานฉันท์อย่างคำที่ว่านะครับแต่สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเจรจากันของคู่ขัดแย้งครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายเลยเนี่ยสามารถเข้ามาสู่กระบวนการการตกลงสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งพอเราไปสังเกตดูเนี่ยในรัฐบาลต่างๆที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับอันนอกจากรัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่คำว่าจะสร้างความปองดองสร้างความปองดองมีเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับคำว่าการสร้างความปองดองเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมที่สันติสุขในลักษณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยร่วมตกลงร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะพบว่ารัฐบาลไม่ว่าจะมีนโยบาย เรื่องความปองดองดีขนาดไหนนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มักจะไม่ยอมรับนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการสร้างความปองดองในทางทฤษฎีนะครับมันไม่เกิดนะครับแต่มันเกิดการสร้างความปองดองแบบไทยๆครับเช่นการพยายามออกกฎหมายมาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเราเห็นหลายครั้งนะครับหลายรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายนี่แหละที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายนอกจากแก้ไขไม่ได้นะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งและลอกใหม่นะครับที่รุนแรงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นแหละพอรุนแรงถึงขั้นหาทางออกไม่ได้การรัฐประหารกลายเป็นคำตอบแล้วก็เป็นเหตุผลที่เอามาอ้างว่าเพื่อยุตินะครับความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าประหัตประหารกันระหว่างคู่ขัดแย้ง2ฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าพอปี57นะครับหลังจากที่เรามีรัฐประหารปี49ปี57เราก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีรัฐบาลหลังรัฐประหารปี57นะครับเรื่องของการสร้างความปองดองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะครับมีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับเพื่อจะมาสร้างความปรองดองอะไรกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการมีคณะกรรมการผลสัมฤทธิ์ของการที่มีการเขียนกฎหมายก็ดีหรือมีการออกประกาศคำสั่งหรือมีการวางแนวนโยบายอะไรไว้โดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าสังคมไทยจะกลับไปสู่สังคมที่มีสันติสุขนะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่แข่งขันกันตามวิถีประชาธิปไตยนะครับทุกวันนี้คนก็ยังคางแข็งใจอยู่ว่าวันไหนที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงกันถึงขั้นหนึ่งการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับตอนที่4นะครับขบวนการเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการเมืองไทยยุคดิจิตอลนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยร่วมสมัยที่สุดอันนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีสัก2563ถึง2564เนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่ออกมานำการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเยาวชนคนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกลุ่มนักเรียนบ้างเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาบ้างเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเยาวชนบ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องนะครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนึงที่การเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ศึกษากันก็คือเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นะครับคือขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นแหละในต่างประเทศเช่นในฮ่องกงในลาตินอเมริกาในยุโรปนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยาวชนคนอายุน้อยๆไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่ออกมาขับเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับให้เราเรียนรู้นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 63-64 เนี่ยที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเราจะทำให้เราช่วยในการที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าเอ๊ะไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์อย่างไร
ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขานำมาใช้ในการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเนี่ยเขาทำยังไงมันแตกต่างไปจากในอดีตหรือไม่ขนาดไหนนะครับสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่ม

หนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับแกนนำนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญในการระดมคนระดมพลนะครับเยาวชนปลดแอกฟรียูธนะครับอีกกลุ่มนึงทุกคนก็น่าจะจำกลุ่มนี้ได้นักเรียนเลวนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่จริงๆเขาเคลื่อนไหวกันมานานแล้วในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาในช่วงปี 63-64 เนี่ยกลุ่มนี้ได้เข้ามาผนวกรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเด่นชัดและคนก็จำได้นะครับโดยเฉพาะการไปเปิดเวทีดีเบตกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึงหน้ากระทรวงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้ดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับของกลุ่มเชิงสถาบันการศึกษาคือกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อสะท้อนนะครับว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในช่วงปี 63-64 เนี่ยบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนที่มันเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับเกียมอุดมนะครับก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปแบบใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนะครับทีนี้พอเราดูจาก3กลุ่มนี้เราพอจะถอดลักษณะสำคัญนะครับของความเคลื่อนไหวที่เขาใช้กันได้อันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องว่าทั้ง3กลุ่มและกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Twitter นะครับอันนี้เป็นฐานหลักเลยนะครับเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนี่ย Twitter จะเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการส่งเสียงด้วยนะครับทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแล้วก็เราจะพบว่ามันมีการใช้สิ่งที่ว่า Telegram ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียประเภทที่ว่าถ้าโดนตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่ลงภาคสนามเนี่ยนะครับเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามโดยภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมีเครื่องมือสื่อสารตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการสื่อสารมันก็น่าสนใจนะครับเราจะพบว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้กราฟิกอะไรที่มันจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะใช้ภาพใช้ถ้อยคำนะครับบางครั้งเนี่ยแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะครับแต่แบบเสียดสีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเขาแล้วก็ทำให้เกิดแนวร่วมกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงการชุมนุมเนี่ยเราต้องมักจะพูดถึงการชุมนุมของคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ว่าเราไปเรียนรู้จากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราพบว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟชม็อบนะครับคือการมารวมตัวกันแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ไม่ปักหลักนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้วิธีประกาศว่าจะชุมนุมที่นู้นที่นี้นะครับแต่จริงๆจะมีที่จริงอยู่ที่เดียวนะครับในศัพท์ของที่เขาใช้กันตอนนั้นก็คือเขาแกงนะครับแกงเจ้าหน้าที่นะครับผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะได้ไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถูกที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการเลือกประเด็นที่มันเข้าถึงคนรุ่นเดียวกับเขาได้ง่ายเช่นเรื่องของการศึกษานะครับรวมไปถึงการอาศัยรูปแบบของการขับเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายรูปแบบเช่นมีกิจกรรมในเชิงศิลปะนะครับในเชิงคล้ายๆคอนเสิร์ตเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับขบวนการความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันครับ

ไปก่อนนะครับการส่งเสริมการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น marketing communication นะครับก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นกระบวนการที่สื่อสารนะครับผสมผสานระหว่างเครื่องมือนะครับด้วยใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การขายด้วยบุคคลและการตลาดทางตรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็น5เครื่องมือที่เอามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสื่อสารแนวโน้มให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกที่มีคุณค่านะครับต่อตราสินค้าเราต่อผลิตภัณฑ์เรารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจเราด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเป็นการช่วยในการกระจายข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการเลยนะครับไปยังช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะครับการจะสร้างคอนเทนต์ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับประมวลผลแล้วก็ดูว่าข้อมูลไหนนะครับที่จะดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าแล้วก็กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะครับอันที่2เลยก็คือเป็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เรานะครับให้เขารู้ว่านะครับผู้บริโภครู้ว่าของเราเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะแล้วมันมีความแตกต่างกับคู่แข่งนะครับสินค้าคู่แข่งได้อย่างไรอันที่3สำคัญมากเลยก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายเป็นการสื่อสารว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับมีจุดเด่นอะไรถ้าเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับมีการลดราคามีการของแถมมีการร่วมสนุกนะครับร่วมชิงรางวัลร่วมการแข่งขันต่างๆเลยสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรามากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการส่งเสริมการตลาดนะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่กับสื่อในสมัยใหม่และสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือปัจจัยในการส่งเสริมนะครับการตลาดสมัยใหม่นั่นก็คือเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ย้ายจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิทัลเนาะเพราะฉะนั้นเราจะดูได้เนื้อได้จากนะครับจำนวนของเจเนอเรชันนะครับซึ่งเจเนอเรชันที่อยู่ในตลาดแรงงานที่มีรายได้นะครับตอนนี้อันดับมากๆเลยก็คือเป็น Generation Y นะครับซึ่ง Generation Y เนี่ยเราจะดูจากข้อมูลจากตารางในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้เวลาถึง8ชั่วโมง55นาทีเลยนะครับอันนี้ต่อวันนะจะเห็นว่าอัตราการใช้เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นเลยนะครับยิ่งนานขึ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยไปอยู่แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะคนเนี่ยช่วงเวลาว่างเนี่ยก็จะไม่คุยกันละจะดูมือถือสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจนอะไรครับเป็นเจน Z นะครับเป็นเจน Z ก็คือเป็นช่วงนักเรียนนักศึกษาละนะครับเขาจะใช้เวลากับหน้าจอของตัวเองก็คือ8ชั่วโมง24นาทีรองลงมาก็เป็นเจเนอเรชั่น X นะครับก็จะใช้เวลา5ชั่วโมงถึง52นาทีนะครับแล้วก็น้อยที่สุดเลยก็จะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าละรุ่นตารุ่นยายนะครับก็จะเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับจะใช้เวลา3ชั่วโมง21นาทีนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับส่วนปัจจัยที่ก็คือนอกจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับจากตลาดมวลชนไปสู่ตลาดแบ่งส่วนมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยมีความต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมานะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นมีสื่อออกมามีสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทำให้คนเนี่ยต้องการสินค้าที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองนะครับการที่จะตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่มเนี่ยนักธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆเนี่ยก็จะต้องสร้างกลยุทธ์นะครับให้มีความแตกต่างนะครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของการแบ่ง segmentation เนี่ยเราก็จะต้องสร้างกลยุทธ์ตรงนี้ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูว่ารูปแบบการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เนี่ยบนสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือรูปแบบที่เขาจะใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะครับก็คืออะไรก็คือการใช้สื่อทุกสื่อรวมกันเลยนะครับมันก็เลยเรียกว่าการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะสื่ออะไรครับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคุณจะใช้สื่อทีวีคุณจะใช้ดิจิตอลทีวีคุณจะใช้สื่อแอปโมบายแอปพลิเคชันนะครับการที่จะใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับอันนี้เป็นสื่อที่รวมทุกอย่างหรือว่ารวมถึงสื่อนอกบ้านด้วยนะครับเขาก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นเอาท์ดอร์มีเดียอย่างเช่นพวกบิลบอร์ดอย่างเช่นพวกสื่อที่บน

ถนนนะครับอย่างเช่นสื่อที่บนรถเมล์รถบัสหรือว่ารถขนส่งมวลชนต่างๆนะครับรวมถึงสื่อที่เป็นพวกไรเดอร์นะครับก็เขาก็จะมีสื่อตัวนี้แหละนะครับให้พวกเราพบเจอได้ตลอดเวลานะครับอันที่2เลยก็คือรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมผ่านสื่อผสมผสานทั้งสื่อดิจิตอลแล้วก็ทั้งสื่อดั้งเดิมด้วยนะครับคุณจะเห็นได้จากภาพนะครับถ้าเป็นสื่อดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นทีวีซะถ้าเป็นสื่อดิจิตอลก็จะเป็นพวกอะไรครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับอันที่3เลยก็คือ customer engagement นะครับก็คือการที่เราจะสร้างให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดเวลากับเว็บไซต์กับเพจของเรานะครับหรือว่าเป็น channel ของเราแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องอยู่ในรูปแบบของการไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ลูกค้าเนี่ยครับเป็นการวัดลูกค้านะครับว่ามีส่วนร่วมกับสื่อที่เราส่งออกไปได้อย่างไรมาดูนะครับกระบวนการดำเนินการส่งเสริมการตลาดอันดับแรกเลย1ก็คือเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการส่งสารเนี่ยไปยังใครนะครับเขาเป็นผู้รับสารอันที่2ก็คือดูว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อที่จะกำหนดสารได้ถูกต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนหันให้ความสนใจเป็นกระตุ้นให้เกิดความให้การรับรู้นะครับหรือว่าเป็นการ remind นะครับระลึกให้เขารับระลึกได้ว่ายังมีแบรนด์นี้อยู่อันที่3เลือกเครื่องมือนะครับในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมนะครับทั้งตัวต้นทุนของสื่อต่างๆด้วยนะครับหรือว่าการแพร่กระจายการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆอันที่4พอเราได้ประเภทของสื่อแล้วเราก็มาออกแบบแล้วว่าถ้าเราต้องการสื่อแบบโซเชียลมีเดียเราต้องการสื่อแบบไหนเป็นหน้าจอแบบไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับคือการออกแบบสื่อพอเราออกแบบสื่อแล้วก็ต้องการเลือกสื่อแล้วว่าเราจะเลือกสื่อผ่านแพลตฟอร์มอะไรจ้าเราจะผ่านFacebook Page ไหมเราจะผ่านสื่อของ TikTok ไหมหรือว่าเราจะผ่านสื่อ LINE และแอปพลิเคชันไหมนะครับอันนี้ก็มีช่องทางหลากหลายมากมายเลยพอเราเสร็จแล้วก็มีจัดเตรียมงบประมาณรายเดือนเท่าไหร่รายวันเท่าไหร่และสุดท้ายเลยเมื่อเรายิงแอดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินผลว่ามีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนมียอดขายที่เกิดจากการใช้น้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักการตลาดที่จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยรับรู้ว่าสื่อที่ใช้เนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็จะวัดได้จากอาจจะวัดจากการทำวิจัยนะครับออกไปดูว่าคนมีการรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าประเมินจากยอดขายที่เข้ามานะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นจากก่อนและหลังการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือวิธีการประเมินผลทางการตลาดเพื่อที่ดูว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือเนื้อหานะครับของตอนที่1แนวคิดการส่งเสริมการตลาดครับสำหรับตอนที่2นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการขายโดยบุคคลนะครับมาดูตัวแรกเลยก็คือการโฆษณาหรือว่า advertising นะครับเรียกสั้นๆว่าแอดนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นในการสร้างความรู้นะครับการจดจำชื่อหรือว่าตราสินค้าของเรานะครับหรือตัวบริการของเรานะครับด้วยผ่านการใช้สื่อนะครับซึ่งสื่อเนี่ยจะต้องเสียเงินด้วยนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาเพราะว่าถ้าไม่ใช้เสียเงินเนี่ยเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ซะนะครับซึ่งการเขาเรียกว่าเพจadvertising นะครับก็คือเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นนะครับการรับรู้สินค้าของลูกค้านะครับมาดูประเภทของการโฆษณานะครับสามารถแบ่งได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์การโฆษณานะครับอันที่1เลยก็คือการโฆษณาสถาบันนะครับอันนี้กรณีที่เราต้องการโปรโมตตัวไม่ใช่ตัวสินค้าแล้วครับแต่เป็นตัวองค์กรนะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันอาจจะเช่นสถาบันการศึกษาอาจจะเป็นตัวองค์กรธุรกิจนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทองค์กรมหาชนเป็นต้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือต
ัวโฆษณาสถาบันตัวที่2ก็คือโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเน้นโดยทั่วไปเลยนะครับตัว product ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการ

นะครับก็จะเป็นตัวบุกเบิกตลาดโฆษณาเพื่อบุกเบิกเช่นตัวเปิดสินค้าใหม่นะครับเปิดรสชาติใหม่แพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับแบรนด์ใหม่นะครับโฆษณาที่2ก็คือเพื่อการแข่งขันอาจจะมีการบอกว่าเป็นการเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็มียอดขายเป็นระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นโฆษณาให้เห็นถึงว่าเราเป็นข้อได้เปรียบของคู่แข่งนะครับอันที่3เลยก็คือเพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าสินค้าของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่งแต่ทางกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้เปิดเผยแบรนด์คู่แข่งในโฆษณาเดียวกันนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นแบรนด์ที่แบรนด์อื่นๆไปนะครับแล้วก็ดูว่าของเราเนี่ยใช้แล้วโอเคผ้าขาวสดใสเลยนะครับของอีกแบรนด์หนึ่งก็ยังไม่ถึงขนาดของเราเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นการโฆษณาตามวัตถุประสงค์นะครับต่อไปถ้าแบ่งตามสื่อนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นกระดาษนะครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นตัวหนังสือพิมพ์นะครับที่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษอยู่นะในรูปแบบนั้นหรือว่าจะเป็นแมกกาซีนนิตยสารนะครับก็เป็นรูปแบบกระดาษหรือว่าจะเป็นรูปแบบคัตตาล็อกอันนี้ก็จะเห็นบ่อยๆนะครับตามconvenience store หรือว่าตามพนักงานขายก็อาจจะเป็นสื่อเอาตัวสื่อโฆษณามาให้ดูก็ได้นะครับอันที่2เลยก็คือผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์อันนี้ก็จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเลยนะครับที่ดูวิทยุหรือโทรทัศน์บ้างอยู่แล้วนะครับอันที่3เลยก็คือสื่อดิจิตอลอันนี้ก็มาแรงแซงโค้งเลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้นะครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้นะครับตอนนี้อินฟราสตรักเจอร์ของบ้านเรานะครับเมืองไทยก็สามารถดูได้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นโฆษณาของสื่อกลางแจ้งอย่างเช่นบิลบอร์ดนะครับสื่อเคลื่อนที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามสี่แยกท้องถนนที่อยู่ในรูปทั้งเป็นปรินท์เอาออกมาหรือว่าเป็นอยู่บนตัวตึกเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นแผ่นไวนิลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสื่อดิจิตอลเป็นทีวีกลางแจ้งก็เห็นบ่อยนะครับหรือว่าสุดท้ายเลยก็เป็นโฆษณาทางสื่อกิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นพวกสปอนเซอร์นะครับพวกเราอาจจะเคยเห็นงานกีฬาต่างๆนะครับงานคอนเสิร์ตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมโดยที่มีการประกวดการประกวดนางงามก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็มีการโฆษณาผ่านสื่อทางกิจกรรมด้วยนะครับถ้าแบ่งต่อไปนะครับถ้าแบ่งตามสื่อโฆษณาเนี่ยในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสื่อโฆษณาต่างๆนะครับทางปี61 62 63นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับสื่อที่มาแรงแซงโค้งเพื่อนๆของสื่อออนไลน์ก็คือสื่อ TikTok นั่นเองนะครับก็ TikTok ก็จะมีคนเนี่ยเข้ามานะครับรวมทั้งสื่อที่เป็นอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่นะครับก็มีการใช้โฆษณาเข้ามานะครับโดยใช้ผ่านสื่อนะครับทีวีด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการรูปแบบการสื่อโฆษณานั้นมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเครื่องมือที่2เลยนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ความหมายของมันก็คือเป็นการกระบวนการการตลาดนะครับที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับในรูปแบบขององค์กรนะครับเราก็จะสร้างภาพลักษณ์นะครับเชิงบวกด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรของเรารวมถึงเป็นการแก้ข่าวละกันนะครับเป็นการออกมาเพื่อจัดการข่าวลบนะครับเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่มีผู้บริโภคเจอสินค้าใหม่สินค้าที่เสียหายหรือว่าสินค้าที่เน่าเสียนะจะเห็นข่าวบ่อยๆเนาะบริษัทก็จะต้องมีการออกมาประชาสัมพันธ์ให้กับตัวภาพลักษณ์ของบริษัทเองนะครับอยากจะเชิญผู้สื่อข่าวนะครับตามสำนักต่างๆนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆออกมาแล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับการสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลักมันมีหลายประเภทแรกเลยก็คือภายนอกองค์การก็อย่างเช่นการแถลงข่าวที่ผมบอกไปเนาะว่ามีตัวสินค้าออกมาใหม่หรือว่ามีการแถลงเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็จะมีการแถลงข่าวออกมาการให้ข่าวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับของเรานะครับมีตัวรสชาติออกมาใหม่นะครับมีตัวแพ็กเกจออกมาใหม่การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะอันนี้ออกมาบ่อยนะครับเพื่อทำ CSR ให้กับองค์กรนะครับสร้างภาพลักษณ์ไปเก็บขยะไปปลูกเป็นสร้างฝายนะครับสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆ นะครับที่ชนบทนี่คือกิจกรรมสาธารณะการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับกีฬานะครับ
การจัดงานต่างๆนะครับการสร้างเทรดโชว์นะครับก็มีสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่3ก็คือการขายโดยบุคคลหรือว่า personal selling อันนี้ใช้ตัวพนักงานละตัวคนนะครับที่อาจจะเป็นลูกจ้างนะครับชั่วคราวหรือว่าจ้างมาเพื่อเป็น PC ในห้างต่างๆนี่ก็คือใช้คนในการพูดนำเสนอสินค้านะครับเป็นการติดต่อสื่อสารขายสินค้าระหว่างบุคคลขายกับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น face to face เนาะก็คือเป็นการพบปะหน้าตากันนะครับประเภทของการขายบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อันนั่นก็คือการขายแบบตามคำสั่งซื้อนะครับก็ดูว่าคำสั่งมีคนสั่งซื้อมาใช่ไหมมีการโทรติดต่อไปว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อด้วยอะไรนะครับอันที่2เลยก็คือการสร้างคำสั่งซื้อนะเซลล์พนักงานขายเนี่ยอาจจะต้องโทรไปเพื่อถามว่าไม่ทราบว่าลูกค้ามีออเดอร์สำหรับเดือนนี้ไหมเดือนหน้าไหมอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือเป็นการขายแบบสนับสนุนธุรกิจนะครับก็คือไม่ได้เน้นขายโดยตรงแต่อาจจะบอกว่ามีปัญหาลูกค้าเราก็ให้พนักงานขายเนี่ยเข้าไปให้บริการโดยตรงนะครับซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาอาจจะมีปัญหาเรื่องคอมอาจจะมีการออนไซต์เซอร์วิสก็คือเข้ามานะครับให้บริการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่ามีการโทรศัพท์ไปสอบถามความก้าวหน้าให้รับบริการแล้วนะครับอาจจะเป็นคลินิกความงามคลินิกก็อาจจะโทรมาเพื่อสนับสนุนว่าติดลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างในรูปของแชทบอทนะครับบริษัทหลายๆบริษัทอย่างเช่นมารีนะครับของ True หรือว่า Bo หรือว่า Ax ในแคมเปญ Ax Bo ของ Air Asia หรือว่าอลิสานะครับของ LINE นะครับเขาก็จะมีแชทบอทตัวนี้เข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วก็ติดต่อกับคนได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเรื่องเครื่องมือถัดไปก็จะเป็นการส่งเสริมการขายหรือว่า Sales Promotion เป็นกิจกรรมหรือว่ากลยุทธ์ที่สร้างความตั้งใจหรือว่าใหลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะครับการส่งเสริมการขายเนี่ยแบ่งออกเป็นนะครับหลากหลายประเภทประเภทแรกเลยก็คือการส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยก็คือพวกลดแลกแจกแถมเนี่ยแหละครับอันที่2เลยก็คือเราจะเรียกว่าเทรดโปรโมชั่นตัวแรกเรียกว่าเซลส์โปรโมชั่นเนาะตัวที่2เทรดโปรโมชั่นก็คือเป็นการนะครับส่งเสริมการขายให้กับตัวกลางนะครับเช่นการจัดแสดงสินค้าให้นะครับหรือว่าการให้ค่าตอบแทนกับตัวร้านค้าถ้ามีการส่งเสริมกับเราหรือว่าให้ผลิตสื่อนะครับเพื่อให้กับตัวร้านค้าเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการส่งเสริมนั่นก็คือเนื้อหาของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และก็การขายโดยบุคคลของตอนที่2ครับครับสำหรับหัวข้อตอนที่3นั่นก็คือการตลาดทางตรงนะครับมาดูความหมายของการตลาดทางตรงหรือว่า direct marketing ก่อนนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์การตลาดนะครับที่เน้นการสื่อสารการโฆษณาโดยตรงเลยนะครับกับกลุ่มเป้าหมายนะครับของลูกค้านะครับที่เฉพาะเจาะจงเลยนะครับด้วยการส่งข้อมูลการโฆษณาไปยังโดยตรงนะครับแต่ความแตกต่างนะครับกับการโฆษณานั่นก็คือเป็นการที่ให้ลูกค้าเนี่ยครับสามารถตอบกลับมาได้นะครับมายังตัวผู้ส่งนะครับอย่างเช่นการส่งจดหมายโฆษณาไปการส่งโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ไปหรือว่าแม้แต่การโทรศัพท์ติดต่อให้ลูกค้าโดยตรงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อของหรือว่าสั่งซื้อบริการได้ทันทีนี่คือความหมายนะครับของการตลาดทางตรงนะครับครับมาดูประโยชน์ของการตลาดทางตรงว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนั่นก็คือช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนถึงระดับบุคคลเลยนะครับเพราะว่าการตลาดทางตรงเนี่ยเป็นการที่จะเราจะใช้สื่อนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้บริโภครายบุคคลเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอายุมีเพศมีพฤติกรรมนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นการรู้ถึงลักษณะของเขาได้อย่างชัดเจนด้วยอันที่สองเลยก็คือเป็นการประเมินโดยตรงด้วยเหมือนกันเรายิงไปกี่คน100คนตอบกลับมากี่คนแล้วกี่คนนั้นมีการทำซื้อขายจริงกี่คนนั่นก็คือประโยชน์ของการทำการตลาดทางตรงนะครับอันที่3เลยก็คือสร้างฐานข้อมูลนะครับอันนี้ลิงก์มาจากข้อที่1เนาะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยมีใครบ้างเอาคนกลุ่มนั้นแหละครับมาเป็น
ลุ่มฐานตลาดนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีเขาตอบกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครที่ให้ความสนใจบ้างนะครับส่วนที่4เลยก็คือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแน่นอนครับคนนะครับรู้สึกว่าถ้าเขาได้รับข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีความสำคัญขึ้นมานะครับการที่จะเราจะให้ข้อมูลหรือว่าให้สิทธิพิเศษของเขานะครับสื่อสารกับเขาโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับอันที่5เลยก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ mass media เพราะว่าการใช้ mass media เนี่ยมันก็คือคลุมทั้งประเทศใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดที่เขาต้องการจริงๆนี่ก็คือความหมายว่าถ้าเราใช้เฉพาะกลุ่มเนี่ยเราก็จะเสียค่าสื่อต่างๆในการโปรโมทหรือว่าการทำการตลาดเนี่ยได้น้อยลงนี่ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับแนวคิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องต่างๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่าแบบดั้งเดิมนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการใช้จดหมายนะครับไปรษณีย์นะครับโทรศัพท์นะครับแคตตาล็อกทีวีแล้วก็เครื่องอัตโนมัตินี่หมายถึงเวนดิ้งแมชชีนนะครับพวกเครื่องที่เป็นตู้กดนะครับแต่ในถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายผ่านมายังการตลาดทางตรงผ่านสื่อออนดิจิตอลก็จะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นถ้าเป็นจดหมายไปรษณีย์เนี่ยก็จะเป็นอีเมลนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ปกติเราก็จะผ่านสมาร์ทโฟนละถ้าเป็นแคตตาล็อกก็จะเป็น e-catalog ละนะครับถ้าเป็นโทรทัศน์ก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับหรือวิดีโอดิจิตอลนะครับอย่างเช่นพวก YouTube นะครับหรืออันที่สุดท้ายเลยก็จะเป็นเวนดิ้งแมชชีนก็จะเป็นระบบดิจิตอลละตอนนี้ก็คุณสามารถคลิกนะครับที่แท็บเล็ตหน้าเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสื่อต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือวิดีโอออนไลน์นะครับก็จะเป็นพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายแหละนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสื่อแพลตฟอร์มที่เป็นใช้เอานักการตลาดเอามาใช้ในการใช้การตลาดทางตรงได้นะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการตลาดทางตรงนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับว่าการที่จะใช้นะครับผ่านจดหมายเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีอีเมลเข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ในอีเมลนี้มันก็จะเข้าไปสู่ในเว็บไซต์อันนี้ใช้คนที่เล่นเกมนะครับเป็นเกมเมอร์หรือว่าชอบเล่นเกมนะครับถ้าได้รับอีเมลนี้ก็อาจจะสนใจก็ได้แล้วก็จะคลิกไปที่ visit site ก็เข้าไปแล้วก็สามารถเลือกวิวแล้วก็เลือกซื้อเกมแต่ละเกมของอันนี้ของ Apple ได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ตัวอย่างของแคตตาล็อกอันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกของ Mistine คุณก็เข้าไปในเว็บไซต์แทนที่จะเป็นเว็บไซต์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเล่มแคตตาล็อกเลยนะครับไม่ต้องเป็นกระดาษละนะครับอันนี้ก็บริษัทก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับอันนี้เป็นผ่านมือถือผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเรียกว่าเป็น location based marketing แปลว่าอะไรครับเป็นการตลาดโดยใช้สถานที่นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับนั่นก็คือว่าเขาก็จะยิงคลื่นไปเลยนะครับบางคนนะครับคุณไปห้างสรรพสินค้า1ห้างของคุณอาจจะได้รับข้อมูลนะครับเป็นข้อความใน text message เข้ามานะครับในกล่องข้อความของเราอันนี้แหละครับก็คือเป็นการยิงนะครับเป็นโดยตรงเลยแต่ละคนเห็นไหมครับก็แต่ละคนก็จะได้ข้อความนะครับเข้าสู่สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศน์นะครับก็เปลี่ยนเป็นเดิมก็เป็นออกทีวีใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นทีวีไดเรกต์เลยอันนี้ก็สื่อโฆษณาที่คนนิยมชอบใช้นะครับในการโปรโมทสินค้านะครับลูกค้าก็สามารถโทรมาเดี๋ยวนี้คุณก็จะได้รับโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนี่แหละครับเป็นการสื่อที่4สื่อที่5ก็คือการใช้เวนดิ้งนะครับหรือว่าใช้คีออสนะครับคีออสก็คือคุณสามารถเข้าไปในคีออสแล้วก็สามารถทำอันนี้ยกตัวอย่างของ CIMB ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทันทีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับตัวผู้บริโภคนะครับหรือว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เมื่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์ยกตัวอย่างของ Nike เนี่ยคุณก็สามารถเลือกสีเลือกแบบเลือกไซส์นะครับของตัวรองเท้านะครับกีฬาที่เอามาซื้อเป็นindividual marketing ได้เลยนะครับเป็นความต้องการของบุคคลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของFacebook
เพจของบสท.เองนะครับเราก็มีการใช้ direct marketing ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็คือ Facebook นะครับให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อมูลโพสต์คำถาม

นะครับมาติดต่อกับตัวแอดมินได้โดยตรงเลยรวมทั้งถึงการสมัครเรียนนะครับของหลักสูตรมสทได้นะครับทุกหลักสูตรเลยนะครับต่อไปจะเป็นผ่านสื่อแบบวิดีโอออนไลน์และอันนี้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ก็ใช้ TikTok นะครับเป็นสื่อไวรัลนะครับอันนี้ยกตัวอย่างยังมีตอนที่เป็นเทรนด์ของชุดนักเรียนใช่ไหมครับที่มีชาวจีนนะครับชุดนักอะไรครับนักลูกเสือนะครับก็จะมีชาวจีนที่ชอบนะครับแล้วก็ออกเป็นไวรัลเลยแล้วก็ดังทั่วประเทศเลยนะครับคนก็เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้านะครับผ่านวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของการตลาดทางตรงในตอนที่3ครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181ถึง6โทรสาร025033612
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
9: คร
8: ับ ท่านโทรมาพอดี
10: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นการในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเนื้อหาของการจัดการการผลิตสัตว์น้ำ

ะคะจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกเลยนะคะตอนที่1นะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําปฐมภูมินะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วประเด็นที่3ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ํานะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะประเด็นแรกนะคะการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําขั้นปฐมภูมินะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยค่ะมีการพัฒนามาจากในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งเป็นการไปจับสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะต่อมาเมื่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทําให้พัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นนะคะสําหรับผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะคำว่าการประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะการประมงเนี่ยจะหมายถึงการจับสัตว์น้ำเท่านั้นนะคะซึ่งจะจับที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะแม่น้ำลำธารนะคะรวมทั้งทะเลและมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะหมายถึงการจัดการพื้นที่นะคะที่มีอาณาเขตจำเพาะนะคะเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือการจัดหาลูกพันธุ์นะคะการให้อาหารสัตว์น้ำนะคะและหรือการจัดการสภาพนิเวศแวดล้อมนะคะของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะในกรณีนี้ก็อย่างเช่นการเลี้ยงหอยแครงนะคะหรือหอยแมงภู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะเพราะเขาก็จะหาอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจริญเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะประการที่2ก็คือเป็นในรูปของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเกษตรกรมีการขุดบ่อน้ำนะคะขุดสระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาลูกกุ้งลงไปได้นะคะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำนะคะในกรณีที่เราจับสัตว์น้ำนะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะมาอนุบาลเขาแล้วมาเลี้ยงเพิ่มนะคะก็จะทำให้เราสามารถขายสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำประการหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งหลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของทฤษฎีขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของวงจรชีวิตแล้วก็วงจรอาหารธรรมชาติในน้ำให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่สัตว์น้ำอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะในการถ่ายทอดพลังงานเนื่องจากสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะสัตว์น้ำกินพืชนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์รวมทั้งพืชน้ำนะคะล้วนเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะประเด็นที่2นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หรือประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของกายภาพของสัตว์น้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะเนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นกายภาพของสัตว์น้ำในที่นี้ก็คือขนาดนะคะขนาดหรือรูปร่างของมันนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ร่วมกับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กต้องพึงระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่กินเนื้อเนี่ยควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าสัตว์น้ำกินพืชนะเพราะไม่งั้นมันจะกินพวกสัตว์น้ำกินพืชหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะการเลี้ยง

ร่วมกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นหรือการแข่งแย่งในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำพฤติกรรมของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะสัตว์น้ำบางชนิดจะกินอาหารผิวน้ำนะคะในขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดจะกินที่ก้นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยง2ชนิดเนี้ยร่วมกันได้นะคะมันก็จะช่วยเราได้เลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยไม่สัตว์น้ำเนี่ยจะไม่แข่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำนะคะอย่างที่บอกสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชเนี่ยจะมีทางเดินอาหารจะกินอาหารต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะชื่อมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงแบบหนาแน่นเน้นปริมาณผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยจะลักษณะเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนื่องจากเราจะปล่อยเลี้ยงทีเดียวนะคะซื้อมาลูกปลาเช่นลูกปลาเนี่ยก็จะซื้อมาขนาดเดียวกันอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันและอีกการหนึ่งก็คือใช้เวลาในการผลิตสั้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีการให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเนื่องจาก5ประการที่เปล่ามาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์น้ำเองนะคะความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำอยู่ในน้ำถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะคุณภาพน้ำเน่าเสียก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคได้นะคะหรือสุขภาพของสัตว์น้ำประการที่3ก็คืออาหารนะคะเนื่องจากการเพาะเลี้ยงนะคะเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจำเป็นต้องให้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์น้ำนะคะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่อาศัยนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าใจสัตว์น้ำที่เราเพาะเลี้ยงตามนั้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำนะคะเป็นอาหารที่มนุษย์บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอาหารสินค้ามาตรฐานอาหารเกษตรและสินค้าแห่งชาตินะคะมาตรฐานที่มาควบคุมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งกลุ่มของมาตรฐานนี้นะคะก็จะควบคุมในเรื่องของสถานประกอบการก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองนะคะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเลี้ยงในเรื่องคุณภาพน้ำในเรื่องของอาหารนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนะคะตรงนี้ก็จะควบคุมสถานประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการแปรรูปนะคะผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าในโรงงานแปรรูปหรือโรงงานชำแหละสัตว์น้ำนะคะอันนี้จะครอบคลุมมองถึงในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สุขอนามัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือ3มาตรฐานหลักๆที่ใช้ในการควบคุมการผลิตสัตว์น้ำนะคะในตอนที่1นะคะที่อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เริ่มมาจากการประมงนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของผสมผสานและก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการผลิตไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะสำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของการผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเรามาดูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบแรกนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยง

สัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะซึ่งสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันระหว่างสัตว์น้ำกินพืชกับสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่เกิดการแข่งแย่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งอาหารของมันด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือขนาดกายภาพที่ไม่สามารถเบียดเบียนกันได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะต้องดูชนิดด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะทีนี้การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์นะคะอันนี้นะคะก็คือปศุสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่นะคะรวมทั้งสุกรนะคะสามารถนำมาเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำได้นะคะโดยเฉพาะปลานะคะโดยการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะอาศัยในเรื่องของความแตกต่างของระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเนื่องจากว่าในตัวปศุสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะตรงนี้เขาจะมีระบบย่อยอาหารซึ่งเขาจะกินอาหารที่บางวัตถุดิบอาหารบางชนิดเนี่ยจะย่อยไม่หมดนะคะเขาไม่สามารถย่อยได้หมดนะก็จะมีเศษเหล่านี้ค่ะหลงเหลือมากับมูลสัตว์นะคะซึ่งเราก็สามารถนำมูลสัตว์ปีกนะมูลสุกรพวกนี้มาเป็นอาหารของปลาต่อไปได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะนั่นก็คือพวกมูลสัตว์ที่หล่นลงไปเนี่ยนอกจากวัตถุดิบอาหารเศษเหลือแล้วเนี่ยพวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์พวกแพลงก์ตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะคะซึ่งแพลงก์ตอนนะคะแล้วก็พืชน้ำด้วยนะคะซึ่งทั้งแพลงก์ตอนแล้วก็พืชน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานตามระบบทฤษฎีถ่ายทอดพลังงานนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์หรือพืชนะคะรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเห็นได้นะคะในเรื่องของการเกษตรการเกษตรแบบผสมผสานนะคะหรือระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำประมงร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจจะพบในรูปแบบนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเนาะก็คือส่วนนึงก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำถูกไหมคะแล้วก็มีพื้นที่นานะพื้นที่ทำไร่นะคะทำสวนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับที่พักอาศัยนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของแบบผสมผสานนี่เองนะคะค่ะเรามาดูรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจนะคะซึ่งต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อกับการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเรามาดูการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการออกแบบฟาร์มนะคะเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะและอันอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการออกแบบฟาร์มนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการวางแผนสำรองน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำนะคะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้น เราจะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอนะคะกรณีที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ดีเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือขับหรือถ่ายน้ำได้นะคะประเด็นที่2ก็คือการวางระบบป้องกันการติดเชื้อนะคะเนื่องจากกุ้งนะคะอยู่ในน้ำนะคะและน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องในการที่เราขุดบ่อนะคะหรือสร้างบ่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันควรจะห่างไกลนะคะจากแหล่งที่จะทำให้ปล่อยน้ำเสียลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่นนะคะหรือว่าห้องสุขาของบ้านเรานะคะประเด็นที่3ก็คือวางแผนการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราจะต้องมีการเติมอากาศให้กุ้งตลอดเวลานะคะเพราะเขาต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเช่นเดียวกับสัตว์อื่นหรือมนุษย์นะคะส่วนในประเด็นของเรื่องการวางแผนการผลิตนะคะในการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการเตรียมบ่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการขุดบ่อนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทำเลที่เราสร้างบ่อด้วยนะคะ

ว่าดินตรงนั้นเป็นดินชนิดไหนนะคะมันเก็บกักน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดของบ่อเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้งแต่ละอายุนะคะประเด็นที่2ก็คือการจัดการลูกพันธุ์กุ้งนะคะลูกพันธุ์กุ้งที่เราจะนำมาปล่อยเนี่ยควรเป็นลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเนื่องจากมันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนาะเลี้ยงอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการอาหารกุ้งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแล้วก็จะต้องอาหารเนี่ยก็ต้องเหมาะกับช่วงวัยของกุ้งนะคะเพราะกุ้งขนาดเล็กนะคะปากเขาก็จะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขนาดอาหารก็จะต้องเหมาะสมนะคะประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเลี้ยงอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งโดยสม่ำเสมอนะคะอาจจะสังเกตพฤติกรรมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่กินอาหารก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติจากสุขภาพก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มกุ้งบางตัวมาดูนะคะถ้าพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือระวังในเรื่องของสมดุลนิเวศฟาร์มนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะหรือกุ้งนี่เองแล้วก็พืชน้ำต่างๆนะคะหรือสลายที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเราจะต้องระวังให้มีความสมดุลกันนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำขึ้นนะคะเรามาดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในที่นี้ก็เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะคำว่ากระชังหมายถึงอะไรนะคะกระชังเนี่ยจะหมายถึงที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นกรงที่เป็นโลหะก็ได้นะคะอันนี้สามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ด้วยทุ่นนะคะหรือตึงให้อยู่กับที่ก็ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำนะคะในบึงนะคะหรือในทะเลก็ได้นะคะทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเปิดนะคะคำว่าระบบเปิดในที่นี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะของน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะคะเพราะเราเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าน้ำเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังก็คือศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำนะคะเพื่อเลือกฤดูการผลิตนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเนื่องจากว่าฤดูการผลิตเนี่ยมันจะมีน้ำน้อยนะคะน้ำแล้งกับน้ำมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะถ้าเราไปเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนะคะไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะคะประเด็นที่2ก็เลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือห่างโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำที่มาเลี้ยงสัตว์น้ำเราดีนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการวางแผนป้องกันปัญหานะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีอย่างเช่นในช่วงของน้ำหลากนะเราจะเห็นในทีวีเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่น้ำหลากหรือน้ำเยอะน้ำท่วมเนี่ยค่ะปลาเนี่ยจะลอยหัวตายหมดนะคะมันเกิดจากการช็อกน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เราต้องมีการวางแผนป้องกันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือกลนะคะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเทคโนโลยีแรกนะคะในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำนะคะการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ใน2ประการนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะและประการที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะเราดูประการแรกนะคะการใช้ฮอร์โมนในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการวางไข่ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะซึ่งมีขั้นตอนหรือวิธีการก็คือในตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเพื่อพัฒนาไข่
ให้สมบูรณ์นะคะในสัตว์น้ำเพศเมียเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ในการพัฒนาน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้สัตว์น้ำเพศผู้นะคะให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็กระตุ้นให้สัตว์น้ำเพศผู้และเพศเมียเนี่ยค่ะออกไข่นะคะตกไข่นะคะออกไข่หรือว่าปล่อยน้ำเชื้อเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันนะคะประการที่2การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะอันนี้นะคะเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาดรูปร่างแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตได้นะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสั

เกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถแปลงเพศปลานิลนะคะจากเพศเมียให้เป็นเพศผู้ได้เนี่ยผู้เลี้ยงก็จะได้น้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะในขณะเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือในเรื่องรูปร่างนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหรือสีสันที่สวยงามนะคะอย่างเช่นปลากัดนะคะหรือปลาหางนกยุงเราจะเห็นว่าตัวผู้เท่านั้นนะคะที่จะสวยนะคะหางยาวนะคะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยนำฮอร์โมนมาใช้นะคะในการแปลงเพศนะคะทีนี้ในเรื่องของการนำฮอร์โมนมาใช้เนี่ยสามารถทำได้โดยนำลูกปลาเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำที่มีฮอร์โมนละลายอยู่นะคะหรืออาจจะนำฮอร์โมนนะคะผสมอาหารให้ลูกปลากินก็ได้นะคะทีนี้การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกษตรกรที่จะต้องการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณการใช้ฮอร์โมนนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลานะคะเนื่องจากปลาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะต่างกันประการที่2ก็คือการให้ฮอร์โมนเนี่ยต้องให้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะต้องให้ก่อนที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาจะเจริญเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปตลอดระยะเวลาที่อวัยวะสืบพันธุ์นั้นเขากำลังเจริญหรือพัฒนาขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเพราะเนี่ยค่ะจะใช้ได้ผลดีกว่าฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่านะคะประเด็นที่4นะคะอันนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมนะคะลูกพันธุ์ปลาหรือปลาที่ได้นะคะที่ทำการแปลงเพศแล้วเนี่ยควรเก็บในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้ได้คราวละมากๆนะคะจะได้ส่งขายได้พร้อมเพียงกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะการจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมากกว่านะคะซึ่งการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะเริ่มต้นที่จะเอามาผลิตเป็นลูกพันธุ์เนี่ยควรได้จากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะถึงจะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้เครื่องมือกลในการช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องมือกลที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเครื่องกลเติมอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยต้องการอากาศเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆหรือเช่นเดียวกับมนุษย์ในการเจริญเติบโตนะคะและในน้ำเนี่ยก็มีอากาศที่เจือจางอยู่แต่บางครั้งไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นนะคะการใช้เครื่องกลเติมอากาศเนี่ยค่ะจะมีหลักการอยู่2ประการนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สัมผัสกันระหว่างน้ำกับบรรยากาศนะคะสามารถทำได้2วิธีก็คือการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นไปสู่อากาศนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของอากาศเนี่ยสัมผัสกันแล้วก็ตกลงสู่น้ำนะคะอีกประเด็นนึงก็คือการอัดอากาศฟองลงน้ำนะคะอันนี้เราจะเห็นเวลาเราเลี้ยงปลาตู้อะค่ะเราจะเห็นมันจะมีหัวกลมๆเนาะที่มีฟองอากาศแล้วเราก็ใส่ไปในตู้ปลานะคะส่วนการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นสู่อากาศตัวอย่างก็เช่นกังหันชัยพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงนะคะอีกหลักการนึงนะคะในเรื่องของเครื่องกลเติมอากาศก็คือทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในทิศทางและความเร็วพอที่จะคลุกเคล้ามวลน้ำเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าต้องระวังไม่ให้มีจุดอับของกระแสน้ำในบ่อนะคะการไหลเวียนของน้ำเนี่ยในบ่อควรจะโฟลว์ไปตามรูปร่างของบ่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะเพิ่มอากาศได้ดีนะคะในบ่อน้ำนะคะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ3ตัวหลักนะคะก็คือตัวแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการผลิตสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการแปลงเพศนะคะประเด็นที่2เทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหารพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องกลช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องกลที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเครื่องกลเติมอากาศในสระน้ำนั่นเองค่ะThank you.

0: แต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่1ของชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือก STOU Channel นะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่1นะครับเรื่องแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหน่วยที่2นะครับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์นะครับซึ่งบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์ซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับและหน่วยที่3นะครับบรรยายชื่อเรื่องร่างกายมนุษย์นะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประจวบจิตคำจตุรัสซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราที่นี่เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับการบรรยายจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่1และหน่วยที่2นะครับแล้วก็ช่วงที่2เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่3นะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับก็ขอเชิญนักศึกษาและทุกท่านนะครับพบกับการสอนเสริมในหน่วยที่1นะครับเรื่องแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์ขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
1: ค่ะในหน่วยที่1นะคะแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมีการมีขอบเขตที่จะพูดถึงนะคะดังต่อไปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีประเด็นที่สำคัญนะคะประกอบด้วยแนวคิดที่1นะคะว่าความต้องการความรู้ใหม่ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีความต้องการความรู้ใหม่ตลอดเวลาก็จะทำให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆมากมายเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดนะคะแนวคิดที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีนะคะแนวคิดที่3ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องต่างๆโดยที่ไม่มีอคตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้พวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือเก็บแล้วเราไปใช้ความรู้สึกของมนุษย์เป็นผู้เก็บข้อมูลก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะก็จะเป็นลักษณะสำคัญของการที่จะศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แนวคิดที่4จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการศึกษานะคะที่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายๆฝ่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่กี้ที่พูดบอกว่าในเมื่อของความต้องการความรู้ใหม่เนี่ยมันมีอยู่จำนวนมากมีอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีสาขาย่อยมากมายนะคะนักศึกษาก็น่าจะได้รู้จักสาขาย่อยที่เป็นของวิทยาศาสตร์อะไรบ้างนะคะเช่นสาขาที่ชื่อว่าชีววิทยาชีววิทยาเนี่ยจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตก็จะมีทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเราจะพูดถึง อีกสาขาหนึ่งก็คือเคมีนะคะเคมีจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะก็จะเกี่ยวกับการทดลองด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะคะหน่วยย่อยหรือสาขาย่อยที่ชื่อว่าฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัตถุเรื่องของแรงเรื่องของพลังงานนะคะต่อไปก็จะเป็นสาขาต่อไปก็จะเป็นดาราศาสตร์ก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้านะคะวัสดุศาสตร์นะคะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการนำแร่ธาตุและสารต่างๆมาใช้นะคะถัดไปก็จะเป็นธร

ธรณีวิทยาก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแร่ธาตุและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะพันธุศาสตร์นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการสืบพันธุ์นะคะทีนี้การที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความต้องการที่จะเรียนรู้ที่จะมีการรู้มากขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลอยู่4ข้อด้วยกันก็คือเรื่องของความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้ถึงแม้บางเรื่องจะยังทำความเข้าใจไม่ได้ในเวลานี้ในวันหนึ่งก็จะต้องทำความเข้าใจได้นะคะแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าความคิดทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติในบางเรื่องเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแต่บางเรื่องที่รู้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นเราเข้าใจว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีดาวเคราะห์อยู่9ดวงซึ่งมีดาวพลูโตอยู่เป็นดวงสุดท้ายนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี้ยก็มีการคิดมีการค้นพบใหม่ว่าดาวพลูโตเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นดาวเคราะห์อีกแล้วก็เลยให้ความรู้ว่าไอ้ดาวที่อยู่ในระบบสุริยะก็มีเพียงแค่8ดวงนะคะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงความคิดได้นะคะแล้วก็เหตุผลที่3ก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความคงทนนั่นหมายความว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องที่มันไม่มีใครมาหักล้างได้นะคะก็ยังคงเชื่ออยู่แล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ในแนวคิดที่4บอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถให้คำอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ทุกเรื่องนั่นหมายความว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยในแท้จริงแล้วก็ยังรู้ไม่หมดนะก็ยังต้องศึกษากันเรื่อยไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมีความต้องการนะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดจากความต้องการความรู้ที่ไม่มีที่จบสิ้นก็เลยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกมากมายนั่นเองนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงนะอีกแนวคิดหนึ่งก็คือจะพูดถึงเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นเทคโนโลยีคือคำว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นคือสิ่งที่เราใช้ในการอธิบายความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้เราไม่หลงงมงายนะคะไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลแต่ความรู้เนี่ยเมื่อมีอยู่แล้วเนี่ยนอกจากอธิบายได้แล้วเรายังเอาไปใช้ประโยชน์นะโดยการประยุกต์นะคะจะพบว่านักเทคโนโลยีก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยความรู้ทางศาสตร์เนี่ยมาเปลี่ยนให้กลายเป็นผลงานก็ดีเป็นแนวคิดเป็นวิธีการเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะซึ่งมันมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมันก็นำไปสู่การทำให้มีคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ดีขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเจมส์วอตเนี่ยเป็นนักเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ข้อมูลที่ได้จากการที่ว่าน้ำเนี่ยเมื่อเราได้รับความร้อนเมื่อให้ความร้อนลงไปน้ำก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันที่สามารถทำงานได้อันนี้คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเจมส์วอตเนี่ยมาคิดต่อว่าถ้าสามารถเอาไอ้น้ำจำนวนมากเนี่ยมาผลักดันให้เครื่องจักรนะคะอุปกรณ์ของเครื่องจักรหรือกลไกของเครื่องจักรเกิดการหมุนได้ก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีก็คือได้ชิ้นงานได้ผลิตภัณฑ์อย่างที่นี้ในที่นี้ก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่มีการเชื่อมโยงเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากลายเป็นเทคโนโลยีนะคะทีนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามากลายเป็นเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆเนี่ยมากมายแต่กระบวนการทางเทคโนโลยีก็ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับที่บอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเทคโนโลยีก็เหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีเหตุผลอยู่3ประการนะคะประการที่1ก็คือมีผลข้างเคียงของเทคโนโลยีหมายความว่าเทคโนโลยีที่ผลิตออกมานั้นที่คิดออกมาได้นั้นน่ะเป็นเทคโนโลยีที่ได้ผลตามความต้องการตามจุดมุ่งหมายแต่ว่าเกิดมีสิ่งที่เป็นของแถมเราเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่พอใจไม่เกิดความต้องการนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยผลิตสามารถนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับสารเคมีหรือการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำเป็นยาใช่ไหมคะอย่างเช่น

0: ยาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่ได้จากการที่ว่าต้องการให้แก้โรคเกี่ยวกับปวดหัวปวดท้องอะไรปวดในร่างกายเนี่ยนะคะแล้วประทานพาราเซตามอลเข้าไปแล้วนี่ก็คือหายปวดนะคะได้ตามเทคโนโลยีได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปทำให้เกิดการสะสมของสารพิษหรือทำให้เกิดการทำงานของตับที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็ยังเลยต้องพยายามคิดใหม่ทำยังไงเพื่อจะให้ได้แต่สิ่งที่ดีแล้วก็กำจัดสิ่งที่ข้างเคียงออกไปนะคะหรือเหตุผลที่สองก็คือความล้มเหลวของเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ที่ทำที่คิดมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลในบางสถานการณ์นะคะก็เลยต้องคิดเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการผลิตเครื่องยนต์นะคะในรถยนต์ที่ใช้สำหรับประเทศในฤดูในเมืองหนาวเนี่ยอย่างแถบยุโรปอเมริกานะคะเป็นประเทศหนาวแต่พอเอาไอ้เครื่องยนต์พวกนี้มาใช้ในประเทศร้อนเมืองร้อนอย่างเอเชียเนี่ยเครื่องยนต์ใช้การไม่ได้แสดงว่านี่ก็คือการล้มเหลวของเทคโนโลยีนักเทคโนโลยีก็ต้องไปคิดเพิ่มว่าจะทำยังไงจะทำให้เทคโนโลยีตัวนี้รถยนต์อันนี้ยังใช้การได้ในที่เอเชียที่มีอากาศร้อนได้ด้วยนะคะและเหตุผลที่3ก็คือความต้องการเทคโนโลยีหมายความว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้มีความล้มเหลวแต่นักเทคโนโลยีก็ยังมีความต้องให้เทคโนโลยีนั้นดีมากขึ้นใช้งานได้ดีมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นี่เป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่เราอยากจะติดต่อนะคะได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปหากันใช้เสียงแล้วก็ไม่ต้องเขียนจดหมายให้เมื่อยนะคะเราก็ใช้โทรศัพท์แต่นี้โทรศัพท์ในยุคแรกๆก็ใช้ได้ตามเทคโนโลยีของมันแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีสายนะคะเป็นโทรศัพท์แรกๆเป็นมีใช้สายก็เกะกะก็รู้สึกว่าไม่พอใจก็เปลี่ยนพยายามเทคโนโลยีก็จะพัฒนาเป็นโทรศัพท์ที่ไร้สายนะคะพอไร้สายได้ก็ทำให้โทรศัพท์ใช้สะดวกมากขึ้นไม่มีสายเกะกะนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์ที่ทำอะไรได้ตั้งหลายแบบอย่างถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนี่เราก็คงจะรู้ว่าทำได้มากกว่าการเป็นโทรศัพท์นะคะซึ่งในเทคโนโลยีตัวนี้ก็ยิ่งจะพัฒนาต่อไปมากขึ้นอันนั้นมันเกิดจากสาเหตุอันที่3ก็คือความต้องการเทคโนโลยีที่ไม่อยากจะให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยที่บอกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายใช่ไหมคะก็ต้องศึกษาจากเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยนะคะใครจะศึกษาวิทยาศาสตร์จะต้องมีการสังเกตมีการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราจะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะแล้วก็การนำความรู้ที่ได้นะคะหรือข้อมูลที่ได้ไปให้เกิดจากความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะต้องมีการตีความต้องมีการช่วยกันหาสาเหตุหรือพูดคุยนะคะประชุมกันแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มีความสามารถหลายๆสาขามาช่วยกันที่จะทำให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะนี้มาดูว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันจะมีขั้นตอนของมันนะคะมันจะเริ่มจากการมีปัญหาคนเราเนี่ยถ้ามีปัญหาหรือไม่ใช่มีปัญหาแต่ก็ต้องการความสบายมากขึ้นต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะคือความต้องการหรือการต้องการแก้ปัญหาพอถึงแก้ปัญหาต้องการแก้ปัญหาก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเราก็เรียกว่าเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งในการวางแผนการแก้ปัญหานั้นจะมีการเรื่องการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่หมายถึงการพยายามหาคำตอบที่เป็นไปได้นะคะว่ามันจะคำตอบที่ถูกที่มันน่าจะใช่มันคืออะไรนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าจินตนาการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพการนึกเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างพี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยต้องการที่จะบินได้เหมือนกับเดินทางได้ในอากาศนะแต่ว่าคนทั่วๆไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทดลองโดยการใช้ทำปีกเทียมเหมือนนกอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำให้เสียชีวิตในการที่ทดลองใช้นะคะเป็นทดลองบินกระโดดจากหน้าผาลงมาอะไรแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าพี่น้องตระกูลไลท์นี่ได้ไอเดียใหม่ว่า เราไม่ต้องเดินทางเหมือนกับนกไม่ต้องบินเองเราอาศัยไปกับสิ่งที่ลอยได้เราก็สามารถเดินทางในอากาศได้ก็นึกจินตนาการเห็นภาพของมดที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้กิ่งเกาะอยู่บนใบไม้ที่มันปลิวลงมาก็นึกภาพว่าถ้าไอ้ใบไม้นี่มันเป็นวัตถุที่มันให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยได้เนี่ยแล้วก็บินลงมาเหมือนกับในอากาศได้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลอยได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นการใช้จินตนาการซึ่งยังไม่มีใครสร้างภาพนี้ขึ้นมานะคะแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามใช้จินตนาการของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมมันก็อยู่ในขั้นนี้คือขั้นในการวางแผนแก้ปัญหานะคะพอวางแผนเสร็จแล้วก็น่าจะทำได้โดยการแต่ทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาคนอื่นมาเอาวิศวกรเอาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรแล้วแต่เอามาช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดข้อสรุปที่จะทำให้ได้คำตอบของการแก้ปัญหานั้นได้นะมีการประเมินการแก้ปัญหาแล้วก็ลองนำเอาไปใช้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นกระบวนการที่ไปทางเดียวกันได้นะคะก็เริ่มจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือสำคัญในการได้ความรู้มาก็คือการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเริ่มจากความสงสัยการสืบค้นนะสำรวจตรวจสอบแล้วนำไปสู่การหาคำอธิบายนะคะในเรื่องนั้นๆแล้วก็เมื่อเอามาใช้ในทำส่วนที่เป็นเทคโนโลยีก็ต้องมีระบบของการออกแบบเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะทำให้นำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีมีการผสมผสานการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะก็เลยทำให้ได้ผลิตชิ้นงานที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นแนวคิดหรือเป็นทฤษฎีอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะในกระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าจะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะและก็จินตนาการเข้ามามีส่วนร่วมก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าต่างๆนะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะในความก้าวหน้าในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีหลายด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือต่อด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองคือความก้าวหน้าพวกนี้ก็นำไปสู่การได้เครื่องมือใช่ไหมคะเครื่องมือใหม่ๆและเครื่องมือใหม่ๆเหล่านั้นก็จะทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้เชื่อมโยงเป็นข้อ2ได้เลยนะคะคือทำให้มนุษย์เราเนี่ยอธิบายสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะอย่างในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปอยู่ไปดูได้ว่ากระบวนการอะไรมันเกิดขึ้นมานะคะแต่เมื่อมีการเทคโนโลยีเนี่ยสร้างอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปถ่ายไปอัดวิดีโอไปเก็บข้อมูลนะคะต่างๆออกมาเป็นภาพเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในแขนงนั้นเกิดความเข้าใจนะคะในภายในสิ่งเหล่านั้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่สามารถทำได้หรือที่อยู่ไกลๆมากเช่นดวงดาวต่างๆเนี่ยเดินทางไปไม่ถึงแต่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ในจักรวาลได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางไปเองสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมีคอมพิวเตอร์มีอะไรขึ้นมามีอุปกรณ์ต่างๆก็เลยทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพัฒนาแล้วได้ความรู้ที่แม่นยำถูกต้องมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นข้อ1กับ2นะคะนอกจากนั้นก็เป็นความก้าวหน้าที่มีต่อทางเทคโนโลยีเองก็คือทำให้เราสามารถผลิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่มันมีความสามารถสูงในการทำงานเนี่ยมากขึ้นทั้งทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์นะคะการรักษาพยาบาลการสื่อสารนะคะหรือการคมนาคมอะไรต่างๆนานาในชีวิตประจำวันนะก็เนื่องจากเทคโนโลยีของเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนต่อในหน่วยต่างๆที่อยู่ในชุดวิชานี้นะคะในเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นนำไปสู่การทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ป็นพื้นฐานนะคะที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักศึกษาจะได้พบต่อไปในหน่วยอื่นๆนะคะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างคำถามนะคะที่ถ้าในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเราจะถามยังไงแล้วเราจะตอบยังไงได้บ้างนะคะคำถามที่หนึ่งก็ถามว่าความรู้ทางเภสัชกรรมมีรากฐานมาจากความรู้วิทยาศาสตร์แขนงใดนะคะก็มีตัวเลือกให้นะคะข้อกชีววิทยาข้อขอเคมีข้อคอฟิสิกส์ข้องอวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมข้อจอจุลชีววิทยานะคะอันนี้ถ้าดูจากข้างล่างมานะคะจุลชีววิทยานี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์เชื้อโรคอะไรพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเภสัชกรรมนี่มันเกี่ยวกับยานี่มันก็อาจจะเข้าท่าอยู่นะคะจอจานี่ก็น่าสนใจยังเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ใช้ในการผลิตยาได้เหมือนกันอุตสาหกรรมผลิตยาแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างงองูกับจอจานเนี่ยจอจานน่าจะดีกว่านะคะจุลชีวะใช่ไหมเกี่ยวกับการที่บังคับเชื้อโรคได้ถ้าเป็นข้อคอควายฟิสิกส์นี่ไปเลยเป็นคนละเรื่องเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายภาพไปละนะคะเภสัชกรรมนี่จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะพอถึงเคมีนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของสารใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงของสารซึ่งยาเนี่ยก็เภสัชนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาก็มันก็ทำมาจากพวกสารเคมีนะคะถ้าเทียบกันแล้วระหว่างขอไข่กับจอจานเนี่ยขอไข่ชนะนะคะเคมีเนี่ยจะชัดเจนมากกว่ากับจุลชีววิทยานะคะส่วนชีววิทยาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งกว้างๆไม่น่าจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดในที่นี้ก็คือข้อขอไข่นะคะถัดไปนะคะข้อที่2ถามว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเกิดจากข้อใดนะคะมีตัวเลือกนะคะข้อกไก่ผลข้างเคียงของเทคโนโลยีผลข้างเคียงของเทคโนโลยีเนี่ยหมายความว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะต้องมีผลข้างเคียงที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีนะคะสมาร์ทโฟนเราก็ใช้ได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ข้อกไก่นี่ไม่ใช่นะคะความล้มเหลวของเทคโนโลยีก็สมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตรงไหนนะคะไม่ได้มีความล้มเหลวนะส่วนข้อคอควายเนี่ยความต้องการทางเทคโนโลยีนี่แหละตัวนี้นะคะเราจะพบว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยดั้งเดิมก็คือต้องการให้เป็นโทรศัพท์ที่มีการติดต่อกันได้ด้วยเสียงแต่ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนทำได้มากกว่าโทรศัพท์นะคะซึ่งนักเทคโนโลยีก็ไปคิดให้มันทำนู่นทำนี่ได้ใส่แอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกเนี่ยในถ้าเทียบกัน3ข้อเนี่ยคอควายเนี่ยถูกกว่าถูกที่สุดนะคะทีนี้มาดูข้ององงูความต้องการความทันสมัยอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องความทันสมัยอะไรหรอกแต่ว่าเผอิญมันทันสมัยขึ้นมาเองมันเป็นผลมาจากข้อคอควายด้วยเพราะฉะนั้นข้อคององูก็ไม่ใช่นะคะยังเป็นคอควายอยู่ส่วนจอจานการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเป็นช้อยที่ไม่ใช่เลยก็เป็นข้อคอควายนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องส่วนข้อ3การค้นพบบทบาทด้านความหนาแน่นของสารทำให้เกิดเทคโนโลยีในเรื่องอะไรอันนี้บอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาให้นะคะถามแล้วก็ถามว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะก็คือเรื่องของความหนาแน่นข้อกอการสร้างเรือเหล็กที่ลอยน้ำได้นะข้อขอการค้นพบวัตถุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเทียบกันระหว่างขอกับกอเนี่ยกอชนะมากกว่าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องความหนาแน่นมากกว่าการลอยการจมเนี่ยนะคะส่วนข้อคอการสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในการผ่อนแรงถ้าเทียบกับกอไก่แล้วจะถูกกว่านะคะข้องอการคำนวณหาปริมาตรของวัตถุและรูปร่างต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวกับความหนาแน่นนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมันต้องเป็นข้อยังเป็นข้อกอไก่อยู่ข้อสุดท้ายก็คือจอจานการสร้างเครื่องช่างแบบต่างๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะก็คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อกอไก่นะคะข้อ4กระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใดที่มีการลงมือปฏิบัติการทดลองนะคะข้อกอไก่การกำหนดปัญหานี่ยังไม่ต้องลงมือปฏิบัติอะไรนะคะข้อขอไข่การสำรวจตรวจสอบอันนี้แหละค่ะต้องลงมือปฏิบัติละส่วนข้อคอควายการวางแผนก็ยังไม่ต้องปฏิบัติอะไรแค่วางแผนเฉย ส่วนข้ององูการลงข้อสรุปก็ไม่ต้องปฏิบัตินะคะส่วนการแปลความแปลผลแล้วก็นำเสนอผลก็ไม่ได้ทดลองที่ถูกที่สุดก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ขั้นตอนทางเทคโนโลยีขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรงข้อก่อการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ใช้แต่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตนะคะข้อขอการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายนี่ก็เป็นผู้ผลิตอีกนะคะข้อขอการสร้างชิ้นงานของผลิตภัณฑ์นั่นคือผู้ผลิตข้องอการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตอยู่ดีงั้นข้อสุดท้ายต้องเป็นข้อที่ถูกแน่ๆเลยข้อจอดจานนะคะการทดสอบความพึงพอใจของการใช้บริการคนที่ทำหน้าที่ทดสอบการใช้งานก็คือผู้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรงก็คือข้อจอดจานนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างคำถามนะคะที่นักศึกษาอาจจะใช้เป็นแนวคิดนะคะเผื่อว่าเวลาอ่านหนังสือก็จะได้ลองนึกว่าคำถามประมาณอย่างนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมในหน่วยที่1นะคะ
1: ครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่2นะครับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์นะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับจะพูดถึงลักษณะสมบัติและกระบวนการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์นวลจิตได้เลยครับ
0: ค่ะหน่วยที่2นะคะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงลักษณะที่เป็นสมบัติของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นร่วมกันอยู่อันที่1ก็คือความมีระเบียบแบบแผนนะคะก็คือการที่มีองค์ประกอบภายในของสิ่งมีชีวิตที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นมีตอนแล้วก็เป็นแบบแผนอยู่นะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์คือการที่สามารถมีลูกมีหลานสืบทอดกันไปได้มีการเจริญมีการเติบโตและเจริญนะคะหมายความว่ามีการสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถเพิ่มจำนวนนะจะเป็นจำนวนขนาดมากขึ้นจำนวนหรือมีขนาดที่ใหญ่โตมากขึ้นแต่เป็นการเติบโตหรือเป็นการเพิ่มขนาดหรือการเจริญที่มันเกิดจากภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เป็นการเอามาพอกจากข้างนอกอย่างเช่นหินงอกและหินย้อยนะอย่างหินงอกหินย้อยเนี่ยไม่ใช่การเติบโตหรือการเจริญแบบของสิ่งมีชีวิตนะคะการใช้พลังงานสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะมีการใช้พลังงานทั้งการสร้างพลังงานขึ้นมาแล้วก็การใช้พลังงานซึ่งเราเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะบางทีอาจจะมองเห็นชัดเจนหรืออาจจะมองเห็นอย่างอาจจะไปอย่างช้าๆหรืออาจจะรวดเร็วก็ได้อย่างในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าของดอกไม้นะคะที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะดอกพุตานนะคะตอนเช้าๆเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่พ อมีอุณหภูมิหรือมีความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือเราจะเห็นว่าอย่างเมล็ดต้อยติ่งใช่ไหมเมล็ดต้อยติ่งที่มันแก่จัดเป็นสีดำๆเนี่ยเวลาที่มันโดนละอองน้ำมีได้รับความชื้นใช่ไหมคะไม่ว่ามันจะตกลงไปในน้ำหรือว่ามีฝนตกลงมาแล้วเมล็ดต้อยติ่งเนี่ยก็จะแตกออกนะฮะแตกออกแล้วก็ทำให้มีเมล็ดเนี่ยวิ่งกระจายออกไปคือการแตกเปลือกของไอ้เมล็ดต้อยติ่งเนี่ยมันก็คือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะคะหรือการที่ดอกทานตะวันเนี่ยหันไปทางดวงอาทิตย์หรืออย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือเราเห็นต้นมายาลาบถ้าเราไปโดนมันไปเขี่ยมันเนี่ยก็จะเกิดการหุบของต้นมายาลาบของใบต้นมายาลาบนะคะหรือกิ้งกือถ้าเราไปเจอมันเลื้อยอยู่แล้วเราไปโดนมันก็จะงอตัวขึ้นมางอเป็นก้อนกลมอย่างเงี้ยนะคะลักษณะอย่างงี้ก็คือเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรักษาสภาพสมดุลในร่างกายคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะสามารถปรับสภาพตัวเองนะคะให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้นะโดยกระบวนการที่มีอยู่ในร่างกายทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นแล้วก็อยู่รอดได้นะคะสุดท้ายก็คือการปรับตัวอันเนื่องมาจากการมี วิวัฒนาการนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวิวัฒนาการนะคะในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้เพื่อความอยู่รอดบางทีเราจะพวกที่เป็น

ศัตรูนะคะจะมาทำร้ายอย่างเงี้ยก็จะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปรับตัวเองเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะคะอันนี้คือต่อไปก็จะเป็นผู้จะกล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกที่เขาพูดถึงในหนังสือพูดถึงก็คือทฤษฎีการเกิดขึ้นเองนะคะ spontaneous generation theory นะคะก็สมัยก่อนอาจจะมีการสังเกตว่าถ้าทิ้งพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรที่สดๆทิ้งไว้เนี่ยก็จะมีหนอนมาขึ้นนะคะสมัยก่อนก็ไม่รู้ว่ามันหนอนมันมาจากไหนก็คิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้เองแต่พอตอนหลังมันก็มีการค้นพบว่าคำตอบนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะมีแมลงเนี่ยเข้าไปไข่ตอนที่เข้ามาดมๆแล้วก็ไข่ไว้ในพวกเศษเนื้อสัตว์พวกนั้นนะไม่ช้าไม่นานไอ้ไข่มันก็จะกลายเป็นหนอนก็จะอธิบายได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้เองนะทฤษฎีนี้ก็จะได้รับความเชื่อถือน้อยลงนะคะทฤษฎีที่สองจะพูดถึงทฤษฎีชีวิตจากนอกโลกนะคะExtraterrestrial นะคะ theory หรือ cosmosoic theory อันนี้ก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมาจากนอกโลกเช่นมาจากดาวต่างๆนะคะซึ่งก็ยังก็ไม่มีข้อสรุปยังแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่แต่โดยภาพโดยหลักแล้วก็อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับถัดไปก็เป็นทฤษฎีวิวัฒนาการทางเคมีหรือ chemical evolution นะคะก็ได้มีการให้ความเกิดความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าในสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาจากไหนนะคะซึ่งทฤษฎีตัวนี้นะคะข้อทฤษฎีการทางเคมีนี้เป็นทฤษฎีที่ในปัจจุบันเนี่ยได้รับการเชื่อถือมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ก็มาดูรายละเอียดของทฤษฎีนี้กันนะคะทฤษฎีที่ชื่อว่าวิวัฒนาการทางเคมีเนี่ยเขาก็อธิบายว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยขั้นที่หนึ่งนะโลกเราเนี่ยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะมีแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายพวกแร่ธาตุหรือว่าพวกก๊าซอะไรต่างๆนะคะก็จะมีการสังเคราะห์โมเลกุลของสารอินทรีย์คำว่าสารอินทรีย์นี้คือสารของสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ยังไม่มีตัวสิ่งมีชีวิตแต่มีสารอินทรีย์ขึ้นมาซึ่งจะได้ออกมาเป็นโมเลกุลเล็กๆที่เราเรียกว่าเป็นโมโนเมอร์นะคะโมโนเมอร์เหล่านี้จะได้มาจากสารที่เป็นสารอนินทรีย์คือสารที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีพวกก๊าซมีเทนมีน้ำนะคะมีแอมโมเนียมีแก๊สแอมโมเนียแล้วก็มีแก๊สไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆซึ่งเราจะพบว่าในองค์ประกอบใหญ่ๆเหล่านี้มันก็จะมีธาตุที่เป็นหลักก็คือมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะซึ่งองค์ประกอบหลักๆหรือเนี้ยก็จะมากลายเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมานะคะจะพบว่าในส่วนในขั้นตอนนี้จะเห็นว่ายังไม่มีออกซิเจนอยู่ในบรรยากาศนะคะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้มั้งนะคะก็เลยยังไม่มีออกซิเจนอยู่ในบรรยากาศในช่วงเวลานั้นทีนี้ถัดมาเป็นขั้นที่สองไอ้ตัวที่ว่าตะกี้นี้นะคะที่มีแร่ธาตุที่มาจากอนินทรีย์สารพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกันใหม่เหมือนกับแตกตัวจากของเก่าแล้วก็มารวมตัวกันใหม่กลายเป็นโพลิเมอร์ของสารที่เป็นสารอินทรีย์ละนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งต่อไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นสารที่เรียกว่าชีวโมเลกุลซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปนะคะถัดไปก็จะเป็นในขั้นที่3ก็จะเป็นการรวมตัวของสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าโปรโตไบออนนะคะมาถึงขั้นที่4ก็คือขั้นที่เซลล์ต้นกำเนิดที่มาจากขั้นที่3เนี่ยสามารถที่จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเริ่มมีคำว่าเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของการเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะคะคือมีเรื่องของการมีเมตาบอลิซึมแล้วก็มีการจำลองตัวเองมีการถ่ายทอดลักษณะไปยังเซลล์ต้นกำเนิดที่เกิดใหม่นะคะคำว่าเกิดใหม่ก็แปลว่ามีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับมีการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะ
พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญของลักษณะที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็การสืบพันธุ์ซึ่งก็จะกลายมาเป็นลักษณะที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตในจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะในขั้นที่4นะคะพอถึงขั้นต่อไปก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นมานั้นเราจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆเราเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการนะคะหลังจากที่เราได้เริ่มมีสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อมาซึ่งการพัฒนาต่อมาเหล่านี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมายังไงจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นพืชต่างๆที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันก็จะมีทฤษฎีที่กล่าวถึงนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีของลามาร์กเนี่ยจะพูดถึงหลักของการใช้และไม่ใช้คำว่าใช้และไม่ใช้ในที่นี้หมายถึงว่าใช้และไม่ใช้อวัยวะที่มีอยู่นะคะอวัยวะที่มียังใช้งานได้อวัยวะนั้นก็จะยังคงมีอยู่ในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแล้วก็อาจจะพัฒนาให้แข็งแรงมากขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าอวัยวะไหนที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะหดหายไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักของลามาร์กนะคะที่เขายังบอกว่าหลักเนี้ยยังบอกว่าลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังหลักการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงตามหลักที่เป็นเรื่องของการใช้และไม่ใช้นั่นเองนะคะแต่ว่าทฤษฎีอันนี้ก็ได้รับการโต้แย้งนะคะว่าจากการที่ไม่มีใครที่ได้เห็นงูนะคะซึ่งลามาก็จะยกตัวอย่างเช่นงูเนี่ยมันอาจจะแต่ก่อนนี่มันต้องมีขามีตีนที่เดินไปได้แต่ทุกวันนี้มันไม่มีมันใช้วิธีเลื้อยไปนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยมีใครค้นพบซากฟอสซิลของงูที่มีตีนเลยเพราะฉะนั้นทฤษฎีของลามาร์กเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ได้รับการโต้แย้งนะคะก็เลยมีทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยชาร์ลส์ดาร์วินนะคะดาร์วินเนี่ยแหละก็ไม่เห็นด้วยกับที่ลามาร์กเสนอไว้ก็เลยพยายามคิดต่อนะคะก็โดยได้ออกมาเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะได้จากเรื่องของการดิ้นรนเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือการดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดีเท่านั้นที่จะสามารถสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกมีหลานต่อไปได้นะคะอย่างเขายกตัวอย่างว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยที่มันเกิดลูกออกมาแล้วลูกแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในการที่มีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยไม่เท่ากันตัวไหนที่แข็งแรงมากกว่าหรือมีความสามารถอยู่รอดได้ก็จะสามารถมีเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือเรื่องของการแปรผันแปรที่เกิดจากการสืบพันธุ์ซึ่งการสืบพันธุ์มันก็อาจจะมีซึ่งต่อมาจะมีเรื่องของพันธุกรรมที่มาอธิบายได้ว่าการสืบพันธุ์เนี่ยมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่แตกต่างไปจากพ่อแม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงลักษณะการแปรผันที่ทำให้ประชากรมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะอยู่ดีจะมีโอกาสอยู่รอดและสืบพันธุ์ไปยังลูกหลานได้ซึ่งอันนี้อาจจะโยงไปถึงได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเต่าที่อยู่ในบริเวณที่มีอุดมสมบูรณ์เนี่ยเต่าก็จะเหมือนกับคอสั้นนะเป็นเต่าพวกคอสั้นเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มันไม่ต้องยืดคอไปไหนมันก็กินได้แล้วหาที่กินได้แล้วแต่ว่าเต่าบางชนิดนี่มันต้องคอยาวหน่อยมันอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่าหาอาหารกินยากมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองนั้นมีสภาพที่แตกต่างไปนะคะทั้งที่เป็นเต่าเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ได้มีเรื่องของการเกิดการคัดเลือกที่เกิดขึ้นในเวลานานๆก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไปได้นะคะแล้วก็ทฤษฎีของดาร์วินอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็มีวอลเลซอีกคนหนึ่งนะคะที่เชื่อเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะอธิบายแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยของดาร์วินก็ยังตอบคำถามไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรม
คือยังไม่สามารถที่จะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมที่จะอธิบายได้ว่าลักษณะต่างๆของพ่อแม่ที่มันไปถ่ายทอดไปยังลูกหลานเนี่ยมันไปได้ยังไงนะคะก็ต่อมาก็มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบมากขึ้นใช่มีเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติการปรับได้รับการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยที่มีความรู้ทางด้านพันธุกรรมนะคะพันธุศาสตร์นะโดยเมนเดลนะคะก็พยายามได้คิดเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชากรการจำแนกชีวิตลักษณะความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตอนุกรมวิธานแล้วก็การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ต่างๆทำให้ทฤษฎีสังเคราะห์วิวัฒนาการเนี่ยที่ดาร์วินและวอลเลซได้คิดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยได้รับการพัฒนาให้มีความชัดเจนและอธิบายได้มากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังได้ใช้ทฤษฎีนี้นะคะเป็นการอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการจำแนกสิ่งมีชีวิตเราจะพบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีการจำแนกหลายแบบซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างอันแรกก็คือของวิสเทเกอร์นะคะวิสเทเกอร์ได้มีการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรต่างๆนะคะอาจจะมาจากเริ่มต้นนะมาจากอิงจากการเริ่มต้นจากการเกิดก่อนหลังด้วยนะคะอันแรกก็คืออาณาจักรโมเนล่าเราเรียกว่าคิงดอมอาณาจักรคือคิงดอมโมเนล่านะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกที่ไม่มีเขาเรียกว่าโปรคาริโอตนะคะจะเรียกว่ามีสารในเซลล์เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีสารที่ห่อหุ้มทางพันธุกรรมไม่มีเยื่อหุ้มนะคะทำให้อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีนิวเคลียสที่ในหนังสือเขียนไว้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีสารห่อหุ้มพันธุกรรมไม่มีเยื่อหุ้มนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างก็คือพวกสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวนะคะสีเขียวแกมน้ำเงินพวกแบคทีเรียต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นพวกอันแรกนะคะอาณาจักรที่หนึ่งนะคะถัดไปอาณาจักรที่สองนะคะโปรจิสตาKingdom Phlogista พวกนี้เริ่มที่จะมีสารพันธุกรรมมีเยื่อห่อหุ้มแล้วนะคะสามารถมองเห็นเป็นลักษณะของนิวเคลียสได้นะคะจะเป็นเซลล์เดียวแต่จะชอบมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่าโคโลนีนะคะตัวนี้ก็จะมีเช่นโปรโตซัวนะคะอันนี้ยูกรีน่าอันนี้อะมีบาแล้วนี่พารามิเซียมนะคะซึ่งก็จะมองเห็นใช้กล้องจุลทรรศน์มองเห็นได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ตัวเล็กๆนะคะถัดไปก็จะเป็นอาณาจักรปังจายคิงดอมปังจายนะคะจะเป็นจะประกอบด้วยเห็ดนะคะราเมือกนะคะซึ่งจะเกิด อยู่บนจะเกิดอยู่ที่บริเวณที่ชื้นแฉะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็จะกลายเป็นทำหน้าที่ในการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะถัดไปก็จะเป็นพืชนะคะอาณาจักรพืช Kingdom Planet นะคะก็จะเริ่มจากการเป็นพืชน้ำแล้วก็มาขึ้นมาเป็นพืชบกนะคะซึ่งก็จะมีวิวัฒนาการของมันนะคะก็จะเป็นเริ่มจากการที่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีคลอโรฟิลล์ลักษณะสำคัญของคำว่าพืชก็คือมันมีสามารถสร้างอาหารสังเคราะห์แสงสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็ได้อาหารขึ้นมานะคะพอเริ่มมีพืชที่เจริญเติบโตแล้วก็มีวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมากๆแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีอาณาจักรเพิ่มขึ้นก็คืออาณาจักรสัตว์นะคะจะเห็นได้จากสัตว์Kingdom Animal Animalia เนี่ยมันจะมาที่หลังของพืชเนื่องจากว่าสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องอาศัยพืชเป็นอาหารนะคะก็เลยเกิดที่หลังพืชนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราจะเรียกว่าพวกสัตว์นี่จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นหลายเซลล์นะคะแล้วก็ไม่มีคลอโรฟิลล์นะถัดไปก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มันมีสภาพเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เราเลยเรียกว่ามันเป็นอนุภาคนะคะมีสมบัติบางประการของสิ่งมีชีวิตแต่ยังไม่เป็นเซลล์พวกนี้อาจจะต้องไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นมันสามารถที่จะขยายตัวเอง
สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับมีการสืบพันธุ์และมีการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะซึ่งมันก็ต่อไปมันก็จะพัฒนาที่เราจะรู้จักว่ามันน่าจะเป็นเชื้อโรคนั่นเองจะเป็นพวกไวรัสไวรอยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์อื่นอีกนะคะอย่างของคาร์วูดนะคะเขาก็คิดไม่เหมือนกับวิทเทเกอร์เขาก็พยายามที่จะจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นก็เป็นพวกโดเมนต่างๆนะคะก็เป็นโดเมนแบคทีเรียนะคะซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกเซลล์โปรคาริโอตคือสารพันธุกรรมไม่มีเยื่อหุ้มนะคะก็จะเป็นพวกโดเมนอาร์คีพวกนี้จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเหมือนกับอื่นๆแต่เป็นพวกโปรคาริโอตเหมือนกันนะคะเช่นบางชนิดเนี่ยสามารถอยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยแทนการหายใจโดยใช้ออกซิเจนนะคะหรือจะอยู่ในบางทีก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่ที่มีความเค็มมากๆอย่างที่เช่นทะเลสาบเดสซีนะคะหรือในบริเวณที่มีความร้อนจัดเช่นที่บริเวณภูเขาไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีชีวิตอยู่ได้สองพวกนี้จะเป็นพวกเซลล์โปรคาริโอตนะคะส่วนจะมีโดเมนอีกอันนึงก็คือยูคาริโอตนั่นก็คือสารพันธุกรรมนั้นมีเยื่อหุ้มเห็นชัดเจนมีนิวเคลียสชัดเจนก็จะเป็นพวกสารสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เหลือต่อไปนะคะทีนี้ต่อไปมาดูรายละเอียดของการวิวัฒนาการของพืชนะคะพืชเนี่ยจะมีวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายสีเขียวนะคะซึ่งมีรูปร่างเป็นสายตามในรูปนี้นะคะแล้วก็ลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงพืชจะเริ่มจากการเป็นพืชน้ำก่อนแล้วก็จะขึ้นมาอยู่บนบกก่อนที่จะขึ้นมาอยู่บนบกได้ก็จะต้องมีการสร้างสิ่งต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้เมื่อไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วนะคะก็ต้องมีระบบรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำดูดอาหารแล้วก็จะต้องมีระบบท่อลำเลียงนะคะท่อลำเลียงน้ำอาหารแล้วก็จะต้องมีเรื่องของผิวนอกของผนังเซลล์ที่จะอยู่ภายนอกเป็นสารที่เคลือบป้องกันการระเหยของน้ำไม่ให้น้ำระเหยหนีไปนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิวัฒนาการของสัตว์นะคะของพืชตะกี้นี้อยากจะเติมอีกนิดนึงก็คือว่าพืชเนี่ยเมื่อเจริญเติบโตเมื่อมีการวิวัฒนาการสูงสุดแล้วก็คือจะเป็นพืชมีดอกแล้วก็มีเมล็ดนะคะสามารถสืบพันธุ์ได้อันนี้ก็คือสูงสุดของพืชละทีนี้ต่อไปมาดูวิวัฒนาการของสัตว์นะคะสัตว์นี่จะเริ่มจากการดูว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็เป็นลักษณะของสัตว์ที่อาจจะยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนักนะคะการที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีแกนของร่างกายนะคะก็จะมาเป็นพวกปลานะคะปลานี่ก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะไม่สามารถที่รักษาอุณหภูมิของตัวเองให้มันคงที่อยู่ได้นะคะจากปลาก็มาสะเทินน้ำสะเทินบกที่เรารู้จักในเรื่องก็คือตัวกบเขียดอึ่งอ่างคางคกนะสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้บางเวลานะคะแล้วก็ไปถึงสัตว์เลื้อยคลานก็พวกงูจระเข้พวกเต่านะคะจิ้งจกตุ๊กแกพวกนี้ก็ยังเป็นสัตว์ที่เป็นเรียกว่าเลือดเย็นยังไม่รักษาอุณหภูมิในร่างกายไม่ได้นะคะที่ใหญ่โตที่สุดก็คือไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปนะคะจากสัตว์เลื้อยคลานก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นตัวเล็กๆเช่นมีพวกขนขึ้นมาอย่างนกเนี่ยก็จะมีพวกขนนกเกิดขึ้นทำให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิในร่างกายได้แล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะที่ไม่ใช่นกซึ่ง2อย่างก็จะต่างกันตรงลักษณะของขนด้วยนะคะทั้งขนนกนี่จะมีหลายเส้นแต่ว่าของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีเส้นเดียวเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะลักษณะสำคัญของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะประการแรกก็คือต้องมีต่อมน้ำนมนะคะที่สำคัญเพราะว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะต้องกินนมของแม่เพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่รอดได้ยังกินอาหารอื่นไม่ได้ก็เลยต้องมีน้ำนมให้ลูกกินนะคะแล้วก็มีในร่างกายก็จะมีขนที่เป็นขนเส้นเดียวนะคะไม่ใช่ขนนกนะคะต้องเป็นขนแบบขนสัตว์นะคะทีนี้สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็จะมีทั้ง3กลุ่มเลยสามารถออกลูกเป็นไข่นะคะเช่นตัวตูนปากเป็ดตัวกินมดนะคะตัวที่พวกที่มีถุงหน้าท้องก็คือจิงโจ้
โคอาล่านะคะหรือพวกที่มีโรคติดต่อระหว่างแม่กับลูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเป็นลักษณะสำคัญนะคะทีนี้มาดูมนุษย์ซึ่งก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยนะคะจำแนกเราก็จะดูว่ามนุษย์อยู่ในคิงดอมอะไรคิงดอมแอนิมอลเลียก็คือเป็นสัตว์นะคะมนุษย์เป็นสัตว์อยู่ไฟลัมคอร์ดาต้าก็คือมีกระดูกสันหลังอยู่คลาสคือเมมโมเรียก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

สุดท้ายก็มาเป็นจีเนียสก็เป็นโฮโมก็เป็นโฮมินิกที่อยู่ในสกุลของโฮโมนั่นเองนะคะสปีชีก็จะเป็นสปีชีโฮโมเซเปียนนะคะทีนี้ก็จะมาเห็นตัวอย่างสปีชีของมนุษย์นะคะก็จะมีโฮมินิกนะคะออสตาโรพิทิไซส์นะคะโฮโมพวกโฮโมทั้งหลายโฮโมแฮปปิลิสโฮโมออเกสตัสโฮโมอิเล็กตัสแล้วก็เออร์เกสตัสนะคะไฮเบอร์เดลเจนซิสแล้วก็โฮโมซาเปียนนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมนุษย์ในสปีชีส์ต่างๆนะคะก็ตามที่อ่านไปแล้วตะกี้นี้นะคะก็จะมีหน้าตาต่างๆแบบนี้นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ก็จะเป็นจบเนื้อหาก็จะมีตัวอย่างคำถามนะคะตัวอย่างคำถามในหน่วยที่2นะคะหน่วยที่คำถามที่1ก็คือข้อใดเป็นกระบวนการสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างไปจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีกอไก่การสืบพันธุ์ข้อขอเมตาบอลิซึมข้อขอการเจริญเติบโตข้องอการรักษาสภาวะสมดุลภายในร่างกายนะคะภายในเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกที่เป็นสำคัญใหญ่ๆเลยก็มีอยู่2ตัวก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ก็เมตาบอลิซึมนะคะซึ่งอันนี้ที่ถูกก็จะเป็นข้อจอดจานนะคะก็คือรวมทั้งข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะข้อกอไก่ทฤษฎีคอสโมโซอิกกับข้อขอไข่ทฤษฎีชีวิตจากนอกโลกอันนี้ข้อกอไก่กับข้อขอไข่เป็นทฤษฎีเดียวกันนะคะข้อขอควายทฤษฎีการเกิดขึ้นได้เองแล้วก็ข้องอทฤษฎีทางเคมีแบบวิทยาการทางเคมีข้อกอขอคองอเนี่ยใช่หมดเลยนะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อจอจานก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการทางชีววิทยาอันนี้ก็คือข้อที่ต้องเลือกนะคะคือข้อจอจานต่อไปข้อที่3สารเคมีชนิดใดที่ไม่มีในบรรยากาศของโลกนะคะสารเคมีชนิดใดที่ไม่มีในบรรยากาศของโลกก่อนที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็คือคำตอบก็คือออกซิเจนใช่ไหมคะที่ตอนแรกบรรยายไปแล้วว่าน้ำมีมีเทนก็มีไฮโดรเจนก็มีแอมโมเนียก็มีนะคะวิธีจำง่ายๆนักศึกษาคิดว่าออกซิเจนเนี่ยในจุดเริ่มแรกมันยังไม่มีสิ่งมีชีวิตถึงมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็ยังไม่มีการหายใจใช่ไหมคะพอมันยังไม่มีพืชมันจะเริ่มตอนที่มีพืชเกิดขึ้นพอพืชเนี่ยทำการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วมันจะได้ออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นออกซิเจนตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนะคะแล้วก็ทำให้เอามาใช้ประโยชน์ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองนะคะเพราะนั้นข้อที่ไม่มีในบรรยากาศก่อนเริ่มของการเกิดสิ่งมีชีวิตก็คือข้อขอควายนั่นเองออกซิเจนนะคะคำถามข้อที่4สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้อยู่ในอาณาจักรใดเราจะพบว่าคำถามคำที่อยู่ในโจทย์เหล่านี้ก็หมายถึงพวกที่รักษาสังเคราะห์อาหารไม่ได้ก็คือสัตว์นั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อไข่นะคะข้อ5นอกจากมีต่อมน้ำนมนะคะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะสำคัญอะไรอีกที่ทำให้แตกต่างจากสัตว์ที่เป็นกระดูกมีกระดูกสันหลังอื่นๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ขนเป็นเส้นเดียวนะคะถ้าจะดูข้อตัวรวงตัวอื่นขอไข่เนี่ยลักษณะที่เป็นพวกนกนะคะที่เป็นเล็บมันจะเป็นตัววีนะคะหรือเป็นที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะขนมีหลายเส้นอันนี้ที่อยู่ในรูขุมขนเดียวกันอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นเส้นเดียวแล้วก็สมองขนาดใหญ่พัฒนาการได้ดีจริงๆมันก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญที่สุดข้อที่ถูกกว่าก็คือข้อกอไก่นะคะข้อจอจานออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นไข่ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็คือมีต่อมน้ำนมแล้วก็มีขนแบบเส้นเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระที่

0: ำคัญแล้วก็ตัวอย่างคำถามในหน่วยที่2นะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่อาคารวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ถ้าเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่1และหน่วยที่2จบไปแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่3นะครับเรื่องร่างกายมนุษย์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ประจวบจิตคำจตุรัสขอเชิญพบกับอาจารย์ประจวบจิตได้เลยครับ
0: ค่ะสำหรับหน่วยที่3เป็นเรื่องของร่างกายมนุษย์ในเรื่องของร่างกายมนุษย์นั้นเราจะพูดภาพรวมของร่างกายมนุษย์ก่อนนะคะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆตั้งแต่หน่วยย่อยที่สุดนะคะก็คืออะตอมของธาตุต่างอะตอมของธาตุต่างๆเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันเป็นสารประกอบนะคะมารวมตัวกันเป็นธาตุและธาตุต่างๆนั้นก็จะมารวมตัวกันเป็นสารประกอบต่าง

ต่างๆซึ่งมีทั้งสารประกอบอินทรีย์มีทั้งน้ำและสารประกอบอื่นๆนะคะสารประกอบอินทรีย์สารประกอบอื่นๆน้ำรวมถึงธาตุต่างๆก็จะรวมกันอยู่ในโครงสร้างของเซลล์นะคะซึ่งเซลล์นั้นก็จะเซลล์ชนิดเดียวกันนั้นจะมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อยกตัวอย่างอย่างเช่นเซลล์ผิวก็จะมารวมตัวกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็จะเป็นเนื้อเยื่อผิวนะคะหรือเซลล์กล้ามเนื้อก็จะมารวมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็จะเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรืออาจจะต่างชนิดกันมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นอวัยวะขึ้นมายกตัวอย่างอย่างเช่นหัวใจลำไส้กระเพาะอาหารตับตับอ่อนต่างๆเหล่านี้อวัยวะต่างๆเมื่อมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะกลายเป็นก็จะเกิดเป็นระบบอวัยวะต่างๆขึ้นมานะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจเป็นต้นระบบอวัยวะทุกระบบก็จะมาทำหน้าที่ประสานกันก็จะเกิดเป็นร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาอันนี้จะเป็นภาพรวมของส่วนประกอบต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่เราจะพูดถึงนะคะทีนี้ได้พูดไปแล้วว่าร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุต่างๆนะคะซึ่งธาตุต่างๆนั้นก็จะมีบทบาทนะคะในร่างกายของมนุษย์สำหรับบทบาทของธาตุในร่างกายของมนุษย์นั้นนะคะบทบาทอันแรกก็คือเป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลและสารประกอบอื่นสำหรับสารชีวโมเลกุลในร่างกายของมนุษย์นั้นก็ได้แก่พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิพิดและก็กรดนิวคลีอิดนะคะส่วนสารประกอบอื่นๆนั้นก็จะมีอีกมากมายนะคะทีนี้สำหรับตัวอย่างของธาตุที่มีบทบาทในการเป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลและสารประกอบอื่นนั้นธาตุที่มีมากในสารชีวโมเลกุลก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะนอกจากนี้โปรตีนก็ยังจะมีพวกไนโตรเจนและกัมมันตันหรือซัลเฟอร์สำหรับลิพิดนั้นนะคะบางชนิดก็จะมีฟอสฟอรัสบางชนิดก็จะมีไนโตรเจนด้วยนะคะอันนี้เป็นบทบาทของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลในร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารประกอบอื่นก็ได้แก่พวกสังกะสีซึ่งเป็นส่วนประกอบของอินซูลินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในโลหิตนะคะก็คือลดน้ำตาลในโลหิตเมื่อมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะสูงเกินกว่าปกติหรือไทรอกซินมีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบวิตามิน B12 มีโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหรือว่ากรดเกลือที่หลั่งในกระเพาะอาหารก็จะมีคอรีนซึ่งอยู่ในรูปของคอไรนะคะอันนี้เป็นบทบาทของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารประกอบอื่นๆในร่างกายมนุษย์บทบาทอันต่อไปก็คือเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายธาตุที่มีบทบาทในการเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายก็ได้แก่แคลเซียมและฟอสฟอรัสแคลเซียมและฟอสฟอรัสนั้นเมื่อมารวมตัวกันก็จะเกิดเป็นสารประกอบที่แข็งนะคะของกระดูกและฟันนอกจากนี้ก็จะมีพวกสังกะสีแมงกานีสก็ทองแดงสังกะสีแมงกานีสและทองแดงนั้นจำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกอ่อนผิวหนังหลอดโลหิตบทบาทของธาตุอันต่อไปก็คือบทบาทต่อกระบวนการของร่างกายบทบาทอันแรกต่อกระบวนการของร่างกายก็คือการเป็นโคแฟกเตอร์คำว่าโคแฟกเตอร์หมายถึงอะไรโคแฟกเตอร์นั้นจะหมายถึงธาตุหรือสารที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสารที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างซึ่งสารที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีโคแฟกเตอร์เหล่านี้แล้วมันจะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นแมกนีเซียมแมกนีเซียมนั้นเป็นโคแฟกเตอร์สำหรับเอนไซม์ที่ใช้ในการถ่ายทอดหมู่ฟอสเฟตรวมถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์และการสลายสารประกอบ ATP นะคะซึ่งสารประกอบ ATP นั้นจะเป็นสารประกอบเคมีที่สะสมพลังงาน

ในร่างกายนะคะบทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในการทำหน้าที่ของโลหิตธาตุที่สำคัญก็ได้แก่พวกเหล็กซึ่งเหล็กนั้นจะเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดโลหิตแดงฮีโมโกลบินนั้นจะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนและอาหารที่ย่อยเป็นโมเลกุลเล็กแล้วไปยังส่วนต่างๆของเซลล์ทั่วร่างกายนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสซึ่งฟอสฟอรัสนั้นจะอยู่ในรูปของฟอสเฟตฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของฟอสเฟตนั้นจะช่วยรักษาสมดุลของกรดเบสในโลหิตและนอกจากนี้ก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมนั้นจะเป็นสำหรับการแข็งตัวของโลหิตนะคะบทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในเมตาบอลิซึมของสารอาหารบทบาทในเมตาบอลิซึมของสารอาหารนั้นก็ได้แก่พวกฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนั้นจะมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์และสลายกลูโคสรวมทั้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสารประกอบ ATP บทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในการทำหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อบทบาทในการทำหน้าที่ของประสาทก็ได้แก่ทองแดงซึ่งทองแดงนั้นสำคัญในการทำหน้าที่ของระบบประสาทนอกจากทองแดงก็จะมีโซเดียมและโพแทสเซียมการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโซเดียมในของเหลวภายนอกเซลล์และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของโพแทสเซียมในของเหลวภายในเซลล์นั้นมันจะมีความสำคัญสำหรับการเกิดและการนำสัญญาณไฟฟ้าไปตามใยประสาทและกล้ามเนื้อนอกจากนี้ก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมนั้นจะมีบทบาทในการหดตัวของใยกล้ามเนื้อบทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์เช่นพวกแคลเซียมและโซเดียมนะคะซึ่งจะช่วยในการเคลื่อนที่ของสารบางอย่างอย่างเช่นแคลเซียมจะมีความจำเป็นสำหรับการดูดซึมกรดอะมิโนและกลูโคสนะคะจากลำไส้เมื่อเราพูดถึงบทบาทของธาตุต่างๆในร่างกายมนุษย์แล้วนะคะก็บอกแล้วว่าธาตุนั้นก็จะมารวมตัวกันเป็นสารประกอบต่างๆในร่างกายมนุษย์สำหรับสารประกอบในร่างกายของมนุษย์นั้นที่จะกล่าวถึงก็คือพวกสารชีวโมเลกุลซึ่งได้แก่พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดและกรดนิวคลีอิกส่วนสารประกอบอื่นก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะโปรตีนนั้นเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายนะคะรักษาสมดุลของน้ำในกระแสโลหิตกับของเหลวรอบๆหลอดโลหิตรักษาสมดุลของกรดเบสเป็นเอนไซม์ที่ไปเร่งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆภายในร่างกายเป็นภูมิคุ้มกันและนอกจากนี้โปรตีนนั้นก็ยังจะทำหน้าที่สะสมออกซิเจนในเนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าไมโอโกลบินสารประกอบอันต่อไปก็คือลิปิดลิปิดนั้นจะเป็นแหล่งพลังงานสะสมละลายวิตามิน A D E K โดยทั่วๆไปแล้ววิตามินต่างๆเนี่ยจะละลายในน้ำซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้แต่จะมีวิตามิน A D E K ซึ่งไม่สามารถละลายในน้ำได้ต้องละลายในพวกต้องใช้พวกลิปิดในการละลายนะคะแล้วลิปิดนั้นก็จึงยังจะมีพวกคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลนั้นจะเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยด์ชนิดอื่นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศสังเคราะห์กรดน้ำดีกรดน้ำดีหรือโคลิกแอซิดนั้นนะคะมันจะทำปฏิกิริยากับสารที่มีไนโตรเจนเกิดเป็นเกลือน้ำดีซึ่งเกลือน้ำดีที่สร้างจากตับนั้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็จะถูกส่งต่อไปยังลำไส้เล็กเพื่อย่อยพวกไขมันต่อไปคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนั้นเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะคะเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนนั้นเนื้อเยื่อที่มีคอลลาเจนมากจะมีความแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีลาสตินอีลาสตินนั้นจะทำให้เนื้อเยื่อยืดหยุ่นนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเฮปาลินเฮปาลินนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของโลหิตก็คือจะทำให้โลหิต

หิตนั้นไม่แข็งตัวนะคะกรดนิวคลีอิกสำหรับกรดนิวคลีอิกนั้นจะมีความสำคัญในกระบวนการสืบพันธุ์ระดับโมเลกุลและการเจริญเติบโตกรดนิวคลีอิกนั้นจะมีอยู่2ชนิดก็คือ DNA และ RNA DNA นั้นจะมีบน DNA นั้นจะมียีนนะคะเรียงตัวกันอยู่ซึ่งจะเป็นหน่วยของสารพันธุกรรมที่จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือ DNA นั้นจะเป็นสารพันธุกรรมส่วน RNA นั้นจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมน้ำนะคะน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะน้ำนั้นจะมีอยู่ประมาณ60%ของน้ำหนักตัวน้ำจะเป็นตัวทำละลายที่ดีเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะคะรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายทำไมถึงได้บอกว่าน้ำนั้นจะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายเนื่องจากน้ำมีความจุความร้อนสูงนะคะหมายความว่าในการที่น้ำจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั้นน้ำจะต้องได้รับความร้อนในปริมาณที่มากจึงจะทำให้น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำจึงช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายซึ่งถ้าหากอุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นผิดปกติไปด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้น้ำยังป้องกันไม่ให้ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมนั้นทำลายโครงสร้างของร่างกายแล้วก็ไม่ป้องกันไม่ให้กระบวนการต่างๆในร่างกายนั้นผิดปกติไปด้วยนอกจากนี้น้ำก็ยังป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไอออนต่างประจุกันด้วยอันนี้ความสำคัญของน้ำดังที่ได้บอกแล้วว่าพวกสารชีวโมเลกุลต่างๆแล้วก็สารประกอบอื่นๆรวมถึงน้ำมันก็จะรวมตัวกันอยู่ในโครงสร้างที่เราเรียกว่าเซลล์นะคะซึ่งเซลล์นั้นจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นอาจจะประกอบไปด้วยเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์หรือมีจำนวนเป็นล้านล้านเซลล์เหมือนกับเช่นมนุษย์ช้างอะไรพวกนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ตามนั้นนะคะแต่ละเซลล์นั้นก็จะแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตครบถ้วนตามที่ในหน่วยที่2ได้กล่าวไปแล้วว่าสิ่งลักษณะร่วมของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะคะหลายเซลล์แต่ละเซลล์ก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันทั้งนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าโครงสร้างของเซลล์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับโครงสร้างของเซลล์นั้นอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มนะคะซึ่งเยื่อหุ้มนั้นก็จะทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์เอาไว้แล้วเยื่อหุ้มนั้นจะเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะจะมีรูนะคะเพราะเมื่อเยื่อหุ้มเซลล์นั้นมีรูก็จะทำหน้าที่เป็นทางเข้าออกของสารระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ภายในเซลล์ทั้งหมดนั้นก็จะมีส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นนิวเคลียสนะคะแล้วนอกเหนือจากนิวเคลียสทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าไซโตพลาซึมนะคะทีนี้เรามาดูในนิวเคลียสก่อนนะคะสำหรับในนิวเคลียสนั้นในนิวเคลียสนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่านิวเคลโอลัสนะคะอันนี้คือนิวเคลโอลัสนี่คือนิวเคลโอลัสนะคะนิวเคลโอลัสนั้นมันจะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA สร้างไรโบโซมนะคะแล้วก็ยังสร้างพวกโปรตีนด้วยนอกเหนือจากนิวเคลโอลัสมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะเส้นบางๆพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าโครโมาทินพูดถึงคำว่าโครโมาทินพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเราพูดโครโมโซมนะคะเราอาจจะคุ้นเคยโครโมาทินหรือโครโมโซมนั้นก็คืออันเดียวกันนะคะซึ่งโครโมาทินหรือโครโมโซมนั้นมันจะประกอบไปด้วย DNA ซึ่งมียีนเรียงตัวกันอยู่บน DNA นั้นนะคะแล้วโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสายของ DNA แล้วก็จะมีโปรตีนหุ้มรอบซึ่งโครโมโซมของมนุษย์นั้นนะคะจะมี46
แท่งหรือ46ข้างหรือ23คู่นะคะซึ่งจะเป็นโครโมโซมร่างกายหรือเราเรียกว่าออโตโซมเนี่ย22คู่นะคะก็คือจะมีสารพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะของร่างกายต่างๆนะคะเช่นลักษณะของคิ้วของจมูกของปากอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีโครโมโซมเพศนะคะหรือที่เราเรียกว่าเซ็กโครโมโซมอยู่1คู่นะคะถ้าในของเพศหญิงเซ็กโครโมโซมก็คือ XX ถ้าในเพศชายนะคะโครโมโซมเพศก็คือ XY ทีนี้นอกเหนือจากนะคะนอกเหนือจากนิโคลัสโครมาทินแล้วภายในนี้ก็ยังมีของเหลวที่เราเรียกว่านิวคลีโอพลาซึมนะคะซึ่งในนิวคลีโอพลาซึมนั้นก็จะมีเอนไซม์สำหรับใช้ในปฏิกิริยาต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของนิวเคลียสนะคะทีนี้นอกเหนือจากนิวเคลียสภายในทั้งหมดนั้นนอกเหนือจากส่วนที่เป็นนิวเคลียสก็คือส่วนของไซโทพลาซึมในไซโทพลาซึมนั้นก็จะมีโครงสร้างเล็กๆที่เราเรียกว่าออร์แกเนลนะคะสำหรับออร์แกเนลต่างๆเหล่านั้นก็ได้แก่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือกอใจแอปพาราตัสที่เป็นท่อนี้ก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมที่เป็นเม็ดเล็กๆอาจจะเป็นสายหรืออาจจะกระจายกันอยู่หรือแม้กระทั่งมีในนิวเคลียสด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าไรโบโซมนะคะที่เป็นท่อนๆอันนี้อยู่ใกล้ๆนิวเคลียสอันนี้ก็คือเซนทริโอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะเราเรียกว่าไลโซโซมอันนี้ก็จะเป็นออร์แกเนลที่มีลักษณะเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นอันนี้ก็คือไมโทคอนเดรียนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าแต่ละออร์แกเนลนั้นมันทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ก็กลับมาพูดถึงโครงสร้างทั่วไปของเซลล์นะคะเราผ่านไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ในไซโทพลาซึมอันแรกก็คือกอใจแอปพาราตัสกอใจแอปพาราตัสนั้นจะมีลักษณะเป็นถุงแบนบางซ้อนกันอยู่นะคะซึ่งกอใจแอปพาราตัสนั้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการขับสารพวกไขมันนะคะพวกฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ที่เซลล์สร้างขึ้นออกไปนอกเซลล์อันนี้ก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมที่เห็นในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมที่มีไรโบโซมเกาะอยู่นะคะเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมเนี่ยจะมี2พวกก็คืออีกพวกหนึ่งก็จะเป็นเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดเรียบก็คือไม่มีไรโบโซมอันนี้จะเป็นชนิดขรุขระคือมีไรโบโซมเกาะอยู่นะคะเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมเนื่องจากมันมีลักษณะเป็นท่อเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็จะทำหน้าที่ในการขนส่งโมเลกุลของสารไปสู่ส่วนต่างๆของเซลล์และนอกจากนี้มันก็ยังจะทำหน้าที่ในการรวบรวมของเสียภายในเซลล์แล้วก็ส่งออกไปนอกเซลล์ทั้งนี้เนื่องจากว่าท่อของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมบางท่อนั้นมันจะเปิดออกที่เยื่อหุ้มเซลล์อันนี้ก็คือไมโทคอนเดรียอันนี้เป็นออร์แกเนลที่มีความสำคัญมากนะคะไมโทคอนเดรียนั้นจะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นเยื่อหุ้มชั้นในนั้นจะมีส่วนที่ยื่นเข้าไปข้างในนะคะซึ่งส่วนที่ยื่นเข้าไปข้างในนี้มันจะมีเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะยื่นออกมาที่เราเรียกว่าคริสต้าคริสตี้เนี่ยนะคะซึ่งบริเวณคริสต้าหรือคริสตี้นี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์เพราะฉะนั้นในการที่เราพูดถึงการหายใจสร้างพลังงานนั้นมันจะเกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรียของเซลล์ทุกเซลล์นะคะการสร้างพลังงานนั้นจะเกิดขึ้นภายในไมโทคอนเดรียนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกไรโบโซมที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นออร์แกเนลที่มีขนาดเล็กมากนะคะ อย่างอันนี้เราก็ดูได้จากที่มันเกาะอยู่ที่ท่อเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมนะคะไรโบโซมนั้นจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเมื่อกี้พูดถึงไรโบโซมไลโซโซมไรโบโซมก็คือสังเคราะห์โปรตีนนะคะไลโซโซมมันจะเป็นถุงเก็บเอนไซม์สำหรับไว้ใช้ในการย่อยสลายสารเมื่อเซลล์มันตายไลโซโซมนั้นเยื่อหุ้มไลโซโซมมันจะแตกนะคะแล้วก็เอนไซม์ที่อยู่ในนั้นก็จะออกมาย่อยตัวเซลล์เอง
นะคะเซนทริโอล

นะคะอันนี้คือไลโซโซมที่เก็บเอนไซม์ไว้ย่อยสลายสารเซนทริโอที่เป็นท่อนอยู่ใกล้ๆนิวเคลียสเซนทริโออันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิลนะคะซึ่งจะช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างของเซลล์นะคะจากนี้เราก็มาดูว่าเซลล์ในร่างกายของมนุษย์นั้นก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยกันเซลล์ชนิดแรกที่จะพูดถึงก็คือเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวสำหรับเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวนั้นก็จะมีรูปร่างหลายแบบนะคะอันแรกก็คือรูปร่างหลายเหลี่ยมแบนบางเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวที่มีรูปร่างหลายเหลี่ยมแบนบางนั้นจะพบบริเวณที่มีการหลุดลอกออกไปอย่างเช่นหนังกำพร้านะคะเยื่อบุในช่องปากผนังด้านในของหลอดโลหิตหรือของเยื่อหุ้มปอดรูปเหลี่ยมลูกบาศก์อันนี้ก็จะพบตามผนังท่อต่างๆอย่างเช่นผนังท่อของต่อมเหงื่ออันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูปแท่งทรงกระบอกอันนี้จะพบบริเวณที่มีการสร้างสารหรือมีการดูดซึมสารบางชนิดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผิวด้านในของกระเพาะอาหารหรือผิวด้านในของลำไส้ผนังด้านในของท่อลมอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวที่มันรวมตัวกันอยู่ซ้อนกันหลายๆชั้นชนิดต่อไปก็คือเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นจะมีหลายชนิดมากนะคะพวกแรกก็คือเซลล์สร้างเส้นใยเซลล์สร้างเส้นใยนั้นก็จะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนเส้นใยเซลล์มีเซนไคม์เซลล์มีเซนไคม์นั้นจะเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเป็นเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของตัวอ่อนซึ่งจะทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหมดของร่างกายเซลล์มาโครฟาจอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างจะทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์มาสนั้นก็จะทำหน้าที่สร้างเฮปารินที่ทำให้โลหิตไม่แข็งตัวสร้างมิวซินที่ทำให้ลื่นแล้วนอกจากนี้ก็สร้างฮิสตามีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้เซลล์พลาสมาอันนี้จะสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะคะเซลล์ไขมันสะสมไขมันเซลล์กระดูกอ่อนเซลล์กระดูกเซลล์สร้างโลหะวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเซลล์ไขมันกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วก็เซลล์กระดูกสำหรับเซลล์เม็ดโลหิตแดงและเซลล์เม็ดโลหิตขาวเซลล์เม็ดโลหิตขาวนั้นจะมีหลายชนิดนะคะพวกบาโซฟิลอีโอซิโนฟิลนะคะนิวโทรฟิลโมโนไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอีกอันสุดท้ายนี่จะเป็นเซลล์เม็ดโลหิตแดงนะคะเซลล์เม็ดโลหิตแดงนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดโลหิตขาวมากทีเดียวสำหรับเซลล์เม็ดโลหิตแดงนั้นเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนิวเคลียสจะสลายไปเราเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดโลหิตขาวนะคะจะเห็นว่านิวเคลียสของเซลล์เม็ดโลหิตขาวนั้นจะมีขนาดใหญ่นะคะดูแต่ละอันจะมีขนาดใหญ่มากนะคะอันต่อไปก็เป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเซลล์กล้ามเนื้อนั้นจะมี3ชนิดด้วยกันก็คือเซลล์กล้ามเนื้อรายหรือเซลล์กล้ามเนื้อโครงกระดูกที่เราเรียกว่าเซลล์กล้ามเนื้อโครงกระดูกเนื่องจากว่าจะพบกล้ามเนื้อชนิดนี้เนี่ยยึดติดอยู่กับกระดูกนะคะการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อรายนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจก็คือสั่งได้นะคะอันต่อไปก็คือเซลล์เรียบอันนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกระสวยแหลมหัวแหลมท้ายนะคะจะพบที่ผนังของอวัยวะภายในต่างๆการทำงานนั้นจะอยู่นอกอำนาจจิตใจก็คือสั่งไม่ได้นะคะมันจะทำงานของมันไปเรื่อยๆอันสุดท้ายก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอันนี้ก็จะพบที่หัวใจการทำงานก็จะอยู่นอกอำนาจจิตใจเช่นเดียวกันก็คือสั่งไม่ได้การทำงานจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเซลล์ประสาทนะคะเซลล์ประสาทนั้นก็จะมีมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่าตัวเซลล์นะคะกับส่วนที่เป็นแขนงตัวเซลล์นั้นจะมีนิวเคลียส1อันนะคะสำหรับแขนงของมันนั้นจะมีแขนงสั้นนะคะอันนี้ก็คือแขนงสั้นเราเรียกว่าเดนไดร

จะทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์กับแขนงยาวอันนี้คือแขนงยาวเรียกว่าแอ็กซอนจะทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เซลล์ต่างๆนะคะเซลล์ชนิดเดียวกันนั้นก็จะทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นเนื้อเยื่อสำหรับเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของมนุษย์ที่สำคัญนั้นไม่ใช่ที่สำคัญนะคะก็ที่จะพูดถึงนั้นก็คือเนื้อเยื่อหลักนั้นจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกับเนื้อเยื่อประสาทอันนี้คือเนื้อเยื่อหลักของร่างกายมนุษย์สำหรับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นจะแทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่ออื่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็ได้แก่พวกเนื้อเยื่อกระดูกนะคะเนื้อเยื่อของชั้นหนังแท้เนื้อเยื่อที่หลอดโลหิตเนื้อเยื่อที่ทำให้เกิดเซลล์โลหิตชนิดต่างๆเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อบุผิวนั้นก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวทำหน้าที่ปกคลุมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะบุผนังของท่อหลอดทางเดินต่างๆที่บุที่ผนังลำไส้เล็กก็จะช่วยในการดูดซึมที่เป็นต่อมก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสารนะคะที่ท่อไตก็จะทำหน้าที่ขนส่งสารและที่ตุ่มรับรสก็จะทำหน้าที่รับรู้สัมผัสเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อนั้นก็จะประกอบไปด้วยใยกล้ามเนื้อใยกล้ามเนื้อนั้นก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบไปด้วยสารประกอบ2ชนิดนะคะก็คือแอคทินและไมโอซินนะคะใยกล้ามเนื้อนั้นกล้ามเนื้อนั้นจะทำงานโดยการหดตัวและคลายตัวของใยกล้ามเนื้อนะคะซึ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อนั้นก็จะเกิดจากแถบแอคทินนั้นเนี่ยมันเคลื่อนเข้าหากันนะคะพูดถึงการหดและการคลายตัวไม่ได้พูดถึงการหดและการยืดถ้ายืดมันจะยาวไปกว่าเดิมนะคะคลายตัวนี่ก็คือกลับสู่สภาพเดิมนะคะการหดตัวและคลายตัวของใยกล้ามเนื้อนั้นจะทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวได้เนื้อเยื่อประสาทสำหรับเนื้อเยื่อประสาทนั้นก็จะทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆเนื้อเยื่อประสาทนั้นก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทนะคะซึ่งทำหน้าที่สร้างกระแสคลื่นประสาทเซลล์นิวโรเกลียนิวโรเกลียนั้นก็จะทำหน้าที่ป้องกันค้ำจุนแล้วก็ให้สารอาหารแก่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทอีกพวกหนึ่งก็คือ peripheral glia peripheral glia นั้นก็จะทำหน้าที่ในการสร้างแผ่นเยื่อหุ้มและป้องกันค้ำจุนระบบประสาทส่วนปลายอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเยื่อประสาทสำหรับเนื้อเยื่ออีก2ชนิดนะคะที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็คือเนื้อเยื่อไขมันกับเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนะคะเนื้อไขมันก็ทำหน้าที่สะสมไขมันเนื้อเยื่อน้ำเหลืองก็สร้างสารภูมิคุ้มกันต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆอาจจะชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นอวัยวะขึ้นมาซึ่งอวัยวะนั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลัก4ชนิดโดยมีการจัดเรียงตัวกันในสัดส่วนและรูปแบบแตกต่างกันนะคะอวัยวะก็จะมีหลายชนิดอวัยวะหลายๆชนิดนั้นเมื่อมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นระบบอวัยวะขึ้นมาต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องของระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นั้นอันแรกนะคะก็จะพูดถึงระบบห่อหุ้มร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายนั้นก็จะประกอบไปด้วยผิวหนังเล็บขนและผมนะคะภาพที่เห็นนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือขนนะคะอันนี้ก็คือภาพตัดของผิวหนังผิวหนังนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหนังกำพร้าตรงนี้ก็คือส่วนของหนังกำพร้าแค่ตรงนี้นะคะก็คือส่วนของหนังกำพร้าซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบุผิวส่วนข้างใต้ลงมาตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหนังแท้ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะสำหรับนอกจากผิวหนังขนผมเล็บแล้วก็ยังมีต่อมเหงื่อต่อมไขมันนะคะผิวหนังนั้นเนี่ยหนังกำพร้านั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชนิดแบนบางหลายชั้น
ซึ่งชั้นนอกนั้นเนี่ยมันจะหลุดลอกออกไปได้ที่เราเรียกว่าขี้ใครนะคะหนังกำพร้านั้นจะไม่มีหลอดโลหิตและไม่มีปลายประสาทมาเลี้ยงนะคะชั้นในของหนังชั้นในสุดของหนังกำพร้านั้นที่หยุดติดกับชั้นหนังแท้นั้นจะมีเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินนะคะเมลานินนี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากรังสี UV นะคะเพราะฉะนั้นการที่คนเรานั้นเจอผิวดำผิวขาวนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของเม็ดสีที่อยู่ภายชั้นในสุดของหนังกำพร้าอันนี้สำหรับหนังแท้นั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีหลอดโลหิตนะคะมีหลอดโลหิตฝอยนะคะมีปลายประสาทมีท่อน้ำเหลืองมีต่อมน้ำเหลืองแทรกอยู่ซึ่งหนังแท้นั้นก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนและอาหารมาเลี้ยงหนังกำพร้าแล้วก็นำของเสียจากหนังกำพร้านั้นเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะทีนี้สำหรับหน้าที่ทั่วๆไปของระบบห่อหุ้มร่างกายนั้นก็คือทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกันอันตรายนะคะรับความรู้สึกควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่โดยป้องกันความร้อนออกจากร่างกายเมื่ออุณหภูมิภายนอกนั้นลดลงนะคะแล้วก็เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะช่วยระบายความร้อนโดยที่หลอดโลหิตฝอยนั้นจะขยายตัวนะคะทำให้โลหิตพาความร้อนมาที่ผิวหนังแล้วก็ทำให้ความร้อนนั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่านออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนนะคะระบบกล้ามเนื้อก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้วก็คือกล้ามเนื้อโครงกระดูกนะคะหรือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบนะคะหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อนั้นก็คือช่วยให้มนุษย์คงรูปร่างอยู่ได้ทำให้เกิดการเคลื่อนของร่างกายอันนี้ทุกส่วนของร่างกายรวมถึงอวัยวะภายในด้วยการทำงานของอวัยวะภายในนั้นก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเป็นกล้ามเนื้อลายนั้นนะคะก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของในส่วนที่สั่งการได้ส่วนอวัยวะภายในที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบนั้นก็การเคลื่อนไหวก็การหดตัวและคลายตัวก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะแต่มันก็ทำงานการทำงานนั้นมันจะเกิดขึ้นนอกอำนาจจิตใจก็คือสั่งการไม่ได้สำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบนั้นจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติและต่อมไร้ท่อสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนั้นจะกระตุ้นตัวเองนะคะให้เกิดการหดตัวเป็นจังหวะต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจนั้นจะทำให้เกิดแรงดันในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายนะคะการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติและต่อมไร้ท่อเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเรียบอันต่อไปก็คือกล้ามเนื้อโครงกระดูกนะคะไม่ใช่กล้ามเนื้อโครงกระดูกเป็นระบบโครงกระดูกนะคะระบบโครงกระดูกนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนกระดูกและข้อต่อสำหรับหน้าที่โดยภาพรวมของโครงกระดูกนั้นก็จะเป็นโครงร่างพยุงส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวได้ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายในต่างๆเช่นกะโหลกศีรษะก็ป้องกันส่วนที่เป็นสมองกระดูกซี่โครงก็ป้องกันพวกหัวใจพวกปอดต่างๆนะคะนอกจากนี้ระบบโครงกระดูกนั้นนะคะก็ยังทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดโลหิตแดงเซลล์เม็ดโลหิตขาวเกล็ดเลือดนะคะซึ่งจะถูกสร้างโดยไขกระดูกที่อยู่ในกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนในกระดูกยาวและกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนนั้นมันจะทำหน้าที่ค้ำจุนเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มและรองรับน้ำหนักเนื่องจากกระดูกอ่อนนั้นมันมีความยืดหยุ่น
ระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารนั้นจะประกอบไปด้วยทางเดินอาหารแล้วก็ส่วนอื่นๆสำหรับทางเดินอาหารนั้นก็จะประกอบไปด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนประกอบอื่นๆนั้นก็ได้แก่พวกต่อมน้ำลายนะคะบางส่วนของตับและตับอ่อนแล้วก็ถุงน้ำดีนะคะซึ่งถุงน้ำดีนั้นจะเก็บน้ำดีที่สร้างจากตับนะคะถุงน้ำดีไม่ได้เป็นส่วนที่สร้างน้ำดีนะคะน้ำดีนั้นจะสร้างจากตับแล้วส่งมาเก็บที่ถุงน้ำดีก่อนที่จะส่งไปที่ลำไส้เล็กสำหรับย่อยไขมันต่อไปหน้าที่โดยภาพรวมของระบบย่อยอาหารก็คือย่อยอาหารดูดซึมอาหารเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตการย่อยอาหารนั้นจะเริ่มต้นจากการย่อยแป้งเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารพวกแรกที่จะถูกย่อยในปากก็คือพวกแป้งโดยเอนไซม์จากต่อมน้ำลายนะคะแต่เราคงจะไม่อมไว้จนกระทั่งมันย่อยจนหมดนะคะเราก็กลืนอาหารลงไปนะคะเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารอาหารที่จะถูกย่อยในกระเพาะอาหารก็คือพวกโปรตีนแล้วจากนั้นก็จะส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กที่ลำไส้เล็กนั้นอาหารทุกประเภทรวมทั้งพวกไขมันด้วยจะถูกย่อยที่นี่และจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิตเพื่อส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะทีนี้อาหารที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะที่เหลือจากการย่อยเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งลำไส้ใหญ่นั้นจะมีแบคทีเรียที่ย่อยกากดูดน้ำและเกลือแร่กลับคืนจะเหลือแต่กากที่เป็นอุจจาระที่ถูกขับออกจากร่างกายทางไส้ตรงและก็ทางทวารหนักต่อไประบบหายใจระบบหายใจนั้นก็จะประกอบไปด้วยปากจมูกแล้วก็หลอดลมแล้วก็ปอดนะคะหน้าที่ก็คือนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายป้องกันการเปลี่ยนสภาวะกรดเบสในร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วอย่างที่บอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดเบสหรือการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิภายในร่างกายนั้นมันจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นผิดปกติไปก็ทำให้การทำงานของร่างกายผิดปกติไปด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการหายใจนั้นการหายใจนั้นมันจะถูกควบคุมโดยการหดตัวของกระบังลมและกล้ามเนื้ออกรวมถึงปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในโลหิตด้วยนะคะร่างกายจะลดความเป็นกรดเมื่อกี้บอกว่ามันจะป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดเบสในร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วมันจะป้องกันการเปลี่ยนสภาวะอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าร่างกายเกิดสภาวะภายในร่างกายนั้นมีความเป็นกรดมากนะคะการหายใจจะเกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเนื่องจากว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั้นนะคะมันคาร์บอนไดออกไซด์ในสารละลายในร่างกายนั้นมันจะทำให้สารละลายนั้นมีสภาวะเป็นกรดนะคะถ้าหากร่างกายได้รับสารที่เป็นเบสนะคะก็คือของเหลวในร่างกายนั้นมีสภาวะเป็นเบสการหายใจจะช้าลงเพื่อให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ในของเหลวในร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการลดสภาวะเบสในร่างกายสำหรับระบบไหลเวียนโลหิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยหัวใจหลอดโลหิตแล้วก็โลหิตหน้าที่โดยภาพรวมก็คือทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนขนส่งอาหารที่ย่อยแล้วไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็จะรับของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ทั่วร่างกายนั้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดออกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เอาไปกำจัดที่ปอดนะคะพวกของเหลวก็จะเอาไปกำจัดที่ไตนะคะนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะหัวใจนั้นก็จะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อให้โลหิตนั้นหมุนเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งโลหิตในหลอดโลหิตนั้นมันจะไหลได้ด้วยแรงดันที่เราเรียกว่าความดันโลหิตเมื่อหัวใจบีบตัว
สูบฉีดโลหิตเข้าสู่หลอดโลหิตแดงใหญ่ความดันโลหิตจะมีค่าสูงประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดนะคะเมื่อหัวใจคลายตัวไม่มีโลหิตนะคะไหลเข้าสู่หลอดโลหิตแดงใหญ่ลดความดันโลหิตจะลดลงเหลือประมาณ80มิลลิเมตรประหลอดโลหิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยเม็ดโลหิตแดงนะคะเม็ดโลหิตแดงนั้นก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ร่างกายนะคะกลับไปที่ปอดนะคะเม็ดโลหิตขาวเม็ดโลหิตขาวนั้นไม่มีฮีโมโกลบินเม็ดโลหิตขาวนั้นจะทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเกล็ดเลือดจะสร้างจากไขกระดูกหรืออาจจะเกิดจากการแตกของเซลล์ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเมื่อได้รับบาดแผลพลาสมานั้นจะช่วยให้เกิดความดันในเส้นโลหิตนะคะหรือหลอดโลหิตจะช่วยลดความหนืดของโลหิตทำให้โลหิตไหลเวียนได้สะดวกอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองนั้นก็จะประกอบไปด้วยท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองแล้วก็น้ำเหลืองนะคะรวมถึงอวัยวะน้ำเหลืองอวัยวะน้ำเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือม้ามนั้นจะเป็นอวัยวะที่สร้างเซลล์เม็ดโลหิตในระยะที่เป็นทารกและเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นในม้ามนั้นจึงมีเซลล์เม็ดโลหิตทุกชนิดนะคะแล้วก็รวมถึงพวกสร้างภูมิม้ามก็จะทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยทอนซิลก็เป็นอวัยวะน้ำเหลืองนะคะที่เป็นวงอยู่รอบหลอดคอทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดโลหิตแดงพวกลิมโฟไซต์นั้นนะคะขอโทษไม่ใช่เม็ดโลหิตแดงมันจะทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดโลหิตขาวนะคะเม็ดโลหิตขาวพวกลิมโฟไซต์ซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการทำลายจุลินทรีย์ที่แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายสำหรับระบบประสาทนะคะระบบประสาทนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนสมองที่เป็นสมองส่วนใหญ่นะคะอันนี้เป็นสมองส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเซเรบรัมนั้นจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการพูดการมองเห็นการได้ยินการคิดการจำการใช้เหตุผลนะคะสมองอีกส่วนหนึ่งที่จะอยู่บริเวณทางท้ายด้านท้ายทอยอันนี้เรียกว่าเซเรเบลลัมนั้นจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลายรวมถึงสมดุลของการทรงตัวอันต่อไปก็คือทาลามัสนะคะอันนี้ก็คือทาลามัสนั้นจะกรองข้อมูลที่ไม่สำคัญเอาไว้นะคะอันต่อไปก็คือไฮโปทาลามัสนั้นนะคะจะอยู่ใต้ทาลามัสอันนี้ก็คือส่วนของทาลามัสอันนี้ไฮโปทาลามัสจะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางพันธุกรรมของอารมณ์ต่างๆควบคุมอุณหภูมิและความดันโลหิตก้านสมองนั้นอันนี้ก็คือส่วนของก้านสมองนะคะมันจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าพอนส์กับเมดัลล่าก้านสมองนั้นก็จะทำหน้าที่รับความรู้สึกและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆบริเวณใบหน้าและลำคอจะเป็นศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจควบคุมการเต้นของหัวใจการไอการจามนะคะเมดัลล่าก็จะมีปลายต่อกับไขสันหลังทีนี้ต่อจากก้านสมองก็จะเป็นไขสันหลังซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัตินะคะระบบต่อมไร้ท่อนะคะต่อมไร้ท่อนั้นก็จะประกอบไปด้วยต่อมใต้สมองนะคะซึ่งสร้างฮอร์โมนควบคุมการทำงานต่างๆได้แก่การเจริญเติบโตการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆนะคะต่อมไทรอยจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อมไทรอยนั้นไทรอกซินรักษาอัตราเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็สร้างแคลซิโทนินลดระดับแคลเซียมในโลหิตพาราไทรอยก็จะอยู่ใกล้ๆกับไทรอยตรงนี้นะคะสร้างฮอร์โมนพาราไทรอยควบคุมการเพิ่มระดับแคลเซียมในโลหิตตับอ่อนนะคะตับอ่อน
เฉพาะ islet of Langerhans ที่จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนะคะมันจะมีกลุ่มเซลล์2ชนิดชนิดหนึ่งสร้างอินซูลินลดระดับน้ำตาลในโลหิตอีกกลุ่มเซลล์อีกชนิดหนึ่งก็จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่ากลูคาก้อนนะคะควบคุมการเพิ่มระดับน้ำตาลในโลหิตต่อมหมวกไตจะอยู่เหนือไตสร้างอะดรีนาลีนควบคุมการสลายไกลโคเจนอัณฑะนะคะอัณฑะจะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างเทสโทสเตอโรนควบคุมการแสดงลักษณะของเพศชายถ้าในเพศหญิงรังไข่นะคะก็จะทำหน้าที่สร้างเอสโตรเจนนะคะควบคุมการแสดงลักษณะของเพศหญิงและสร้างโปรเจสเตอโรนที่ทำงานร่วมกับเอสโตรเจนยับยั้งการสร้างไข่กระตุ้นการเจริญเติบโตของมดลูกเพื่อช่วยให้การตั้งครรภ์นั้นดำเนินไปได้ตลอดระบบควบคุมสารละลายนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือไตอันนี้คือไตนะคะหน้าที่ก็คือควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายโดยเฉพาะเกลือแร่น้ำและสภาวะกรดเบสให้คงที่ระบบสืบพันธุ์นะคะอัณฑะก็สร้างอสุจิและก็สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนร่างไข่นะคะร่างไข่ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างไข่และสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่กล่าวมานั้นก็คือส่วนประกอบของร่างกายของมนุษย์ทีนี้อันต่อไปก็จะพูดถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะความผิดปกติทางพันธุกรรมนั้นนะคะที่เกิดจากจำนวนโครโมโซมร่างกายผิดปกติก็จะมีกลุ่มอาการที่เรียกว่ากลุ่มอาการดาวอันนี้มีกลุ่มอาการดาวนั้นจะมีโครโมโซมคู่ที่21เพิ่มมา1ข้างหรืออาจจะมีส่วนปลายของโครโมโซมคู่ที่14มาเพิ่มเข้ามานะคะกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดนั้นมีโครโมโซมคู่ที่18มากกว่าปกติกลุ่มอาการพาทัวมีโครโมโซมคู่ที่13มากกว่าปกติความผิดปกติที่เกิดจากจำนวนโครโมโซมเพศผิดปกติกลุ่มอาการเทอร์เนอร์อันนี้โครโมโซมเพศ X หายไปเพราะฉะนั้นก็จะมีโครโมโซมเพศที่จะเป็น X0 นะคะกลุ่มอาการคลายเฟลเตอร์เป็นผู้ชายนะคะก็จะมีโครโมโซมเพศ X เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายแต่มีหน้าอกนะคะความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมบางส่วนขาดหายไปก็คือกลุ่มอาการคลายดูแชจะมีบางส่วนของโครโมโซมคู่ที่5หายไปจะมีเสียงร้องคล้ายแมวพวกนี้นะคะความผิดปกติที่เกิดจากยีนบนโครโมโซมร่างกายผิดปกติมีกล้ามเนื้อสะโพกรีบนะคะกล้ามเนื้อสะโพกและขารีบความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ฮันทิงตันโคเลียบาคีแทกแดกทีรีนะคะโรคผิวเผือกความผิดปกติที่เกิดจากยีนบนโครโมโซมเพศผิดปกติก็ได้แก่พวกกระดูกอ่อนเลือดออกไม่หยุดฮีโมฟิเลียกล้ามเนื้อรีบดูเชนตาบอดสีนอกจากนี้ก็จะมีความผิดปกติที่เกิดจากเม็ดโลหิตแดงผิดปกตินะคะก็ได้แก่พวกโลหิตจางทาลัสซีเมียโลหิตจางเนื่องจากเม็ดโลหิตแดงรูปเขียวความผิดปกติที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโรคสะสมไกลโคเจนกาแลคโทซีเมียเบาหวานความผิดปกติที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการเมตาบอลิซึมของไขมันก็มีโรคสะสมลิพิดลิโพโปรตีนในเลือดสูงแล้วก็เทซักสำหรับความผิดปกติที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการเมตาบอลิซึมของโปรตีนและกรดอะมิโนก็จะมีฟีนิลคีโตนยูเรียแล้วก็พวกไขข้อทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสรุปนะคะเนื้อหาของหน่วยที่3ซึ่งเนื้อหาในหน่วยที่3นั้นจะค่อนข้างเยอะมากนะคะนักศึกษาขอให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนทั้งหมดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวอย่างของคำถามของหน่วยที่3นั้นนะคะข้อใดเป็นความสำคัญของโปรตีนนะคะอันนี้คำตอบก็คือข้อจอรักษาสมดุลของน้ำระหว่างในกระแสโลหิตกับของเหลวรอบๆหลอดโลหิตนะคะออร์แกเนลใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิลช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมขณะที่เซลล์แบ่งตัวคำตอบก็คือเซนทริโอล
ส่วนใดของระบบประสาทเป็นศูนย์ของปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะคะอันนี้ก็คือไขสันหลังนะคะเพราะว่าเซเรบรัมนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆการคิดการจำการใช้เหตุผลนะคะส่วนเซเรเบลลัมนั้นก็จะควบคุมการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลายและการทรงตัวนะคะพรและเม็ดดอลลาร์นั้นก็คือ

0: และรักษาอัตราเมตาบอลิซึมอินซูลินนั้นจะควบคุมการลดระดับน้ำตาลในโลหิตนะคะส่วนไทรอกซินไทรอกซินนั้นจะทำหน้าที่กระตุ้นและรักษาอัตราเมตาบอลิซึมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไทรอกซินส่วนอะดรีนาลินนั้นจะควบคุมการสลายไกลโคเจนโปรแลคตินนั้นจะควบคุมการสร้างและการหลั่งน้ำนมนะคะรวมถึงการหดตัวของมดลูกพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนั้นจะควบคุมการเพิ่มระดับแคลเซียมในโลหิตดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือไทรอกซินข้อขอไข่นะคะโรคใดเกิดจากยีนบนโครโมโซมเพศผิดปกติตาบอดสีอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องข้อกอไก่นะคะเนื่องจากยีนบนโครโมโซมเพศ X นั้นผิดปกติส่วนพวกโรคเตี้ยแคระผิวเผือกความจำเสื่อมอัลไซเมอร์กล้ามเนื้อสะโพกและขารีบนั้นอันนั้นจะเกิดจากยีนบนโครโมโซมร่างกายผิดปกตินะคะทั้งหมดนี้ก็คือสรุปและตัวอย่างคำถามของหน่วยที่3ร่างกายของมนุษย์ขอให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนดูอีกที1 นะคะตัวอย่างคำถามนั้นจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการในเวลาที่อ่านเนื้อหาสาระแล้วก็ลองดูว่าแนวคำถามที่ให้ไปนั้นเนี่ยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะ ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะ
1: ครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่4นะครับเรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับหน่วยที่5เรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยที่6เรื่องเอกภพและระบบสุริยะนะครับรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาววคีรติพงษ์แล้วก็ศาสตราจารย์ดร.ประจวบจิตคำจตุรัสเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับพบกันใหม่ข้างหน้าสำหรับรายการในวันนี้นะครับผมชำนาญชาววคีรติพงษ์และวิทยากรทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำ

0: างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: าให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับเอาใจสำหรับผู้สูงวัยคือกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับรายการของเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาออกกำลังกายดังนั้นการที่จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนั้นต้องเริ่มต้นจากการออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งนะครับวันนี้วิทยากรของพวกเราเนี่ยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สามารถฝึกตัวเองนะครับให้เป็นผู้ที่ออกกำลังกายรักสุขภาพได้ดังนั้นวิธีการออกกำลังกายจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับมาถึงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับโชคดีมากรายการของเราเนี่ยได้อาจารย์ปอนนะครับซึ่งจะเป็นคนที่มาแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าข่ายผู้สูงอายุเยอะมากเลยนะครับคนที่สูงอายุส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่เริ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้มากมายดังนั้นวิธีการออกกำลังกายจึงเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ชะลอวัยได้ดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ปอนเนี่ยนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่าเราจะออกกำลังกายอย่างไรนะครับดูแลตัวเองอย่างไรนะครับให้ร่างกายนั้นดูมีศักยภาพที่ดีอยู่สม่ำเสมอแบบนี้นะครับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคือกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ดีครับ
1: อ๋อผู้สูงอายุครับจริงๆก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่60เนี่ยคือถือว่าผู้สูงอายุเลย
0: ครับ
1: ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับต้องคำนึงถึงภาวะสภาวะทางด้านร่างกายนะคร
0: ับ ครับ
1: สภาวะทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับแน่นอนเลยสภาพร่างกายอย่างทูลบอกเนาะอาจารย์ทูลบอกว่าระบบหมุนเวียนร่างกายทำงานช้าลง
0: ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงแน่แหละ
1: การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือว่าแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ช้าลงเนาะกระดูกก็แก่ก็แก่มากนะครับระบบย่อยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกสำหรับผู้สูงอายุนะก็คือโรคประจำตัว
0: อ
1: ันนี้เลยผมอยากให้คำนึงถึงโรคประจำตัวก่อนเลยครับถ้ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าวัยสูงอายุเนี่ยนอกจากโรคความดันโลหิตสูงก็จะมีโรคที่เรารู้จักกันคือโรค NCD ครับคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยเราจะเคยได้ยินแล้วโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการตรวจนะครับมีการพบแพทย
0: ์ครับ
1: อย่างสม่ำเสมอก็สามารถออกกำลังกายได้
0: นะครับหลักการง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะออกกำลังกายเนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆหลักการง่ายๆเนี่ยมันมีทั้งหมด5หลักการ
0: 5หลักการ
1: สำหรับการออกกำลังกายซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้สูงอายุนะครับก็คือของทุกวัยเลยแต่วันนี้เราเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับซึ่ง5หลักการนี้ก็คือ1เลยเรื่องของความหนัก
0: ครับ
1: ความหนักนี่คือเราจะนึกถึงอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรของเรานะ
0: ครับ
1: เราจะมีชีพจรสูงสุดในแต่ละช่วงวัยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะเริ่มการออกกำลังกายความหนักให้นึกถึงเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของความหนักถ้าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมาะสัก 55-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดคือเรื่องของความหนักครับ
0: จากที่หนักๆไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความหนักแล้วผมออกกำลังกายแบบบ่อยๆได้ไหม
1: บ่อยๆได้อันนี้ก็เข้าหลักการที่2เลย
0: หลักการที่2
1: หลักการที่2ก็คือเรื่องของความบ่อยจริงๆแล้วความบ่อยเนี่ยถ้าตามองค์การอนามัยโลกนะครับก็จะบอก 3-5 วันต่อสัปดาห
0: ์ที
1: น
0: ี้
1: ถ
0: ้า
1: สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอาจจะเริ่มจาก 2-3 วันก่อนนะครับ 2-3 วันก็คือเป็นเรื่องของความถี่ความบ่อยนะหลังจากนั้นเมื่อเริ่มฝึกมากขึ้นแล้วนะครับมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วคล่องตัวแล้วก็อาจจะเป็น 3-5 วันต่อสัปดาห์ได
0: ้ไป2หลักการแล้วทั้งความหนักความบ่อยต่อไป
1: เป็นเรื่องของระยะเวลา
0: ระยะเวลา
1: อย่างที่เรามาวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น
0: สถานที่กว้างมาก
1: กว้างมากเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นมีสนามหญ้ามีอะไรเงี้ยพูดถึงเนี่ยสัก20นาทีอย่างน้อยเนี่ย
0: ต่อครั้ง
1: นะครับอันนี้คือในการเริ่มนะครับในการสำหรับผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ค่อยๆขยายเวลาเป็น30นาทีก็คือ20-30นาทีเนี่ยในช่วงเริ่มฝึกเนี่ยหรือเริ่มออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเลยครับ
0: หลักการต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับ
1: จริงๆหลักการต่อไปหลักการที่4ก็คือเป็นเรื่องของชนิดในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: สำหรับชนิดเนี่ยนะครับในหลักๆเลยของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งออกกำลังกายเพื่อฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: ือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบนช่วงล่างอันที่2ก็คือเป็นการฝึกความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและปอดอันนี้จะเป็นเรื่องของที่เราเคยได้ยินคำว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแอโรบิกหรือว่ายน้ำหรือวิ่งหรือเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับสองอย่างหลักอันที่3ก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการฝึกเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: สามอย่าง
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายผมก็อยากรู้ว่าผมวันนี้ไปถึงจุดไหนแล้วไอ้ความก้าวหน้าของผมเนี่ยมันสามารถประเมินได้ไหม
1: อ๋อสามารถประเมินได้อย่างหลักการประเมินง่ายๆเลย
0: ครับ
1: อย่างผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราจะพูดแบบเป็นทางการมากเขาจะไม่ชอบเนาะให้ความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเปี้ยน้อยลงนะครับเปี้ยน้อยลงแล้วจับอะไรแล้วมันรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นมันไม่ห้อยมันไม่
0: มีความกระชับของกล้ามเนื
1: ้
0: อ
1: มันไม่เหลวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินอย่างง่ายในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก็มีแรงในการรู้เกียรติอย่างนี้เป็นการประเมินได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นในเรื่องของการฝึกความทนทานของหัวใจถ้าเราอยากประเมินก็คือไม่เหนื่อยง่าย
0: ครับ
1: ไม่เหนื่อยง่ายไม่รู้สึกว่าแบบเพียง่ายอันนี้ประเมินง่ายๆเลยส่วนหลักการที่3ก็คือถ้าประเมินในเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนี่ยครับจะรู้สึกว่าเออเราก้มตัวได้มากขึ้นนะครับแขนเหยียดได้เยอะขึ้นไหลไม่ติดนะครับมันเป็นการประเมินอย่างง่ายซึ่งตรงนี้ผู้สูงอายุควรจะรู
0: ้ครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเรารู้หลักการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหนักความถี่ในเรื่องของเวลาแล้วก็ชนิดที่มันเหมาะสมกับตัวเรารวมไปถึงวิธีการที่เราจะประเมินตัวเองว่าเราออกกำลังกายไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยเรามีพัฒนาการเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อของเราเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตัวเองครับอาจารย์ปอนครับ
1: ครับ
0: เราจะดูแลเราจะดูตัวเองอย่างไรดีว่าเรามันมีความพร้อมไหมนะครับที่จะไปออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆนะครับ
1: ครับในเรื่องของความพร้อมเนี่ยผมอยากให้มองเป็น2ส่วนนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุเนาะก็ตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะ
0: ครับผม
1: ก็คือข้อจำกัดทางด้านร่างกายก็คือเรื่องของโรคประจำตัว
0: ครับ
1: อย่างถ้าคนมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าออกกำลังกายแบบชนิดแรกที่ผมพูดไปก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเรายกเวทนะครับหรือว่าใช้บอดี้เวทนานๆเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับมันจะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วมันไปกระทบหลอดเลือดได้ก็อาจเป็นอันตรายได้อาจจะต่อหัวใจหรือหลอดเลือดสมองได้เพราะฉะนั้นเราก็ควร
0: ตรวจสอบตัวเอง
1: ประเมินตัวเองใช่ครับแล้วก็เรื่องของการรับประทานยาสำหรับคนมีโรคประจำตัวขอยกตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าเป็นในเรื่องของคนที่รับประทานยาเบาหวานอยู่เนี่ยยาตัวนี้มันอาจจะกระทบต่อการที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดมันก็จะทำให้เราอ่ะเหนื่อยง่ายหรือว่าคล้ายๆจนหน้ามืดเป็นลมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่มีแรงนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันไปลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้แรงเราตกได้
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการประเมินง่ายๆ
0: ครับนะครับจริงๆแล้วหลักการที่อาจารย์บอลพูดไปเนี่ยเป็นหลักการที่ท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องใช้ตรวจสอบตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจตนเองก่อนว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองให้เหมาะสมนะครับคราวนี้ผมเคยเห็นผู้สูงอายุบางคนเนี่ยมีน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไหมหรือว่าทำตามได้เหมือนคนปกติเลย
1: จริงๆคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์หรือค่าดัชนีมวลกายที่สูงนะครับควรจะออกกำลังกายที่แรงลงน้ำหนักไปที่เข่าเนี่ยอย่างเงี้ยตึกน้อยหน่อยอาจจะไม่วิ่งไม่ได้นะครับอาจจะได้เต็มที่ก็คือเดินเร็ว
0: นะครับ
1: นะครับหรืออาจจะปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ได้ไอ้ที่ลดแรงต้านเนาะลดแรงกระแทกต่อพื้นนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวที่มากเนี่ยมันจะไปเสริมแรงไอ้ที่เวลาเรากระแทกกับพื้นทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้สำหรับคนที่อ้วนแล้วคนที่อ้วนเนี่ยหรือน้ำหนักตัวเกินอาจจะมีภาวะเหนื่อยง่ายหรือว่ามีโรคประจำตัวซ่อนอยู่เยอะแล้วก็บวกกับเป็นผู้สูงอายุด้วยอันนี้ก็อยากใหระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วข้อจำกัดหนึ่งที่ผมมองสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือว่าในเรื่องของเป้าหมายในการออกกำลังกายครับอาจารย์ก็คือว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องของการแข่งขัน
0: ครับ
1: หรือว่าเล่นกีฬาที่เป็นชนิดต่างๆยังจะไปเล่นบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลเนี่ยในอายุที่60ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่หนักเท่าวัยทำงานหรือวัยหนุ่มสาวอันนี้ผมก็อยากให้เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าครับ
0: เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของรายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุนะครับมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อที่ดูแลตนเองประโยชน์ที่ผู้สูงวัยจะได้รับจากการออกกำลังกายมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: เอาแยกเป็นด้านแล้วกันนะครับด้านร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เรื่องระบบต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยทำให้ความเสื่อมได้ถ้าไล่ก็คือโรคทางด้านถ้าเป็นระบบไหลเวียนเลือดนะครับแล้วปอดเนี่ยมันก็จะทำให้หายใจสะดวกเลือดไหลเวียนดีนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยมันจะไปกระตุ้น
0: ครับ
1: ทำให้เผาผลาญพลังงานได้ดีนะครับเผาผลาญไขมันหรือเผาผลาญอาหารต่างๆให้นำไปใช้ได้นะครับถ้าเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเปี้ยน้อยลงนะครับความเสื่อมความยืดอะไรเนี่ยมันก็ช่วยชะลอได้นะครับนี่เป็นทางด้านร่างกาย
0: ชัดเจนมากนะครับด้านอื่นๆล่ะครับ
1: ด้านจิตใจนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมันจะทำให้เราเนี่ยคือแน่นอนเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรู้แน่นอนว่าออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีสารแห่งความสุขเอนโดฟินหลั่งนะครับแล้วมันก็จะทำให้จิตใจเราเบิกบานนอกจากนั้นมันทำให้เวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยเวลาที่เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับการออกกำลังกายในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็ได้ทั้งกายและจิตใจด้วย
0: ร่างกายดีจิตใจดี
1: ใช่ครับ
0: นำไปสู่บุคลิกภาพที่ดี
1: ใช่ครับอัน
0: นี้แสดงว่าคนอื่นก็จะมองเราในมุมมองที่ดีขึ้นดูดีขึ้นมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของประโยชน์ด้านบุคลิกภาพสังเกตว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะชอบสำรวจนะชอบดูรูปร่างของตัวเอง
0: ครับ
1: ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายนะครับบ่อยๆนะมันก็จะทำให้รูปร่างของผู้สูงอายุกระชับนะครับการแต่งกายนะครับมันก็จะสวยงามนี่ก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพครับ
0: คราวนี้นอกจากบุคลิกภาพแล้วเนี่ยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาดูแลตัวเองไประดับนึงแล้วนะครับทำมาได้ดีระดับนึงแล้วหุ่นดีแล้วมันก็ต้องอยากจะโชว์ม
1: ัน
0: ต้องอยากแสดงต่อสาธารณชนว่าไอ้ผมเนี่ยทำมาถึงขนาดนี้แล้วผู้สูงวัยก็คงจะคล้ายๆกันเนาะ
1: ใช่ครับคล้ายๆกันก็คือว่าอย่างที่พูดในเรื่องบุคลิกภาพมันเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าด้านสังคมเนี่ยเพราะว่าเราออกกำลังกายเก่งแล้วเราก็จะอยากแชร
0: ์อยากแชร
1: ์ออกกำลังกายแล้วมันก็จะเป็นโมเดลให้กับตัวเองว่าเราจะไปบอกกับผู้สูงอายุที่เป็นเพื่อนของเราหรือเป็นญาติพี่น้องเราที่เป็นวัยใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะทำให้ได้สังคมเพิ่มขึ้นอีก
0: ซึ่งวันนี้เราก็จะสาธิตท่าทางต่างๆที่เราจะใช้ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนดีครับ
1: อันดับแรกเลยเราจะเล่นจากท่าฝึกส่วนบนก่อนครับเราจะต้องมีอุปกรณ์แต่ก่อนที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นใช้มือเปล่าก่อนนะครับมือเปล่าอย่างท่าทางนี้จะเป็นท่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล
0: ่
1: ครับหัวไหล่อาจารย์ลอง
0: กำมือครับจะทำ
1: กำมือประมาณระดับหน้าขาเรานะครับ
0: ครับ
1: ก็ย่อนขาลงนิดหน่อยครับนี่อันนี้เดียวครับยืด
0: มากไปใช่ไหมคร
1: ับ มากไปครับแล้วก็ให้เก่ง
0: ตัวนี้ไม่ได้ลงมากนะมันสุดครับ
1: มันสุด
0: สุด
1: ครับ
0: อันนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่ง
1: กลางออก
0: นิดหนึ่งครับ
1: ให้ขนาดกับพื้น
0: นะครับเราขยับนิดนึงนะครับ
1: ครับแล้วก็หุบลง
0: นะครับ
1: นี่สำหรับผู้สูงอายุนะครับก็เริ่มจากมือเปล่าก่อน
0: มือเปล่าครับ
1: ทำสัก10ครั้งแต่ทำท่าก
0: ำหมัด
1: นะครับกลางไว้1
0: นี่ครับ
1: 2เราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะครับ
0: นี่ครับ
1: 3ขนาดทำนี่กลั้นหายใจไหมครับ
0: ผมกั้นครับตอนน
1: ี้อ๋อตอนนี้ก็คือแนะนำว่าไม่ให้กั้นหายใจครับให้หายใจปกติครับเข้าออกอันนี้6แล้วครับ
0: โอเคครับ
1: 7 8 9
0: ได้อยู่นะครับ
1: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่ครับ
1: 10ครับท่านี้เนี่ยเราใช้คล้ายๆกับใช้น้ำหนักตัวของร่างกายของแขนเราเนาะก็คือเขาเรียกว่าบอดี้เวทครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วสำหรับผู้สูงอายุที่ฝึกท่าส่วนบนมากขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาไปรู้สึกไม่ท้าทายเราจะใช้อุปกรณ์ครับอ
0: ุ
1: ปกรณ์ก็ไม่ต้องซื้อนะเราต้องมีขวดน้ำไหมครับที่บ้านอาจารย
0: ์ปกติมีแล้วครับ
1: มีขวดน้ำ
0: เราเอามาช่วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใส่น้ำนะครับแบบนี้ฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่ให้โฟกัสนิดนึงว่าให้ใจเราเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณหัวไหล่กับท่อนแขนนะครับแล้วก
0: ็หลับตานิดนึง
1: หลับตาได้
0: จินตนาการตามนะครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องย่อเยอะมากเยอะไปอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เกร็งสะโพก
0: เกร็งสะโพกครับครับได้
1: ลำตัว
0: ครับ
1: นะครับแล้วเรากำมือไว
0: ้ครับ
1: ช่วงกลางมันจะมีตรงคอดของ
0: ปวดครับครับ
1: นี่ครับลักษณะกลางนะครับกลาง
0: เกิด
1: กลางมาครับอาจารย
0: ์กลาง
1: หนึ่งถูกต้องครับแล้วก็หุบฮะ
0: โอ้โห
1: นี่ครับเราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะครับ
0: 10ครั้ง
1: 2
0: 3
1: 4เยี่ยมมากครับหายใจปกตินะครับถ้าใครเมื่อยก่อนก็สามารถหยุดได้นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ6นะครับอาจารย
0: ์ครับ7ครับ
1: 7แล้วครับอีก3ครั้งครับเหลืออีก2ครั้งนะครับ9แล้วครับอีกครั้งเดียว

0: ู้สึกนะครับอาจารย์ปอดคือผมรู้สึกว่ามันไม่อันตราย
1: ไม่อันตรายใช่ครับคือแม้การออกกำลังกายของผู้สูงอายุเนี่ยให้นึกถึงเรื่อง

0: ซตได้เลยเซตละ10ครั้งนะครับอันนี้เป็นท่าที่1
1: แต่ชอบอีกอย่างนึงนะครับใช้พื้นที่ไม่มาก
0: ใช่
1: คือเราสามารถหาพื้นที่ในระดับที่วงแขนของเราเนี่ยแล้วก็ทําได้นะครับท่าที่1ผ่านไปแล้ว
0: ครับต่อไปเป็นท่าต่อไปเนาะท่าต่อไปก็ยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนอยู่ต้นแขนด้านหน้า
1: ต้นแขน
0: ต้นแขนด้านหน้าไว้สำหรับหยิบของนะครับเราดูท่านี้เลยครับเราจับขวดนะครับแล้วหยิบศอก
1: หยิบศอก
0: เริ่มต้นจากหน้าขาหน้าขาแล้วนะครับเราเริ่มเรามาจบท้ายที่เกือบถึงหัวไหล่แล้ว
1: โอเคครับ
0: นะครับทำแบบนี้10ครั้ง
1: ลอง
0: ด
1: ู
0: ครับนับ1
1: 1
0: เยี่ยมมากครับโฟกัสว่าให้ก็2
1: นับ2
0: ใช่ครับ2
1: 3
0: หายใจปกตินะครับ
1: 4
0: 5เยี่ยมมากครับ6ผู้สูงอายุสามารถทำได้เลย
1: 7
0: แล้วก็ลำตัวเราไม่โยกครับเราโฟกัสไว
1: ้
0: 8 2ครั้งครับอาจารย
1: ์9
0: แล้วก็10นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยครับกล้ามมาเลยครับผู้สูงอายุก็จะแข็งแรงนะครับตรงนี้กล้ามมาครับอันนี้เป็นท่านี้เราได้แล้วครับ ต่อไปเป็นท่าฝึกหลังบ้างหล
1: ัง
0: แขนหลังแขนด้วยแล้วก็ตัวหลังนี
1: ้
0: นะครับเราก็จะหย่อนก้นลงนะครับ
1: ย่อลงนิดหนึ่งใช่ไหมครับ
0: เข่าน
1: ิดหนึ่ง
0: ย่อลงครับแล้วก็เหยียดแขน
1: เหยียดแขนออก
0: เหยียดแขนอันนี้มันจะได้หลังหน่อยครับ
1: จริงครับรู้สึกตึงเลยนะครับ
0: คล้ายๆว่าดึงมาดึงงอก็ส่งมาข้างๆลำตัวแล้วก็เหยียดมา
1: อ๋อโอเคครับ
0: นะครับประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับทั้งหมด
1: 10ครั้งครับ
0: หายใจปกติไม่กล้าหายใจครับ
1: หนึ่ง
0: สองเยอะมากครับ
1: สาม
0: เราทำ10ครั้งนะ
1: สี
0: ่ห้า
1: หก
0: 7 8เยี่ยมครับอาจารย
1: ์9
0: 10
1: เยี่ยมมากเลย
0: รู้สึกว่าจะได้รู้สึกทาง
1: โซนหลังได้ครับได้
0: อันนี้ก็เป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อครับสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน
1: ื้อสำ
0: หรับผู้สูงอายุนะครับช่วงบน
1: ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวผมมีพิเศษอีกก็จะมี
1: มี
0: ช่วง
1: หน้
0: าอื่นๆอีกใช่ครับซึ่งผมเตรียมบอกไปแล้วครับมีคนชอบถามว่าอยากลดหน้าท้องผ
1: ู้
0: สูงอายุทำได้ไหมครับ
1: ต
0: อบไปได้ณวันนี้เลยครับว่าทำได้นะครับถ้าทางการฝึกเขาเรียกซิทอัพเราค่อยๆนอนแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลานอนให้ตะแคงก่อนตะแคงครับ
1: ตะแคงด้านนี
0: ้บางทีหงายหลังเลยเดี๋ยวจะเจ็บครับแล้วก็ค่อยหย่อนตัวลงไป
1: ครับ
0: จานค่อยพลิกตัวนอนหงาย
1: แล้วก็ท่านี้
0: ครับจินตนาการว่าเราเป็นผู้สูงอายุนะจานอาจารย์เอามือประคองไว้ที่
1: ข้างหู
0: นะครับแล้วก็ยกลำตัวกับศีรษะขึ้นเล็กน้อยครับเราจะขึ้นไม่เยอะขึ้นมาครับประมาณนี้ครับ
1: ชันเข่าชันเข่า
0: ประมาณ10ครั้งนะครับขนาดทำหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: สอง
1: สาม
0: ดีมากครับ
1: สี
0: ่ผู้สูงอายุสามารถทำได้
1: ห้า
0: หก
1: เจ็ด
0: แปด
1: เก้า
0: อีกครั้งเดียวครับ
1: 10
0: แล้วค่อยตรงนี้จะรู้สึกที่
1: ผมรอดแล้ว
0: กล้ามท้องนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ให้ชันเข่าเนี่ยก็เพราะว่าชันเข่ามันก็ช่วยล็อกสะโพกได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ร่างกายก็จะมีเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็คือจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับและอีกสักท่าหนึ่งอาจารย
1: ์ครับผม
0: นะนอกเหนือจากกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีต้นขาด้านข้างเนี่ย
1: ครับ
0: ด้านข้างนะกับด้านในที่เรียกว่ากล้ามเนื้อกลางหรือหุบ
1: ครับ
0: นะครับอาจจะเปี้ยเราก็จะช่วยเรื่องของป้องกันการ
1: ครับผม
0: รวมได้ครับเราเอามือนะครับทั้งสองมือนะลงใต้สะโพกแล้วหยุดขาไปนะหยุดขาแล้วเรากลางนะครับกลางประมาณนี้กลางเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนเองกลาง
1: ครับผมข้างล่างนะครับ
0: ครับโอเคครับกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าทำ10ครั้งนะครับ
1: หก
0: เจ็ดแปดเก้าแล้วค่อยๆวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าทางการฝึกมันจะรู้สึกด้านข้างนะครับกล้ามเนื้อต้นขา
1: ครับผม
0: อันนี้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าได้ครับต่อไปเป็นวิธีการลุกนะครับสำหรับ
1: ครับผม
0: อาจารย์ต้องตะแคงก
1: ่
0: อน
1: ผมเริ่มต้นจากตะแคง
0: แล้วตะแคงมาด้านซ้ายต้องใช้มือขวาดัน
1: มือขวาดัน
0: เพื่อป้องกันกระดูกสันหลังนะครับตรงนี
1: ้
0: จริงๆแล้วเนี่ยท่าทางในการออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อนะครับยังมีอีกมากมายเลยก็เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆก่อนสามารถไปยึดก็สามารถทำได
1: ้วันนี้เนื่องด้วยรายการของพวกเรานะครับมีเวลาจำกัดพอสมควรนะครับที่จะยกตัวอย่างหลายๆท่า5ท่าวันนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นท่าพื้นฐานสำหรับการออกกำลังกายได้แล้วนะครับพอจะแนะนำอีกสักท่า2ท่าได้ไหมที่เราสามารถที่จะทำที่บ้านได
0: ้อ๋อได้เลยเราจะนอนตะแคง
1: นอนตะแคง
0: แล้วก็ใช้ยกขาขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับข้างละ10 ุดครั้งไร้ขาเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือว่าเราจะนอนคว่ำนะครับแล้วก็ค่อยๆยกกำลังตัวขึ้นมาก็ช่วยในกล้ามเนื้อหลังได
1: ้ครับครับที่สำคัญที่สุดนะครับทุกๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสมาออกกำลังกายเนี่ยนอกจากได้กล้ามเนื้อที่ดีแล้วนะครับผมยังได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับความรู้ที่ผมสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งใช้กับตัวเอง
0: ครับ
1: ทั้งใช้กับแนะนำน้องๆคนรู้จักคราวนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่อายุมากแค่ไหนไม่สำคัญนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆการที่จะมีอายุยืนยาวได้นั้นเนี่ยนอกจากการกินอาหารที่ดีนะครับยังต้องประกอบไปด้วยการออกกำลังกายในแบบวันนี้ที่เราได้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆใช้รูปแบบต่างๆช่วงเวลาไหนอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะครับที่ได้อาจารย์ปอนนะครับคุณดีอย่างนี้หน้าตาดีแบบนี้นะครับมาแนะนำรายการดีๆของพวกเราให้เป็นความรู้ที่จะส่งต่อไปให้เป็นพลังยิ่งใหญ่ในการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
0: การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมก็อยากฝากไว้นะครับในเรื่องของข้อควรระวังสำหรับการออกกำลังกายนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยนะครับในการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายถ้าเรามีภาวะแน่นหน้าอกนะครับหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจหรือความดันโลหิตเราสูงนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายสำหรับการกินอาหารหลักมาเนาะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่ามีการหน้ามืดนะครับอันนี้มาก่อนอันนี้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการแสดงนะครับเมื่อขณะออกกำลังกายไปแล้วที่สมควรจะต้องหยุดนะครับในวัยผู้สูงอายุต้องระวังมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของถ้าออกกำลังกายไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่มีแรงเดินนะครับหรือว่าแน่นอกมากขึ้นนะครับหรือว่าเวียนศีรษะนะครับหรือว่าหัวใจเต้นเร็วจนรู้สึกว่ามันเหมือนกระเพื่อมออกมาครับอันนี้ให้ค่อยๆหยุดนะครับในการออกกำลังกายแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะครับในเรื่องของโรคประจำตัวนะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคประจำตัวนะครับถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงนะครับเรื่องการรับประทานยาก่อนออกกำลังกายสำคัญนะครับแล้วก็ในการออกกำลังกายสำหรับโรคเบาหวานกับความดันเนี่ยหลีกเลี่ยงความหนักนะครับให้ออกกำลังกายอย่างง่ายพอก็แนะนำเป็นแค่เดินนะครับหรือเดินเร็วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสรุปก็คือการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับหลักการนะครับง่ายๆก็คือเรื่องของเวลานะครับ 20-30 นาทีก็เพียงพอสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์เลือกออกกำลังกายอย่างง่ายนะครับเดินวิ่งผมแนะนำมากที่สุดกับบริหารร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของความหนักเอาแค่ร้อยละ55หรือ 60% ของอัตราการเต้นของใจสูงสุดก็เพียงพอนะครับส่วนใครชอบรูปแบบไหนผู้สูงอายุชอบแบบไหนก็ให้เลือกแบบนั้นนะครับเลือกที่ตัวเองชอบเป็นหลักแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของโรคประจำตัวควบคู่กันไปก็ฝากว่าให้ทำเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับมาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับผม
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาทำรายการสถานีสุขภาพนะครับซึ่งเป็นตอนของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจบุคลิกภาพรวมไปถึงสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายนะครับดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตไปออกกำลังกายก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับ

0: เชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
14: ฮะแม่รู้ได้ไง
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะมาพูดเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาดูว่าการวิจัยเชิงปริมาณมีเรื่องทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณนะครับตอนที่2จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาดูตอนแรกเลยนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาดูความหมายของมันนะครับการวิจัยเชิงปริมาณหมายถึงการรวบรวมนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็จำนวนมากด้วยนะครับเพื่อมาประมวลผลทางสถิตินะครับแล้วก็ดูมีผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแสดงออกมาถึงลักษณะของผู้กลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณนั้นจะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปนะครับเพื่อดูว่ามันสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานนั้นไว้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูความสำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพื่อใช้อธิบายอธิบายอะไรครับอธิบายความเป็นมาของปรากฏการณ์นั้นว่าผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะด้านการตลาดเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีลักษณะของการบริโภคสินค้าเป็นอย่างไรใช้สินค้าเราบ่อยแค่ไหนนะครับซื้อในราคาเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนซื้อเพื่อใครซื้อเพราะอะไรนะครับอันที่2เลยก็คือเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี่สำคัญมากเลยนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าตัวแปร x มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y เนี่ยในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณก็จะเอาตัวเลขนั้นมาทดสอบความสัมพันธ์นั้นได้นะครับอันที่3เลยก็คือเป็นการทำนายนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวแปรที่เป็นคอสหรือว่าตัวแปรที่เป็นเหตุเนี่ยจะนำไปสู่ตัวแปรที่เป็นผลอย่างไรบ้างนะครับเราจะเรียกว่าตัวแปรเพื่อการทำนายดูอนาคตว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือว่า forecasting เนี่ยใน1ปีใน12ปีใน10ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมียอดขายเท่า

เท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาไปใช้ทํานายได้อันที่4เลยก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับเพื่อดูว่าเปรียบเทียบระหว่างลูกค้านะครับของคู่แข่งกับของเราว่ามีความพึงพอใจใครมากกว่ากันหรือว่ามีการใช้นะครับของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยทารกวัยเด็กนะครับวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจะมีความพึงพอใจในการใช้บริการสินค้าของเราได้อย่างไรนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเพื่อการควบคุมดูว่าตัวเลขตอนนี้นะยอดขายของเรานั้นอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นการควบคุมด้วยว่าตอนนี้กระบวนการการใช้กลยุทธ์ของการตลาดของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือความสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณมาดูลักษณะของมันบ้างลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือ1ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือที่มีโครงสร้างแปลว่าเราจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกิดจากการที่นักวิจัยนะครับพัฒนานะครับโดยใช้ขอบเขตของกลุ่มตัวแปรที่เป็นการวิจัยครั้งนั้นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินก่อนว่าข้อคำถามแต่ละข้อนั้นมีความเหมาะสมนะครับหรือเราจะเรียกว่าความเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับนั่นก็คือเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างอันที่2เลยก็คือขนาดของตัวอย่างจะต้องมีขนาดที่มากกว่า100 200 300 400ขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการวิจัยหัวข้อของการวิจัยการตลาดด้วยหรือว่าจำนวนของตัวแปรในการวิจัยเพื่อจะมาทดสอบทางสถิติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของตัวอย่างนั้นก็คือมีหลายๆปัจจัยที่นักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันที่3เลยก็คือมีคำถามที่เป็นปลายปิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะให้คำตอบนะครับกับผู้ตอบแบบสอบถามไว้อยู่แล้วนะครับคุณมีพฤติกรรมการผู้บริโภคนี้บ่อยแค่ไหนนะครับอาจจะมี1ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์3ครั้งก็จะมีคำตอบไว้ให้เราจะเรียกว่าเป็นคำถามปลายปิดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับการที่จะได้นะครับกรอบแนวความคิดตัวแปรที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมหรือว่าเป็นการอ่านบทความงานวิจัยรายงานวิจัยที่มีการได้ทำมาแล้วแล้วก็มาประมวลผลเป็นตัวแปรหรือก็ความสำคัญของงานวิจัยของเราอันที่5เลยก็คือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับจะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะการประมวลผลทางสถิติและสุดท้ายเลยก็คือเป็นการนำผลลัพธ์ผลการวิจัยนั้นเอามาใช้เพื่อเอามาประยุกต์ให้กับเข้ากับสถานการณ์หรือว่าบริบทของการวิจัยอื่นๆได้ด้วยนะครับนอกจากลักษณะของการวิจัยแล้วนะครับมาดูประเภทของงานวิจัยนะครับเชิงปริมาณว่ามีประเภทอะไรบ้างประเภทแรกเราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงทดลองหรือว่า experimental research จะต้องมีการควบคุมนะครับการทดลองจะต้องมีการควบคุมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีทั้งตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามนะครับแล้วก็สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นได้นะครับว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีกลุ่มลูกค้ากี่คนมีกลุ่มคู่แข่งขันกี่คนกี่รายนะครับนั่นก็คือเป็นการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยที่2จะเรียกว่าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบนั่นก็คือเป็นการทดสอบนะครับความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรนะครับเมื่อดูว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นน่ะจะมีผลลัพธ์ทางการตลาดมากแตกต่างกันอย่างไรประเภทที่3เราจะเรียกว่าเป็นวิจัยเชิงสัมพันธ์นะครับแปลว่าเราจะต้องมีทั้งตัวแปรตัวที่1นะครับกับตัวแปรตัวที่2แล้วมาดูว่ามีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่าง2ตัวแปรนั้นในเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับประเภทที่4เราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive research นะครับตัวนี้จะเป็นการอธิบายนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับสถานที่ผู้คนตอนนี้นะครับมีผู้บริโภคอยู่จำนวนเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเพศทางเลือกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการสถานที่ที่เขาซื้อนะครับซื้อที่ร้านค้านะครับกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับออนไลน์ก็อาจจะผ่านโซเชียลมีเดียอาจจะผ่านเว็บไซต์นะครับหรืออาจจะผ่านตามแหล่งโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับนั่นก็คือรายละเอียดนะครับของตอนที่1ของการวิจัยเชิงปริมาณครับ

ครับต่อไปจะเป็นตอนที่2นะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมาดูกระบวนการพัฒนาแบบสอบถามในเรื่องแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีกระบวนการในการกำหนดข้อมูลที่ต้องการก่อนว่าในแบบสอบถามนั้นเนี่ยเราต้องการข้อมูลอะไรเราต้องการข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามไหมข้อมูลส่วนตัวไหมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าของบริการของเราไหมหรือว่าข้อมูลที่เป็นสเกลความพึงพอใจหรือว่าความทัศนคติของผู้บริโภคนะครับเมื่อเราได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการแล้วเราก็มากำหนดวิธีการออกแบบสอบถามนะครับว่าเราจะมีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าหรือว่า face to face ไหมเราจะมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไหมเราจะมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยไหมและสุดท้ายเลยเป็นแบบสอบถามที่ส่งไปให้ผู้ตอบเขาตอบด้วยตัวเองไหมนะครับทีนี้เราก็ต้องมากำหนดก่อนว่าเราจะใช้เป็นประเภทไหนนะครับขั้นที่3นะครับจะเป็นการพิจารณาเนื้อหาในข้อคำถามนะครับว่าข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถามของเราเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆไหมอันนี้ต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบนะครับความเชื่อมั่นของเรานะครับของแบบสอบถามว่าคำถามแต่ละข้อเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องถามเขาไหมนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเพศอาชีพอายุรายได้บางครั้งมันไม่จำเป็นต่อการมาทดสอบตัวโมเดลของเราเราก็อาจจะต้องตัดคำถามนั้นทิ้งไปนะครับต่อไปนะครับก็คือการแบ่งคำถามออกเป็นข้อย่อยๆต่างๆนะครับการวัดนะครับโดยเฉพาะทัศนคตินะครับความจงรักภักดีนะครับความพึงพอใจอาจจะต้องมีข้อคำถามหลายข้อนะครับมาใช้ดูความเชื่อมั่นนะครับความน่าเชื่อถือของแต่ละข้อคำถามด้วยว่ามันสามารถวัดตัวแปรนั้นได้จริงไหมนะครับขั้นตอนที่4ก็คือการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นนะครับเช่นการให้คำตอบที่เรียกว่าไม่ทราบนะครับหรือว่าไม่ต้องการให้ข้อมูลเป็นต้นเราก็สามารถให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยสบายใจนะครับที่จะตอบนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาต้องตอบข้อ1ข้อ2เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการจดจำในอดีตบางทีเนี่ยคำถามเนี่ยถามย้อนไป1ปี2ปี10ปีนะครับภายในระยะ1ปีเนี่ยท่านซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีการใช้สอยนะครับช้อปปิ้งซื้อสินค้าได้บ่อยการที่จะให้เขาระลึกว่ากี่ครั้งใน1ปีอาจจะทำได้ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นคำถามที่อ่อนไหวนะครับอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะเป็นคำถามที่ถามบุคคลที่อ่อนไหวในเรื่องเป็นผู้ป่วยอาจจะเป็นทางด้านเพศอาจจะเป็นทางด้านโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นการด้านใช้ยาเสพติดเป็นต้นอันนี้จะต้องเป็นคำถามที่จะต้องระวังมากๆเลยในการเอาไปใส่ในแบบสอบถามนะครับขั้นตอนที่5เลยก็คือการกำหนดโครงสร้างคำถามนะครับว่าคำถามของเรานั้นจะเป็นแบบมีโครงสร้างไหมหรือว่าแบบไม่มีโครงสร้างผมยกตัวอย่างในแบบที่ไม่มีโครงสร้างเช่นท่านมีอาชีพอะไรแล้วก็ขีดเส้นอันนี้อาจจะเป็นการที่เขาให้เติมคำตอบได้เลยเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรที่ท่านชื่นชอบก็เติมยี่ห้อมาเลยนะครับท่านคิดยังไงกับลูกน้องที่มีความจงรักภักดีต่อตาสินค้าก็ให้เขาอธิบายลักษณะของความจงรักภักดีของลูกน้องของเขาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำถามปลายเปิดหรือว่าเป็นคำถามที่ไม่มีโครงสร้างผมยกตัวอย่างคำถามที่มีโครงสร้างก็จะเป็นคำถามที่ให้คำตอบมาเลยเช่นท่านต้องการซื้อรถยนต์ระยะ6เดือนข้างหน้าไหมซื้อกับไม่ซื้อท่านใช้บริการโรงแรมอะไรบ้างร้านอาหารก็ให้เป็นทางเลือกมากกว่า1คำตอบก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่เป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นคำถามแบบมีโครงสร้างหรือว่าจะเป็นคำถามที่แสดงความถี่นะครับทุกวัน 5-6 วันนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นคำถามที่เป็นสเกลนะครับ1นะครับไม่ซื้อแน่นอนไปจนถึง5ที่ซื้อแน่นอนเป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคำถามนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับขั้นตอนที่6ก็คือการพิจารณาการใช้คำนะครับการแสดงความรายละเอียดเนี่ยก็คือไม่ควรไม่เหมาะสมนะครับผมเขียนว่าแชมพูยี่ห้อใดที่ท่านใช้อันนี้อาจจะมีเป็นความหมายที่กว้างเกินไปนะครับอาจจะต้องมีระบุของระยะเวลานะครับอาจจะต้องเป็นระบุของพฤติกรรมนะครับซื้อด้วยตัวเองในระยะเวลา1เดือนก็มีความชัดเจนมากขึ้นการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมอย่างเช่นการใช้คำว่าการกระจายสินค้านะครับบางผู้ตอบแบบสอบถามก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับอาจจะต้องมีใช้คำว่าการวางขายแทนเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการใช้คำที่จะต้องไม่กำกวมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมไม่เห็นไว้นะครับบางโอกาสอย่างเงี้ยนะครับน้อยครั้งบ้างนะครับซื้อบ่อยบ้างนะครับความบ่อยของคนไม่เท่ากันนะครับก็จะต้องเลือกคำศัพท์หรือว่าคำตอบที่เป็นตัวเลขชัดเจนไปเลยนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างรายได้อย่างเงี้ยนะครับถ้า

็น 25,000 เห็นไหมครับ 25,000 ก็จะมี2ข้อนะครับอันนี้ก็ต้องชี้ให้ขาดไปเลยเหมือนกับตัวอย่างที่เหมาะสมนะครับต่อไปนะครับการพิจารณาพยายามหลีกเลี่ยงการนะครับใช้คำที่ทำไมครับที่มีลักษณะที่ชี้นำนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าท่านคิดว่าเราควรใช้สินค้าที่ทำมาจากพลาสติกในการทำลายสิ่งแวดล้อมในโลกนี้หรือไม่แน่นอนคำตอบก็คือไม่ควรนะครับเพราะว่าเป็นการหลีดให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับชี้นำนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยคล้อยตามแล้วก็ตอบในสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงคำถามที่เป็นเชิงอารมณ์นะครับเราจะเรียกว่า loading question ก็คือเป็นคำถามที่แสดงสื่อที่อาจจะเป็นเชิงลบอย่างเช่นการทดลองกับสัตว์ในการใช้ผลิตสินค้าสารเครื่องสำอางเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามไม่ให้คนอ่านเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะครับกับข้อคำถามนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องระวังนะครับต่อไปนะครับมาดูกระบวนการพัฒนาข้อที่7เลยก็คือเมื่อเราได้กำหนดข้อคำถามแล้วเนี่ยเราก็ลำดับนะครับการกำหนดลำดับข้อคำถามจะต้องกำหนดในระดับที่กว้างนะครับมาสู่แคบนะครับอาจจะเป็นคำถามที่แสดงความเป็นทั่วไปของพฤติกรรมก่อนแล้วก็มาสู่ความเฉพาะจุดมากขึ้นว่าซื้อยี่ห้ออะไรซื้อทำไมซื้อเพราะอะไรซื้อที่ไหนซื้อกับใครเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้กำหนดลำดับแล้วเราก็มากำหนดนะครับแผนผังว่าเราจะมีความเชื่อมโยงไหมนะครับอาจจะเขาเรียกว่า branching ดูว่าข้อคำถามนี้โยงไปข้อคำถามอื่นไหมหรือว่ามีข้อคำถามนี้เพื่อสกรีนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะจบแบบสอบถามนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นกำหนดแผนผังว่า1 2 3 4ต้องตอบอะไรนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มาทำการผลิตแบบสอบถามอาจจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษนะครับทั้งเคลือบมันทั้งกระดาษปอนเป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นอยู่ในรูปของระบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะใช้มากๆเลยโดยเฉพาะคำถามที่ส่งเป็นลิงก์แล้วก็ส่งไปให้ผู้ตอบนะครับต่อไปนะครับขั้นที่10เลยก็คือเป็นการทดสอบแบบสอบถามด้วยว่าเมื่อเขามีการตอบมาแล้วเนี่ยจำนวน1เนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบเรื่องของความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับของตัวอย่างด้วยของกลัวข้อคำถามด้วยมาดูเรื่องที่2นะครับก็คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะมีแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆเลยก็คือด้านใช้ความน่าจะเป็นกับด้านไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับซึ่งมาดูการใช้น่าจะเป็นก่อนเราจะเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเราก็จะใช้อย่างในตัวอย่างเลยก็จะเป็นตารางเลขสุ่มสุ่มมาว่าคนเลขที่เท่าไหร่เอานิ้วจิ้มเลยเลขที่เท่าไหร่แล้วก็เรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้อันนี้แล้วแต่ความแต่ต้องเรียงนะครับตามผู้วิจัยประเภทที่2เลยเราจะใช้ชื่อว่าเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหรือว่า simple stratified sampling นะครับนั่นก็คืออะไรครับการเอากลุ่มตัวอย่างประชากรใหญ่ๆออกมาแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผมยกตัวอย่างชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3แล้วเอาชั้นปีที่1นะครับเลือกแบบสุ่มมาอีกทีนึงนะครับต่อไปจะเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มหรือว่าคลัสเตอร์คลัสเตอร์คือเอาประชากรเนี่ยแบ่งออกเป็นเลยว่ากลุ่มที่1ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3กลุ่มที่2ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3แล้วก็กลุ่มที่3ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3แล้วก็เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตัวอย่างก็จะเป็นเลือกกลุ่มที่1มาเราจะเรียกว่าคลัสเตอร์นะครับต่อไปนะครับการเลือกแบบเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สุ่มอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คืออะไรครับก็คือเราจะต้องหาตัว i นะครับโดย i เท่ากับ n ใหญ่หารด้วย n เล็กโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น 100,000 คนนะครับเราต้องการกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนเพราะฉะนั้นเอา 100,000 หาร 1,000 เราก็จะได้100เพราะฉะนั้นเราเอาจิ้มคนที่สมมุติได้คนที่5คนที่5เพราะฉะนั้นคนถัดไปก็คือคนที่105คนที่105คนถัดไปก็คือคนที่205ไปเรื่อยๆจนครบ100คนอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 คนนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเลือกตัวอย่างแบบระบบต่อไปนะครับกลุ่มที่2เราจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับก็คือตามชื่อเลยความสะดวกนะครับความใช้วิจารณญาณการใช้สโนว์บอลก็คือแนะนำต่อแล้วก็การใช้โควต้าเพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลภาคสนามต้องทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือคัดเลือกผู้เก็บนะครับว่าเขามีความเหมาะสมไหมการสอนงานเขาคัดมาแล้วแล้วก็สอนงานเขาการดูแลควบคุมเขาการตรวจสอบว่ามาแล้วเนี่ยได้รับแบบสอบถามตามจำนวนที่กำหนดไหมและสุดท้ายเลยก็คือประเมินผลว่าเขาเก็บแล้วตรงตามกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ได้จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วนไหมนะครับมีแบบ

สอบถามที่เสียหายมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือกระบวนการเก็บข้อมูลแบบภาคสนามหรือว่าเราจะเรียกว่า field work นะครับนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนของเรื่องที่2ครับครับมาดูเนื้อหาในตอนที่3นะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องแรกเลยก็คือเป็นตัวแปรของการวิจัยนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น2กลุ่มนะครับตามมาตรวัดนั่นก็คือสเกลแบบกลุ่มกับสเกลแบบต่อเนื่องสเกลแบบกลุ่มเราจะแบ่งออกเป็น2อันนะครับนั่นก็คือแบบนามบัญญัติหรือว่า nominal แบบที่2เราจะเรียกว่า ordinal หรือว่าเรียงลำดับนะครับส่วนสเกลแบบต่อเนื่องเราจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือแบบช่วงหรือว่า interval แล้วก็แบบอัตราส่วนหรือว่าจะเรียกว่า ratio นะครับมาดูนะครับตัวอย่างนะครับของสเกลแบบ nominal นะครับเราจะผมจะใช้คำว่าเลขประจำตัวนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับเราก็จะไปเอาตัวเลขนั่นแหละไปแทนนะครับคนที่1ก็คือคนที่1คนที่7คนที่7คนที่11กับคนที่3เพราะฉะนั้นเลขตัวนี้นะครับจะเอามาประมวลผลไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นตัวแทนเฉยๆมันก็มาจากคำว่า nominal หรือว่า name นั่นเองนะครับแบบที่2เลยเราจะเรียกว่า ordinal หรือว่าเรียงลำดับนะครับคนที่ได้ที่1ก็ได้ลำดับ1คนได้ที่2อันดับ2คนที่ได้อันดับ3อันดับ3เพราะฉะนั้นตัวเลขแสดงถึงลำดับเท่านั้นนะครับแบบที่3เลยเราจะเรียกว่าแบบช่วงหรือว่า interval แปลว่าเขาจะใช้สเกลที่แสดงถึงระยะห่างได้นะครับเช่นในที่นี้ผมจะใช้คำว่าความแข็งแรงสเกล1ถึง10เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูระยะห่างได้ว่าคนที่1ในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นได้ 8.2 คนที่2ได้ 9.1 คนที่3ได้ 9.6 อย่างเงี้ยคุณจะรู้ระยะห่างแล้วว่าคนที่1ห่างกับคนที่2เท่าไหร่นะครับคนที่2ก็คือ 9.1 ลบกับ 8.2 คนที่3นะครับได้ 9.6 นะครับก็มากกว่าคนที่2ก็คือ 9.1 อยู่เท่าไหร่ครับ 0.5 อันนี้คือลักษณะของข้อมูลที่เป็นแบบช่วงนะครับแบบที่4เลยเราจะเรียกว่าแบบ ratio หรือว่าแบบอัตราส่วนอันนี้เราสามารถนอกจากแบ่งบอกระยะห่างแล้วยังสามารถบอกเป็นสัดส่วนได้นะครับเช่นยกตัวอย่างผมเขียนว่าเป็นเวลานะครับเวลาเข้าเส้นชัยหรือว่าเป็นวินาทีนะครับคนแรกเขาเข้าเท่าไหร่ครับ 15.2 คนที่2จะเข้าที่ 14.1 คนที่3เข้าที่ 13.4 อันนี้เราสามารถบอกได้ว่าคนที่1นะครับเข้านะครับช้ากว่าคนที่2อยู่ในอัตราส่วน 15.2 หารด้วย 14.1 นั่นเองนะครับนี่ก็บอกเป็นอัตราส่วนนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลเรารู้แล้วว่าลักษณะของข้อมูลมี4แบบนะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลอันดับแรกเลยก็คือตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นใช้ได้ไหมนะครับข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเปล่านอกเหนือจากสิ่งที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับรายได้นะครับกำหนด1 2 3 4 4ช่วงนะครับมีเบอร์5เข้ามาโผล่ไหมมีเบอร์0เข้ามาโผล่ไหมเมื่อการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปถูกหรือเปล่าเมื่อมีเขาติ๊กถูกต้องไหมนะครับกำหนดรหัสนะครับคำตอบที่1ก็ให้เบอร์1ไปคำตอบที่2ก็ให้เบอร์2ไปเพศชายอาจจะกำหนดเป็นเบอร์1เพศหญิงอาจจะกำหนดเป็นเบอร์2เพศทางเลือกอาจจะกำหนดเป็นเบอร์3เป็นต้นนะครับกำหนดรหัสนี่คือขั้นตอนที่2นะครับเมื่อได้กำหนดรหัสเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะสามารถเอาข้อมูลที่ได้นะครับไปใส่ในข้อโปรแกรมทางสำเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในประมวลผลอีกทีนึงมาดูเรื่องที่3เลยเมื่อเราได้ข้อมูลที่ได้นะครับเป็นข้อมูลดิบนะครับเข้ามาในโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วเราก็จะมีการประมวลผลทางสถิตินะครับซึ่งทางสถิติของวิจัยทางการตลาดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สถิตินะครับสถิติแรกเลยก็คือสถิติเชิงพรรณนานะครับเชิงพรรณนาเราได้วัดอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างในตารางที่เห็นในสไลด์ก็คือเป็นค่าร้อยละนะครับข้อร้อยละเราจะดูที่เมื่อคุณประมวลผลของโปรแกรม SPSS แล้วเนี่ยจะดูที่ช่องที่เรียกว่า valid percent valid percent ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ได้นะครับจะใช้ได้จะต่างกับตรงช่องที่คำว่าเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับ valid percent จะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกรณีที่บางคนไม่ตอบนะบางคนเขาไม่อยากระบุว่าเขาเป็นในตัวอย่างเขาถ้าไม่อยากเป็นระบุเพศชายและเพศหญิงนะครับเขาอาจจะไม่ติ๊กเลยก็ได้นะครับในกรณีนั้นแหละนะครับ valid percent จะไม่รวมนะครับคนที่ไม่ติ๊กด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาดูให้นักศึกษาดูที่

ช่อง valid present นะครับถ้ามีคนที่ไม่ตอบมันจะเขียนว่าเป็น missing นะครับ missing ก็คือคนที่ไม่ตอบนะครับในตัวอย่างนะครับคุณจะเห็นว่าเพศหญิงนะครับเป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชายนั่นก็คือ 59.5 นะครับร้อยละ 59.5 สถิติเชิงพรรณนาอันที่2เลยนั่นก็คือเป็นค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นค่า mean กับค่า standard deviation นะครับ

5ข้อนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นโปรแกรมก็จะมีคำนวณนะครับตัวจำนวนของคนมาด้วยนะครับก็คือจำนวนทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับข้อแรกตอบแค่400คนข้อที่2ตอบ398คนค่าเฉลี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยข้อไหนสูงที่สุดครับข้อที่3นั่นเองก็คือที่ 4.67 นะครับส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกถึงอะไรบอกถึงว่าคนที่ตอบนั้นมีความส่วนที่มากกับส่วนที่น้อยกว้างมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าถ้าเหวี่ยงมากดีไม่ดีครับข้อมูลก็ไม่เกาะกลุ่มก็แสดงว่าคนที่ตอบน้อยที่สุดกับคนที่ตอบมากที่สุดมีระยะห่างมากไปนะครับข้อมูลที่ดีนั้นควรจะมีความเกาะกลุ่มกันนั่นแสดงถึงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของเรานั้นเขามีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกันนะครับต่อไปสถิติที่เชิงพรรณนาที่3นั่นก็คือการวัดผลรวมหรือว่า summation ในที่นี้นะครับคุณจะเห็นว่าค่าคะแนนทั้งหมดนะครับข้อแรกเลยการตรวจสอบรายการเดินบัญชีนะครับ318คนรวมผลมาแล้วนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยคนที่ให้ทั้งหมด318คนรวมกันแล้วมีทั้งหมด700คนนะครับนั่นก็คือคนที่ใช้บริการในการอันนี้เป็นข้อคำถามในเรื่องของการใช้บริการธนาคารนะครับเขาก็ทางด้านออนไลน์แบงกิ้งนะครับก็จะใช้การตรวจสอบมากที่สุดในการตรวจสอบในการเดินบัญชีนะครับมาดูสถิติกลุ่มที่2เราจะเรียกว่ากลุ่มสถิติเชิงอนุมานนะครับอนุมานก็หมายถึงว่าเอามาสรุปความได้นะครับสรุปผลการวิจัยได้ในสถิติแรกผมจะใช้คำว่าสถิติการทดสอบ chi square นะครับหรือเราจะเรียกว่า cross tab cross tab ก็คือเป็นการตรวจสอบ cross ก็คือขวางนะครับดูทั้งแกน x กับแกน y นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับในลูกศรสีส้มคุณจะเห็นว่าค่าไคสแควร์ของเขาก็คือจุด000เลยส่วนสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายแสดงให้เห็นถึงความว่ากลุ่มตัวแปรนะครับทั้งแนวตั้งกับแนวนอนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ 0.05 นะครับก็คือจุดน้อยกว่าจุด 0.5 นะครับในที่นี้นะครับเราสามารถบอกได้ว่าเพศนะครับมีผลต่อความถี่ในการใช้นะครับโมบายแบงกิ้งนะครับคุณจะเห็นว่าเพศชายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเทมาใช้ที่กี่ครั้งครับ 3-4 ครั้งนะครับส่วนเพศหญิงจะนะครับเทมาที่เท่าไหร่ครับมากกว่า7ครั้งอาจจะมีการช้อปปิ้งบ่อยผู้หญิงก็จะใช้โมบายแบงกิ้งเยอะเห็นไหมครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่ในการใช้สถิติตัวที่2เลยก็คือของเชิงอนุมานก็จะเป็นสหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า correlation นะครับจะเป็นตารางนะครับสองฝั่งนะครับสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างจะเหมือนกันนะครับแค่จากเทียบเป็นกระจกซ้อนเงานะครับคุณก็จะเห็นว่าดูตัวแรกนะครับยิ่งมากก็คือยิ่งดีนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากคุณจะเห็นว่าทุกตัวเชิงบวกหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่0ถึง1นะครับยิ่งมากยิ่งดีต่อไปตัวที่สุดท้ายนะครับก็คือการวิเคราะห์เชิงถดถอยนั่นก็คือเป็นการทดสอบนะครับระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปร x ไปสู่ตัวแปรตามหรือว่าตัวแปร y นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับตัวแปร y ของผมก็คืออยู่ใต้ตารางนะครับคำว่าการใช้ซ้ำนะครับจะใช้ซ้ำเมื่ออะไรลูกค้าก็จะดูจากอะไรครับในที่นี้ให้ดูที่คอลัมน์ standardized coefficient หรือว่าเบต้าเป็นการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของแต่ละปัจจัยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยอะไรที่เป็นมากที่สุดครับก็คือความสามารถในการใช้โมบายนะครับถ้าโมบายมีความสามารถมากเขาก็จะมีการใช้ซ้ำมากนั่นเองนะครับรองลงมาก็คืออะไรครับเราก็คือตัวที่หนึ่งเลยก็คือประโยชน์ที่ได้นอกจากได้ตรวจสอบนะครับการเดินเงินแล้วนะครับก็ประโยชน์ที่ได้สามารถซื้อของได้ทันทีเลยนะครับเรียงลำดับความระดับอิทธิพลตามนะครับค่าเบต้านี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้รู้นักการตลาดก็จะได้รู้ว่าคุณสมบัติของสินค้าของเราเนี่ยผู้บริโภคมองอะไรให้ความสำคัญอะไรมากที่สุดนั่นก็คือเนื้อหารายละเอียดนะครับของหน่วยนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จSTOU Channel

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.จุฬารัตน์เอี่ยมสมัยนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะในหน่วยที่10นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะในชุดวิชาวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะหน่วยที่10นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ได้แก่วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะโดยจะกล่าวถึงวัสดุนาโนและกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการประยุกต์ใช้งานตอนที่2จะเป็นวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จนหมดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของวัสดุนาโนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนรวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะเข้ามาสู่ตอนที่1นะคะว่าด้วยเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่วัสดุนาโนเรามาดูกันก่อนว่านาโนนะคะหมายถึงอะไรนาโนเป็นรากศัพท์จากภาษากรีกนะคะแปลว่าเล็กหรือแคระนะคะความหมายของหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์นาโนจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนนะคะซึ่งถ้าหากเรานำคำว่านาโนเอาไว้ด้านหน้าหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ใดๆนั่นจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นๆเช่น1นาโนเมตรนะคะจะเห็นว่านาโนเมตรมาจากคำว่านาโนไว้ด้านหน้าของคำว่าเมตรนะคะ1นาโนเมตรจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของ1เมตรนะคะหรือเศษ1ส่วน10กำลัง9เมตรหรือเศษ10กำลังลบ9เมตรค่ะวัสดุนาโนจริงๆแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่จะเป็นส่วนที่เล็กในระดับนาโนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่พวก DNA หรืออะตอมนะคะและไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในระดับไมโครเมตรเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนของวัสดุนาโนจะเห็นว่าเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบของอนุภาคหรือรูปแบบของท่อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถศึกษาได้จากภาพนี้ค่ะเรามาดูคำจำกัดความที่สำคัญนะคะในวงการของวัสดุนาโนนะคะวิทยาศาสตร์นาโนนะคะหรือนาโนไซเอนซ์เป็นการศึกษาหลักฐานหลักการพื้นของโมเลกุลหรือโครงสร้างขนาด1ถึง100นาโนเมตรอย่างน้อย1มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างนาโนนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการการสังเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โครงสร้างนาโนเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นาโนเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะคะใบบัวใยแมงมุมปีกผีเสื้อนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าใต้อุ้งตีนตุ๊กแกใครจะรู้ว่ามีส่วนที่มีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่และนั่นหมายถึงว่าไตตีนตุ๊กแกจะสามารถยึดเกาะกับผนังนะคะได้อย่างเหนียวแน่นนะคะส่วนที่อยู่ใต้อุ้งตีนตุ๊กแกก็คือเราเรียกว่าซีเต้ซึ่งซีเต้จะประกอบด้วยขนที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่าประกอบอยู่นับล้านเส้นเราเรียกว่าสปาตูเล่นะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อตีนตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังเกิดสุญญากาศและสามารถยึดเกาะกับผนังได้ดีโครงสร้างใบบัวเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปดูผิวของใบบัวเราจะเห็นมีปุ่มเล็กๆนะคะจำนวนมากนะคะกระจายตัวอยู่และแต่ละปุ่มจะมีขนเส้นขนเล็กๆนะคะอยู่ประกอบอยู่รอบๆปุ่มนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถที่จะซึมผ่านหรือว่าเปียกบริเวณพื้นผิวได้หลักการแบบนี้บางครั้งก็นำมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นผ้ากันน้ำนะคะเราก็จะดูว่าจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างของพื้นผิวใบบัวนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัสดุที่ตอบโจทย์ของเราในชีวิตประจำวันได้นะคะ
แนวคิดการจุดประกายของคำว่านาโนนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากท่านเองนะคะได้กล่าวปาฐกถาในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการสิ่งต่างๆในระดับอะตอมนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งณวันนั้นที่เป็นปาฐกถาได้จุดประกายให้นักวิจัยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้สนใจในเรื่องของการศึกษาวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีนะคะและในเวลาต่อมาจะเห็นว่าศาสตราจารย์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุดและในเวลาต่อมาก็ได้มีนักฟิสิกส์ได้คิดค้นนะคะคิดค้นเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับอะตอมนะคะเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ2กราดนะคะ scanning tunneling microscope ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์วัสดุนาโนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งกล้องนี้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโนเบลไปในเวลาต่อมาแล้วก็ในบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือเขาสามารถที่จะวางอะตอมของก๊าซซีนอนนะคะจำนวน35อะตอมมาวางเรียงกันนะคะแล้วเป็นคำว่า IBM แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่จะจัดเรียงอะตอมของซีนอนบนโลหะนิกเกิลได้จริงๆวัสดุนาโนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัสดุนาโนจะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นของอะตอมและโมเลกุลเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำนะคะในช่วงขนาด 1-100 นาโนเมตรโดยที่สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุนาโนนั้นจะไม่เหมือนกับวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งในด้านของสมบัติเชิงแสงสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติเชิงกลและสมบัติทางแม่เหล็กนะคะวัสดุนาโนสามารถได้ทั้งธรรมชาติและการสังเคราะห์นะคะซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของโลหะเซรามิกพอลิเมอร์ตลอดจนวัสดุคอมโพสิตค่ะขนาดของวัสดุนาโนส่งผลต่อสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนจะมีจำนวนอะตอมบริเวณผิวหน้าเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของอะตอมและพื้นที่ผิวสัมผัสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุนะคะทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กตลอดจนสมบัติเชิงแสงดีกว่าสมบัติของวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้มีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุนาโนนะคะมีขนาดพื้นที่ผิวรวมที่มีปริมาณมากกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเราทราบพื้นฐานของวัสดุนาโนแล้วนะคะเราเข้ามาสู่การผลิตวัสดุนาโนกันดีกว่านะคะว่าเราจะผลิตวัสดุนาโนได้อย่างไรนะคะหลักการในการผลิตวัสดุนาโนนะคะมี2หลักการใหญ่ๆก็คือหลักการแบบบนลงล่างนะคะหรือ top down approach นะคะอันที่2ก็คือหลักการแบบล่างขึ้นบน bottom up approach 2แบบนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็น top down นะคะจะสร้างวัสดุนาโนจากของที่มีขนาดใหญ่สสารที่มีขนาดใหญ่แล้วบดให้เล็กลงมานะคะให้กลายเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโน bottom up คือเราพยายามนำโมเลกุลหรืออะตอมนะคะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเล็กไปใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นให้อยู่ในระดับนาโนนะคะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันว่าหลักการแบบบนลงล่างหรือ top down นะคะเป็นการลดขนาดของวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงโดยวิธีทางกลวิธีทางกลที่ว่าคืออาศัยกระบวนการตัดแบ่งแยกกัดกร่อนนะคะทำให้ของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะคะในขณะที่แบบล่างขึ้นบนนะคะจะเป็นการเพิ่มขนาดของวัสดุนะคะจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แต่อย่าลืมว่าเรากำลังสังเคราะห์วัสดุนาโนอยู่แม้ว่าจะใหญ่ก็จะไม่เกินในช่วงหลักระดับนาโนเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมวัสดุนาโนว่า
ถ้าเราอยากจะเตรียมด้วยหลักการใดๆก็แล้วแต่หลักการมี2หลักการแต่ว่ามีวิธีการเตรียมได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะเสนอ3วิธีหลักๆนะคะวิธีที่1คือการลดขนาดของของแข็งวิธีที่2คือสังเคราะห์วัสดุนาโนในสถานะของเหลวและวิธีที่3คือการสังเคราะห์ในสถานะก๊าซมาดูวิธีแรกดูแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลดขนาดของของแข็งนะคะโดยเราจะใช้ลูกบดนะคะที่มีขนาดที่มีความแข็งมากกว่านะคะวัสดุที่เราต้องการจะบดตีกระแทกเพื่อทำให้วัสดุนั้นแตกตัวออกมาแล้วมีขนาดเล็กในระดับนาโนในที่สุดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ว่าข้อเสียคืออาจจะเกิดสิ่งเจือปนนะคะที่มากับลูกบดที่เราบดได้หรือเกิดการรวมตัวของผงผลิตภัณฑ์นะคะโดยปราศจากนาโนคริสตัลที่มีความหยาบในระดับโครงสร้างทางจุลภาคอันที่2เราสังเคราะห์ในสถานะของเหลวนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุนาโนแบบโซเจลนะคะโซเจลนี้จะเป็นหลักการแบบล่างขึ้นบนนะคะวัสดุนาโนจะได้จากสารตั้งต้นนะคะที่เหมาะสมเนี่ยเรานำมาละลายแล้วทำให้เกิดการแขวนลอยอยู่ในตัวทำละลายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำให้ตัวโซนะคะก็คือสารตั้งต้นที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายนั้นทำให้โซสามารถที่จะเกิดการรวมกันรวมตัวกันนะคะถ้ามองทางฝั่งขวานะคะจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำแล้วทำให้ตัวโซเกิดการเรียงต่อกันเป็นโครงร่างตาข่ายนะคะเราจะเรียกว่าแอโรเจลแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิกิริยาการกำจัดน้ำออกมาเราเอาไปทำแห้งนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของอนุภาคนะคะที่รวมตัวกันแล้วได้กลายเป็นผงหรือถ้าเรานำมาหยดนะคะหรือจุ่มชุบในตัวรองรับนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟิล์มบางอยู่บนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระบวนการโซเจลมีปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่มาเกี่ยวข้องอยู่2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาไฮโดไรซิสนะคะดังปฏิกิริยาที่1นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะซึ่งระหว่างที่เกิดการควบแน่นหรือคอนเดนเซชันนะคะจะสามารถที่จะกำจัดในส่วนของโมเลกุลเล็กๆที่เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นน้ำได้นะคะอันดับที่3คือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนในสถานะแก๊สนะคะซึ่งในวิธีการนี้จะมีหลัก

หลายรูปแบบมากนะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพหรือว่า PVD นะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมีมีกระบวนการเผานะคะกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟแบบพ่นละอองนะคะแบบอัลตราโซนิกแล้วก็การควบแน่นของแก๊สนะคะคราวนี้เรามาดูทีละตัวนะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกายภาพจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะสารตั้งต้นจะถูกทำให้เกิดการเป็นไอนะคะแล้วทำให้ตกลงบนตัวรองรับนะคะภายใต้แก๊สเฉื่อยนะคะโดยทั่วไปจะนิยมสังเคราะห์วัสดุนาโนโลหะและวัสดุนาโนเซรามิกนะคะโดยวิธีการนี้จะทำให้อนุภาคมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตัวที่สองคือการตกตะกอนไอระเหยทางเคมีถ้าพูดถึงเคมีต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอาจจะเกิดจากไอระเหยตั้งต้นนะคะของสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนตกลงบนพื้นผิวของตัวรองรับหรือไอระเหยนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวของตัวรองรับก็ได้นะคะก็จะสามารถทำให้ได้แผ่นฟิล์มบางในระดับนาโนบนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกระบวนการเผานะคะถ้าเรามามองดูภาพนะคะเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งเราจะต้องทำให้เกิดความร้อนเพื่อความร้อนต้องสูงพอที่จะทำให้สารตั้งต้นของเราสามารถระเหยกลายเป็นอยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอวัสดุที่เกิดการระเหยเป็นไอออกมาจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆมีขนาดอยู่ในระดับนาโนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสังเคราะห์ในวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาวะแก๊สเฉื่อยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟโดยการใช้การพ่นละอองแบบอัลตราโซนิกร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ในแชมเบอร์เนาะแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการให้ความร้อนจะทำให้เกิดไอระเหยของสารตั้งต้นนะคะหลังจากนั้นไอระเหยของสารตั้งต้นพานะคะด้วยแก๊สที่จะพาไปเมื่อเกิดตัวพาตัวไอระเหยจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเผาด้วยเปลวไฟนะคะซึ่งมีความร้อนสูงเผาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเจือปนหรือสารประกอบที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหลังจากนั้นจะเหลือเพียงอนุภาคนาโนนะคะที่ตกลงบนตัวรองรับนะคะดังในภาพนะคะอันดับที่5คือกระบวนการควบแน่นของแก๊สนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะวัสดุนาโนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวสารตั้งต้นมักจะได้รับความร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อทำให้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอโดยจะต้องมีแก๊สตัวพาเมื่อมีแก๊สตัวพาแล้วตัวสารตั้งต้นเกิดเป็นไอจะเกิดการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มอนุภาคนะคะแต่ในเคสนี้เราบอกว่าเป็นกระบวนการควบแน่นของแก๊สดังนั้นเนี่ยกลุ่มอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวคอลัมน์นะคะแท่งหล่อเย็นนะคะก็จะทำให้ตัวอนุภาคนั้นนะคะเกาะอยู่บนแท่งคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการขูดเก็บอนุภาคที่เราสังเคราะห์ขึ้นได้ลงในตัวเก็บอนุภาคแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนนะคะมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอนะคะทำแผ่นรองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุนาโนเพื่ออะไรนะคะเน้นเรื่องเสริมความแข็งแรงที่เฉพาะตัวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติค่ะในตอนที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องพูดถึงว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ
1คือบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยในเชิงรุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้นนะคะยังช่วย

อายุและคงคุณภาพอาหารไว้ให้ดีและไว้ให้นานที่สุดด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนะคะซึ่งแบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนี้นะคะจะเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยจะมีการดักจับนะคะแก๊สนะคะหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะตลอดจนกลิ่นนะคะเข้ามาในส่วนของ 1.2 คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบการปลดปล่อยนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีการปลดปล่อยสารที่ยับยั้งนะคะยับยั้งแก๊สที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มแปรสภาพนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะถนอมนะคะหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้นะคะตัวที่2คือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือ Intelligent Packagingนะคะตัวบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้มักจะมีองค์ประกอบอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่บ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจมาในรูปแบบของฉลากอัจฉริยะซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงมีความสามารถในการที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตผู้จัดหรือผู้บริโภคได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยอุปกรณ์ที่จะบ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นี้นะคะจะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็คือฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและฉลากอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างตัวที่เป็นอุณหภูมิและเวลานะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีการระบุอุณหภูมินะคะและวันในการที่จะเก็บตัวอาหารสดของเราเอาไว้นะคะโดยเฉดสีที่เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะรู้ได้จากเฉดสีตัวอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนว่าตอนนี้ตัวแมทเทียลหรือตัววัสดุของเราอาหารสดของเราผ่านกระบวนการผ่านอุณหภูมิมาอยู่ที่เท่าไหร่นานกี่วันแล้วนะคะโดยเราสามารถที่จะอนุมานได้จากสีที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะต่อไปฉลากอัจฉริยะที่บ่งบอกถึงการรั่วซึมของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารตัวนี้ก็เป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะโดยที่จะบอกว่าถ้ามีอินดิเคเตอร์มีสีชมพูและสีฟ้านะคะถ้ามีการรั่วไหลมีออกซิเจนออกมาอินดิเคเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีอมส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นฉลากอัจฉริยะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะมองจากเฉดสีแล้วก็ดูได้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารตัวนี้หรือเปล่านะคะต่อไปอันนี้เป็นการบอกคุณภาพของอาหารโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกแพร่ปกติแล้วเวลาจะซื้อผลไม้ลูกแพร่ในต่างประเทศเราจะเลือกซื้ออย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องหยิบมาดูก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็กดบีบเราอยากรู้ว่ามันสดไหมมันแข็งหรือมันนิ่มแล้วมันสุกเกินไปหรือเปล่านะคะและบ่อยครั้งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายจึงมีการคิดค้นและพัฒนาฉลากนะคะเพื่อที่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะจะบอกถึงระดับความสุกของลูกแพรเห็นไหมอยู่ในแพ็กเกจจิ้งเลยคือเราไม่สามารถไปบีบได้แล้วแต่เราดูจากสีเอาได้ค่ะถ้าเป็นสีแดงลูกแพรตัวนี้ยังสดกรอบอยู่นะคะถ้ามาเป็นสีส้มลูกแพรก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นลูกแพรเราจะเริ่มนิ่มแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่จะเข้าลูกค้าเข้าไปหยิบจับนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราชอบกินลูกแพรแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นฉลากที่จะบอกความสดอันนี้ก็คือเป็นการบอกคุณภาพโดยตรงเช่นเดียว

เรากันนะคะเมื่อเวลาเนื้อปลาเริ่มจะมีสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มจะเน่าแล้วบ่อยครั้งที่จะมีการปลดปล่อยสารประกอบเอมีนออกมานะคะอยู่ในรูปอาจจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือไตรเมทิลเอมีนนะคะเมื่อปล่อยสารประกอบพวกนี้ออกมาเขาถ้าเรามีฉลากอัจฉริยะตัวนี้เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าตัวเนื้อปลาตัวนี้ใกล้ที่จะเน่าแล้วหรือยังนะคะโดยที่สารประกอบเอมีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับเม็ดสีเนาะจากสีกลายเป็นเฉดสีแดงนะคะดังนั้นผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเปิดแกะดมนะคะสามารถที่จะดูสีเลยนะคะได้เลยแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกซื้อหรือไม่นะคะต่อไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบที่2เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าเราเคยได้ยินเราจะเคยได้ยินคำว่าบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะซึ่งใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆนะคะเช่นจำนวนสินค้าในคลังราคาสินค้าซื้อสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การใช้แถบบาร์โค้ดนะคะเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเช่นสต็อกสินค้าราคาสินค้าคุณสมบัติของสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่บาร์โค้ดเก็บในขณะที่ฉลากอัจฉริยะแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID นะคะตัวนี้ย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะคะจะเป็นป้ายที่อาศัย2 ส่วนประกอบหลักได้แก่ไมโครชิปนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับส่งข้อมูลแล้วก็มีเสาอากาศสำหรับทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลค่ะข้อได้เปรียบของ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเนื่องจากว่า RFID บรรจุข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดหลาย10เท่านะคะอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมได้อีกก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลอมแปลงยากนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยในข้อมูลเนี่ยRFID มาเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยแมททีเรียลที่นำมาประกอบนะคะก็มีความทนทานต่อความเปียกชื้นแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลาย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้านเน็ตเวิร์กิ่งและไซเบอร์ซิเคอริตี้ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco

0: Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับนะคะมาสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะหรือชุดวิชา80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยที่เนื้อหาในการพูดคุยวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะน่าจะใกล้ตัวทุกคนแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะทุกคนในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะในประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทฤษฎีความสำคัญนะคะของการมีของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะการทำหน้าที่ทำไมเราถึงต้องยึดโยงเครือข่ายกับคนอื่นในสังคมผ่านสายเลือดใช่ไหมคะหรือการนับญาติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์นะคะของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็จะมีมิติความเป็นการทำความเข้าใจระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะผ่านมิติทางการเมืองเป็นสำคัญนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยทีนี้เราจะนำตัวแนวคิดแล้วก็ลักษณะที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะมาวางไว้อยู่ในเส้นพัฒนาการของรัฐนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงห่วงของเหตุการณ์เป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะจนเป็นห่วงเวลาก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลสำคัญของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะในแต่ละห่วงเวลาที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลานักศึกษาพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะอย่างที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะในเนื้อหาแรกเลยนะคะของชุดวิชานี้นะคะว่าสถาบันนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันหน่วยย่อยเล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญของตัวครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการให้กำเนิดสมาชิกนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไปย้อนดูความหมายของสถาบันครอบครัวนะคะเขามีการให้นิยามที่สำคัญไว้นะคะว่าสถาบันครอบครัวนะจะต้องทำหน้าที่นะคะสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะสามารถดำเนินไปได้อย่างก้าวหน้าเนี่ยนะคะสถา

ถาบันต่างๆเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางการเมืองจะต้องทําหน้าที่ที่ได้รับมาของตัวเองโดยที่ต้องทําหน้าที่อย่างสอดประสานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสถาบันครอบครัวจะทําหน้าที่ได้อย่างสอดประสานสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆได้อย่างไรนะคะครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่หรือความสําคัญหลักเนี่ยห้าประการด้วยกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วประการแรกนะคะสถานะของครอบครัวเนี่ยค่ะจะมีความสําคัญอย่างมากในการให้กําเนิดสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่เมื่อสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีหน้าที่สืบต่อนะคะแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการดํารงอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะว่าด้วยในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำนะคะก็ผู้ที่มีอํานาจในทางนโยบายก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวสมาชิกใหม่ในสังคมเนี่ยนะคะจะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสําคัญของตัวครอบครัวในประการที่2นะคะก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะหรือ socialization ในมิตินี้สามารถอธิบายได้ทั้งเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะกว่าเด็กจะโตขึ้นมานะมี personality มีบุคลิกภาพทางสังคมมีการเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือการวางตัวต่อคนอื่นเนี่ยค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สําคัญอย่างมากที่ทําให้เด็กเรียนรู้นะคะหน้าที่บทบาทของตัวเองในทางสังคมเช่นเดียวกันค่ะการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะหากเด็กนะคะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอาจจะพ่อแม่นะคะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะหรือบางทีพ่อแม่อาจจะมีแนวโน้มไปทางอํานาจนิยมที่จะต้องให้เด็กคอยเชื่อฟังอย่างเดียวนะคะแนวโน้มความโน้มเอียงนะคะบุคลิกภาพในทางการเมืองของเด็กนะคะก็จะถูกฟอร์มมาในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์นะคะนี่ก็จะสอดคล้องกับในประเด็นที่2ก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะเราจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับความสําคัญของครอบครัวในการทำหน้าที่ด้านการให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5นะคะก็คือการกำหนดชนชั้นทางสังคมนะคะเด็กที่ได้เกิดมานะคะในสถานะชนชั้นของครอบครัวระดับหนึ่งนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดช่วงชั้นของเด็กคนนี้แล้วก็ทัศนคติที่เขาจะมีต่อนั่นเองนะคะนี่คือนิยามของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเครือญาตินะคะเครือญาติเนี่ยนะคะก็มีการถูกให้นิยามที่สำคัญนะคะก็คือเครือญาติคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะทั้งที่มาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในแบบแต่งงานกันนะแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าจะมีเครือญาติในรูปแบบของเครือญาติแบบสมมุติวงด้วยเช่นกันนะคะที่นี้ในการนับสายนะคะเครือญาติเนี่ยเขาสามารถนับได้ทั้งสายเดียวนะคะสายเดียวคือนับทางพ่อหรือแม่ฝั่งเดียวนะคะหรือนับสายคู่ก็คือนับญาติทั้งทางฝั่งพ่อและแม่นะคะที่นี้ความสําคัญของเครือญาตินะคะจะมี2ประการด้วยกันข้อแรกนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมันสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมได้นะเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าขยายไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่2ค่ะก็จะไม่เกิดการจัดระเบียบสังคมนะคะมีการตั้งบรรทัดฐานหน้าที่นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่หลานควรจะปฏิบัติต่อปู่หรือย่าอันนี้ก็จะมาช่วยในการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการหนึ่งนอกเหนือไปจากกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยรูปแบบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่สําคัญในทางการเมืองนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบสําคัญนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสายสกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวนะคะคือนับทางฝั่งพ่อหรือแม่นะคะการรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติแบบสายสกุลเนี่ยนะคะจะปรากฏความสําคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานความชอบธรรมนะคะในการสืบต่อราชบัลลังก์เนาะในการเมืองในระบอบราชาธิปไตยใช่ไหมคะที่ลูกชายจะต้องได้รับสืบราชสมบัติจากบิดานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันถูกใช้เป็นฐานค้ำจุนราชบัลลังก์แล้วเนี่ยนะคะมันก็มักจะทําให้เกิดสิ่งที่ว่าการแย่งชิงอํานาจนั่นเองนะคะผ่านการสังหารสมาชิกในสายสกุลเดิมทั้งหมดเพื่อทําลายความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลนะคะหรือ clan system นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวแล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือจะให้ความสําคัญกับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการรวมตัวทํากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตัวอย่างแบบโคตรตระกูลที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการรวมตัวกันของคนจีนพ้นทะเลในดินแดนของไทยนะคะก็จะเกิดเป็นแซ่เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของสมัยรัชกาลที่6นะคะที่ก็ได้เริ่มเกิดการ
ตั้งเป็นนามสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติแบบสุดท้ายซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการพิจารณาพลวัตทางการเมืองเนี่ยก็คือรูปแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะก็รูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขยายนะความเป็นเครือญาติเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากครอบครัวและเครือญาติสายตรงของตัวเองเช่นเราอาจจะพบว่าการเรียกนะคะคนแถวบ้านนะคะที่สูงอายุกว่าเรียกว่าพี่ป้านาอาเป็นต้นนะคะหรือลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนธรรมเนียมในชนบทนะคะที่เขาก็จะให้ความเคารพนะคะกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติประหนึ่งว่าคนนั้นเป็นญาติทีนี้ค่ะการทำหน้าที่ของการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงเนี่ยนะคะความสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะคะเช่นนะคะเราจะพบว่าในการทำนานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากก็จะปรากฏการลงแขกเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาช่วยเหลือลงแรงร่วมกันใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะพบว่ามันจะมีบางอาชีพในสังคมไทยใช่ไหมที่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนี้เนี่ยมักจะมีพื้นเพภูมิลำเนามาจากจังหวัดเดียวกันนะคะเช่นร้อยเอ็ดเป็นต้นนะก็อาจจะใช้วิธีการค้ำประกันการผ่านความเป็นพี่ป้าน้าอาละแวกบ้านนะคะนี่คือในมิติในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะมิติที่2ความสำคัญของการนับญาติแบบเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุติเนี่ยนะคะก็คือมิติในทางการเมืองอันนี้สำคัญค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในห้วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งมันมีความดุเดือดรุนแรงนะคะเราจะพบว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยมักจะกล่าวปราศัยโดยเรียกเรานะคะในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะก็คือเขาพยายามจะขยายเป็นญาติที่น่าจะนำคะแนนเสียงมาให้เขานั่นเองนะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะในสังคมการเมืองไทยนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะประเด็นการพูดคุยออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนะส่วนประเด็นที่2จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะในหัวเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยในภาพใหญ่นะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย3เนื้อหาย่อยนะคะก็คือประเด็นแรกค่ะรัฐในฐานะชนชั้นการปกครองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะนับตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะคะความเป็นสายเลือดเดียวกันความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานความชอบธรรมที่สำคัญอย่างมากนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะกล่าวอ้างได้ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อันชอบธรรมนะคะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเมืองระบอบราชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะการนับญาติสายเดียวผ่านทางบุตรและบิดานั่นเองบุตรชายและบิดานะคะแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ารูปแบบการอ้างความชอบธรรมผ่านสายเลือดนะคะก็อาจจะไปสร้างนะคะทำให้เกิดการฆ่าล้างโคตรได้นั่นเองนะคะก็คือล้มล้างสายสกุลนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้เนาะว่าลักษณะของการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดของชนชั้นปกครองในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอย่างมากในตัวอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตั้ง5ราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐนะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะในแง่ด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะมีการวางกฎหมายเกี่ยวกับตัวครอบครัวแล้วก็เครือญาติใน2มิติด้วยกันนะคะถ้าเราพูดเกี่ยวกับมิติชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยกฎมณ์เทียนบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียนะคะซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านครอบครัวแล้วก็เครือญาติว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะหากพิจารณาความต่างระหว่างความเป็นชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ความเป็นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีความต่างในแง่ของมิติของการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันนะคะก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะคะการแต่งงานผ่านเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะคะไม่ให้ทำแต่ขณะเดียวกันนะคะการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันสำหรับราชวงศ์เป็นสิ่งที่จะจำเป็นจะต้องกระทำนะคะเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์
นะคะความเป็นเทวราชาของราชวงศ์นั้นไว้นั่นเองนะคะส่วนมิติที่3ที่เกี่ยว

ื่องนะคะระหว่างระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติกับความเป็นรัฐเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของด้านรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการนะคะก็คือชนชั้นปกครองเนี่ยได้ใช้ตัวญาติตัวเองนะคะก็คือเครือญาติคนสนิทของตนนะคะหรือลูกชายที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะเป็นการปกครองในแบบภูมิภาคนั่นเองนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะคะกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะทำให้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนระบบมูลนายขณะเดียวกันก็มีชาวจีนอีกกลุ่มนึงนะคะที่สามารถสถาปนาตนเองในฐานะหัวหอกทางเศรษฐกิจได้นะคะผ่านการไปรับบทบาทเป็นเจ้าภาษีนายกรกับรัฐนะคะในเวลาต่อมานะคะชาวจีนเหล่านี้นะคะก็จะสร้างสายพันธุ์กับชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะคะเพื่อสร้างฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นที่สองค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะระบบอุปถัมภ์นะคะมันเป็นผลผลิตนะคะจากการจัดโครงสร้างทางสังคมในอดีตที่เต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะมีตัวแสดงใน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์นะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวการจัดชนชั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีชนชั้นอยู่ทั้งหมด7ชนชั้นด้วยกันนะนั่นก็คือกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะพระสงฆ์แล้วก็ไพร่และทาสนะคะซึ่งเราก็สามารถจับคู่นะคะความเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ได้ดังนี้นะคะก็คือผู้อุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะขณะที่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นไพร่และทาสนั่นเองทีนี้ค่ะการช่วยเหลือค้ำจุนนะคะกลุ่มญาติเนี่ยนะคะภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือในบางอย่างแลกเปลี่ยนกับความซื่อสัตย์หรือการตอบแทนบางอย่างมันจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนั้นๆนะคะว่าเกี่ยวดองกันใกล้ชิดหรือห่างไกลมากน้อยเพียงใดนะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการจัดลำดับญาติที่สำคัญเนี่ย7ชั้นนะคะโดยที่ญาติในลำดับต้นๆเนี่ยมักจะมีแนวโน้มจะได้รับการอุปถัมภ์ได้ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะญาติโดยสายเลือดนะคะข้อที่2ค่ะญาติสนิทโดยการแต่งงานกันค่ะข้อที่3ค่ะญาติทางสายเลือดแบบแนวดิ่งค่ะข้อที่4ค่ะญาติจากการแต่งงานของญาตินะคะข้อที่5ค่ะเป็นญาติสมมุติที่มีความใกล้ชิดกันนะคะข้อที่6ค่ะสถานะความเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่7ค่ะญาติสมมุติที่อาจจะห่างไกลนะคะไม่ได้ติดต่อกันนะคะฉะนั้นแม้ว่าระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยจะถูกอธิบายภายใต้ระบบอุปถัมภ์นะคะแต่ว่ามันก็มีชั้นของความใกล้ชิดภายในระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยนะในประเด็นนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะตัวการเมืองในมิติที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าในการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะคะสถานะของระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความชอบธรรมนะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนนะคะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นที่มาความชอบธรรมของอำนาจนะคะตัวความสำคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าจะมีกติกาการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแบบแผนนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมผ่านความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่สะท้อนผ่านความเป็นครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะได้นำเรียนไปแล้วก็คือรูปแบบการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงใช่ไหมคะที่มีการเรียกพี่ปานะอาพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะการนับญาติแบบขยายวงเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่มิติความเป็นชนบทแต่ว่าการนับญาติแบบหวานแหหรือขยายวงเนี่ยมันถูกใช้เป็นวาทศิลป์ที่สำคัญในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเปรียบได้กับเสียงของสวรรค์นะคะเป็นที่มาของความชอบธรรมที่คนคนหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่อำนาจได้นะคะนอกเหนือจากตัวการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงแล้วนะคะยังปรากฏความสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่นะคะหรือเป็นตระกูลการเมืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นหรือข้าราชการในท้องถิ่นนะที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะตระกูลการเมืองที่สำคัญและนักศึกษาอาจจะ
แลกเปลี่ยนได้นะคะก็เช่นตัวอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะเราก็จะพบเกี่ยวกับตระกูลการเมืองกับคุณชิดชอบนะคะหรือในกรณีของสุพรรณบุรีนะเราก็จะมีตระกูลการเมืองที่สําคัญก็คือตระกูลของศิลปะอาชานั่นเองนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็มีความพยายามในการใช้ข้อได้เปรียบนะคะในทางการเมืองผ่านการเป็นบ้านใหญ่นะคะหรือตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะอีกประการนึงค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลหรือนามสกุลเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางเก่านะนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยก็จะมีนามสกุลที่ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับประวัติการที่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะเป็นขุนนางเก่าเนาะเช่นอภัยวงศ์หรือชุนทวันเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยเราจะแบ่งห้วงความสนใจนะคะเป็น2ห้วงเวลาด้วยกันก็คือบริบทของการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะกับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นจุดเน้นที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะคะผู้ถืออำนาจอธิปไตยจากเดิมที่กษัตริย์สามารถรวมศูนย์นะคะอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนั่นก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่พระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เด่นชัดก็คือในห้วงเวลาสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะแต่ทีนี้ค่ะด้วยการกระทำของตัวคณะราษฎรนะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนจากการที่พระมหากษัตริย์ถืออำนาจอธิปไตยเพียงพระองค์เดียวนะคะเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยที่ประชาชนก็จะนะคะทำหน้าที่ในการเลือกนะคะสถาบันต่างๆใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนทั้ง3ด้านนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะอะไรคือผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มันส่งผลต่ออาณาจักรช่วงนั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่อาณาจักรแรกของพวกเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานะคะแน่นอนนักศึกษาหลายคนก็น่าจะคุ้นชินนะคะอิทธิพลสำคัญนะคะของระบบครอบครัวและเครือญาตินะคะที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัยนะคะก็คือตัวพ่อปกครองลูกนะคะหรือปิตุราชานะคะปิตุราชาเนี่ยปิตุแปลว่าพ่อนะคะราชาก็คือพระราชานะคะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะอาณาจักรเนี่ยว่าเหมือนกับครอบครัวครอบครัวนึงนะคะโดยสถานะของพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อนะคะฉะนั้นการที่สุโขทัยเนี่ยสามารถปกครองโดยใช้คติของความเป็นครอบครัวได้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนว่าอาณาจักรของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะมีความใกล้ชิดระหว่างตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะฉะนั้นรูปแบบนี้นะคะมันก็จึงเป็นการง่ายอย่างมากนะคะที่ความชอบธรรมของตัวพ่อขุนหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะจะถูกส่งต่อผ่านความเป็นบิดาและบุตรนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยอยุธยานะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่นักศึกษาอาจจะพอทราบนะคะว่าอยุธยาเนี่ยมีความสับซับซ้อนทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าสุโขทัยหลายเท่านะคะจนในห่วงเวลานึงเนาะอยุธยาก็สามารถผนวกรวมให้สุโขทัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะนำเอาคติแบบเทวราชาแบบฮินดูมาจากเขมรใช่ไหมคะเพื่อยกสถานะของกษัตริย์เนี่ยให้มีสถานะที่สูงส่งเปรียบได้กับสมเด็จเทพมาปกครองเนี่ยแต่อยุธยาก็ไม่สาก็ยังคงใช้รูปแบบนะคะการส่งต่อความชอบธรรมเนี่ยนะคะผ่านสายเลือดนั่นเองก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะคะจากการผลัดแผ่นดินซึ่งเกิดถึง5ครั้งด้วยกันนะคะนั่นคืออยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์นะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองนะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองนะคะและราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะซึ่งเต็มไปด้วยการแย่งชิงสมบัติต่างๆนะคะทั้งลุงแย่งจากหลานนะคะหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะแย่งแผ่นดินจากเจ้านายด้วยซ้ำนะคะถัดมาค่ะเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคในสมัยยุค
รุงธนบุรีนั่นเองนะคะยุคนี้ความสำคัญของระบบสายสกุลเนี่ยก็มีความสำคัญยังอยู่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจำกัดของกรุงธนบุรีที่ไม่ได้มีระยะเวลานานมากนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยกรุงธนบุรีนะคะก็ถูกผนวกรวมเนาะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่นะคะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนำโดยราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในช่วงต้นเนี่ยนะคะในของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นำโดยราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการบริหารราชการหรือปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะเทียบเคียงได้กับสมัยอยุธยานะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4นะคะขุนนางในสายสกุลบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตัว

ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากตัวตระกูลบุญนาคที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญของตัวครอบครัวของจีนนะคะโดยเฉพาะเครือญาติของจีนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยวิทยาตอนปลายแล้วก็จนมาถึงแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความมั่งคั่งของตัวเองผ่านการเป็นเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งในเวลาต่อมาคนจีนเหล่านี้เจ้าภาษีนายอากรเหล่านี้ก็จะลงหลักปักฐานนะคะหาความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็สังคมผ่านการแต่งงานกับตัวกลุ่มตระกูลขุนนางต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็คือราชสกุลในราชวงศ์จักรีนะคะโดยเฉพาะนะคะลูกของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นพี่น้องของรัชกาลที่5นะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะกลไกที่ขับเคลื่อนระบบราชการนะคะโดยเฉพาะการนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมต่างๆนะคะเป็นแขนขาที่สำคัญในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะถัดมานะคะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ค่ะแน่นอนนะคะเราต้องมาพูดถึงบทบาทของตัวคณะราษฎรนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นทั้งสายพลเรือนนะคะแล้วก็สายทหารนะคะการปรากฏตัวขึ้นของคณะราษฎรนะคะมีการอธิบายว่าเป็นการสถาปนาแบบอย่างนะคะของระบบเครือญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะเพราะว่าตัวผู้ก่อการตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งเครือญาติของขุนนางนะคะข้าราชการและสามัญชนเห็นไหมคะจะมี2ตัวแสดงที่สำคัญโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือตัวข้าราชการและสามัญชนซึ่งข้าราชการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตสำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจแล้วใช้ตัวระบบราชการเป็นแขนขาในการบริหารจัดการความซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะจนถึงช่วงประมาณพ.ศ. 2510เนี่ยนะคะมันก็จะสะท้อนการแข่งขันของกลุ่มพลังทั้ง3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตัวกลุ่มขุนนางเก่านะคะตัวทหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการที่ต่อต้านอำนาจนิยมค่ะแต่ว่าตัวคณะราษฎรนะคะก็มีอำนาจเนี่ยนะถือครองอำนาจเนี่ยได้เพียงแค่15ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะคะแล้วก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่ผ่านมานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแนวโน้มนะคะอิทธิพลและผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ส่งผลต่อการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏจุดเน้นสำคัญเนี่ย3แนวโน้มที่สำคัญนั่นก็คือข้อแรกนะคะเกิดการขยายตัวของเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุตินะลักษณะการเรียกพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะปรากฏบทบาทที่สำคัญนะคะของกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทหารนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะที่เราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามครอบครัวกันไปกันมาเนาะเพื่อสร้างความได้เปรียบในทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของตระกูลการเมืองนะคะหรือบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีเคสนี้เช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้การปรากฏตัวของตระกูลการเมืองและบ้านใหญ่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันสอดรับนะคะหรือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับคติแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการศึกษาที่สำคัญของตัวนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับตระกูลการเมืองนะคะในแง่ที่ต้องการทำให้ตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็มีความพยายามจากนักวิชาการในการที่จะออกแบบกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะที่ลดการใช้สายความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะในประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดนะคะอะไรคือความหมายของครอบครัวและเครือญาติและอะไรคือหน้าที่ความสำคัญของ2สิ่งนี้ต่อการเมืองไทยนะคะขณะที่นักศึกษาก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับสายญาติใช่ไหมคะลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบการนับการนับญาติแบบสายสกุลนะคะแบบโคตรตระกูลนะคะแล้วก็แบบสมมติวงศ์นะคะขณะที่ในส่วนสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็นำความรู้ทั้งหมดนะคะลองมาใส่ในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะคะว่าก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเครือญาติ
แล้วก็ครอบครัวส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะคะขณะเดียวกันที่เมื่อเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะมันส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเราจะทำให้ความเป็นครอบครัวเครือญาติแล้วก็ระบบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในวันนี้ค่ะจะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะนักศึกษาสามารถรับชมได้นะคะที่ www.stou.ac.th และเลือกที่ทีวีออนไลน์แล้วเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าไปใน e-tutorial นะคะนักศึกษาก็สามารถรับชมรายการนี้ได้ค่ะหรือสามารถเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่1ซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงแรกจะเป็นการพูดถึงปัญหาและสถานภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยช่วงที่2ค่ะจะเป็นพูดถึงการพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองและช่วงสุดท้ายค่ะคือช่วงที่3จะเป็นการพูดถึงรัฐและอาณาจักรในประเทศไทยค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของปัญหาและสถานภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับก็ในหน่วยที่1เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาแล้วก็สถานภาพของการศึกษานะครับแล้วก็วิวัฒนาการของการเมืองไทยนะครับเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ตอนนะครับก็คือ1เรื่องของการศึกษาการเมืองไทยนะครับ2ก็คือองค์ประกอบของการเมืองไทยว่าองค์ประกอบของการเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการศึกษาการเมืองไทยว่าจะมีกี่วิธี
0: ครับ
1: แล้วก็การเมืองในสังคมไทยซึ่งก็จะมีลักษณะยังไงนะครับเนื้อหาในตอนที่1เนี่ยนะฮะเวลาพูดถึงการศึกษาเรื่องการเมืองไทยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องรับรู้รับทราบก็คือความหมาย
0: นะคร
1: ับความหมายของการเมืองนะครับความหมายของการเมืองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเวลานักศึกษาท่านผู้ชมนะครับที่เรียนหรือว่าสนใจศึกษาทางด้านวิชาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่าแนวคิดหรือความหมายของคำหลายๆคำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอนตายตัวอาจจะยังไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็คือหมายความว่าอาจจะมีความหมายหรือการให้นิยามของคำนั้นเนี่ยที
0: ่แตกต่างกันไป
1: นะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือคำว่าการเมืองเนี่ยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเมืองคำว่าการเมืองหรือความหมายของคำว่าการเมืองเนี่ยณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่า

0: อาจจะยังไม่มีความหมายที่ชัดเจนแน่นอนตายตัว
1: ใช้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันทั้งหมดแต่ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ให้คำนิยามใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเหมือนกับคำหลายๆคำนะครับเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจดีเช่นคำว่าครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเราก็อาจจะถามจริงๆว่าครอบครัวหมายถึงอะไรมันก็ยังไม่ได้มี
1: คำที่อาจารย์อาจจะพูดอย่างหน
0: ึ่
1: ง
0: ใช่ครับ
1: พิธีกรอาจจะพูดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับก็คือถามคนร้อยคนในเรื่องเดียวกันความหมายเดียวกันก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปก็คงไม่มีถูกไม่มีผิด
1: แต่มันคงมีคอแก่นร่วมกันในความหมายนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นมาที่การเมืองก็เหมือนกันเพียงก็แนะนำในตอนต้นนี้ว่าความหมายของคำว่าการเมืองก็อาจจะยังไม่ลงตัวชัดเจนแน่นอนตายตัวเพราะฉะนั้นก็มีนักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับการเมืองไว้ค่อนข้างที่จะหลากหลายทั้งนักวิชาการไทยแล้วก็
1: นักวิชาการต่างประเทศนะครับ
0: แต่เอาเป็นว่าที่ดังๆที่คนที่เรียนทางด้านรัฐศาสตร์หรือวิชาทางด้านการเมืองเนี่ยก็หลีกไม่พ้นท่านแรกคือลัสเวล
1: ฮัลโหลลัสเวล
0: ฮัลโหลลัสเวลก็จะพูดว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าใครได้อะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะครับใครในที่นี้ก็คือหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าก็คือกลุ่มชนชั้นนำนั่นเองนะครับได้อะไรในนี้ก็คือถ้าในทางการเมืองก็คงหลีกไม่พ้นสิ่งที่มันมีคุณค่าทางการเมืองส
1: ิ่
0: ง
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ีคุณค่าทางการประโยชน
0: ์ใช่ครับนะครับนี่ก็คือนะฮะท่านแรกก็คือลัสเวลฮาร์ดีลัสเวลท่านต่อมาก็คืออีสตันนะครับเดวิดอีสตันก็พูดถึงการเมืองนี่ก็คือการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าอันเป็นที่ยอมรับภายในสังคมนะครับสิ่งที่มีคุณค่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับอาจจะเป็นพวกยศถาบรรดาศักดิ์ความมีหน้ามีตาตำแหน่งความร่ำรวยการกินดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าคือย่อมไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนหรือพูดง่ายๆคือสิ่งที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนทุกคนได้
1: ทรัพยากรมันจำกัด
0: มันจำกัดใช่แต่ว่าความต้องการของคนเนี่ยคงไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนี่ก็คือความหมายของการเมืองในความคิดของ
1: เดวิดอีสตันค่ะ
0: นั้นก็อาจจะต้องมีการแบ่งปันทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนั้นมีการจัดสรรนะครับทีนี้คนที่แบ่งปันหรือคนที่ทำหน้าที่จัดสรรก็แน่นอนก็ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีอำนาจหรือก็คือรัฐบาลหรือคือผู้บริหารประเทศน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูสรุปในตอนนี้นะครับการเมืองหมายถึงการได้มาแล้วก็การรักษาไว้ซึ่งอำนาจการสรุปตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาหรือท่านผู้ชมฟังเอ๊ะมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นการสรุปการเมืองที่ในเชิงอาจจะมองในเชิงความหมายแคบหน่อยก็คือเรื่องของการอำนาจนั่นเอง
1: นะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าการเมืองเนี่ยอาจจะมีความหมายที่เกินไปกว่าเรื่องของอำนาจก็ได้
1: มันจะเป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์แล้วก็การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมตามนิยามที่อาจารย์พูดไว้ของเดวิดอีสตันนะคะ
0: แต่ในเบื้องต้นก็คืออยากจะให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเข้าใจว่าการเมืองก็อาจจะยังมีความหมายที่หลากหลายนะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมไปอ่านไปค้นในตำราก็คงมีคนร้อยเล่มบางคนมีให้ความหมายของการเมืองไว้ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าอาจจะมีไอเดียร่วมกันอยู
1: ่ใช่ค่ะแก่นแกนความคิดหลักร่วมกัน
0: เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแรกก็คือความหมายของการเมืองทีนี้อันที่สองก็คือเรื่องของความสนใจนะครับในเรื่องของการศึกษาการเมืองไทยเวลาเราจะศึกษาการเมืองไทยเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะแต่ในเอกสารของเราเนี่ยบอกว่าถ้าจะศึกษาการเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แบ่งเป็น2ลักษณะนะฮะแบบแรกก็คือในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงข้อคิดเห็นนะครับซึ่งก็คือเอกสารนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย
1: ค่ะ
0: เช่นเรื่องของเขาโครงเศรษฐกิจของไอปีดีปนมยงนะครับหรือประชาธิปไตยในกรุงสยามนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการชี้ลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1: ค่ะอาจารย
0: ์นี่ก็คือแบบแรกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่แบบที่สองนี่ก็คือในเชิงวิชาการอันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยนะครับก็คือเป็นการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทางทฤษฎีหรือพูดง่ายๆคือเป็นงานทางวิชาการนะครับอาจจะประกอบการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทอะไรเงี้ยนะเช่นงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ต่างๆนี่ก็คือเป็นในเชิงวิชาการ
1: อันนี้ก็คือวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของการเมืองไทยนะคะ
0: ทีนี้เวลาพูดถึงองค์ประกอบของการเมืองไทยเนี่ยนะครับในเอกสารของเราก็พูดถึงองค์ประกอบหลักๆนะครับ3องค์ประกอบอันแรกก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์น
1: ะคร
0: ับอันที่2ก็คือสถาบันทางการเมืองไทยนะครับแล้วก็อันที่3คือประชาชนนะครับแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะครับตัวแรกนะครับสถาบัน

0: พระมหากษัตริย์แน่นอนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีบทบาทต่อการเมืองไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากษัตริย์กับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยเนี่ยหรือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยเนี่ยอยู่คู่กันมาย
1: าวนาน
0: ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเรามองในระดับโลกเนี่ยประเทศต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็ปกครองถ้ามีความเก่าแก่หน่อยนะครับก็จะปกครองในระบบกษัตริย์มาก่อนทั้งนั้นนะครับแต่ทีนี้กษัตริย์ของสถาบันกษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยแตกต่างในแง่ไหนก็คือสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคงแตกต่างกันเช่นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยานะครับเห็นหรือว่าสมัยรัตนโกสินทร์หรือสมัยปัจจุบันก็แตกต่างกันเช่นถ้าในสมัยสุโขทัยอย่างที่เราเรียนกันมาก็คือเป็นอยู่ในลักษณะ
1: พ่อ
0: ปกครองลูกพ่อขุนอะไรต่างๆนานานะครับไม่ได้ปกครองลูกบ้านในทำนองที่เป็นพูดง่ายๆเป็นฉันเครือญาติมากกว่าพ่อปกครองลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยอยุธยาก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในอีกสถานภาพหนึ่งนะครับก็อยู่ในฐานะสมมุติเทพนะครับเพราะว่าสมัยอยุธยาก็เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจนปัจจุบันก็น่าจะไม่ใช่อยู่ในสมัยอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกแล้วโดยเพราะปัจจุบันก็ถือเป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในฐานะประมุขของรัฐนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีบทบาทต่อสังคมไทยนั่นเองต่อการเมืองไทย
1: เราจะเห็นว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราจะใช้คำมาตลอดว่าประเทศเราปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้แยกจากสถาบันกษัตริย์เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ในอดีตเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงว่าในสมัยอยุธยานะครับเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับกษัตริย์มีพูดง่ายมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็เป็นที่จุดเด่นอย่างนึงคือว่าแม้ว่าพระองค์ท่านจะมีหรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจนั้นในทางที่เป็นในทางที่ไม่ชอบ
1: มีที่ยึดเหนี่ยวการประพฤติของกษัตริย์ด้วย
0: นั่นก็คือเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของหลักธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนี่ยวหรือเหนี่ยวล้างการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นหลักธรรมที่อิงอยู่กับเรื่องของศาสนาเช่นเรื่องของทศพิธราชธรรมเอออันนี้ก็คือน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือธรรมะสิบประการสำหรับ
1: พระมหากษัตริย
0: ์หรือสังคหะวัตถุหรือราชานิติเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นหลักธรรมคำสอนที่เหนี่ยวรั้งในเรื่องของการใช้อำนาจ
1: ของพระมหากษัตริย
0: ์อย่างเด็ดเด็ดขาดนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาอันที่สององค์ประกอบอันที่สองของการเมืองไทยก็คือสถาบันการเมืองนะครับสถาบันการเมืองของไทยนะครับที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับเรียกไม่พ้นก็คือระบบราชการนะครับก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับระบบราชการเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทมากนะฮะเพราะว่าระบบราชการหรือข้าราชการเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากน
1: ะฮะ
0: ข้าราชการก็ทหารตำรวจก็ถือการข้าราชการพลเรือนก็ถือเป็นระบบราชการหรือข้าราชการตุลาการอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แต่ว่ายกตัวอย่างชัดที่เราเห็นความสำคัญได้ก็คือทหารกับการเมืองไทยทหาร
1: ณปัจจุบันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาโดยตลอด
1: ในลักษณะเฉพาะของการเมืองไทย
0: ใช่ครับใช่ครับอันที่สองก็คือรัฐบาลหรือว่าฝ่ายบริหารก็ถือเป็น
1: สถาบันทางการเมือง
0: ที่สำคัญของไทยอันหนึ่งนะครับถัดมาก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี่ก็คือถือว่ามีความสำคัญมากรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับอีกทั้งเมื่อเราเริ่มมีรัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันนึงในการที่ลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ทางการเมืองขึ้นมาใหม
1: ่แค่
0: นั้นก็คือหมายความว่าเราเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญนั่นเอง
1: เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใช่ไหมคะอาจารย์จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยพอเป็นประชาธิปไตยปุ๊บเราก็มีรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะมันเป็นกฎหมายที่จัดโครงสร้างอำนาจรัฐนะคะแล้วก็กษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่ก่อนเนี่ยกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายค่ะอันนี้ก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่ง
0: ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ารัฐธรรมนูญจากความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันเป็นการวางกรอบเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญจึงมีท

0: ักษณะที่จะสนองเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจมากกว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับต้องพูดตามความเป็นจริงรัฐธรรมนูญบางฉบับก็ถือว่าเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับอย่างที่เรายอมพอที่จะยอมรับกันก็คือพ.ศ. 2540ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือหมายความว่ามีส่วนร่วม
1: มีส.ส.ร.ตัวแทนจากจังหวัดเข้ามาร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
0: ที่สำคัญก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆก็ว่าได้ที่มีองค์กรอิสระ
1: ครั้งแรกเลยในประเทศไทย
0: ในนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็จะเปลี่ยนไปตามการเมืองไทยหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะฉะนั้นฉบับปัจจุบันก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยในบางเรื่องบางประเด็นนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของพรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเมืองไทย
1: ในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
0: พรรคการเมืองก็ถือว่าอย่างน้อยก็ความสำคัญอันนึงก็ถือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับมีนักการเมืองที่ต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยบทบาทของพรรคการเมืองหรือบทบาทของนักการเมืองณปัจจุบันก็อาจจะยังถูกจำกัดอยู่นะครับ
1: เพราะตอนนี้เราอยู่ในตัวแบบเผด็จการ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องรอให้มีการเลือกตั้ง
1: อีกครั้งหนึ่ง
0: ครับถึงจะเห็นบทบาทของพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองนะครับตอนนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับถัดมาก็คือรัฐสภานะครับก็ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญอันหนึ่งนะครับว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในเชิงนิติบัญญัติ
1: ออกกฎหมายค่ะ
0: ครับและการเลือกตั้งก็ถือเป็นองค์ประกอบของการเมืองไทยอันหนึ่งการเลือกตั้งก็ถือเป็นวิถีทางอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักประกันเรื่องของอำนาจของประชาชนการแสดงอำนาจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนก็ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งถือว่าประชาชนเป็นผู้เลือกผู้บริหารเลือกตัวแทนของตัวเราเข้าไปทำหน้าที่นะครับ
1: การเลือกตั้งก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งมาจากเสียงจากประชาชนนะคะ
0: แต่ว่าช่วงนี้ก็รอหน่อย
1: ทุกอย่างรอไป
0: ทีนี้องค์ประกอบของการเมืองไทยอันที่3นะครับแน่นอน
1: อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ก็ต้องคือประชาชนนั่นเองนะครับก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในทางการเมืองเพราะว่าไม่มีระบบการเมืองใดที่จะดำรงอยู่ได้ถ้าเกิดไม่มีประชาชนทีนี้บางช่วงเวลาบางระบบการเมืองก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาททางการเมืองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาหรือในอดีตนะครับก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของประชาชนในทางการเมืองโดยเฉพาะสังคมไทยในสมัยที่ยังไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเราเข้าสู่ประชาธิปไตยที่เพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองก็คือ
1: 25 ปีค่ะ
0: เพราะในอดีตจะเป็นระบบไพ่ระบบศักดินาอะไรเงี้ยก็คือทั้งสองระบบนี้ก็ชัดเจนว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นบทบาทของประชาชนในทางการเมืองโดยตรงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแตกต่างเรื่องของชนชั้นอะไรก็แล้วแต่และจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสภาพของสังคมโลกนะไม่ใช่สังคมไทยถ้าเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าส่วนใหญ่ทุกประเทศก็ปกครองระบอบกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองก็แคบอยู่ในวงของ
1: พระมหากษัตริย
0: ์หรือว่ากลุ่มชนชั้นนำนะครับซึ่งก็คือพระมหากษัตริย
1: ์อันนี้เนี่ยเข้าใจง่ายๆค่ะว่าเราใช้คำว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะพูดว่าพระมหากษัตริย์คือเจ้าเหนือหัว
0: ใช่ครับ
1: เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของประชาชนเนี่ยถูกจำกัดอยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้ใต้ปกครองใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต่างจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
0: ใช่ครับก็คือมันก็เห็นแสดงให้เห็นถึงว่าระบบของชนชั้นของคนในสังคมสถาบันกษัตริย์ก็ถือเป็นอยู่จุดยอดเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
1: เจ้าแผ่นดิน
0: เขียนไว้นั่นก็คือองค์ประกอบของการเมืองไทย
1: ครับ
0: ทีนี้เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงวิธีการศึกษาการเมืองไทยหรือวิธีการศึกษาเนี่ยการเมืองเนี่ยมีกี่วิธีอะไรบ้าง
1: น่าสนใจนะคะอาจารย์มีวิธีอะไรบ้างคะ
0: หลักๆนะครับอันแรกเลยก็คือการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ก็เวลาพูดถึงคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนักศึกษาท่านผู้ชมก็คงนึกคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องในอดีตเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาการเมืองไทยในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นการศึกษาการเมืองไทยตาม

0: ช่วงสมัยต่างๆของเหตุการณ์นะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะแยกศึกษาเป็นช่วงๆเช่น2475ที่เรามีการศึกษาการเมืองไทยในช่วง2475หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองเยอะมากมีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเยอะมากหรือ14ตุลา6ตุลา
1: 14ตุลา16 6ตุลา19
0: หรือพฤษภาธมินอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง
1: ที่เป็นจุดเปลี่ยนการปกครอง
0: ใช่ครับแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองก็เป็นการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์หรือว่า
1: ศึกษาสมัยอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์อย่างนี้อยู่ในเชิงประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์
0: หรือว่าในสมัยรัชกาลที่5อะไรอย่างนี้นะครับการปฏิรูปสังคมในสมัยรัชกาลที่5ทำนองนี้ก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์แนวที่2นะครับก็คือเป็นการศึกษาแบบสถาบันก็คือง่ายๆศึกษาสถาบันหลักๆในทางการเมืองของไทยนั่นเองนะครับเช่นสถาบันกษัตริย
1: ์
0: เช่นระบบราชการเช่นคณะรัฐมนตรีหรือรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีคนศึกษาเยอะมากเช่นรัฐธรรมนูญเราคงเคยเห็นนะครับประวัติหรือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือวิวัฒนาการของรัฐสภาหรือพรรคการเมืองหรือว่าเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนู้นครั้งนี้ปีนู้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องของการศึกษารัฐธรรมนูญเป็นการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของไทยฉบับต่างๆนั่นเองอย
1: ่
0: างนี้ก็คือถือว่าศึกษาแบบสถาบันก็คือพูดง่ายๆศึกษาสถาบันทางการเมืองของไทย
1: หยิบสถาบันมาการเมืองเป็นตัวตั้งแล้วก็ศึกษาสถาบันการเมืองนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยต่างจากประวัติศาสตร์อย่างชื่นเชิงเพราะประวัติศาสตร์เป็นการพรรณนาความมาเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของ
1: พฤติกรรม
0: แบบที่เรียกว่าการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร
1: ์
0: อันนี้พูดง่ายจะเน้นเรื่องของตัวบุคคลที่มีการกระทำนั่นเองพูดง่ายก็คือเป็นการศึกษาที่เน้นตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำที่สำคัญผ่านสถาบันการเมืองต่างๆนะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของแรงจูงใจให้คนเข้าไปแสดงบทบาทในทางการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองต่างๆนานาเราคงเคยเห็นได้ยินหรือพฤติกรรมในการเลือกตั้งของคนเช่นงานวิจัยอะไรเงี้ยเราคงได้เห็นบ่อยหรือก็ว่าทัศนคติทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือแรงจูงใจทางการเมืองอะไรทำนองนี้นะครับก็คือจะเป็นการศึกษาในแบบที่เรียกว่าแนว
1: พฤติกรรมศาสตร
0: ์
1: อันนี้ยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเชื่อว่านักศึกษาหลายคนเคยได้รับแบบสอบถาม ที่ติ๊กว่าการไปเลือกตั้งเราจะมีให้ตอบถามว่าเพศอายุระดับการศึกษารายได้นะคะแล้วเขาว่าไปเลือกตั้งไหมเลือกพรรคอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเชื่อมโยงกันว่าเช่นคนไปศึกษาคนจบปริญญาตรีเลือกพรรคนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นการศึกษาในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์นะคะอาจารย
0: ์แล้วก็แนวที่4นะครับก็น่าจะเป็นแนวที
1: ่เศรษฐศาสตร์การเมือง
0: ได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นที่ศึกษาอยู่ในตอนนี้ก็คือพูดง่ายการศึกษาในแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือว่าจะดู2มิตินะครับก็คือเป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองแล้วก็สังคมเท่าๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาบทบาทของนายทุนหรือนักธุรกิจที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอันนี้น่าจะถือเป็นประเด็นหลักๆณปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านี้เวลาศึกษาเรื่องการเมืองไทยเนี่ยผู้ที่มีบทบาทหรือมีอำนาจในทางการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการหรือคือพูดง่ายบทบาทของทหารกับการเมืองไทยที่ผ่านมาแล้วชอบมีลักษณะศึกษาอย่างนั้นแต่ปัจจุบันก็คือพูดง่ายหลังจากที
1: ่เลือกตั้งปี2544
0: ใช่ครับ
1: นะคะที่จะมีการพูดถึงในเรื่องของกลุ่มนายทุนกับการเมืองไทยมากขึ้น
0: แล้วก็พยายามศึกษามองว่าการที่นักธุรกิจหรือนายทุนเข้ามามีบทบาททางการเมืองจริงๆแล้วคือเพื่อเป็นฐานให้กับธุรกิจของตัวเองอะไรเง
1: ี้
0: ยอย่างอดีตนายกเราบางท่านนะที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนอะไรเงี้ยก็ถูกพอเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ถูกมองหรือถูกต่อต้านว่าทำทุกอย่างหรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอบสนองธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปแล้วนั่นก็คือแบบของการศึกษา
1: องค์ประกอบกับมีวิธีการศึกษาอะไรบ้างอันแรกเป็นอะไรนะคะอาจารย์ประวัติศาสตร์สองสถาบันสามพฤติกรรมศาสตร์และอันสุดท้ายก็คือเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะ
0: ง่ายเป็นการมองว่าณปัจจุบันการเมืองไทยเนี่ยมีนักธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาแสวงหาอำนาจในทางการเมืองนั่นเอง
1: อันนี้คือในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงการเมืองในสังคมไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนื้อหาของตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเราก็ได้ยินคำนี้บ่อย
1: political culture ค่ะ
0: เราจะพูดถึงการกล่อมเกลาทางการเมืองไทย
1: socialization
0: เราจะพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
1: participation ค่ะ
0: นะฮะงั้นรายละเอียดของแต่ละเรื่องนะครับเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะครับว่าก็จะมีคนหรือนักวิชาการเนี่ยให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เยอะแยะมากก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่มีความหมายอะไรที่ลงตัวแต่ว่าโดยหลักๆนะครับนักวิชาการท่านแรกที่มักจะกล่าวอ้างถึง
1: อันนี้คลาสสิกเลย
0: ใช่ครับเหตุผลเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนแรกๆก็คือเป็นคนใช้คำนี้แหละครั้งแรกก็คือ Gabriel Amon นะครับก็คือผู้ใช้คำว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับในปีพ.ศ.2499นะครับทีนี้วัฒนธรรมทางการเมืองนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะนะครับวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดเห็นความเห็นค่านิยมอุดมการณ์ความเชื่อความสำนึกทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมอุดมการณ์ทัศนคติแล้วก็ความสำนึกอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องแบบอย่างของทัศนคติแล้วก็ความโน้มเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองนั้นมีต่อการเมืองนั่นเองเช่นเรามีความคิดเห็นต่อการเมืองไทยยังไงเรามีความเชื่อเรื่องการเมืองเรามีอุดมการณ์ทางการเมืองยังไงนี่ก็ถือว่าเข้าข่ายในสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
1: คือวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมทางการเมืองเช่นถ้าเราคิดเราเชื่ออย่างไรเราก็จะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นเช่นอาจารย์ชื่นชอบประชาธิปไตย ใช่ไหมคะอาจารย์เรามีความคิดความเชื่อเป็นประชาธิปไตยพอเราแสดงพฤติกรรมทางการเมืองเนี่ยพฤติกรรมทางการเมืองเราก็จะส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นไปเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือวัฒนธรรมทางการเมืองใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็คือโดยปกติเนี่ยทัศนคติจะเป็นตัว
1: กำหนดพฤติกรรม
0: ตามหลักก็คือคนเรามีทัศนคติแบบไหน
1: ก็แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น
0: นั่นนะครับในตามหลักการน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีทัศนคติสวนทางกับพฤติกรรมก็เป็นไปได้นะครับเช่นเราอาจจะไม่ชอบการโกหก
1: แต่เราโกหก
0: แต่เราก็โกหกทีนี้พูดถึงประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง
1: อันนี้ของอัลมอนด์กับเวอร์บ้าเป็นคนแบ่งเอาไว้นะคะ
0: นะครับงั้นประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็น4ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือวัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบ อันนี้ชื่อมันก็สื่อพอที่จะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบเนี่ยเป็นยังไงเป็นก็คือหมายความว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีบทบาทแล้วก็มีอำนาจสูงสุดนะครับประชาชนนะครับก็มีหน้าที่ต้องทำตามนั่นเองก็มักจะเกิดเขาบอกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบเนี่ยมักจะเกิดในระบบการเมืองที่เป็นชนเผ่าหรือพูดง่ายๆคือยังเป็นการเมืองแบบสังคมเล็กๆนะความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่ก็อยู่ที่ตัวผู้นำสูงสุดอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าชนหรืออะไรก็แล้ว
1: นะครับ
0: อันถัดมาก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะครับ
1: เขาบอกว่าวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าทําการเมืองแบบเด็กดีของรัฐค่ะอาจารย์ครับ
0: งั้นก็คือหมายความว่าประชาชนเนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติตามผู้ปกครองอยู่เหมือนเดิมนะครับโอกาสที่ประชาชนจะมีบทบาททางการเมืองเนี่ยก็โดยผ่านระบบราชการเท่านั้นงั้นก็ยกตัวอย่างว่าเช่นในสังคมไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับคนระดับประชาชนหรือใต้เนี่ยจะมีบทบาทในทางการเมืองได้เนี่ยก็ต้องผ่านระบบราชการนี่คือต้องมาเข้ารับราชการเนี่ยจะอยู่ในโดยวิธีไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: เป็นผู้เป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติภายใต้ผู้มีอำนาจเช่นรัฐสั่งให้ซ้ายคุณก็ต้องหันซ้ายรัฐสั่งให้ขวาก็ขวาหันขวา
0: ก็เหมือนกับเป็นไม้เป็นมือให้แค่นั้นเอง
1: ไม่ได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะ
0: แต่ทีนี้แบบที่3เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นบทบาทมากขึ้นแล้วคือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าประชาชนเนี่ยมีบทบาทและมีสิทธิมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองอย่างเต็มที่และจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ว่าได้นะครับ
1: ไม่จำเป็นต้องเชื่อรัฐเสมอไปถ้าสิ่งที่รัฐทำเนี่ยขัดแย้งกับสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองมีอยู่ก็ออกไปเรียกร้องได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วจริงๆรัฐต้องเป็นคนที่รับรองหมายถึงว่า คอยให้บริการไม่ใช่เป็นผู้สั่งการเหมือนในอดีตน
1: ะค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้วัฒนธรรมการเมืองแบบที่4เนี่ยคือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมวัฒนธรรมการเมืองแบบผสมเนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีกเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งย่อยเป็นแบบแรกก็คือแบบคับแคบผสมไพ่ฟ้าตรงนี้ก็คือหมายความว่าสังคมเนี่ยเมื่อมีการขยายตัวมากขึ้นเนี่ยแต่ประชาชนก็ยังต้องเชื่อฟังผู้ปกครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมนั่นเองนะครับไอ้โทษวัฒนธรรมแบบคับแคบผสม
1: ไพ่ฟ้านะครับ
0: วัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมแบบที่2นะครับก็คือแบบไพ่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วมตรงนี้ก็คือหมายความว่าลักษณะที่ผู้ปกครองนะฮะยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะเช่นเรื่องของสิทธิในเรื่องของการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบที่3ก็คือแบบคับแคบผสมมีส่วนร่วมนะตรงนี้ก็คือหมายถึงลักษณะที่ผู้ปกครองยอมให้ประชาชนบางส่วนนะได้เข้าสู่แวดวงทางการเมืองได้ภายใต้การควบคุมของตัวผู้ปกครองนะครับก็คือ
1: วัฒนธรรมทางการเมืองทั้ง4รูปแบบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพอมาเรื่องที่2นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองก็คือเรื่องของการกล่อมเกลาทางการเมืองนะหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองของไทยนะครับการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยนะฮะคือเป็นกระบวนการที่ทำให้สมาชิกภายในสังคมมีพฤติกรรมแบบต่างๆในทางการเมืองนะฮะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางการเมืองก็คือหมายความว่าการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยหรือพฤติกรรมทางการเมืองแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: ต้องมีสิ่งที่หล่อหลอมที่จะให้คนคิดคนเชื่อแล้วก็แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายต้องมีตัวแทนหรือคนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับประชาชนหรือคนในสังคมนั่นเองครับแน่นอนอันแรกเขาเรียกว่าในเอกสารของเรานะครับใช้คำว่าจำพวกในสังคมจำพวกในสังคมก็คือพูดง่ายคือคนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละคนในกลุ่มเดียวกันเช่นการศึกษาเดียวกันอาชีพเดียวกันทำงานที่เดียวกันภูมิภาคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าคนในกลุ่ม
1: หล่อหลอมเช่นอันนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นเขาบอกว่าภาคเหนือสนับสนุนพรรคไทยรักไทยภาคใต้ประชาธิปัตย
0: ์
1: วิธีการคิดพูดคุยเนี่ยมันหล่อหลอมความคิดแล้วก็การแสดงพฤติกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน
0: ใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิภาคเดียวกันที่เราบอก
1: จำพวกในสังคม
0: จำพวกในสังคมนะครับอันที่2ก็คือการสังกัดกลุ่มทุติยภูมินะครับก็คือหมายถึงว่ากลุ่มที่มาสังกัดขึ้นในภายหลังนะครับตั้งขึ้นในภายหลังก
1: ็
0: คือเห็นชัดเจนก็คือพรรคการเมืองนะครับก็จะมีลักษณะของการกล่อมเกลาทางการเมืองนะครับอันที่3ก็คือประสบการณ์ทางการเมืองนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างก
1: ัน
0: นะครับแต่ว่าประสบการณ์ทางการเมืองของแต่ละคนเนี่ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับอายุเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่นานอายุเยอะเห็นโลกเยอะเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะก็จะมีประสบการณ์ทางการเมืองเยอะจะเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองนะครับก็จะมองออกว่านักการเมืองพฤติกรรมของนักการเมืองเราเป็นยังไงนะครับ
1: เราเป็นยังไงเหรอคะอาจารย
0: ์ก็กลับไปกลับมานะฮะคือถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเราคงหวังพึ่งนักการเมืองไม่ค่อยได้นะต้องอาศัยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีกว่านะนักการเมืองก็คือถือว่าเป็นองค์ประกอบนึงเป็นตัวละครอันนึงในทางการเมืองไทยไปก็แล้วกันน
1: ะ
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่จำเป็นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมี
1: แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆนักการเมืองเนี่ยอันนี้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์มันสะท้อนประชาชนเพราะว่าตัวนักการเมืองเนี่ยที่มาของนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วใครเป็นผู้เลือกตั้งคือประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วกลไกการเลือกตั้งเนี่ยเปิดให้ประชาชนเลือกตั้งทุก4ปีเพื่อให้ประเมินผู้นำตัวเองว่าส.ส.ในพื้นที่เนี่ยทำงานตอบสนองคนในพื้นที่ไหมถ้าเขาไม่ตอบสนอง4ปีคุณไม่ต้องเลือกตั้งแต่ประเด็นคือถ้าเรายังมีการเลือกตั้งแบบนี้แล้วก็ได้นักการเมืองในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับมันก็อาจจะพูดแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ยืดยาวไปนะเพราะว่าตัวพรรคการเมืองก็ต้องนำเสนอคนด้วยให้เราเลือกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือการเมืองไทยมันก
1: ็มีมิติในการมองได้หลายด้านนะคะอาจารย
0: ์คือเดี๋ยวถ้ามีการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงเนี่ยนะก็ผมก็พูดได้ค่อนข้าง 100% ว่าก็หน้าเดิมๆเหตุผลคือคนหน้าใหม่เนี่ยจะเข้าสู่การเมืองไทยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าคนหน้าใหม่จะเข้าสู่การเมืองไทยได้ต้องมีทรัพยากร
1: อาจารย์พูดอันนี้มีประเด็นที่ดีว่าคนก็มีโอกาสเลือกน้อยอ่ะก็มีคนพักส่งมาแค่นี้จะให้ฉันเลือกอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับต่อให้โดนใบเหลืองใบแดงให้โดนงดเว้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาเครือญาติเข้ามาได
1: ้ภรรยา
0: เอาพี่เอาน้องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าวังวนอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนเดิมอ่ะก็คือตัวแสดงเดิม
1: นี่คือสังคมไทยเลยที่อาจารย์กำลังพูดนะคะ
0: คนใหม่ๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกทางการเมืองยากเหตุผลเพราะว่าไม่มีทรัพยากรทางการเมืองพูดง่ายๆทรัพยากรทางการเมืองไทยที่สำคัญเอาง่ายๆเลยครับผมว่าต้องพูดกันต้องยอมรับความจริงมีเงินหรือเปล่า มีเงินนี่ก็มีโอกาสคือเป็นคนหน้าใหม่ที่มีเงินนี่ก็จะมีโอกาสเข้าสู่การเมืองไทยผมนะคร
1: ับ
0: มีเงินมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็โดยปริยายมันก็โดนจำกัดโดย2เงื่อนไขนี้อยู่เลย
1: ค่ะ
0: อันที่4ก็คือสื่อมวลชนอันนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ณปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนถือว่ามีบทบาทต่อชีวิตของคนในสังคมมาก
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องรู้จักสื่อมวลชน
1: บทบาทสื่อณปัจจุบันนี้สำคัญมากนะคะอาจารย์ในการหล่อหลอมหรือให้คนเชื่ออะไร
0: ใช่ครับแล้วถ้าพูดก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราพูดสื่อมวลชนก็ต้องมานั่งแบ่งแยกอีกสื่อมวลชนถามว่าสื่อมวลชนเป็นกลางจริงไหมมันก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอีก
1: สื่อมวลชนเลือกข้างคำถามกับสื่อมวลชนไทยก็คือการทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นเควสชั่นหลักๆเลยที่สังคมไทยกำลังพูดถึงณปัจจุบันนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับสื่อมวลชนเลือกข้างไหมอะไรเงี้ย
1: เพราะสื่อมวลชนไปสัมพันธ์กับทุนอีก
0: ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องที่จะพูดแล้วมันก็ยืดยาว
1: แต่ทีนี้เราเห็นตัวแสดงที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทางการเมือง
0: จะกล่อมเกลาไปทางแง่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าสื่อมวลชนบางแขนงก็แสดงตัวตนชัดเจนว่าสนับสนุนแนวคิดไหนฝ
1: ่
0: ายไหน
1: มติชนอันนี้พูดได้ว่าเป็นที่ยอมรับที่เราเห็นในสังคมไทย
0: นะฮะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราแต่ละบุคคลในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ย
1: ก
0: ็จะต้องมีวิจารณญาณเยอะ
1: ๆในการใช้วิจารณญาณ
0: ต่อสิ่งที่เขานำเสนอหลักการง่ายๆคืออย่าเชื่อสักทีเดียวก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อจะพูดแล้วก็อาจจะยืดยาวไปนะครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเม
1: ืองในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยหรือการมีส่วนร่วมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับพูดสั้นๆก็คือการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆการที่พลเมืองสำนึกในความจำเป็นที่ตัวเองนี่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆภายในสังคมนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคมแล้วก็ต่อตัวเองนะครับการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปโดยสมัครใจหรือเข้าไปมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับซึ่งก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับเอาตั้งแต่รูปแบบที่ง่ายๆไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: น
1: ะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบทที่1
0: ที่1หน่วยที่1นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะพูดง่ายๆนะครับความหมายของการเมืองไทยการศึกษาการเมืองไทยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยอะไรต่าง
1: ๆองค์ประกอบการเมืองคืออะไรบ้างนะคะวิธีการศึกษาแบบไหนบ้างเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้ว4แนวทางด้วยกันแล้วก็มาเป็นลักษณะการเมืองในสังคมไทยนะคะ
0: ก็เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาของหน่วยที
1: ่1ค่ะ
0: ทีนี้หน่วยที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงพัฒนาการของบ้านและเมือง
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะคะคำว่าบ้านและเมือง
0: ก็คือเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องของการคือก่อนที่จะมนุษย์เราเนี่ยมีพัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานนะครับก็คืออาจจะเริ่มจากเล็กๆครอบครัวแล้วก็มาเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองอะไรต่างๆนานานะครับก็คือหน่วยเนี่ยจะชี้ให้เห็นของสิ่งต่างๆ
1: การก่อเกิดของบ้านและเมือง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของ น่วยที่2เนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด4ตอนนะครับก็จะพูดถึงตอนที่1ก็จะพูดถึงลักษณะภูมิอากาศและภูมิ

0: ประเทศ
1: ภูมิจัดโทษนะครับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการตั้งบ้านและเมืองก็คือคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการตั้งบ้านเมืองการตั้งถิ่นฐานการตั้งที่อยู่อาศัยของมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของภูมิประเทศภูมิอากาศนั่นเองเหตุผลว่ามนุษย์เราในอดีตเนี่ยคงไม่สามารถมีเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนคงไม่มีความรู้ที่จะเอาชนะธรรมชาติได้เพราะในอดีตมนุษย์เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ
0: ค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการตั้งบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้พอพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเป็นสังคมนะครับก็คือเป็นสังคมหมู่บ้านนั่นเองน
0: ะ
1: ครับก็คือการรวมตัวของคนเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นลักษณะของเป็นหมู่บ้านนั่นเองในระยะเริ่มแรกครับหลังจากนั้นรวมตัวกันเป็นสังคมง่ายๆที่เป็นหมู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อมีพัฒนาการมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็คือเมือง
0: ก็เกิดความเป็นเมืองขึ้นมา
1: ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นชุมชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่านี่คือจะชี้ให้ถึงพัฒนาการอย่างปัจจุบันเนี่ยชุมชนของมนุษย์เราก็ถือว่ามีความสลับซับซ้อนมีความเจริญสูงที่สุดแล้วอีก100ปีข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนแปลง
0: อาจจะมีรูปแบบอื่นได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: เสร็จแล้วก็ตอนนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมระหว่างบ้านและรัฐร
0: ั
1: ฐคราวนี้ก็มีคำว่ารัฐขึ้นมาอีกร
0: ั
1: ฐมันก็น่าจะเป็นชุมชนทางการเมืองอันหนึ่งที่มันมีพัฒนาการสูงขึ้นมานะฮะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนั่นเอง
0: ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการตั้งบ้านและเมืองนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศมีผลต่อการตั้งชุมชนนั่นเองนะครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่าในอดีตเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยมีอิทธิพลต่อการตั้งหลักแหล่งหรือการอยู่อาศัยของมนุษย
0: ์
1: มนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่รู้จักเทคโนโลยีความรู้ของมนุษย์ยังจำกัดอยู่ยังอยู่ภายใต
0: ้ธรรมชาติ
1: อยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของที่ทำกินรวมทั้งการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะต้องอยู่ในสัมพันธ์กันเนี่ยก็คือหมายความว่า อยู่ภายใต้ภูมิประเทศภูมิอากาศที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ค่ะอาจารย
1: ์ยกตัวอย่างเช่นการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยตามที่ราบลุ่มแม่น้ำรวมทั้งใกล้ชายทะเล
0: จับปลาได้
1: ใช่ครับ เหตุผลก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาการทางวัฒนธรรมและการเมืองรวมไปถึงการดำรงชีวิตอะไรต่างๆนะครับง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับถ้าเรานึกถึงอารยธรรมของมนุษย
0: ์
1: แหล่งอารยธรรมของมนุษย์ ขออภัยครับแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ถ้าเราสังเกตดูสี่ที
0: ่ค่ะอาจารย
1: ์ล้วนอยู่ตามลุ่มแม่น้ำใหญ
0: ่ๆ
1: หร
0: ือ
1: ชายฝั่งทะเลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมกรีกโรมันอะไรต่างๆนะหรือในจีนก็ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจาก
0: แม่น้ำ
1: ริมแม่น้ำทั้งนั้นเลยนะครับแม่น้ำไทกิสยูเฟติสแม่น้ำฮวงโหอะไรอย่างเงี้ยแม่น
0: ้ำนายอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับเพราะว่าหรือแม้แต่ประเทศไทยเราเองในอดีตก็เช่นเดียวกันเรา
0: ก็จะ
1: เ
0: ห็
1: น
0: ว่าลุ่มน้ำเจ้าพยา
1: ใช่ครับก็จะมีบางขึ้นต้นด้วยบางหมดบางก็เป็นอันรู้กันว่าเป
0: ็
1: นที่ลุ่มน้ำนั่นเองเหตุผลก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าตั้งถิ่นฐานตามที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยหนึ่งคือมันเหมาะกับการทำการเกษตรเหมาะกับการยังชีพเป็นเส้นทางคมนาคมสะดวก
0: ค้าขายได้ด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็อาจจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
0: อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าการอะไรนะคะการบ้านเกิดขึ้นจากอิทธิพลของภูมิประเทศภูมิอากาศ
1: ใช่ครับคงไม่มีแหล่งอารยธรรมที่ไหนในโลกเกิดขึ้นที่ขั้วโลกซึ่งหนาวเหน็บอะไรเงี้ย
0: แอนตาร์กติกาอย่างเป็นต้น
1: อันที่สองนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าพัฒนาการของชุมชนนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อมีการอยู่รวมกันหรือการตั้งถิ่นฐานเริ่มเจริญมากขึ้นเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็เลยจะเป็นชุมชนทีนี้เขาบอกว่าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือนี่แหละประเทศไทยเรานี่แหละย่านๆนี้นะฮะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คืออาจจะมองว่ามีคนมามีการอยู่อาศัยมีชุมชนเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะถือว่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคหินถึงยุคโลหะเลยก็ว่าได
0: ้ค่ะ
1: ก็คือ

0: ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยนะถือว่ามีชุมชนโบราณนะครับรวมถึงในประเทศไทยเราด้วยนะครับก็มีที่ตั้งมีคนหลายกลุ่มหลายเผ่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งตามที่ต่างๆ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไป5ตระกูลใหญ
1: ่
0: ก็คือพวกมาลายโอโพลินีเซียนพวกออสโตเอเชียติกพวกไทยคาไดพวกซิโนทิเบตันแล้วก็พวกทิเบโตเบอร์มันนะคร
1: ับอันนั้นก็คือในเรื่องของบ้านและชุมชน
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับทีนี้สังคมหมู่บ้านในระยะเริ่มแรกเนื้อหาถัดมาตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายจะเริ่มพูดถึงชุมชนหมู่บ้านว่าเริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงนี่เองน
1: ะ
0: ก็คือพูดง่ายกำเนิดของชุมชนที่เป็นหมู่บ้านกำเนิดของชุมชนเนี่ยนะฮะหรือหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันก็พร้อมไปกับมันเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์เวลาเราพูดถึงสังคมมนุษย์เนี่ยนะฮะนักศึกษาท่านผู้ชมคงนึกขึ้นได้ว่าเราแบ่งสังคมเนี่ยเป็นอันดับแรกสังคมโบราณสังคมดั้งเดิมสังคมปฐมภูมินี่คืออันเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับสังคมโบราณสังคมดั้งเดิมสังคมปฐมภูมิเนี่ยมนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว
1: ์
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตั้งหลักแหล่งเนี่ยคงยากเพราะว่าต้องเล่ร่อนไปเรื่อยนะครับประเด็นก็คือพอหลังจากพ้นสังคม
1: โบ
0: ราณมาแล้วเนี่ยเราเข้าสู่สังคมเกษตรสังคมเกษตรเมื่อไหร่เนี่ยเรายอมรับกันว่ามนุษย
1: ์เริ่มตั้งถิ่นฐาน
0: และเหตุผลเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามนุษย์อาจจะมีวิวัฒนาการหรือมีพัฒนาการนะครับเริ่มรู้ว่าการดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเสี่ยงหลายประการเช่นอาจจะไปล่าแล้วเนี่ย
1: โดน
0: เขาล่าแทนจะไปล่าเขาโดนเขาล่าหรือการไปล่ามันไม่หลักประกันว่าเราจะมีกินไปได้ตลอดไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมเกษตรคือหมายความว่าแทนที่จะไปล่าแทนที่จะไปเก็บก็คือเลี้ยงแล้วก็ปลูกเพราะมันก็เลยกลายเป็นสังคมเกษตรเมื่อกลายเป็นสังคมเกษตรก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเล่ร่อนอีกแล้วเพราะก็คือเริ่มเกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้นเพราะถ้าจะพูดถึงกำเนิดของชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการของสังคมมนุษย์เริ่มเข้าสู่สังคมเกษตรนั่นเองนะฮ
1: ะ
0: นั่นก็คือพอเป็นสังคมเกษตรแล้วคราวนี้ก็อุ่นใจ
1: มีความเสี่ยงในชีวิตน้อยลงเพราะเราไม่ต้องเร่ร่อนไปล่าสัตว
0: ์ก็คือพูดง่ายก็คือเลี้ยงเองแล้วก็ปลูกเอง
1: จัดการได้ด้วยรู้ว่าต้องปลูกเท่าไหร่แล้วใช้การดำรงชีวิตยาวนานแค่ไหน
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งหลักแหล่งหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นเรื่องของครอบครัวก็เกิดขึ้นเรื่องของหมู่บ้านก็เกิดขึ้นนั่นเอง
1: ต่อมา
0: เวลาพูดถึงชุมชนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่พูดง่ายๆนะฮะในประเทศไทย
1: ในประเทศไทยนะคะ
0: เขาตามหลักฐานนะครับเชื่อว่าชุมชนหมู่บ้านที่เก่าแก่ก็คือชุมชนหมู่บ้านในบริเวณแอ่งสกลนครนะก็ถือว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านที่เก่าแก่นะครับเก่าแก่ที่นี่คือไม่ต่ำกว่า 6,000 ปี
1: โหนานมากนะคะ
0: แอ่งสกลคือตรงไหนนะครับแอ่งสกลก็คือบริเวณที่อยู่ในเขตจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมและมุกดาหารซึ่งเห็นไหมครับว่าลักษณะที่สำคัญอันนึงก็คือใกล้แม่น้ำใกล้แหล่งน้ำเพราะฉะนั้นก็คือใกล้แม่น้ำโขง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ให้เห็นว่าย่านเนี้ยย่านแอ่งสกลเนี่ยมีที่ตั้งของมนุษย์อยู่ในอดีตก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างชัดเจนก็คือที่บ้านเชียงที่อุดรเรามีการค้นพบภาพเขียนสีนะซึ่งการค้นพบภาพเขียนสีก็แสดงว่ามันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับก็คือมีภาพเขียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นเป็นไงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพที่แสดงออกถึงการล่าสัตว
1: ์
0: เพราะฉะนั้นก็แสดงว่านั่นเป็นสังคมที่เป็นสังคมดั้งเดิมสังคมโบราณ
1: ยุคก่อนเกษตรกรรม
0: ใช่
1: ไหมอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็คืออาจก็เลยได้รับการตีความว่าณบริเวณเนี้ยน่าจะเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณตั้งแต่ยุคสังคมที่เป็นเก็บของป่าล่าสัตว
1: ์ค่ะอันนี้คือแอ่งสกลนคร
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ต่อมา
0: ต่อนะครับก็อีกแอ่งนึงนะครับก็อาจจะเก่าแก่น้อยลงมาหน่อย
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาที่ บริเวณแอ่งโคราชนะก็เป็นกลุ่มชุมชนหมู่บ้านในแอ่งโคราชนะครับก็ในบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน
1: อันนี้ก็ใกล้แม่น้ำอีกแล้วนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับน้ำคือชีวิตอย่างที่
1: พูดน้ำคือชีวิต
0: ในก็คือแอ่งโคราชก็จะในเขตจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าแอ่งโคราชนี่ก็จะแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มอีกนะครับก็คือกลุ่มนนชัยซึ่งก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆก็คือจะมีรูปร่างแล้วก็รูปแบบของภาชนะดินเผาที่ใช้ในงานพิธีศพในงานเส้นศพอะไรต่างๆนะครับหรือว่ากลุ่มบริเวณทุ่งสำลิดนะซึ่งก็เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเนินดินสูงหรือกลุ่มบ้านปราสาทในเขตอำเภอโนนสูงนะครับลักษณะของเอกลักษณ์ของภาชนะดินเผาของแหล่งนี้ก็คือตรงคอของภาชนะจะคอดแล้วก็แคบ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นก็คืออันนี้ก็คือที่
1: โคราช
0: ใช่ครับหรือกลุ่มบริเวณอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มบริเวณแม่น้ำมูลแม่น้ำชีตอนล่าง
1: แม่น้ำอีกแล้ว
0: ใช่ครับก็คือจะเป็นเขตจังหวัดมหาสารคามบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดแล้วก็ศรีสะเกษรวมทั้งยโสธรด้วยนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นแหล่งที่เราพบร่องรอยของชุมชนหมู่บ้านในระยะเริ่มแรกจนถึงยุคที่เกิดเป็นบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูก็เหมือนกับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะชุมชนหมู่บ้านหรือการตั้งชุมชนของคนโบราณในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในแถบภาคอีสานนั่นเลย
1: เพราะมีแม่น้ำ
0: มีแม่น้ำ
1: แม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูล
0: ใช่ครับก็คือง่ายๆคือสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นไม่มีชุมชนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการภาคกลางหรือภาคเหนือหรือภาคใต้ก็มีแต่ว่าอาจจะพูดถึงความเก่าแก่จะ
1: คือจริงๆแล้วเวลาคนเดินมาเจอแม่น้ำก็ตั้งก่อนนะคะอาจารย์เราคงไม่เลือกตั้งบนภูเขานะคะ
0: ขึ้นลำบาก
1: ขึ้นลำบาก
0: นะครับแต่แล้วก็จะพูดถึงไงไหมฮะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้นี่อาจจะให้ความสำคัญหรือพูดถึงชุมชนหมู่บ้านในบริเวณภาคอีสานซึ่งก็มีความเก่าแก่แต่ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นในประเทศไทยไม่มีนะครับในภาคกลางเราก็มีหลักฐานแสดงอยู่เหมือนกันนะครับว่าในบริเวณชุมชนหมู่บ้านในบริเวณภาคกลางเนี่ยก็มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีชุมชนเกิดขึ้นอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะอาจารย์
0: บริเวณตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือแถวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตะวันออกของ
1: ภาคกลาง
0: เช่นลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักก็เช่นเดียวกันแถวย่านเนี้ยก็จะเห็นว่ามีลุ่มน้ำเหมือนกันเพราะภาคกลางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแม่น้ำเยอะ
1: เป็นที่ราบลุ่มดินตกตะกอนซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูก
0: ใช่ครับนะคะใช่ครับก็เดี๋ยวเนื้อหาของเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะมีของบริเวณหมู่บ้านของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือด้วยแต่ตอนนี้เราจะ
1: พักกันสักครู่นะคะในช่วงแรกก็คือจะมีการอาจารย์ก็ได้พูดไปในบทที่1 ในเรื่องของสภาพและปัญหาในการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยบทที่2ในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่าในเรื่องของภูมิประเทศเป็นยังไงภูมิอากาศเป็นยังไงมีผลต่อการตั้งบ้านยังไงแล้วก็สังคมหมู่บ้านในระยะเริ่มแรกช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7

เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศ

0: พระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่
4: อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสอนเสริมทางกายสำหรับชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในบทที่2นะคะอาจารย์ในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองค่ะอาจารย
9: ์ครับก็จะต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พูดถึงชุมชนหมู่บ้านในภาคอีสานแล้วก็ภาค
8: กล
9: างไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็พบหลักฐานชุมชนหมู่บ้านในบริเวณภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเหมือนกันนะครับทีนี้ในทางใต้เนี่ยนะครับหรือภาคใต้เนี่ยเราก็พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานนะครับของทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทยแล้วก็ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกก
8: ็
9: คือหมายความว่าเราพบหลักฐานเราพบเครื่องใช้ไม้สอยนะครับเราพบเครื่องมือนะครับเครื่องมือเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยเราพบภาพเขียนสีเราพบภาชนะดินเผานะครับแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยตามถ้ำชายทะเล
8: ะ
9: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรามีหลักฐานชี้เห็นว่าทางใต้เองเนี่ยก็มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่ก็อาจจะไม่เก่าแก่เท่าทางอีสานนะครับหรือทางเหนือเนี่ยนะฮะเราก็พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตเหมือนกันนะครับเช่นในเขตแม่ฮ่องสอนนะครับเราพบบรรดาเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนานานะครับพบเช่นเรื่องของพบข้าวพบสมอพิเภกพบแตงกวาพบถั่วคือเป็นสิ่งที่ใช้ในการอุปโภคบริโภ
8: ค
9: ครับในการดำรงชีวิตของมนุษย
8: ์ซึ่งสะท้อนว่ามีชุมชนหมู่บ้านตั้งอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์
9: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณไหนที่เราขุดค้นพบอะไรต่างๆนานาเช่นเครื่องใช้ไม้สอยพวกนี้ก็จะแสดงว่าเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่ตั้งของชุมชนในอดีตมาก่อนนั่นเอง
8: ครับ
9: นี้ก็จะเป็นโบราณวัตถุที่จะแสดงให้เห็นถึงนั่นเองหร
8: ือ
9: ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าภาพเขียนสีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องของการเกิดของเมือง
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเนี่ยฟังผู้ชมผู้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยเมืองมันก็เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องหรือมีความสลับซับซ้อนหร
8: ือ
9: มีการเจริญขึ้นมากกว่าหมู่บ้านนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดของเมืองเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก
8: ็
9: คือจะพูดถึงพัฒนาการของเมืองนะครับการเกิดเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนก็ถือว่ามีความเก่าแก่การเกิดเมืองในภาคกลางและ
8: ภาคใต้
9: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเมืองก็อาจจะเป็นชุมชนที่มีพัฒนาการสูงขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าหมู่บ้าน
8: พัฒนาการมาจากหมู่บ้านใช่ไหมคะอาจารย์
9: ใช่ครับนะฮะทีนี้พัฒนาการของเมืองนะครับโดยหลักๆ ก็คือการเกิดของเมืองเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ในด้านพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ก็คือมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมันมีความเจริญมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสังคมและวัฒนธรรมมันมีการขยายตัวมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมันก็เลยพัฒนากลายเป็นสังคมเมืองนั่นเองนะครับจนปัจจุบันก็พัฒนาการก็ของสังคมเมืองก็มีความสลับซับซ้อน มีความเจริญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิถีชีวิตอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอะไรที่มันแสดงว่าเจริญถึงขั้นพัฒนาเป็นเมือง
8: ที่เรียกว่าเมืองได้
9: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยชุมชนไหนก็ตามเนี่ยที่มีคูน้ำแล้วก็คันดินล้อมรอบอันเนี้ยแสดงว่า สะท้อนให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆอาจจะเป็นตัวชี้วัดความ

0: ืองนะฮะที่เป็นอย่างนั้นประการแรกก็เพราะว่าแสดงว่าในพื้นที่นั้นบริเวณนั้นที่มีคูน้ำหรือคันดินล้อมรอบเนี่ยซึ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ชี้เห็นถึงพัฒนาของการเกิดเมืองนี่ก็เพราะว่าแสดงว่าต้องมีคนเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าคันดินหรือว่าคูน้ำอะไรต่างๆนานาที่ทำขึ้นเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของคนจำนวนมากเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าในอดีตเทคโนโลยีหรือการก่อสร้างอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนอย่างปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เห็นว่าเป็นคันดินเป็นคูน้ำก็แสดงว่าตรงนั้นน่าจะเกิดมีความเป็นเมือง
1: อันนี้คือพัฒนาการขึ้นมาจากบ้านแล้วถ้าเกิดบ้านนี่อันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย์คือต่างคนต่างเข้ามาอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มยังไม่มีความร่วมไม้ร่วมมือการบริหารจัดการร่วมกันพอมีความเป็นเมืองปุ๊บคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นสร้างคูคลองคันดินอย่างนี้นะคะ
0: หรืออาจจะมีถ้าพูดกันแบบง่ายๆจะมีความหนาแน่นของประชากรตรงนั้นมากขึ้น
1: สูงขึ้นค่ะ
0: เพราะจริงๆถ้าเอาคอนเซ็ปต์ปัจจุบันเนี่ยตัววัดความเป็นเมืองอันนึงก็คือความหนาแน่น
1: ใช่ค่ะที่แบ่งรูปแบบการปกครองนะคะ
0: อันที่สองคือว่ามีทรัพยากรธรรมชาตินะเช่นแร่เหล็กหรือว่าเกลือจะทำให้เกิดการนำการผลิตนำไปแลกเปลี่ยนสิ่งของนะครับในกับบรรดาชุมชนที่อยู่ต่างถิ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายสิ่งที่สะท้อนพัฒนาการเป็นเมืองเนี่ยก็คือเรื่องของคูน้ำคันดินแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที
1: ่
0: นี่นะครับนั่นก็คือ
1: เมืองในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
0: ทีนี้ในภาคกลางแล้วก็ภาคใต
1: ้
0: นะฮะก็บอกว่าทั้งภาคกลางและภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่ติดกับ
1: ทะเล
0: นะครับทางทะเลจีนทางด้านตะวันออกแล้วก็ทางมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกนั่นเองนะครับทีนี้หลักฐานนะครับที่เชื่อได้ว่าหรือมีน้ำหนักที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองนะครับในบริเวณภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่6ถึง7
1: ค่ะ
0: งั้นก็น่าจะสักตอนนี้น่าจะพุทธศตวรรษที่25 26
1: ค่ะ
0: 2,000 ปีได้มั้งครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นช่วงที่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโทษ
1: ภาคกลางและภาคใต้
0: ใช่ครับนะมีโอกาสติดต่อกับบ้านเมืองทางตะวันตกนะครับก็คือพูดง่ายอินเดียนะซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและธรรมระหว่างบ้านและเมืองเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเติบโตของบ้านและเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและธรรมของชุมชนเมืองดูประเด็นแรกก่อนนะครับเนื้อหาแรกก็คือ
1: ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเติบโตของบ้านและเมืองนะคะอาจารย์
0: เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญโทษครับมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของบ้านและเมืองก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจขยายตัวนะฮะก็จะส่งผลต่อการเติบโตของบ้านและเมืองนั่นเองนะครับเช่นเขายกตัวอย่างเรื่องแองโกลาเนี่ยเราก็จะเห็นการขยายตัวของชุมชนนะเกิดชุมชนที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบขนาดใหญ่น้อยก็คือพูดง่ายมีทั้งคูน้ำและคันดินขนาดเล็กขนาดใหญ่น้อยเนี่ยเต็มไปหมดนะครับบางชุมชนเนี่ยก็มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนะครับก็คือมีเครือข่ายความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปทางชุมชนอื่นนะครับทั้งใกล้และไกลสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสะท้อนเห็นพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับเป็นต้นเขาของการเป็นชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นมาตามมาในภายหลัง
1: นะครับ
0: นั่นก็คือง่ายๆก็คือไอ้คูน้ำคันดินอะไรต่างๆนั้น
1: เศรษฐกิจมีความสำคัญ
0: ใช่ครับมันเป็นตัวเอื้อต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เอื้อต่อการเติบโตของการเป็นชุมชนเมือง
1: ค่ะ
0: ถัดมาคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองตรงนี้ก็คือพูดง่ายคือการติดต่อกับภายนอกนะครับก็คือการติดต่อกับภายนอกเนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวละอย่างอื่นด้วยก็คือหมายความว่าเริ่มมีการรับวัฒนธรรมเข้ามานั่นเองแปลวัฒนธรรมที่เริ่มเข้ามาก็คืออินเดียวัฒนธรรมของอินเดียนะครับก็เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดระบบกษัตริย์นะมีเรื่องของศาสนามีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีมีเรื่องของ

0: วรรณคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมชุมชนอื่นเนี่ยหรือภายนอกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องของทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วมันนำมาซึ่งเรื่องอื่นด้วยเรื่องการเมืองด้วยเรื่องสังคมวัฒนธรรมด้วย
1: ค่ะอันนี้ก็จบในส่วนของบทที่2พัฒนาการของบ้านและเมืองนะคะที่พูดในเรื่องของอะไรบ้างก็คือพูดในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการตั้งบ้านเมืองสังคมหมู่บ้านในระยะเริ่มพูดถึงของการเกิดเมืองแล้วก็ตอนสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมระหว่างบ้านและเมืองทีนี้เราจะมาสู่ในหน่วยที่3นะคะอาจารย์คือเรื่องของรัฐและอาณาจักรในประเทศไทย
0: ค่ะก็หน่วยที่3เนี่ยเราก็จะพูดถึงรัฐและอาณาจักรในประเทศไทยซึ่งถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมนึกย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเรียงลำดับพัฒนาการมาเรื่อยๆจากชุมชนจากเมืองแล้วก็มาเป็นรัฐมาเป็นอาณาจักร
1: ค่ะ
0: งั้นรัฐอาณาจักรก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สูงขึ้นถัดมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ตอนก็คือโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนะตอนถัดมาก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆในประเทศไทยนะแล้วก็ตอนที่3จะพูดถึงการรวมตัวของรัฐเป็นอาณาจักรนะแล้วก็ตอนที่4ก็จะพูดถึงราชอาณาจักรสยาม
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็คือเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละเนื้อหานะครับอันแรกก็คือโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีเนื้อหาย่อยลงไปอีกอันแรกก็จะพูดถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์ในประเทศไทยนะว่าสังคมมนุษย์ในประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นนะเพราะว่ามันก็ต้องเริ่มจากง่าย
1: ๆ
0: ใช่ครับก็คือหมายความว่าไม่มีความสลับซับซ้อนเช่นก็คือเป็นเรื่องของสังคมแบบโบราณมาเป็นสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือเนื้อหาที่2คือโครงสร้างของรัฐนะฮะโครงสร้างของรัฐต้องมีอะไรยังไงบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างเราจะได้พูดกันรวมไปถึงอันที่3ก็คือการรวมตัวเป็นสหพันธรัฐนะฮะการรวมตัวเป็นสหพันธรัฐเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากรัฐเดียวยังไงหรือว่าคือณปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกเราเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสหพันธรัฐยกตัวอย่างง่ายสุดเราคุ้นเคยกันดีก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเราจะเห็นความสหรัฐอเมริกาเพื่อไงไม่ใช่รัฐเดียวแต่ประเทศไทยเพื่อไงเป็นรัฐเดียวก็คือหมายความว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐนั้นหรืออย่างกรณีประเทศไทย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าสหพันธรัฐเนี่ยก็คือรัฐมันเป็นการรวมตัว
1: มลรัฐแต่ละมลรัฐนะคะ
0: ก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยออกมาปุ๊บต้องใช้บังคับทั้งประเทศแต่ของอเมริกาพูดง่ายๆที่เป็นสหพันธรัฐเนี่ย
1: ขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐ
0: ใช่ครับเรื่องเดียวกันเนี่ยบางรัฐอาจจะอนุญาตบางรัฐอาจจะไม่อนุญาต
1: เช่นหญิงกับหญิงแต่งงานกันได้รัฐหนึ่งมลรัฐหนึ่งอาจจะอนุญาตอีกมลรัฐหนึ่งไม่อนุญาตอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้นนะคะ
0: อันที่เนื้อหาที่4ก็คือรัฐใหญ่ๆในพุทธศตวรรษที่8ถึง16
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเนื้อหาในส่วนแรกนะครับก
1: ็
0: จะพูดถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์เนี่ยสังคมมันก็คือการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นกลุ่มชนนะครับมีลักษณะนับญาติง่ายๆหรือนับเครือญาติทั้งสองฝ่ายสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะให้ความสำคัญกับญาติทั้งสองฝ่ายญาติทั้งสองฝ่ายคือหมายความว่าให้ความสำคัญกับญาติทั้งฝ่ายชายแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายหญิงเห็นชัดเจนที่สุดเวลานับญาติเราก็จะมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาม
1: ีทุกคำเรียกเลยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราพูดง่ายเราให้คุณกับญาติฝ่ายชายแล้วก็ให้ความสำคัญกับญาติฝ่ายหญิงแต่สังคมอื่นวัฒนธรรมอื่นอาจจะให้ความสำคัญกับญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆสังคมวัฒนธรรมจีนต้องยอมรับว่าก็ให้ความสำคัญกับผู้ชายหรือกับญาติฝ่ายชายเป็นหลักนะครับเราจะเห็นความแตกต่างกันน
1: ะ
0: ในทางปฏิบัติระหว่างญาติฝ่ายชายหรือพูดง่ายฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
1: ก็ปฏิบัติตัวต่างกันแล้วนะคะอาจารย์

0: แล้วก็ทีนี้สังคมไทยนี่อยากให้ความสำคัญกับญาติทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีลักษณะของการกระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆไม่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติในการแต่งงานก็ตาม
1: อาจารย
0: ์อันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการนะครับอาจจะไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่โตก็จะขึ้นอยู่ความสามารถในการสร้างตัวของผู้นำคนใดคนหนึ่งนะนี่ก็คือเป็นลักษณะนะครับสังคมมนุษย์ทีนี้ถ้าพูดถึงโครงสร้างของรัฐนะ
1: ค่ะ
0: ในอดีตเนี่ยโครงสร้างของรัฐเนี่ยเห็นได้ชัดเจนจากความแตกต่างในเรื่องชนชั้น อันนี้ชัดเจนเลยว่าเวลาเราพูดถึงโครงสร้างชนชั้นของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตมันเป็นความชัดเจนว่าคนเราเนี่ยไม่เท่าเทียมกันคนเราไม่เสมอภาคกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันแบ่งคนออกเป็นชนชั้นเอาพูดง่ายๆจะแบ่งว่าชนชั้นสูงชนชั้นต่ำอะไรก็แล้วแต่หมายความว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสังคมแบบปิดคือชัดเจนว่าคนอยู่ในชนชั้นไหนก็ต้องอยู่ในชนชั้นนั้นตลอดอยู่ชนชั้นนั้นจนตาย อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในสังคมที่เป็นระบบทาสคนที่เป็นนายทาสก็ต้องเป็นนายทาสลูกหลานเหลนหลนของนายทาสก็ต้องเป็นนายทาส
1: ข้
0: ามคนที่เป็นลูกทาสคนที่เป็นลูกทาสเป็นทายาทที่มีต้นตระกูลเป็นทาสก็ต้องเป็นทาสวันยังข้ามอะไรอย่างเงี้ยนั่นเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยโครงสร้างทางชนชั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะตายตัว
1: มันไม่
0: ยืดหยุ่นง่ายแต่ปัจจุบันเราก็เห็นว่าความแตกต่างทางชนชั้นถูกแทนที่ด้วยความคิดอื่นแล้วเช่นเรื่องของความเสมอภาคสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันการละเมิดความเป็นมนุษย์ทำไม่ได้แล้วในสังคมปัจจุบันนี่ก็คือนี่มันก็เห็นว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมของคนชั้นนะหรืออาจจะเรียกได้ว่าชนชั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่น
1: ไม่มีการแบ่งชัดเจนเหมือนในอดีต
0: ถามว่าระบบชนชั้นในสังคมปัจจุบันหมดไปเลยไหมมันไม่หมดไปเพียงแต่ว่าโครงสร้างของชนชั้นเนี่ยมันยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือหมายความว่ามันเป็นแบบเปิด
1: เส้นแบ่งบางลง
0: ใช่ครับมันเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าคุณเลื่อนชั้นฐานะได้ในอดีตคุณเกิดมาเป็นชนชั้นล่างคุณต้องอยู่ในชนชั้นล่างนั้นจนตายเพื่อให้จนชั่วชีวิตคุณเนี่ยคุณต่อให้คุณขยันขันแข็งต่อให้คุณขยันยังไงคุณฉลาดยังไงคุณไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้แต่ปัจจุบันความแตกต่างทางชนชั้นถามว่ามีไหมมีแต่หมายความว่าคุณสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดมาอยู่ในชนชั้นสูงแล้วคุณต้องอยู่ในชนชั้นสูงนั้นจนตายคุณประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ถูกต้องคุณไม่วางตัวให้เหมาะสม
1: คุ
0: ณก็จะตกต่ำลงมาอยู่ในสังคมชั้นล่างได้ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในชนชั้นล่างก็ไม่ได้หมายความว่าในสังคมปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่ในชนชั้นล่างนั้นตลอดคุณอาจจะเกิดมาในชนชั้นล่างเกิดมายากจนแต่คุณขยันขันแข็งคุณรู้จักเก็บออมคุณสามารถที่จะขยับฐานะทางสังคมได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของชนชั้นเนี่ยยังไงก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าการแบ่งก็อาจจะแตกต่างก
1: ัน
0: แล้วก็ม
1: ี
0: ความยืดหยุ่นมีความเปิดเป็นสังคมเปิดสังคมปิดนั่นเองนะครับ
1: อันนี้ก็คือโครงสร้างของรัฐนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงต่างระหว่างชนชั้นนะเช่นในอดีตก็แน่นอนว่าจุดยอดของโครงสร้างสังคมก็คือชนชั้นสูงก็คือพวกกษัตริย์หรือว่าขุนนางข้าราชการพราหมณ์ปุโรหิตอะไรต่างๆนานานะครับที่อาจจะเป็นชาวอินเดียหรือไม่ก็เป็นเชื้อสายของชาวอินเดียคือพูดง่ายแนวคิดพวกนี้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นเองนะครับ
1: เพราะตอนนั้นเราเปิดการค้าขายนะคะอย่างที่อาจารย์ว่ารับอิทธิพลมาในหน่วยที่2เรื่องวัฒนธรรมที่เข้ามา
0: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบุคคลที่มีหน้าที่เฉพาะเช่นก็คือพวกพระนักบวชนักพจน์ในศาสนาในลัทธินิกายต่างๆนั่นเอง
1: ค่ะ
0: มาถึงเรื่องของการรวมต
1: ั
0: วเป็นสหพันธรัฐเม
1: ื่
0: อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงไปนิดนึงให้เห็นภาพว่าสหพันธรัฐเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากการรวมตัวจากหลายๆรัฐ อยู่ภายใต้สหพันธรัฐเดียวกันแล้วก็ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาแต่บอกแล้วว่าณปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะสหรัฐอเมริกามีหลายประเทศนะครับที่มีลักษณะเป็นสหพันธรัฐเยอรมันก็เป็นหรือมาเลเซียเนี่ยก็เป็นในรูปแบบของสหพันธรัฐแต่ของไทยเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่สหพันธรัฐแน่เราเป็นรัฐเด
1: ียว
0: เราเป็น Kingdom of Thailand อะไรเงี้ยจะแบ่งแยกไม่ได้ในรัฐธรรมนูญเราก็จะต้องมีมาตรานึงที
1: ่พูดว่า
0: ใช่
1: ครับ

0: ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความวุ่นวายที่ไหนในประเทศไทยก็ยังไงก็แบ่งแยกไม่ได้นะครับ
1: รัฐเดี่ยวนี่ดูง่ายๆมีรัฐบาลเดียวม
0: ี
1: รัฐสภาทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติอันเดียวมีกฎหมายอันเดียวบังคับใช้เหมือนกันทั้งหมดนะคะอันนี้คือรัฐเดี่ยว
0: ใช่ครับแล้วเหมือนกับว่าเป็นการรวมอำนาจด้วยก็คือหมายความว่าอำนาจจะอยู่ในมือของรัฐบาลกลาง
1: รัฐบาลกลาง
0: แต่ถ้าเราดูสหพันธรัฐเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอเมริกาบทบาทของรัฐบาลกลางของอเมริกาเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยนะในประเทศถ้าเราสังเกตดูไหมครับเพราะว่ากลไกของรัฐเช่นตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกกันไป
1: ไปในมลรัฐ
0: ใช่ครับถ้าเราดูหนังอเมริกันบ่อยๆจะเห็นว่ามี LAPD มี NYPD อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละรัฐก็มีตำรวจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยมีบทบาทในประเทศตัวเองน้อยมาก
1: รัฐบาลกลางของสหรัฐจะมีบทบาทในเรื่องของที่หนึ่งความมั่นคง
0: ใช่คร
1: ับอันนี้เป็นเรื่องส่วนรวมนะคะในเรื่องของการระหว่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นสองเรื่องหลักส่วนเรื่องอื่นการบริหารจัดการภายในเนี่ยจะเป็นเรื่องของมลรัฐเช่นอย่างที่ผ่านมาอาจารย์ฟังข่าวเฮอริเคนถล่มฟลอริดานะคะที่เข้าทางไมอามี่อย่างเงี้ยเป็นต้นผู้ว่าการรัฐก็ต้องสั่งอพยพประชาชนจะเป็นบทบาทของรัฐบาลมลรัฐเป็นตัวตั้ง
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของรัฐบาลกลางอเมริกาในที่อื่นๆในโลกมากกว่า
1: ใช่รัฐบาลกลางจะเล่นบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
0: เช่นที่ผ่านมากรณีสงครามอิรักหรือปัจจุบันนั้นเนี่ยก็คือไปยุ่งวุ่นวายกับเกาหลีเหนืออยู่นะฮะเราจะเห็นบทบาทของอเมริกาที่มีไปทั่วโลกนะฮะบทบาทของรัฐบาลกลางเนี่ยอาจจะเขาพยายามที่จะแสดงบทบาทอย่างนั้นบวกกับโดยพื้นฐานของการเมืองการปกครองเขาเองเนี่ยในประเทศเขาเองนี่เกือบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยก็ว่าได้แม้แต่ในทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันก็คือหมายความว่ารัฐบาลกลางไปสั่งอะไรเนี่ยยากมากเพราะว่าเป็นทุนนิยมแบบเต็มที่แบบสมบูรณ์นั่นก็คือเป็นบทบาทของภาคเอกชน
1: กับรัฐกับบทบาทแทรกแซงในทางเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของสหพันธรัฐนะครับ
1: อันนี้ชัดเจนมากอาจารย
0: ์ปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นสหพันธร
1: ั
0: ฐแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของชาติหรือของผลิตผลนะฮะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นถ้าขัดแย้งกันเนี่ยก็มารวมกันเลยดีไหมจะได้ลดความขัดแย้งไปง่ายนะครับเพราะว่าเป็นสหพันธรัฐเดียวกันแล้วนี
1: ่
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการติดต่อค้าขายกับอินเดียของชุมชนริมแม่น้ำหรือชายทะเลนะครับก็ส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นสหพันธรัฐนะครับถัดมาคือเรื่องของการติดต่อกับรัฐภายในเพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงรัฐใหญ่ๆในพุทธศตวรรษที่8ถึง16
1: ค่ะ
0: นะครับก็จากหลักฐานนะครับหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยก็พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีแคว้นที่สำคัญเนี่ยก็คือแคว้นทวารวดีนะครับซึ่งก็เชื่อว่าอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนั่นเองนะครับอยู่แถบเมืองนครชัยศรีหรือพูดง่ายก็คือนครเมืองนครปฐมก็คือนครปฐมโบราณนั่นแหละนะครับแต่บางหลักฐานก็เชื่อว่าแคว้นทวารวดีเนี่ยอยู่ที่เมืองละโวหรือว่าลพบุรี
1: ค่ะ
0: นั้นก็เป็นการตีความหลักฐานที่ปรากฏนั่นเองนะครับทีนี้ทวารวดีเนี่ยมีความสำคัญยังไง
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเนื่องจากว่า1 นะครับเป็นอาณาจักรเป็นราชอาณาจักรนะครับที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองนครชัยศรีนะครับหรือก็คือนครปฐมโบราณนี่ครับ2ก็คือรูปแบบของศิลปกรรมที่เห็นนะครับก็เห็นได้จากอะไรล่ะศิลปกรรมก็คือเรื่องของพระพุทธรูปเรื่องของเจดีย์เรื่องของลวดลายรวมไปถึงเครื่องประดับแล้วก็สิ่งที่เป็นศาสนสถานแล้วก็วัตถุอื่นๆนะครับทีนี้สมัยถัดมานะครับก็คือสมัยเวลาระยะเวลาตั้งแต่พุทธวรรษที่11ถึง12จนถึง

0: พุทธศตวรรษที่17นะครับก็เป็นเวลาที่รูปแบบทางศิลปกรรมแบบทวารวดีเนี่ยก็ยังดำรงอยู่แล้วก็แพร่ไปยังท้องถิ่นต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึง
1: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆในประเทศไทย
0: ค่ะก็รัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาก็คือการเกิดรัฐทางภาคเหนือแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับการเกิดรัฐทางภาคเหนือเนี่ย เขาบอกว่ารัฐในช่วงแรกเนี่ยเริ่มในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง8นะครับเลื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่15นะครับซึ่งส่วนใหญ่การเกิดรัฐทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะขอโทษขอไปครับส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในบริเวณภาคกลางก่อนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับแต่ว่าการเกิดรัฐทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มในช่วงตอนปลายของพุทธศตวรรษที่14ถึง15นะครับทีนี้เริ่มปรากฏหรือเริ่มพบการปรากฏตัวของกลุ่มเมืองหรือว่ารัฐในภาคเหนือเนี่ยก็คือที่ไหนบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าที่เมืองลำพูนแล้วก็รัฐหลิพูนชัยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริเวณแม่น้ำปิงตอนบนนะครับในเขตจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: โดยเมืองลำพูนเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่13นะก็คือเริ่มที่จะมีการเชิญพระนางจามเทวีนะครับพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโวหรือลพบุรีในภาคกลางขึ้นมาครองเมืองนะซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองละโวในสมัยนั้นกับลำพูนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลำพูนที่ไกลๆไปก็จะเห็นมีอนุสาวรีย
1: ์หลายคนเคยไปสถานที่นี้นะคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับข้อที่2คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในอดีตนะก็มีทั้งการสร้างความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันหรือการแข่งขันกันพูดง่ายๆก็คือมีทั้งเรื่องของการ
1: ความร่วมมือและความขัดแย้ง
0: ใช่ครับแล้วก็แข่งขันกันก็คือพูดง่ายๆขัดแย้งกันนะมีทั้งเรื่องของการร่วมมือกันแล้วก็ความขัดแย้งกันรวมไปถึงเรื่องของการทำสงครามรบพุ่งกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติในสังคมในอดีตนะครับทีนี้การขัดแย้งกันการรบพุ่งกันการทำสงครามกันเนี่ยก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการกวาดต้อนผู้คนนะในอดีตเนี่ยการกวาดต้อนผู้คนหรือกำลังคนเนี่ยถือเป็นแสนยานุภาพที่สำคัญ
1: คนเป็นทรัพยากรทางอำนาจที่สำคัญของผู้ปกครอง
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้นี่ไม่เอาไม่มีการกวาดต้อนผู้คนแน่นอนนะครับมีแต่ผู้ที่จะลี้ภัยน
1: ะ
0: ครับเพราะนั่นก็คือความสัมพันธ์
1: ระหว่างรัฐนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของคนจากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องของกำลังคนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะครับว่าสมัยก่อนพูดง่ายๆที่ไหนคนเยอะนะมีกำลังคนเยอะก็ถือว่ามีแสนยานุภาพแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนเยอะกลายเป็นภาระนี่ต้องเลี้ยงดู
1: แต่เดิมรัฐดำรงอยู่ได้ด้วยคนเช่นอยุธยาระบบไพ่เข้าเดือนออกเดือนมารัฐสั่งให้ปลูกข้าวอย่างนี้เป็นต้นลักสันให้ไปลบอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งสำคัญนะคะทรัพยากรคน
0: ใช่ครับอาจจะในอดีตคนน้อยแต่ทรัพยากรเยอะปัจจุบันคนเยอะทรัพยากร
1: เราเลยไม่อยากให้ใครมา
0: ใช่ครับ
1: รีภัย
0: เราเห็นเราก็พูดถึงก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งความรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านเรา
1: อย่างโรฮิงญาอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้เลย
0: ใช่ครับก็เป็นปัญหาที่น่าจะแก้ยากเพราะมันไม่ได้รับการยอมรับ
1: เป็นปัญหาที่รัฐไม่เคยหยิบยกขึ้นมาแก้มากกว่าไหมคะอาจารย
0: ์เพราะอาจจะสั่งสมกันด้วยครับหรือว่าวิธีคิดกับคนกลุ่มนี้นะแต่จริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนกลุ่มนี้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราสัมผัสได้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่คนไร้รัฐง่ายๆคนไร้รัฐคนใช้ไร้สัญชาติในโลกเราเนี่ยมีจำนวนมาก
1: แค่ประเทศไทยภาคเหนือเนี่ยก็มากมายแล้วนะคะคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นความรุนแรงเท่ากลุ่มนี้กลุ่มโรฮิงญา
1: ที่เป็นประเด็นตอนนี้นะคะ
0: อาจจะโดน ทำร้ายอาจจะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนหนักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือพูดง่ายได้รับการกระทำทารุณนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้
1: ตอนที่ 3.3 นะคะในเรื่องของการรวมตัวของรัฐเป็นอาณาจักรค่ะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือจะพัฒนาการขึ้นนะนอกจากรัฐแล้วก็คือสูงขึ้นจากรัฐก็เป็นอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นก็การเกิดอาณาจักรของกลุ่มสยามประเทศนะครับมีอาณาจักรอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาณาจักรในบริเวณภาคเหนือของไทยนะครับแล้วก็พัฒนาการของการเกิดกรุงศรีอยุธยาก
1: ็
0: จะมีเนื้อหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาดูนะครับเนื้อหาแรกการเกิดอาณาจักรของกลุ่มสยามประเทศนะก็คือพูดง่ายอาณาจักรของสยามประเทศเราเนี่ยนะก็คือหลังพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมานะฮะพุทธศตวรรษที่หลังพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรต่างๆนานาที่เรากล่าวถึงเนี่ยหรือพูดง่ายอาณาจักรโบราณเนี่ยก็เริ่มที่จะสลายตัวนะฮะเริ่มที่จะเสื่อมลงไปนั่นเองนะก็คือหมายความว่าเกิดเหตุผลสำคัญหลากหลายประการที่ทำให้รัฐต่างๆในอดีตเนี่ยสลายตัวไปที่สำคัญก็คือแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเกิดสงครามการลบพุ่งกันเองภายในอาณาจักรต่างๆการทำร้ายกันเองหรือเกิดศึกนะฮะภายในภูมิภาคเดียวกันเกิดสงครามในภูมิภาคเดียวกันเกิดข้าศึกจากภายนอกเช่นพวกมองโกลหรือเกิดรัฐใหม่ขึ้นนะก็คือรัฐสุโขทัยนะครับซึ่งก็ปรากฏในตำนานนะฮะชินการมารีปกรแล้วก็มูลศาสนาที่เรียกว่าสุโขทัยสยามประเทศ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาณาจักรในบริเวณภาคเหนือของไทย
1: ค่ะมีอาณาจักรอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ในบริเวณภาคเหนือของไทยเนี่ยก็เกิดรัฐใหม่ขึ้นมานะฮะรัฐใหม่นี่ก็คือแขวนล้านนานะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วว่าก็คือแต่เดิมเนี่ยมีเพียงรัฐเดียวคือหลิพุนชัยหรือก็คือลำพูนนั่นเอง
1: ลาโวที่อาจารย์นำเสนอไป
0: ลาโวก็คือท่านอังจามเทวีจากลาโวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปางเนี่ยก็ถือเป็นอาณาจักรหลิพุนชัยแต่ว่าศูนย์กลางก็คือน่าจะอยู่ที่ลำพูน
1: ค่ะ
0: ก็หลิพุนชัยเนี่ยก็บอกว่าก่อตัวขึ้นหรือก่อตั้งขึ้นเนี่ยจากการรวมตัวกันของชนชาติสำคัญ3กลุ่
1: ม
0: นะฮะก็คือพวกมอญ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยพวกรัวนะที่อยู่บนที่สูงในเทือกเขาหรือก็ไหล่เขานะครับกับอีกพวกนึงคือพวกที่เคลื่อนย้ายมาจากเมืองละโว
1: นะ
0: ก็จากตามที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับซึ่งก็มีพัฒนาการมาอย่างน้อยเนี่ยก็ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่15จนถึงพุทธศตวรรษที่18เพราะฉะนั้นหลังจากพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาเนี่ยหลิพุนชัยเนี่ยก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐล้านนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ก็พูดถึงพัฒนาการของการเกิดกรุงศรีอยุธยา
1: ะ
0: นะครับหรือเมืองอยุธยาหรืออยุธยาเดิมนี่นะทีนี้อยุธยาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะกำหนดแน่ชัดได้แต่คาดว่าคงไม่เกินพุทธศตวรรษที่18เพราะถ้าเรานับย้อนกลับไปตอนนี้เราอยู่ในพุทธศตวรรษที่25 26แล้วกันน
1: ะ
0: เพราะกำลังก้าวย่างไปสู่พุทธศตวรรษที่26นะเพราะฉะนั้นนับย้อนกลับไปเนี่ยรัตนโกสินทร์ธนบุรีอยุธยา
1: 700-800กว่าปี
0: ใช่ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนี
1: ้
0: อีกทั้งบรรดาหลักฐานเนี่ยนะทางโบราณคดีที่พบก็ยังไม่มีอะไรที่เก่าแก่กว่านี
1: ้ค่ะ
0: งั้นก็น่าจะคาดเดาว่าเกิดขึ้นในไม่เกินพุทธศตวรรษที่18ไม่น่าจะเกินนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้ก็ไม่เคยจะยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็คือหมายความว่าเวลาพูดถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะผู้ที่สถาปนาหรือผู้สร้างเนี่ยเขาคิดว่าตามหลักก็ตามหลักฐานนะฮะเขาบอกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพูดง่ายๆคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับก็ประมาณปีพ.ศ.1893ก็พุทธศตวรรษที่1819นี่แหละ
1: นะก็พระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นผู้สร้างอาณาจักร
0: สมเด็จพระรามาธิบดีที่1
1: ค่ะ
0: ก็ หลังจากนั้นก็อยุธยาก็เป็นราชอาณาจักรของไทยอย่างยาวนานที่สุดก็ว่าได้มั้ง
1: 400กว่าปี
0: 417
1: ปี417ปี
0: ก็มี5ราชวงศ์นะครับทีนี้ตอนที่ 3.4 ก็จะพูดถึงราชอาณาจักรสยาม
1: ค่ะ
0: ราชอาณาจักรสยามนี่ก็จะพูดถึงอะไรแน่นอนก็ต้องพูดถึงราชอาณาจักรอยุธยานะครับและที่2คือการบูรณาการทางสังคม
1: ค่ะ
0: นะครับนี้มาดู
1: ราชอาณาจักรอยุธยานะคะ
0: ราชอาณาจักรอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มมีฐานะเป็นราชอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเพราะอะไรนะครับก็คือ1เนี่ยชื่อของอาณาจักรที่ผู้คนจากภายนอกเรียกนะก่อนหน้านี้สยามอาจจะหมายถึงรัฐหรือกลุ่มของรัฐใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเมืองสำคัญอยู่ที่เพชรบุรีนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: นะแต่มาถึงสมัยรัชกาลของ
1: สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ย
0: กรุงศรีอยุธยาคือเมืองสยามนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวกับตัวเมืองเพื่อให้เห็นความเด่นชัดถึงการเป็นราชธานีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่จะมีแสดงออกถึงความเป็นราชธานีหรือเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจะต้องเห็นการเกิดขึ้นของพระบรมมหาราชวังนะพระบรมมหาราชวังอันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าพระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยาเนี่ยมีความเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรก็เพราะว่าเกิดมีเห็นพระบรมมหาราชวัง
1: ตอนนี้ง่ายๆใครอยากดูกลับไปที่จังหวัดอยุธยาจะเห็นซากปรักหักพังของพระบรมมหาราชวังเช่นบริเวณวัดพระศรีสรรเพชรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ทีนี
1: ้
0: ราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยเขาก็บอกว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าเริ่มมีฐานะเป็นราชอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วนะฮะเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่ามีการปฏิรูปการปกครองโดยยกเลิกเมืองลูกหลวงนะแล้วก็แบ่งแยกฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายพลเรือนนะแล้วก็เน้นอำนาจของราชธานีเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลสำคัญเลยนะครับถัดมานะครับเรื่องของการบูรณาการทางสังคมนะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นที่รวมของชนหลายชาติหลายภาษาเหตุผลก็เพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็การคมนาคมที่สำคัญนะครับแล้วก็มีอีกทั้งมีการทำสงครามขยายพระราชอำนาจหรือขยายพระราชอาณาเขตนะก็ยิ่งทำให้มีการกวาดต้อนผู้คนต่างเผ่าพันธุ์จากที่อื่นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันก็เลยเกิดจำเป็นคือพูดง่ายๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีคนที่หลากหลายชาติพันธุ์ด้วยเหตุผลเรื่องของการทำสงครามเรื่องของเหตุผลเรื่องของการ
1: ค้าเองก็ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเลยมีการบูรณาการทางสังคมขึ้น
1: อันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรากลับไปดูที่จังหวัดอยุธยาเราจะเห็นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะนี่คือการบูรณาการสังคมที่ต่างเชื้อชาติให้อยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดบูรณาการทางสังคมทำยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็คือกำหนดให้ระบบศักดินานะมีความหมายครอบคลุมไปถึงไพร่ฟ้าประชาชนด้วยก็คือหมายความว่าการให้พวกไพร่และทาสถือศักดินาอย่างที่เรียนแล้วไพร่ก็คือถือศักดินา25ไร
1: ่ค่ะ
0: ไพร่นี่ก็คือพูดง่ายเป็นสามัญชน
1: ประชาชนทั่วไป
0: นะครับแต่ทาสเนี่ยก็คือชนชั้นต่ำสุดแต่ก็สามารถถือศักดินาได้5ไร
1: ่ค่ะ
0: การกำหนดเช่นนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการแบ่งชนชั้นนะเป็นเรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับเป็นการกำหนดสิทธิของแต่ละชั้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นค่อนข้างที่จะเป็นระบบปิด
1: ค่ะ

0: ทีนี้ก็มีหลังจากที่อาจารย์บรรยายค่ะ
1: นี่ก็คือจะเป็นเนื้อหาของทั้ง3หน่วยที่พูดไปนะครับแต่ทีนี้เนื้อหาในบางช่วงบางตอนเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าก็เป็นการที่จะดึงเฉพาะสาระสำคัญหรือมาอธิบายให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยชี้ประเด็นให้นักศึกษาและท่านผู้ชมฟังนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยในเอกสารเราเนี่ยจะอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเนื้อหาทั้งหมดมาพูดเนี่ยเวลาก็คงจะ
0: ไม่เพียงพอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกดึงมาหรือชี้เป็นประเด็นให้นักศึกษาเห็นว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรายละเอียดนักศึกษาต้องไปศึกษาอ่านในรายละเอียดนะครับเพราะว่า
0: จำเป็นนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถบรรยายเนื้อหาอย่างละเอียดทุกช่วงทุกตอนทุกบรรทัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นการบรรยายเนี่ยจะต้อง
0: ใช้หลักอาจารย์ให้หลัก
1: ดึงมา
0: ติดประเด็นมาให้นะคะ
1: ผมชอบพูดบ่อยๆนะว่าการเรียนในระบบทางไกลเนี่ยนักศึกษาต้องช่วยตัวเองเยอะหน่อยเหตุผลเพราะว่าระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยไม่มีใครบังคับเราไม่มีชั้นเรียน
0: การเรียนตามอัธยาศัย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนเสริมหรือการสอนในระบบทางไกลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีไม้แผ่นหนึ่งผมมาแกะสลักให
0: ้
1: ส่วนการขัดกระดาษทรายและการลงสี คุณต้องทำเองก
0: ็
1: คือหมายความว่าคุณต้องไปอ่านเก็บรายละเอียดเองแต่การฟังการสอนเสริมจะเป็นทางดาวเทียมอย่างนี้หรือว่าการฟังสอนเสริมที่ไปพบเจอกันตามศูนย์บริการต่างๆนานาของเราทั่วประเทศมันก็คือให้ประเด็นเพราะว่าเวลามันจำกัดจริงๆอย่างเช่นนักศึกษาที่ไปฟังเราสอนเสริมตามศูนย์บริการต่างๆ
0: เสาร์อาทิตย
1: ์5ชั่วโมงครับในหนึ่งครั้งนี้ก็คือ5ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: 5หน่วยก็สรุปก็คือว่าถ้าเทียบง่ายๆคือ1หน่วย1ชั่วโมงซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคงพูดรายละเอียดของทั้งหน่วยไม่ได้ดังนั้นการสอนก็คือจะต้องพูดเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาฟังเฉพาะแค่นั้นการฟังสอนเสริมเนี่ยมันจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพรวม
0: ได้หลักคิด
1: ใช่ครับมันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่นักศึกษาไปอ่านเก็บรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนในระบบเปิดในระบบทางไกลเนี่ย
0: อันนี้คือสื่อเสริม
1: ใช่ครับนักศึกษาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตัวเองเยอะการฟังสอนเสริมทางดาวเทียมหรือฟังสอนเสริมตามศูนย์บริการต่างๆมันก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับหรือการที่ไปนั่งฟังสอนเสริมตามการต่างๆนี่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสซักถามได
0: ้การสื่อสารสองทางอันนี้คือรับจากเราอย่างเดียวไม่มีโอกาสถามแต่ถ้าเกิดไปสอนเสริมเนี่ยจะมีโอกาสได้ซักถามกับเราด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเริ่มเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนะฮ
0: ะ
1: ก็อาจจะขอพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
0: การเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นความรับผิดชอบด้วยตัวเองด้วยนะครับการมาฟังสอนเสริมทางทีวีหรือทางศูนย์บริการนี่ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยคร่าวๆของทั้ง3หน่วย
0: ค่ะทีนี้ในส่วนเนื้อหาจบไปแล้วอาจารย์ได้มีแนวถามตอบนะคะเพื่อที่จะดูว่านักศึกษาเนี่ยฟังจากการที่ท่านอาจารย์บรรยายไปเนี่ยสามารถที่จะลองตอบแนวคำถามเหล่านี้ได้หรือไม
1: ่
0: นะคะเรามีทั้งหมดกี่ข้อนะคะอาจารย
1: ์
0: 5ข้อเราเริ่มข้อที่1เลยดีไหมคะ
1: แต่ทีนี้อยากจะเรียนกับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมก่อนว่านี่เป็นตัวอย่างนะคร
0: ับ
1: มันไม่ได้หมายความว่า
0: ไม่ใช่ข้อสอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าเท่าที่นักศึกษาฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่3เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็มีแค่3หน่วยนะครับแต่ละครั้งก็จะครั้งละ3หน่วยหรือจะเป็น5ครั้งแต่ละครั้งที่เจอเนี่ยถ้าเทียบว่าเหมือนกับเป็นการอ่านหนังสือก็แล้วกันเนี่ยเราอ่านหนังสือจบไปละ3หน่วยลองมาเช็คดูซิลองมาตรวจสอบดูซิว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านหนังสือหมดไป3หน่วยเนี่ยนะ
0: จำได้บ้างหรือเปล่า
1: เราจะตอบคำถามนี่ได้มั้ย
0: ค
1: ำถามก็อยู่ในเนื้อหานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนการข้อสอบจริงๆเนี่ยของมสท.เนี่ยก็เนื้อหาของข้อสอบก็ต้องอยู่ในเอกสารการสอน
0: ไม่หลุดจากวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแน่นอน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาอ่านหนังสือเนี่ยแต่ละตอนแต่ละหน่วยของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ประจำหน่วยประจำตอนอยู่เพราะฉะนั้นก็คือไกด์ง่ายๆนักศึกษาตอบวัตถุประสงค์นั้นได้หรือเปล่าเช่นสมมติว่า

0: ตัวอย่างหน่อยที่หนึ่งวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งพูดว่าสมมุตินะครับต้องอธิบายการเมืองได
1: ้การเมืองคืออะไร
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาตอบได้หรือยังว่าการเมืองคืออะไร
1: ยกตัวอย่างเลยว่าไว้ยังไงอิสตันว่าไว้ยังไง
0: หรือว่าองค์ประกอบของการให้อธิบายนักศึกษาหลังจากเรียนแล้วต้องอธิบายองค์ประกอบของการเมืองได
1: ้
0: นักศึกษาอธิบายได้หรือยัง
1: มีกษัตริย์ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีสถาบันการเมืองหรือเปล่ามีประชาชนไหม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนจะเจอคำถามนี้ไหมว่าข้อสอบจะออกยังไงจะทำ
1: เวลาอาจารย์ลงสอนนี่จะเจอประจำเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นผมจะบอกเสมอว่าก
1: ลับไปดูวัตถุประสงค์ของชุดวิชาเป็นตัวตั้ง
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นมาลองดูกันนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะข้อแรกเลยนะคะ
0: ตัวอย่างคำถามข้อแรกนะครับการศึกษาการเมืองไทยในเชิงวิชาการมีลักษณะยังไงว
1: ่
0: านี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักศึกษาถ้าฟังตั้งแต่ต้นแล้วข้อคำถามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากอยู่แล้วว่าง่ายๆคือเชิงวิชาการ มีลักษณะยังไงเพราะฉะนั้นข้อคำตอบแรกก็ไก่นะครับก็คือการศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการต่าง
1: ๆ
0: ก็ไก่การศึกษาเอกสารต่างๆทางการเมืองเช่นเค้าโครงเศรษฐกิจของคณะราษฎรข้อควายการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเสรีงองูการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในทางการเมืองแล้วก็จอจานการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และตื่นตัวทางการเมืองถ้านักศึกษาเห็นคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามแบบนี้พูดง่ายๆเป็นการถามในระดับแค่ความจำแค่นั้นเอง
1: ค่ะอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นคำถามหรือข้อสอบของมสท.เราเนี่ยมีหลายระดับ
1: อ
0: าจจะถามระดับความจำอาจจะถามระดับเข้าใจอาจจะถามระดับวิเคราะห์อาจจะถามระดับสังเคราะห์อาจจะถามระดับที่เรียกว่าประยุกต์ใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอข้อสอบแบบไหนนักศึกษาก็ต้องอ่านข้อคำถามแล้วก็ข้อคำตอบให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำถามข้อนี้เนี่ยน่าจะตรงประเด็นที่สุดก็คือข้อกอไก
1: ่
0: เพราะว่าเป็นการศึกษาการเมืองไทยในเชิงวิชาการการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยมี2แบบเมื่อตอนต้นเราพูดไปแล้วก็คือแบบที่เรียกว่า
1: วิพากษ์วิจารณ์
0: วิพากษ์วิจารณ์อันที่2ก็คือเชิงวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องข้อคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นข้อกอไก
1: ่
0: อย่างเดียวเลยข้อกอไข่มันเป็นอีกประเภทนึงก็คือ
1: วิพากษ์วิจารณ์
0: วิพากษ์วิจารณ์ส่วนข้อคอควายงองูจอจานอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเป็นตัวหลอกเพราะฉะนั้นคำถามถ้าเป็นแบบความจำแน่นอนนักศึกษาต้องอ่านถ้าข้อสอบเป็นแค่ระดับความจำอาจจะโอ้ยง่ายเป็นออกข้อสอบแค่ความจำเองแต่
1: ถ้าไม่อ่านตอบไม่ได้
0: ถ้าไม่อ่านจะตอบข้อสอบที่ถามในระดับความจำ
1: ไม่ได้
0: ยากหน่อยถ้าไม่อ่านเลยเพราะนักศึกษาจะไม่รู้เลยถึงวิชาการเพราะไม่ได้อ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้เหมือนกับที่เราพูดมาทั้งหมด3หน่วยสมมุติว่าเป็นการอ่านหนังสือของนักศึกษาม
1: าทวนเช็คความเข้าใจความจำนะคะว่าเป็นยังไง
0: ทีนี้ข้อที่2การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนข้อความดังกล่าวแสดงว่าเป็นการศึกษาการเมืองในลักษณะใดเมื่อสักครู่นี้ก็คือจังเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยที่1อยู
1: ่อันนี้เราจับได้เลยว่าในหน่วยที่1
0: เวลาศึกษาการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยมี4แนว
1: ใช่ค่ะ
0: แนวแรกก็คือ
1: ประวัติศาสตร์
0: ประวัติศาสตร์นะครับแนวที่2ก็คือ
1: สถาบัน
0: สถาบันแนวที่3ก็คือ
1: พฤติกรรมศาสตร
0: ์แนวที่4ก็คือ
1: เศรษฐศาสตร์การเมือง
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละอัน
1: เป็นอย่างไร
0: มีลักษณะยังไงแน่นอนถ้าเชิงประวัติศาสตร์นี่ง่ายแล้วประวัติเชิงประวัติศาสตร์
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตามช่วงเวลา
0: ใช่ครับก็คือถ้าเวลาพูดถึงเชิงประวัติศาสตร์หรือเจอคำว่าประวัติศาสตร์ปุ๊บแน่นอนเราก็นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหร
1: ือ
0: เรื่องในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองน่าไม่น่าจะเข้าในเชิงประวัติศาสตร
1: ์ค่ะ
0: สองการตื่นตัวทางการเมือง
1: อันนี้ไม่ใช่รูปแบบการศึกษาหร
0: ือ
1: เปล่าคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือพูดง่ายๆมันไม่เกี่ยวเลย
1: ก็คือ
0: พูดง่ายๆเป็นตัวลวงนะครับส่วนอันที่3เชิงพฤติกรรมศาสตร์เชิงพฤติกรรมศาสตร์คืออะไรนักศึกษาก็ต้องเข้าใจตรงน
1: ี้
0: เมื่อกี้เราอ่านแล้วก็คืออันนึงที่ผมเจอก็คือว่านักศึกษามักจะบ่นว่าสอบ

0: ทําข้อสอบทําไม่ได้เลยผมก็จะบอกว่าแล้วอ่านหนังสือหรือเปล่าล่ะเพราะว่าข้อสอบมันอยู่ในหนังสือแหละ
1: ค่ะ
0: นักศึกษาก็จะตอบกลับมาว่าอ่านแต่พอถึงวันสอบอยู่ในห้องสอบจําอะไรไม่ได้เลยก็แสดงว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ย
1: วิธีการอ่านหนังสือ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอ่านหนังสือจําไว้เลยมันคงมีหลากหลายวิธีนะแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยผมอยากจะบอกงี้ว่าการอ่านหนังสือเรียนเพื่อไปสอบกับการอ่านหนังสืออ่านเล่นไม่เหมือนกันเวลาเราอ่านหนังสืออ่านเล่นอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารอ่านวารสารอะไรเราอ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่นักศึกษาเวลาอ่านหนังสืออ่านชุดวิชาของเราเพื่อที่จะไปสอบอย่าสักแต่อ่านอย่าอ่านหนังสือเรียนเหมือนอ่านหนังสืออ่านเล่นอย่าอ่านหนังสือเรียนเหมือนอ่านหนังสือพิมพ
1: ์
0: เพราะว่าเราอ่านผ่านไปได้เลยแต่จําไว้เสมอว่าเวลาเราอ่านไปแล้วเนี่ยตอบอะไรได้ไหมจําอะไรได้ไหม
1: เ
0: ก็ตง่ายๆเลยทดสอบง่ายๆอ่านจบไปตอนหนึ่งเรื่องหนึ่งหน่วยหนึ่งแล้วแต่คุณลองปิดหนังสือแล้วถามตัวเองซิว่าเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเป็นเรื่องอะไรเราตอบได้ไหมคือปิดหนังสือปุ๊บจําอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แน่นอนว่าถึงวันสอบท่านก็ต้องตอบไม่ได้ดังนั้นการอ่านหนังสือเรียนจําไว้เลยนะครับอ่านเสร็จแล้วมีอะไรอยู่ในหัวเราหรือเปล่าจําอะไรได้หรือเปล่าตอบอะไรได้หรือเปล่าเมื่อกี้ลองดูปิดหนังสือตายแล้วจำอะไรไม่ได้
1: ส่วนที่จะช่วยรื้อฟื้นความจําเราได้ดีคืออ่านเนื้อไปทั้งหมดปุ๊บกลับมาดูสารบัญหรือว่าย้อนดูแผนหน่วยแผนต่อมันจะเป็นคำกว้างๆเราลองดูซิรายละเอียดในสารบัญตรงนั้นประเด็นนั้นเนี่ยมีรายละเอียดว่ายังไงบ้างรีมายด์มันขึ้นมานะคะก็จะช่วยให้ทำข้อสอบได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับคือผมไม่ฟิกว่าทุกคนอาจจะมีวิธีการหลากหลายแต่ว่าไอเดียโดยรวมของผมก็คือว่าสรุปคือคุณอ่านคุณจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่
1: ถึงเ
0: ว
1: ลา
0: ค
1: ุ
0: ณใช่ครับคุณต้องมีความรู้เรื่องนั้นในวิชานั้นๆอยู่ในหัวคุณเพื่อที่จะใช้ในการสอบเพราะว่าเราผมจะเจออย่างนี้บ่อยอ่านแต่พอเข้าห้องสอบปุ๊บจำอะไรไม่ได้
1: นักศึกษาชอบบอกว่าอ่านตำรามสท.อ่านแล้วจมเพราะหน่วยเยอะอ่านแล้วสรุปแล้วอ่านอะไรลงไปบ้าง
0: คือมันก็มีหลักที่บอกนะครับว่าหนึ่งคือ
1: ในตอนนั้นเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องอะไรเรากลับมาตอบได้ไหม
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ขอควายเชิงพฤติกรรมศาสตร์ถ้าคุณไม่อ่านมาเนี่ยคุณเจอคำว่าเชิงพฤติกรรมศาสตร์ก็จะงงแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: ก็ต้องกลับไปนึกว่าเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรเพื่อที่จะมาตอบข้อคําถามอันนี
1: ้
0: นะครับเสร็จแล้วเชิงสถาบันสถาบันมีอะไรบ้างก็สถาบันต่างๆระบบราชการ
1: ระบบราชการ
0: จอจานนี่
1: นอกขอบข่ายหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวเลยนี่คือตัวลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่อ่านมาถ้าไปตอบข้อจอจานหรือข้อขอไข่แสดงว่า
1: ไม่อ่านเลย
0: ก็คือข้อขอไข่กับข้อจอจานไม่เกี่ยวเลยนะเป็นตัวลวงเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาทําอย่างนี้ปุ๊บอ่ะช้อยคําตอบก็จะถูกตัดไปอย่างน้อยสองอันละนั่นเชิงประวัติศาสตร์ไหมยิ่งสบายใหญ่เลยการมีส่วนร่วมไม่ใช่เรื่องของการประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเชิงสถาบันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คําตอบมีอยู่คําตอบเดียวก็คือข้อควายเชิงพฤติกรรมศาสตร
1: ์พฤติกรรมก็คือพฤติกรรมมนุษย์นั่นแหละค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะข้อที่3นะคะ
0: ก็จะพูดถึง
1: บทที่2ละ
0: ใช่ครับข้อใดกล่าวถึงกําเนิดของชุมชนหมู่บ้านได้ดีที่สุดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของความจําอย่างเดียวล่ะนะครับก็ไก่ชุมชนหมู่บ้านกําเนิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ขอไข่ชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นเพราะประการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: งองูโทษขอควายชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นตามคำสั่งของผู้ปกครองงองูชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากระบบบริหารราชการสมัยใหม่จอจานชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติมาดูข้อคำถามหน่อยหนึ่งนะครับกำเนิดของชุมชนหมู่บ้านก็คือชุมชนหมู่บ้านก็คืออาจจะเป็นที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของคนนะที่เริ่มต้นก่อนที่จะพัฒนาการไปสู่ความเป็นเมืองความเป็นรัฐความเป็นอาณาจักรอะไรต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดมันเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำอีกเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือชุมชนหมู่บ้านเนี่ยกำเนิดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์นั่นเองอย่างที่ตอนต้นเราพูดถึงว่าสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
1: โบราณ สังคมเกษตร
0: ใช่มันเป็นสังคมเกษตร
1: ค่ะ
0: ทีนี้หมู่บ้านเนี่ยชุมชนหมู่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้ตัวอื่นอาจจะเป็นตัวรวมเช่นชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของมนุษย
1: ์เศรษฐกิจมาที่หลังหมู่บ้านนะคะ
0: ชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นตามคำสั่งของผู้ปกครองชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากระบบบริหารราชการสมัยใหม่ชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางกรณีบางข้อคำถามช้อยคำตอบอาจจะใกล้เคียงกันมากนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้นักศึกษาสับสนเพราะนักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจดีนะครับว่าก็คือต้องมีความแม่นยำในเนื้อหา
1: อ่านแล้วต้องเข้าใจอ่ะอาจารย์
0: โดยปกติข้อสอบที่ดีเนี่ยช้อยคำตอบเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกันเหตุผลเพราะว่าจะได้วัดได้ว่า
1: แยกได้ไหม
0: ใช่ครับมันมีความรู้ที่แท้จริง
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อคำตอบถูกกับข้อคำตอบอื่นมันแตกต่างกันมากเนี่ยบางทีนักศึกษาไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะว่ามันจะแตกต่างกันมาก
1: ค่ะ
0: แต่นี่ข้อสอบที่ดีก็คือว่าช้อยคำตอบมันต้องมีความใกล้เคียงกันเหตุผลเพราะว่าจะวัดคุณภาพหรือวัดคุณสมบัติของนักศึกษาว่ามีความรู้ที่ชัดเจนหรือเปล่าที่แน่นอนหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าน
1: ี่ข้อที่4นะคะอาจารย์
0: ข้อที่4นะครับโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกมีลักษณะยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะฮะก็ยังเป็นถือว่ายังเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำอยู่นะ
1: ค่ะ
0: โครงสร้างของรัฐในและเริ่มแรกมีลักษณะอย่างไรก็ไก่มีความเสมอภาค
1: เอ๊ะใช่ไหมนะ
0: ขอไก่เดี๋ยวเราไล่ไปก่อนนะขอไก่มีความเรียบง่าย
1: ค่ะ
0: คอควายมีความเป็นตัวของตัวเองงองูมีความแตกต่างทางชนชั้นจอจานอำนาจอยู่ที่ประชาชนถ้าเราดูข้อคำถามแล้วเราดูช้อยคำตอบแล้วเนี่ยก็คงมีหลายเทคนิคนะฮะเทคนิคการนึงก็คือตัดข้อที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยเนี่ยถ้ามันตัดได้นะเพราะบางทีอย่างที่เรียนแล้วว่าอาจจะมีช้อยคำถามที่มันใกล้เคียงไอ้โทษช้อยคำตอบที่มันใกล้เคียงกันมากแต่อันเนี้ยข้อเนี้ยค่อนข้างที่จะโชคดีหน่อยนึงโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนักศึกษาก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนี่เป็นยังไงแน่นอนว่าความเสมอภาคเป็นไปไม่ได้เหตุผลว่าความเสมอภาคมันเป็นแนวคิดไอเดียหลังๆนะมีความเรียบง่ายก็พอได้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: มีความเป็นตัวของตัวเองคงไม่ใช่มึงนะฮะอำนาจอยู่ที่ประชาชนยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะอำนาจอยู่ที่ประชาชนก็คือเป็นแนวคิดหลังๆแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องคือมีความแตกต่างทางชนชั้น
1: งองูนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอาจารย
0: ์ข้อ5ก็คือการบูรณาการทางสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะยังไงอย่างไร
1: ค่ะ
0: คำตอบที่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะฮะขอถ้าเราดูช้อยเนี่ยกอไก่มัน
1: ไม่น่าจะใช่
0: แต่มันก็อาจจะหลอกเราได้นะความได้เปรียบด้านภูมิประเทศก็ถ้าอ่านมาไม่ดีก็จะ
1: ถ้าไม่อ่านหรือเปล่าคะ
0: ใช่อาศัยระบบการเมืองการปกครองอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอจานจำไว้เลยว่าสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นระบบ
1: ศักดินา
0: ค่ะครับ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวข้อคำถามนะคะจากหน่วยทั้ง3หน่วยด้วยกันค่ะการบรรยายสรุปนะคะการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยครั้งที่1นะคะก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาและสภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองแล้วก็ในเรื่องของรัฐและอาณาจักรในประเทศไทยนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลายยุทธยหกรนะคะอาจารย์ประจำวิชาศิลปศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะรายการเราก็ต้องขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งที่2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียกกลิ่นปลาเปียกฉุนล้นทนไม่ไหวถ้อยคำที่บันทึกภาพของปากคลองตลาดในวันที่ยังอบอวลด้วยกลิ่นปลาและเมื่อการเวลาผ่านไปพื้นที่แห่งนี้ได้ผลิบานสู่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่หล่อเลี้ยงผู้คนและนี่คือปากคลองตลาดลมหายใจจากกลิ่นเกสร

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเช่นเคยครับเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปจุดเริ่มต้นของตลาดการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาพันธุ์และยิ่งไปกว่านั้นเป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คนหลากหลายช่วงอายุคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปากคลองตลาดครับกว่าจะมาเป็นปากคลองตลาดที่เราเห็นในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ลาดปากคลองตลาดนะคะก็มีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยค่ะก่อนที่จะเป็นตลาดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเป็นตลาดปลามาก่อนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าโอ๊ยมันเป็นตลาดปลาไปได้ยังไงนะคะคือมาทางน้ำใช่ไหมคะทางนี้เขาก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็มีคลองคูเมืองเดิมนะคะซึ่งตลาดปลาเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีมาจนถึงประมาณรัชกาลที่5ได้นะคะที่พอปลามาอยู่ในเขตที่อยู่ค่อนข้างใกล้พระราชฐานมากๆเนาะอยู่แล้วมันอาจจะมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการย้ายตลาดปลาเนี่ยไปอยู่แถวๆหัวลำโพงนะคะหลังจากที่เป็นตลาดปลาเนี่ยก็ขยับมายังไม่เป็นดอกไม้นะคะขยับมาเป็นพื้นที่สำหรับพวกสินค้าการเกษตรต่างๆผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดมากๆอันนึงเลยนะคะของไทยเป็นอยู่ได้สักพักหนึ่งค่ะพอเมืองเริ่มโตขึ้นนะคะตลาดที่มันมาอยู่กลางเมืองแล้วเป็นเมืองเก่ามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่สะดวกมากนักเพราะว่าโอ้รถขนาดใหญ่ต้องเข้าต้องออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเริ่มเห็นยุคนึงที่จะเริ่มมีตลาดอยู่ชานเมืองขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ผู้ค้าผักผลไม้หลายๆส่วนเนี่ยก็ไปขยับออกจากปากคลองตลาดไปอยู่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าดอกไม้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหาวันหรือปีพ.ศ.แท้ๆเลยอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ว่ากันว่ามันก็อาจจะมีมาสักประมาณ 50-60 ปีที่แล้วที่เริ่มนะคะแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าดอกไม้ไม่ใช่ตัวเด่นนะมันเด่นที่ผักผลไม้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ปากคลองตลาดก็ยังมีผักผลไม้จำนวนมากที่ราคาถูกแล้วก็มาซื้อได้นะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะเพียงแต่ดอกไม้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มความใช้คำว่าอะไรดีดอกไม้ค่อยๆเพิ่มความนิยมแล้วกันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเป็นภาพจำของย่านเนี่ยน่าจะประมาณ50ปี50-60ปีไม่เกินเนี้ยค่ะโอ้เวลาของคนปักคลองตลาดนี่จะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลับไหลนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีกะของช่วงเวลาการทำงานที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าดอกไม้เนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงเนาะซึ่งแต่ละจากแต่ละแหล่งจากแต่ละประเทศจากแต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีตั้งแต่เช้าตู่จนค่ำสุดเพราะฉะนั้นปากคลองตลาดเนี่ยชีวิตเขาจะมี24ชั่วโมงเลยอะค่ะมันไม่มีปิดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือหนูจะมาปากคลองตอนตีสี่ก็ได้ก็ยังมีคนเอาของมาลงอะเพราะว่าของจากไร่นี้มันอาจจะมาถึงตอนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเวลาไหนก็จะเป็นเวลาที่แดดไม่ร้อนมากอันนี้คือแบบ common sense มากๆว่าพอถ้าดอกไม้มาลงตอนมันร้อนๆมันก็จะแบบเฉาเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นกับมีเวลาอะไรแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ถ้าในโซนปากคลองเนี่ยเขาก็จะมี

0: คนที่แพ็คของเพื่อไปแบบแต่ละภูมิภาคเช่นภูมิภาคภาคใต้อาจจะอยู่โซนนี้แพ็คของหลังจากที่ได้มาจากแต่ละสวนก็มาแพ็คใหม่แล้วก็ไปส่งไปแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนนี้โซนนั้นเป็นภาคใต้ภาคเหนืออะไรภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตารางทำงานของคนปากคลองเนี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในหมวดของการแพ็คของอันแพ็คของส่งของเนี่ยอันนี้ก็แต่เช้าได้เลยนะคะคืออย่างที่บอกว่าเวลามันไม่สม่ำเสมอเนาะแต่ว่าสมมติแต่เช้าเลยสมมติถ้าดอกไม้มาลงปุ๊บก็ต้องมีการอันแพ็คออกจากกล่องที่มากับรถใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อันแพ็คเสร็จก็จัดใส่ร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือค้าส่งอีกแบบนึงก็คือว่าพอได้สมมติดอกไม้มาจากจีนหรือมาจากภาคเหนือของประเทศไทยก็อันแพ็คเสร็จก็แพ็คใส่กล่องอีกกล่องนึงเพื่อส่งไปกระจายตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปากคลองเนี่ยเขาจะเป็นตัวกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็กระจายไปทั่วเอเชียด้วยซ้ำไปเนาะเซาท์อีสต์เอเชียละกันเนาะอาจจะไม่ได้เคมใหญ่ขนาดนั้นที่มันน่าสนใจก็คือว่าต่อให้ดอกไม้มาจากภาคเหนือเนาะหลายครั้งมันต้องมาที่ปากคลองก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปภาคเหนืออีกทีก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าปากคลองตลาดเนี่ยเขายังมีความน่าเชื่อถือของความว่าเขามันต้องยังต้องมาผ่านให้คนปากคลองได้คัดได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นร้านปลีกย่อยเนี่ยสมมติเรามีร้านดอกไม้อยู่ภาคเหนือปลูกภาคเหนือก็ตามเนี่ยถ้าเราสั่งจากชาวไร่โดยตรงจากภาคเหนือเนี่ยแหละเราอาจจะงงเราจะไม่มั่นใจในคุณภาพอาจจะไม่รู้ว่ามีดอกอะไรบ้างแต่ถ้าเรามาสั่งจากปากคลองเนี่ยมันสามารถได้ทุกอย่างเรียกว่ามันมีช้อยส์แบบทั่วโลกก็ได้ได้เพราะว่าดอกไม้มีตั้งแต่โอเคภาคเหนือประเทศไทยภาคกลางประเทศไทยประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงจากคือดอกไม้มาที่เนี้ยมีครบทั่วโลกเลือกได้เนี่ยค่ะ
1: ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ครับแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและยังมีเรื่องราวของผู้คนที่เลือกที่จะสร้างอาชีพเกี่ยวกับดอกไม้ในที่แห่งนี้อีกด้วยอะไรคือเสน่ห์ของผู้คนที่เลือกที่จะทำธุรกิจในที่แห่งนี้และกระแสช่อดอกบัวได้รับความนิยมได้อย่างไรในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

ธุรกิจแรกเนี่ยเป็นธุรกิจค้าส่งผักสดที่ปากคลองตลาดค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่น40ปีที่แล้วนะคะก็วันที่เราต้องมาบริหารธุรกิจต่อเนี่ยก็นอกจากธุรกิจเดิมที่ต้องบริหารแล้วเนี่ยเราก็หาโอกาสใหม่ๆที่มันสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมไปด้วยเรามาทำเป็นร้านตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้ค่ะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เป็นของครอบครัวค่ะธุรกิจของอันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนว่าธุรกิจปกติแล้วเนี่ยตอนที่มาทำรับช่วงกิจการจากครอบครัวเนี่ยเราเป็นเจเนเรชันที่2ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการทำสินค้าเกษตรให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะจากสินค้าเกษตรที่มันปลอดภัยแล้วเป็นเมนสตรีมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พัฒนาการผลิตมาเป็นรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องเล่าก่อนว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆค่ะตลาดมันยังเล็กอยู่มากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราทำสินค้าเกษตรที่เป็นอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปขายที่ไหนต่อดีซึ่งตลาดมันจำกัดมากมันทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาช่องทางการขายขึ้นมาเองค่ะตอนนั้นก็เลยเป็นทำมาเป็นคอนเซ็ปต์ของไอศกรีมผักแล้วก็ผักสดออร์แกนิกนะคะก็เป็นที่มาของการกำเนิดร้านฟาร์มทูเทเบิลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราพัฒนาฟาร์มทูเทเบิลไประยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันก็ถูกทางแล้วนะคะจริงๆถ้าจะให้เล่าเรื่องสถานที่มันก็มีอีกมุมนึงเนาะมันมีเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะว่าเมื่อก่อนเราก็ไปอยู่ห้างก่อนแล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองแล้วก็ย้ายกลับมาที่พื้นฐานของเราก็คือที่ปากคลองตลาดที่เป็นแหล่งกำเนิดแรกของธุรกิจเราเนี่ยค่ะ เมื่อตอนที่เราย้ายกลับมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตึกโบราณนะคะเป็นจุดแรกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติบโตขึ้นเนี่ยค่ะพอดีเนี่ยเราจังหวะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้กับออฟฟิศหลักของเรานะคะแล้วเป็นบ้านร้างที่ปิดมาแล้วเกือบ

0: 30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่เราได้พื้นที่ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอยากทำแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขายใครนะเพราะว่าตึกมันสวยมากจนอยากจะรักษาก็เลยเป็นที่มาของการเลือกมาพัฒนาจุดนี้เป็นเอาท์เลทที่2ค่ะโดยคอนเซ็ปที่ซับซ้อนมากขึ้นเล่าเรื่องเมืองมากขึ้นเล่าเรื่องพื้นที่มากขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านจริงๆคำว่าดอกบัวเนี่ยมันคือไอติมดอกบัวเนี่ยมันเป็นพูดจริงๆมันก็เป็นกระแสในระยะสั้นๆนะคะ เราเห็นว่ามันตอบโจทย์กับคนที่มาใหม่ในพื้นที่แล้วอยากได้ experience ที่มันมากกว่าการซื้อดอกไม้อย่างเดียวค่ะก็คิดว่ามันสามารถทำได้ด้วยบริบทของธุรกิจเราที่เป็นคนโลคอลอยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรแล้วก็คิดว่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะ
1: ธุรกิจดอกไม้ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังโชคดีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เราใช้ดอกไม้กันค่อนข้างเยอะซึ่งก็ยังอยากส่งเสริมให้ใช้กันต่อไปชาวไร่แม่ค้าจะได้ยังมีงานทำกันต่อไปนะคะดอกไม้นี่ยังเป็นสิ่งที่ขายได้ดีนะคะอาจจะด้วยว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งและเข้มข้นนะคะดอกไม้ความเชื่อเนี่ยขายได้เยอะกว่าที่เราคิดมากเลยบางทีเราเห็นเขาขายพวงมาลัย5บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปถามกันจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นธุรกิจแบบ10ล้าน100ล้านพันล้านเลยนะคะเราอาจจะคิดไม่ถึงเนาะเพราะนั้นโอเคเรื่องความเชื่อดอกไม้ความเชื่อเนี่ยโอ้โหขายดีไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีคนยิ่งอยากไหว้พระเนาะอยากขอพรเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นดอกไม้ไทยเนี่ยโอ้ค่อนข้างอยู่ได้เลยๆโอเคแต่ถ้าดอกไม้ต่างชาติดอกไม้แบบสากลก็อาจจะมีขึ้นลงตามเศรษฐกิจบ้างเกิดสมมติอีเวนต์จัดน้อยหรือว่างานแต่งงานจัดเล็กลงเงี้ยโอเคก็จะมีการใช้ดอกไม้น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราค่อนข้างใกล้ชิดกับดอกไม้มากคือเราใช้ดอกไม้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากนะคะคือมันยังขายได้ค่ะแล้วก็จุดเด่นสำคัญอันนึงเลยของปักคลองก็คือว่าในความเป็นย่านเก่าเนาะในความเป็นธุรกิจแบบก่อนละกันอ่ะคือมันไม่ได้โมเดิร์นไนซ์ตามยุคสมัยมากนักอะไรเงี้ยค่ะบางย่านเนี่ยที่เขาพัฒนาเป็นย่านสร้างสรรค์อะไรเงี้ยคือเศรษฐกิจเดิมมันไปไม่ได้แล้วมันต้องหาโมเดลใหม่ๆแต่ย่านปักคลองเนี่ยเศรษฐกิจเดิมมันยังหากินได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความโชคดีแค่นั้นมันเป็นที่ว่าปักคลองตลาดเองเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นหับที่ดีด้วยคือหนูอยากได้ดอกไม้กุหลาบสีน้ำเงินสมมติเขาหาให้เราจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ปากคลองเนี่ยอยากได้ดอกไม้อะไรในโลกเนี่ยเราสามารถหาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งด้วยว่าไม่ใช่ว่าประเทศคนไทยใช้ดอกไม้เยอะเนาะที่นี่ก็เลยขายได้ดีแต่ว่าตัวปากคลองเองตลาดเนี่ยเขาเป็นยังเป็นศูนย์กลางจริงๆอะค่ะว่ามันยังเป็นที่ที่เราสามารถหาดอกไม้แปลกๆหาดอกไม้ที่ตามธีมที่เราต้องการเลยโอ้โหช่อดอกบัวที่กำลังไวรัลใช่ไหมคะอันนี้ตอบยากมากเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือว่าอะไรที่มันไวรัลเนี่ยเรามักจะหาต้นตอมันไม่เจอนะคะก็ไม่แน่ใจต้นตอเลยจริงๆค่ะแต่ว่าบอกก่อนว่ารู้แต่ว่าพอมันมาแล้วมันอาจจะถูกใจGen Z ซึ่งจางก็ชอบมากเลยเพราะว่าGen Z น่าจะเป็นเจนที่ให้ความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆได้เสมอเนาะเราก็จะไม่คิดหรอกว่าดอกบัวซึ่งอาจจะดูแบบเป็นคนวัยหนึ่งกลายเป็นว่าพอมันเซอร์ไพรส์แบบพับได้หลายๆแบบแล้วมันสะท้อนความเป็นไทยด้วยเนาะเดาว่า Gen Z อาจจะเบื่อคอนเทนต์เดิมๆแบบอินฟลูต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไทยแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนอีกว่ามันมีเทรนด์มาก่อนแล้วที่การถ่ายรูปที่สะพานพุทธอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนอาจารย์ที่ทำปักคลองตลาดเป็นย่านสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยค่ะที่เป็นย่านสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการในปี2023ซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนเอาดอกไม้ไปถ่ายบนสะพานพุทธอยู่แล้วพอเราจัดบางกอกดีไซน์วีคเราย่านปักคลองเป็นย่านสร้างสรรค์เนี่ยแล้วมันก็ยิ่งแบบเพิ่มโมเมนตัมให้การไปถ่ายรูปตรงนั้นมันสนุกขึ้นคนมันเยอะขึ้นหลังจากนั้นมันก็ยังคงความใช้ความว่าเราไม่ได้เป็นตัวเริ่มไวรัลเนาะแต่เราทำให้ไอความไวรัลเนี่ยมันมีชีวิตต่ออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายว่าคนชอบบอกว่าเนี่ยมาเป็นไวรัลมันไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยวคนก็เบื่ออะไรเงี้ยนะคะปรากฏเอ้ยคนยังไม่เบื่อแฮะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดที่เรามันสวยพอที่เรามันมีคอนเทนต์พออะไรเงี้ยค่ะคนเขาก็

0: จะยังอยากกลับมาแต่ว่านี่ไงเขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ใหม่ให้เป็นให้เป็นคอนเทนต์ของดอกบัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ยังโลเคชันยังเป็นสะพานพุทธปากคลองตลาดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะคะในแง่ที่ว่ามันช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าในด้านสิ่งแวดล้อมมันอาจจะโอ๊ยแหมแบบอายุน้องดอกบัวเขาแบบสั้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากหมวกไหนเนาะมันคงไม่สามารถมีอะไรที่แบบอุ้ยดีทุกด้านไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเราไปไหว้พระเนาะเราก็ไหว้เสร็จดอกไม้มันก็โดนทิ้งอยู่เหมือนกันนะคะดอกไม้ที่เราไหว้เนี่ยเราไหว้เสร็จมันก็วางทิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ซึ่งบางทีคนดราม่าด้วยซ้ำว่าเอาดอกไม้มาเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็อาจจะมองได้หลายมุมละกันค่ะซึ่งจางคิดว่ามันก็อาจจะมีสัก 10% 20% 30% ก็ได้ที่เขาเอาดอกบัวกลับไปแล้วไปไหว้พระที่บ้านหรือเขาจะถือแล้วไปไหว้ศาลหรือวัดแถวๆปากคลองก็เยอะมากนะคะโอเคหลังจากที่ไหว้เสร็จอ่ะก็แยกขยะอะไรซึ่งกทม.เขาก็ตามเทรนด์ทันเขาก็จะมีถังสำหรับขยะอินทรีย์อะไรเงี้ยซึ่งสาวจามก็มันก็เป็นการจัดการที่ประนีประนอมกันระหว่างการจะพัฒนาเศรษฐกิจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะคือมันคงชั่วคราวล่ะค่ะแต่ในความชั่วคราวเนี้ยมันมีประโยชน์คือมันอาจจะไปจุดประกายให้ใครก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีไอเดียอะไรที่แบบเอ้ยเราอะคิดไม่ออกเนาะว่าเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจหรืออาจจะมองเห็นขยะดอกบัวเป็นปัญหาเขาจะไปคิดเรื่องเวสของดอกไม้ในปากคลองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับอาจารย์เนี่ยตัวเทรนด์มันก็เป็นตัวกระตุ้นมองมันเป็นตัวกระตุ้นชั่วคราวที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆต่อยอดไปได้อีกค่ะ
1: ปากคลองตลาดนะครับไม่ได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจดอกไม้แต่เพียงอย่างเดียวครับมีผู้คนอีกมากมายที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ย่านแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันกระแสช่อดอกบัวครับกลับมาได้รับความนิยมและที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญและส่งต่อในกระแสโซเชียลอีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของผู้คนที่มีความผูกพันกับปากคลองตลาดครับว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรกับอนาคตของที่แห่งนี้ครับ

0: สำหรับอาจารย์เสน่ห์ของปากคลองตลาดก็คือดอกไม้ค่ะตอบง่ายมากเลยในส่วนของสิ่งที่จับต้องได้นะคือดอกไม้เลยเพราะว่าเป็นที่ที่มีดอกไม้ที่ครบที่สุดและในประเทศไทยสำหรับอาจารย์นะดอกไม้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากเลยคือมันอยู่กับเราได้ทุกอารมณ์แล้วมันทำให้อารมณ์นั้นๆมันไม่คงที่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนเสน่ห์ของปากคลองแบบที่จับต้องไม่ได้นะคือชีวิตของผู้คนปากคลองเนี่ยแหละค่ะทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้ที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเรียนหนังสืออะไรทุกคนที่นี่จะชอบแกล้งบอกว่าโอ๊ยพี่เรียนน้อยนู่นนี่พรีเซนต์ถ่อมตัวแต่จริงๆแล้วแบบคือเขาก็สามารถจัดการเงินจัดการการขายที่มันแข่งกันสูงมากนะคะที่นี่นี่ออกมาของมันเหมือนกันมากเลยนะแต่ละร้านเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองมีลูกค้าประจำทำยังไงให้ร้านเรามัน stand out จากที่อื่นทำยังไงให้มันเกิดรายได้เข้ามาคือมันอาจจะไม่ได้มีความเป็นชุมชนแบบอบอุ่นประวัติศาสตร์ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเข้ามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือมาทำมาหากินให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทั้งคนต่างชนชั้นมากๆเลยก็มาอยู่ในที่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าบางคนเห็นเป็นโอ๊ยแม่ค้าปากคลองนู่นนี่โอ๊ยจริงๆเขาอาจจะเป็นมาดามมีบ้านอยู่ราชพฤกษ์ก็ได้นะคะจริงๆแทบทุกคนละค่ะแต่พอเขามาอยู่ปากคลองกันเขาก็จะแบบอยู่กันอย่างเงี้ยโอ๊ยคุยสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ว่ามันเป็นธรรมชาติที่น่ารักแล้วมันสนุกอ่ะ
1: สำหรับจอยกับปากคลองคือชีวิตที่เราเกิดโตอาศัยและอยากจะให้มันหมุนเวียนต่อไปพื้นที่ที่มันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนมาถึงทุกวันนี้แล้วยังเป็นตลาดได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของคนที่อยากจะมาค่ะคนที่นี่อะค่ะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่รอดถ้าเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนขยันมากแล้วตลาดที่เนี่ยพื้นที่ที่เนี่ยคนที่เนี่ย24ชั่วโมงค่ะมันจะไม่ใช่แค่แบบเป็นเวลาตลาดเช้าตลาดเย็นไม่ใช่เพราะว่าที่เนี่ยมีชิฟเช้าเป็นผักผลไม้ชิฟบ่ายเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นมัน24ชั่วโมงแล้วมันหมุนเวียนอยู่ตลอดมันก็เหมือนมี energy ของคนมี energy ของพื้นที่ที่มันหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ

0: แต่อย่างที่บอกคือถ้าพูดถึงปากของตลาดทุกคนก็คงพูดนึกถึงดอกไม้แหละก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือเสน่ห์ของประคองค่ะ
1: ค่ะก็อีก5ปีจางคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแบบชัดเจนหรือมากมายแบบถึงขั้นแบบพลิกอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นค้าปลีกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเรียกอะไรเป็นการค้าขายในเชิงว่า experience based มากขึ้นเช่นอาจจะมีความเป็นย่านแล้วก็ผนวกกับนโยบายของกทม.เนาะซึ่งเขาก็เริ่มมาแล้วในช่วงปลายสมัยผู้ว่าท่านที่แล้วอ่ะท่านต่อไปก็น่าจะสานต่อว่าความเป็นย่านสร้างสรรค์ของย่านปากคลองตลาดที่จะไปเชื่อมกับทรงวาดหรือย่านอื่นๆรอบๆในย่านเขตเมืองเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้มองในแง่ดีเนาะคิดว่าด้วยการสนับสนุนจากนโยบายรัฐด้วยมันอาจจะทำให้การพัฒนามันมีการดึงออกคาแรคเตอร์ของย่านแต่ละย่านเก่าในแถวเขตพระนครนี่แหละแล้วก็เอามาเล่าเป็น experience base อะไรที่มันไม่ใช่แค่มาซื้อดอกไม้แล้วกลับบ้านแหละแต่อาจจะอยากมานั่งทำเวิร์กช็อปอาจจะอยากมานั่งทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรุ่นเก่าที่คิดโมเดลใหม่ๆหรือเป็นลูกหลานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ดีก็คิดอะไรขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็แอบคิดว่า5ปีก็น่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจว่าอาจจะมีโมเดลธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทดลองเพราะจริงช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นโน้ตที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆวางดอกไม้เอาไว้ตรงกลางร้านแล้วก็หยิบดอกละ10บาท20บาทแล้วก็เอาไปจัดดอกไม้เองห่อกระดาษเองตามสไตล์เด็กนี้เนาะที่เขาจะไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มีคนมาทําให้อยากคัสตอมไม้เองอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า5ปีน่าจะมีโมเดลธุรกิจหลายๆอย่างที่พยายามทดลองขึ้นมาน่าจับตาอยู่เหมือนกัน
0: ก็ของพี่ก็คิดคล้ายๆอาจารย์นะคะว่า5ปีเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการชิฟจากการที่เราขายแบบของที่มันจับต้องได้เนี่ยมาเป็นเที่ยวเพื่อสนุกมากขึ้นถ้าเป็นแบบคนโลคอลนะคะหรือว่ารูปแบบการขายเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะยังมีร้านค้าอยู่แต่ก็มีการขายออนไลน์มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าเป็นไปได้คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะสนใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสำเร็จจากย่านอื่นแล้วคิดว่าย่านนี้มีศักยภาพที่จะไปต่อในสเต็ปถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสเล็กๆที่พอให้มันเติบโตได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอดูถัดไปค่ะ
1: โอ้ยมาเถอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีย่านไหนที่คาแรคเตอร์ชัดขนาดนี้แล้วชัดทั้งสถานที่ชัดทั้งโลเคชันชัดทั้งโปรดักต์ที่ขายชัดทั้งบุคลิกของผู้ขายแต่ในเชิงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เชิญคนรุ่นใหม่มาก็ต้องมาช่วยคิดหน่อยสิว่าเจ้าคาแรคเตอร์ชัดตัวนี้มันจะไปกับโลกอนาคตยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นโจทย์ให้ผู้ติดตามเนาะเราลองมาดูกันว่าคนรุ่นใหม่จะคิดอะไรออกกับเจ้าคาแรคเตอร์ที่อยู่มาตั้งแต่กรุงธนบุรีตลาดปลามาจนถึงตลาดผักเป็นตลาดดอกไม้ผสมผักอะไรเงี้ยเอ๊ะมันจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหนต่อนะที่มันจะไปต่อได้สนุกเนาะ
0: ถ้าเป็นพี่นะคะซึ่งเป็นคนประคองโดยกำเนิดเนี่ยก็จะชวนว่ามาเหอะที่เนี่ยมาง่ายสุดๆแล้วคุณจะไม่มีที่ไหนที่มันมีรถไฟฟ้าถึงย่านเมืองเก่ากรุงเทพชั้นในได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมาทางเรือก็ได้นะคะหรือว่าจะขับรถมาก็ได้คือมันเที่ยวสะดวกมากค่ะที่นี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ของกินดอกไม้ไทยดอกไม้นอกไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในย่านเมืองเก่าเนี่ยแล้วมันพัฒนามาเป็นหลายๆร้อยปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ชวนนะคะปากคลองตลาดค่ะ
2: ปากคลองตลาดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดดอกไม้ครับแต่เป็นสถานที่ที่รวมเรื่องราวความฝันและการทำมาหากินของผู้คนไว้ด้วยกันทุกกลีบดอกที่ผลิบานสะท้อนถึงความพยายามและความผูกพันของผู้คนที่ทำให้ที่แห่งนี้ยังมีชีวิตชีวาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับไปเข็นผักต่อแล้วไม่ใช่ผักดอกไม้

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: อยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนธรรมวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

การเมืองไทยร่วมสมัย2นะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย2เนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอตัวอย่างนะครับของการที่เราในฐานะที่จะเป็นนักรัฐศาสตร์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้นำเอามุมมองความรู้ที่ได้เล่าเรียนจากวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะนะครับในสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไปใช้วิเคราะห์นะครับเพื่ออธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โดยผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายครับถ้าท่านนักศึกษาที่เคยศึกษามาในวิชาการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบดีว่าวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีการเปรียบเทียบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับทฤษฎีหลากหลายแนวทางนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบร่วมสมัยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำความรู้ไปวิเคราะห์นะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆสัก4ตอนด้วยกันนะครับตามรูปแบบดังที่ว่าก็คือว่าเราเริ่มจากตอนที่1เนี่ยก็คือเราลองเอาเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบกรณีศึกษานะครับ comparative case study เนี่ยไปลองอธิบายนะครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งประเด็นนึงที่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันนึงก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็อยากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเหลือเกินนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ตอนที่1เราจะลองไปดูว่ามุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะครับส่วนตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของพฤติกรรมเปรียบเทียบนะครับสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มุมมองอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างอันนึงที่ยกมานะครับนำเสนอกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดเชิงสถาบันครับมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็สถาบันการเมืองอันนึงที่มีความสำคัญกับการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพรรคการเมืองนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปวิเคราะห์พรรคการเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเราพอจะมองเห็นคำตอบอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่3และ4นะครับอันเนี้ยจะเป็นการนำประเด็นนะครับประเด็นที่การศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเขาให้ความสนใจกันนะครับในโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยกมา2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยุคนึงเราพูดถึงสีเสื้อสีเหลืองสีแดงยุคต่อมาเราอาจจะพูดถึงเจเนเรชันนะครับช่วงวัยนะครับคนอายุน้อยคนอายุมากมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับในตอนที่3เนี่ยเราจะโฟกัสไปเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปีสักประมาณปี2557นะครับว่าเอ๊ะไอตอนที่เราเคยขัดแย้งทางการเมืองแบ่งกันเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี้ยนะครับในทางรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากๆหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการเอาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบที่ก็มีความน่าสนใจอีกประเด็นการศึกษาในต่างประเทศมากมายนะครับเกี่ยวกับขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับอันนี้เราจะให้ความสนใจกับขบวนการนักเรียนนักศึกษานะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2564นะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่1เนี่ยตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็เพื่อสะท้อนนะครับปัญหาอันนึงของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่ค่อยคงทนถาวรนะครับอย่างที่ทราบกันดีอ่ะวันนี้เราประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเราบอกว่าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยก็ประมาณ90ปีละก็โดยเฉลี่ยแปลว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมีอายุสักประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุนะครับอายุไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยดูเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมักจะมีอายุสักราวๆ17ปีนะครับของเรา4ปีครึ่งนะครับก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานราวๆ4เท่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่

ทุกครั้งเนี่ยว่าเวลาที่เรามีการปฏิรูปการเมืองอะไรก็ดีเนี่ยหรือมีการจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะนะครับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักอีกหนึ่งฉบับแล้วใช้กันไปยาวๆนะครับเป็นหลายสิบปีเหมือนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาทำกันนะครับซึ่งเราก็พบว่าในมุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพอเราไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่อายุของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวนะครับบางประเทศ50ปีบางประเทศเป็น100ปีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สัก3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันยืนยาวได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีส่วนในการไปเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันเนี้ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับใน2มิตินะครับคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งคนที่มีหน้าที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการที่เราเอาตัวร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในสังคมแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการรับรองประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตั้งแต่การรับรองโดยคณะบุคคลจำนวนไม่กี่คนนะครับก็มีการรับรองได้แต่ถ้าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่ระดับว่าเอ๊ะเป็นการรับรองโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบกว้างขวางทางตรงก็คือการลงประชามตินะครับเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญไทยเคยทำมาตอนฉบับปี50แล้วก็ฉบับปี60นะครับอีกส่วนนึงคือการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมักจะนะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนแสดงสิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เสรีภาพต่างๆได้โดยที่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ยาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงการมีโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นที่ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับว่าโครงสร้างแบบไหนเนื้อหาอย่างไรนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นอายุสั้นหรืออายุยาวนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การตกลงร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ได้ยืนยาวเนี่ยคงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับแปลว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลไปนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมควรจะทำได้นะครับถ้ามันถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่สามารถบังคับได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงขั้นมายกเครื่องมาสร้างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาฉบับใหม่ทั้งฉบับเลยก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้มันจำเป็นนะครับต้องเขียนเป็นคล้ายๆเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกันว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นทำได้อย่างไรที่เป็นที่ยอมรับครับตอนที่2ครับความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยนะครับเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีความคิดนะครับที่จะทำการปฏิรูปการเมืองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพัฒนาทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรนะครับโจทย์สำคัญอันนึงที่ถูกยกมาเสมอคือเรามักจะพูดกันว่าเอ๊ะเราจะปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างไรดีนะครับแล้วก็คำตอบที่มักจะได้นะครับโดยนักรัฐศาสตร์อย่างพวกเรานี่แหละก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็คือควรจะทำให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายแล้วก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนครับคืออยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นสถาบันทางการเมืองคือในแง่ที่อยากให้สมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยเฉพาะใน2เรื่องนะครับคือเรื่องของการกำหนดนโยบายพรรคของพรรคนะครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้มันก็สะท้อนจากรัฐธรรมนูญในเจตนารมณ์2เรื่องนี้ไปสู่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี2561เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆมากมายเลยที่พยายาม

ตามจะไปผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่มาจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบายเนี่ยให้ทำตั้งแต่ต้นนะครับผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเงี้ยเป็นต้นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า primary vote นะครับในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมแล้วก็ออกเสียงกันว่าจะเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือการพยายามนะครับที่จะนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ค่อยจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองเท่าที่ควรนะครับวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะพอช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนะครับคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือว่าแนวคิดที่เรามักจะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็อธิบายพรรคการเมืองไทยรวมไปถึงเอามาเขียนเป็นกฎหมายต่างๆในการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามักจะนะครับไปยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดดั้งเดิมเลยคือเป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอไว้โดยซามูเอลฮันติงตันนะครับตั้งแต่ปี1968คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคือพูดถึงพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความเป็นสถาบันทางการเมืองโดยองค์ประกอบ4ประการนะครับก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับการปรับตัวหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอายุต่อเนื่องสืบไปนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือหมายความว่าถ้าผู้นำพรรคสมมติคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหายตายจากหรือวางมือทางการเมืองไปเนี่ยพรรคก็จะต้องดำรงต่ออยู่ได้นะครับโดยที่ไม่สูญสลายหายไปกับผู้นำท่านนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถในการปรับตัวนะครับประการที่2คือพรรคคือต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถามว่าซับซ้อนเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั่วถึงนะครับความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างก็โดยผ่านการมีองค์ประกอบนะครับเช่นการมีสาขาพรรคนะครับกระจายไปในพื้นที่ต่างๆในทุกเขตการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระจากอะไรครับอิสระจากการครอบงำโดยอำนาจใดๆในสังคมนะครับที่จะมาครอบงำนะครับชี้นำพรรคแบบนี้นะครับพรรคการเมืองต้องสามารถปลอดจากอิสระพวกนี้ได้คือไม่ต้องพึ่งพาอำนาจอิทธิพลหรือการเงินจากตัวแสดงทางการเมืองภายนอกนะครับและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคที่มีเอกภาพความเป็นปึกแผ่นภายในครับอันนี้คือ4องค์ประกอบที่ฮันติงตันนำเสนอไว้นะครับแล้วก็นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็ยึดถือและเวลาเขียนกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยครับก็พยายามทำให้พรรคการเมืองไทยเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะผ่านการที่เราไปศึกษาพรรคการเมืองในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองได้ชื่อว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างลากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัย4เรื่องนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะมันเป็นปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยภายในคือเป็นการสร้างองค์กรพรรคการเมืองขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นพรรคแบบมีความเป็นสถาบันนะครับคือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายนอกประกอบด้วยนะครับซึ่งมีอย่างน้อย2ประการนะครับพรรคการเมืองจะดำรงสถานะอยู่ได้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าแข่งขันทางการเมืองผ่านกติกาที่มันเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับหมายความว่ากติกาที่พรรคการเมืองเขาแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องเป็นกติกาที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับทุกพรรคสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหม่พรรคเก่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับนะครับของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะครับว่าพรรคการเมืองคือสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในสังคมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าโอ้พรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองยากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมามองที่การเมืองไทยว่าเอ๊ะเราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากเพียงพอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราพบก็คือว่าวันนี้เราใช้เครื่องมือทางกฎหมายครับอยากสร้างองค์กรพรรคการเมืองนะครับอยากให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางการบริหารมีสมาชิกที่มากพอมีสาขาที่มากพอแต่ว่ามันไม่เพียงพอครับพรรคการเมืองจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำหน้าที่แสดงบทบาทของตัวเองได้ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วยกตัวอย่างนะครับการมีกติกาการเลือกตั้ง

้างที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือเราพบว่าปัญหาอันหนึ่งคือเราเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบ่อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยเราพบว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าปรากฏการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่ครับตอนที่3ครับว่าด้วยวาทกรรมปรองดองนะครับในความขัดแย้งทางการเมืองไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปบางส่วนนะครับว่าเรื่องของการเมืองไทยนะครับในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองครับในช่วงปีสัก48ถึงปี57เนี่ยนะครับคือเป็นการเมืองแบบสีเสื้อแบ่งกันเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มครับว่าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมีแต่จะยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็ซึมลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549ครับทุกรัฐบาลเลยที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับต่อสภาแล้วก็จะมีนโยบายอยู่อันนึงคือไม่ว่าจะใช้คำไหนนะครับจะใช้คำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์คำว่าสามัคคีอะไรแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นสภาพของความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงตรงนั้นเนี่ยพอเวลาที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าไอ้คำว่าความปลองดองความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเขาใช้เป็นนโยบายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรานะครับเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราเอา วิธีคิดวิธีมองแบบรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะครับเข้าไปจับนะครับโดยเฉพาะเรามีองค์ความรู้อยู่อันนึงคือเรื่องของการศึกษาเรื่องวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยเอาไปอธิบายดูซิว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและอันนี้ใช่หรือไม่ที่มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองได้ไปสักทีนึงนะครับก็ในตอนที่3เนี้ยก็เลยเน้นเลยนะครับว่าเราลองเข้าไปดูซิว่าไอ้การใช้คำว่าความปลองดองเนี่ยนะครับในฐานะนโยบายนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยนะครับคือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในปี48เนี่ยคำว่าความปลองดองก็เป็นคำไทยทั่วๆไปนะครับเอาไว้เวลาเอาไว้ใช้นะครับที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าความปลองดองนะครับผ่านโดยเฉพาะนะครับกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายๆครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันเนี้ยเรามักจะได้ยินอยู่เราไปดูในพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานแก่ประชาชนคนไทยได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเพียงแต่ว่าพอคำเนี้ยมันถูกใช้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าคำมันค่อนข้างจะมีความลื่นไหลครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเราเอาทฤษฎีไปจับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้คำรวมๆนะครับคือมีคำว่าปลองดองปนกับคำว่าสมานฉันท์นะครับแต่ว่าภายใต้นโยบายนั้นเวลานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดในการสร้างความปลองดองของรัฐบาลยุคนั้นนะครับคือรู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมุมมองแบบ conflict resolution คือการแก้ปัญหาทางการเมืองทางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือมองว่ามันเป็นปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวแหละเรามีวิธีการเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาแค่คู่ขัดแย้งมานั่งโต๊ะพูดคุยเจรจาตกลงกันแล้วมันจะจบเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันได้แผ่ขยายนะครับเป็นวงกว้างนอกจากคู่ขัดแย้งแล้วเนี่ยยังมีคนที่สนับสนุนคู่ขัดแย้ง
นะครับมีประชาชนทั่วไปที่เขามีการแบ่งแยกกันในทางความคิดด้วย

ใช่นะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยแนวคิดที่ควรไหนอ่ะมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าไปเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งให้ไปสู่การมีสังคมที่มันสันติสุขนะครับปรองดองสมานฉันท์อย่างคำที่ว่านะครับแต่สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเจรจากันของคู่ขัดแย้งครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายเลยเนี่ยสามารถเข้ามาสู่กระบวนการการตกลงสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งพอเราไปสังเกตดูเนี่ยในรัฐบาลต่างๆที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับอันนอกจากรัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่คำว่าจะสร้างความปองดองสร้างความปองดองมีเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับคำว่าการสร้างความปองดองเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมที่สันติสุขในลักษณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยร่วมตกลงร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะพบว่ารัฐบาลไม่ว่าจะมีนโยบาย เรื่องความปองดองดีขนาดไหนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มักจะไม่ยอมรับนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการสร้างความปลองดองในทางทฤษฎีนะครับมันไม่เกิดนะครับแต่มันเกิดการสร้างความปลองดองแบบไทยๆครับเช่นการพยายามออกกฎหมายมาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเราเห็นหลายครั้งนะครับหลายรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายนี่แหละที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายนอกจากแก้ไขไม่ได้นะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่นะครับที่รุนแรงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นแหละพอรุนแรงถึงขั้นหาทางออกไม่ได้การรัฐประหารกลายเป็นคำตอบแล้วก็เป็นเหตุผลที่เอามาอ้างว่าเพื่อยุตินะครับความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าประหัตประหารกันระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าพอปี57นะครับหลังจากที่เรามีรัฐประหารปี49ปี57เราก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีรัฐบาลหลังรัฐประหารปี57นะครับเรื่องของการสร้างความปองดองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะครับมีการตั้งคณะกรรมการใช่มั้ยครับเพื่อจะมาสร้างความปองดองอะไรกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการมีคณะกรรมการผลสัมฤทธิ์ของการที่มีการเขียนกฎหมายก็ดีหรือมีการออกประกาศคำสั่งหรือมีการวางแนวนโยบายอะไรไว้โดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าสังคมไทยจะกลับไปสู่สังคมที่มีสันติสุขนะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่แข่งขันกันตามวิถีประชาธิปไตยนะครับทุกวันนี้คนก็ยังคางแข็งใจอยู่ว่าวันไหนที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงกันถึงขั้นหนึ่งการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับตอนที่4นะครับขบวนการเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการเมืองไทยยุคดิจิตอลนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยร่วมสมัยที่สุดอันนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีสัก2563ถึง2564เนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่ออกมานำการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเยาวชนคนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกลุ่มนักเรียนบ้างเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาบ้างเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเยาวชนบ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องนะครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนึงที่การเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ศึกษากันก็คือเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นะครับคือขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นแหละในต่างประเทศเช่นในฮ่องกงในลาตินอเมริกาในยุโรปนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยาวชนคนอายุน้อยๆไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่ออกมาขับเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับให้เราเรียนรู้นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 63-64 เนี่ยที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเราจะทำให้เราช่วยในการที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์อย่างไร

ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขานำมาใช้ในการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเนี่ยเขาทำยังไงมันแตกต่างไปจากในอดีตหรือไม่ขนาดไหนนะครับสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับแกนนำนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญในการระดมคนระดมพล

และในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาในช่วงปี 63-64 เนี่ยกลุ่มนี้ได้เข้ามาผนวกรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเด่นชัดและคนก็จำได้นะครับโดยเฉพาะการไปเปิดเวทีดีเบตกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึงหน้ากระทรวงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้ดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับของกลุ่มเชิงสถาบันการศึกษาคือกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อสะท้อนนะครับว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในช่วงปี 63-64 เนี่ยบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนที่มันเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับเกียมอุดมนะครับก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปแบบใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนะครับทีนี้พอเราดูจาก3กลุ่มนี้เราพอจะถอดลักษณะสำคัญนะครับของความเคลื่อนไหวที่เขาใช้กันได้อันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องว่าทั้ง3กลุ่มและกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Twitter นะครับอันนี้เป็นฐานหลักเลยนะครับเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนี่ย Twitter จะเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการส่งเสียงด้วยนะครับทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแล้วก็เราจะพบว่ามันมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Telegram ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียประเภทที่ว่าถ้าโดนตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่ลงภาคสนามเนี่ยนะครับเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามโดยภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมีเครื่องมือสื่อสารตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการสื่อสารมันก็น่าสนใจนะครับเราจะพบว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้กราฟิกอะไรที่มันจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะใช้ภาพใช้ถ้อยคำนะครับบางครั้งเนี่ยแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะครับแต่แบบเสียดสีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเขาแล้วก็ทำให้เกิดแนวร่วมกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงการชุมนุมเนี่ยเราต้องมักจะพูดถึงการชุมนุมของคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ว่าเราไปเรียนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราพบว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟชม็อบนะครับคือการมารวมตัวกันแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ไม่ปักหลักนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้วิธีประกาศว่าจะชุมนุมที่โน้นที่นี้นะครับแต่จริงๆจะมีที่จริงอยู่ที่เดียวนะครับในศัพท์ของที่เขาใช้กันตอนนั้นก็คือเขาแกงนะครับแกงเจ้าหน้าที่นะครับผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะได้ไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถูกที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการเลือกประเด็นที่มันเข้าถึงคนรุ่นเดียวกับเขาได้ง่ายเช่นเรื่องของการศึกษานะครับรวมไปถึงการอาศัยรูปแบบของการขับเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายรูปแบบเช่นมีกิจกรรมในเชิงศิลปะนะครับในเชิงคล้ายๆคอนเสิร์ตเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับขบวนการความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันครับ

ครับตอนที่1คือแนวคิดการส่งเสริมการตลาดนะครับซึ่งประกอบด้วยความหมายความสำคัญนะครับมาดูความหมายก่อนนะครับการส่งเสริมการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น marketing communication นะครับก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นกระบวนการที่สื่อสารนะครับผสมผสานระหว่างเครื่องมือนะครับด้วยใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การขายด้วยบุคคลและการตลาดทางตรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็น5เครื่องมือที่เอามาใช้ในการส่งเสริมการตลาด

เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสื่อสารแนวโน้มให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกที่มีคุณค่านะครับต่อตราสินค้าเราต่อผลิตภัณฑ์เรารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจเราด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าความสําคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเป็นการช่วยในการกระจายข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการเลยนะครับไปยังช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะครับการจะสร้างคอนเทนต์ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับประมวลผลแล้วก็ดูว่าข้อมูลไหนนะครับที่จะดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าแล้วก็กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะครับอันที่2เลยก็คือเป็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เรานะครับให้เขารู้ว่านะครับผู้บริโภครู้ว่าของเราเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะแล้วมันมีความแตกต่างกับคู่แข่งนะครับสินค้าคู่แข่งได้อย่างไรอันที่3สําคัญมากๆเลยก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายเป็นการสื่อสารว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับมีจุดเด่นอะไรถ้าเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับมีการลดราคามีการของแถมมีการร่วมสนุกนะครับร่วมชิงรางวัลร่วมการแข่งขันต่างๆเลยสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรามากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการส่งเสริมการตลาดนะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่กับสมัยใหม่และสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือปัจจัยในการส่งเสริมนะครับการตลาดสมัยใหม่นั่นก็คือเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ย้ายจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิทัลเนาะเพราะเราจะดูได้เนื้อได้จากนะครับจำนวนของเจเนอเรชันนะครับซึ่งเจเนอเรชันที่อยู่ในตลาดแรงงานที่มีรายได้นะครับตอนนี้อันดับมากๆเลยก็คือเป็น Generation Y นะครับซึ่ง Generation Y เนี่ยเราจะดูจากข้อมูลจากตารางในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้เวลาถึง8ชั่วโมง55นาทีเลยนะครับอันนี้ต่อวันนะจะเห็นว่าอัตราการใช้เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นเลยนะครับยิ่งนานขึ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยไปอยู่แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะคนเนี่ยช่วงเวลาว่างเนี่ยก็จะไม่คุยกันละจะดูมือถือสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจนอะไรครับเป็นเจน Z นะครับเป็นเจน Z ก็คือเป็นช่วงนักเรียนนักศึกษาละนะครับเขาจะใช้เวลากับหน้าจอของตัวเองก็คือ8ชั่วโมง24นาทีรองลงมาก็เป็นเจเนอเรชั่น X นะครับก็จะใช้เวลา5ชั่วโมงถึง52นาทีนะครับแล้วก็น้อยที่สุดเลยก็จะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าละรุ่นตารุ่นยายนะครับก็จะเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับจะใช้เวลา3ชั่วโมง21นาทีนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับส่วนปัจจัยที่2เลยก็คือนอกจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับจากตลาดมวลชนไปสู่ตลาดแบ่งส่วนมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยมีความต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมานะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นมีสื่อออกมามีสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทำให้คนเนี่ยต้องการสินค้าที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองนะครับการที่จะตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่มเนี่ยนักธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆเนี่ยก็จะต้องสร้างกลยุทธ์นะครับให้มีความแตกต่างนะครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของการแบ่ง segmentation เนี่ยเราก็จะต้องสร้างกลยุทธ์ตรงนี้ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูว่ารูปแบบการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เนี่ยบนสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือรูปแบบที่เขาจะใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะครับก็คืออะไรก็คือการใช้สื่อทุกสื่อรวมกันเลยนะครับมันก็เลยเรียกว่าการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะสื่ออะไรครับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคุณจะใช้สื่อทีวีคุณจะใช้ดิจิตอลทีวีคุณจะใช้สื่อแอปโมบายแอปพลิเคชันนะครับการที่จะใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับอันนี้เป็นสื่อที่รวมทุกอย่างหรือว่ารวมถึงสื่อนอกบ้านด้วยนะครับเขาก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นเอาท์ดอร์มีเดียอย่างเช่นพวกบิลบอร์ดอย่างเช่นพวกสื่อที่บนถนนนะครับอย่างเช่นสื่อที่บนรถเมล์รถบัสหรือว่ารถขนส่งมวลชนต่างๆนะครับรวมถึงสื่อที่เป็นพวกไรเดอร์นะครับก็เขาก็จะมีสื่อตัวนี้แหละนะครับให้พวกเราพบเจอได้ตลอดเวลานะครับอันที่2เลยก็คือรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมผ่านสื่อผสมผสานทั้งสื่อดิจิทัลแล้วก็ทั้งสื่อดั้งเดิมด้วยนะครับคุณจะเห็นได้จากภาพนะครับถ้าเป็นสื่อ
ดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นทีวีซะถ้าเป็นสื่อดิจิตอลก็จะเป็นพวกอะไรครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับอันที่3เลยก็คือ customer engagement นะครับก็คือการที่เราจะสร้างให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดเวลากับเว็บไซต์กับเพจของเรานะครับหรือว่าเป็น channel ของเราแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องอยู่ในรูปแบบของการไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ลูกค้าเนี่ยครับเป็นการวัดลูกค้านะครับว่ามีส่วนร่วมกับสื่อที่เราส่งออกไปได้อย่างไรมาดูนะครับกระบวนการในการส่งเสริมการตลาดอันดับแรกเลย1ก็คือเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการส่งสารเนี่ยไปยังใครนะครับเขาเป็นผู้รับสารอันที่2ก็คือดูว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อที่จะกำหนดสารได้ถูกต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนหันให้ความสนใจเป็นกระตุ้นให้เกิดความให้การรับรู้นะครับหรือว่าเป็นการ remind นะครับระลึกให้เขารับระลึกได้ว่ายังมีแบรนด์นี้อยู่อันที่3เลือกเครื่องมือนะครับในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมนะครับทั้งตัวต้นทุนของสื่อต่างๆด้วยนะครับหรือว่าการแพร่กระจายการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆอันที่4พอเราได้ประเภทของสื่อแล้วเราก็มาออกแบบแล้วว่าถ้าเราต้องการสื่อแบบโซเชียลมีเดียเราต้องการสื่อแบบไหนเป็นหน้าจอแบบไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับคือการออกแบบสื่อพอเราออกแบบสื่อแล้วก็ต้องการเลือกสื่อแล้วว่าเราจะเลือกสื่อผ่านแพลตฟอร์มอะไรนะเราจะผ่านFacebook Page มั้ยเราจะผ่านสื่อของ TikTok มั้ยหรือว่าเราจะผ่านสื่อ LINE แอปพลิเคชันมั้ยนะครับอันนี้ก็มีช่องทางหลากหลายมากมายเลยพอเราเสร็จแล้วก็มีจัดเตรียมงบประมาณรายเดือนเท่าไหร่รายวันเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเลยเมื่อเรายิงแอดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินผลว่ามีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนมียอดขายที่เกิดจากการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักการตลาดที่จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยรับรู้ว่าสื่อที่ใช้เนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็จะวัดได้จากอาจจะวัดจากการทำวิจัยนะครับออกไปดูว่าคนมีการรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าประเมินจากยอดขายที่เข้ามานะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นจากก่อนและหลังการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือวิธีการประเมินผลทางการตลาดเพื่อที่ดูว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือเนื้อหานะครับของตอนที่1แนวคิดการส่งเสริมการตลาดครับสำหรับตอนที่2นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการขายโดยบุคคลนะครับมาดูตัวแรกเลยก็คือการโฆษณาหรือว่า advertising นะครับเรียกสั้นๆว่าแอดนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นในการสร้างความรู้นะครับการจดจำชื่อหรือว่าตราสินค้าของเรานะครับหรือตัวบริการของเรานะครับด้วยผ่านการใช้สื่อนะครับซึ่งสื่อเนี่ยจะต้องเสียเงินด้วยนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาเพราะว่าถ้าไม่ใช้เสียเงินเนี่ยเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ซะนะครับซึ่งการเขาเรียกว่าเพจadvertising นะครับก็คือเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นนะครับการรับรู้สินค้าของลูกค้านะครับมาดูประเภทของการโฆษณานะครับสามารถแบ่งได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์การโฆษณานะครับอันที่1เลยก็คือการโฆษณาสถาบันนะครับอันนี้กรณีที่เราต้องการโปรโมตตัวไม่ใช่ตัวสินค้าแล้วครับแต่เป็นตัวองค์กรนะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันอาจจะเช่นสถาบันการศึกษาอาจจะเป็นตัวองค์กรธุรกิจนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทองค์กรมหาชนเป็นต้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือตัวโฆษณาสถาบันตัวที่2ก็คือโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเน้นโดยทั่วไปเลยนะครับตัว product ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการนะครับก็จะเป็นตัวบุกเบิกตลาดโฆษณาเพื่อบุกเบิกเช่นตัวเปิดสินค้าใหม่นะครับรสชาติใหม่แพ็คเกจจิ้งใหม่นะครับแบรนด์มาครับโฆษณาที่2ก็คือเพื่อการแข่งขันอาจจะมีการบอกว่าเป็นการเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งนี่ก็เป็นโฆษณาให้เห็นถึงว่าเราเป็นข้อได้เปรียบของคู่แข่งนะครับอันที่3เลยก็คือ

พื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าสินค้าของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่งแต่ทางกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้เปิดเผยแบรนด์คู่แข่งในโฆษณาเดียวกันนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นแบรนด์ที่แบรนด์อื่นๆไปนะครับแล้วก็ดูว่าของเราเนี่ยใช้แล้วโอเคผ้าขาวสดใสเลยนะครับของอีกแบรนด์นึงก็ยังไม่ถึงขนาดของเราเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นการโฆษณาตามวัตถุประสงค์นะครับต่อไปถ้าแบ่งตามสื่อนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นกระดาษนะครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นตัวหนังสือพิมพ์นะครับที่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษอยู่นะในรูปแบบนั้นหรือว่าจะเป็นแมกกาซีนนิตยสารนะครับก็เป็นรูปแบบกระดาษหรือว่าจะเป็นรูปแบบคัตตาล็อกนะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยๆนะครับตามconvenience store หรือว่าตามพนักงานขายก็อาจจะเป็นสื่อเอาตัวสื่อโฆษณามาให้ดูก็ได้นะครับอันที่2เลยก็คือผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์อันนี้ก็จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเลยนะครับที่ดูวิทยุหรือโทรทัศน์ในยามว่างอยู่แล้วนะครับอันที่3เลยก็คือสื่อดิจิตอลอันนี้ก็มาแรงแซงโค้งเลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้นะครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้นะครับตอนนี้อินฟราสตรักเจอร์ของบ้านเรานะครับเมืองไทยก็สามารถดูได้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นโฆษณาของสื่อกลางแจ้งอย่างเช่นบิลบอร์ดนะครับสื่อเคลื่อนที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามสี่แยกท้องถนนที่อยู่ในรูปทั้งเป็นปรินท์เอาออกมาหรือว่าเป็นอยู่บนตัวตึกเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นแผ่นไวนิลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสื่อดิจิตอลเป็นทีวีกลางแจ้งก็เห็นบ่อยนะครับหรือว่าสุดท้ายเลยก็เป็นโฆษณาทางสื่อกิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นพวกสปอนเซอร์นะครับพวกเราอาจจะเคยเห็นงานกีฬาต่างๆนะครับงานคอนเสิร์ตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมโดยที่มีการประกวดการประกวดนางงามก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็มีการโฆษณาผ่านสื่อทางกิจกรรมด้วยนะครับถ้าแบ่งต่อไปนะครับถ้าแบ่งตามสื่อโฆษณาเนี่ยในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสื่อโฆษณาต่างๆนะครับทางปี61 62 63นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับสื่อที่มาแรงแซงโค้งเพื่อนๆของสื่อออนไลน์ก็คือสื่อ TikTok นั่นเองนะครับก็ TikTok ก็จะมีคนเนี่ยเข้ามานะครับรวมทั้งสื่อที่เป็นอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่นะครับก็มีการใช้โฆษณาเข้ามานะครับโดยใช้ผ่านสื่อนะครับทีวีด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการรูปแบบการสื่อโฆษณานั้นมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเครื่องมือที่2เลยนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ข้อหมายของมันก็คือเป็นการกระบวนการทางการตลาดนะครับที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับในรูปแบบขององค์กรนะครับเราก็จะสร้างภาพลักษณ์นะครับเชิงบวกด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรของเรารวมถึงเป็นการแก้ข่าวละกันนะครับเป็นการออกมาเพื่อจัดการข่าวลบนะครับเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่มีผู้บริโภคเจอสินค้าใหม่สินค้าที่เสียหายหรือว่าสินค้าที่เน่าเสียนะจะเห็นข่าวบ่อยๆเนาะบริษัทก็จะต้องมีการออกมาประชาสัมพันธ์ให้กับตัวภาพลักษณ์ของบริษัทเองนะครับอยากจะเชิญผู้สื่อข่าวนะครับตามสำนักต่างๆนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆออกมาแล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลากหลายประเภทแรกเลยก็คือภายนอกองค์การก็อย่างเช่นการแถลงข่าวที่ผมบอกไปเนาะว่ามีตัวสินค้าออกมาใหม่หรือว่ามีการแถลงเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็จะมีการแถลงข่าวมาการให้ข่าวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับของเรานะครับมีตัวรสชาติออกมาใหม่นะครับมีตัวแพ็กเกจออกมาใหม่การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะอันนี้ออกมาบ่อยนะครับเพื่อทำ CSR ให้กับองค์กรนะครับสร้างภาพลักษณ์ไปเก็บขยะไปปลูกเป็นสร้างฝายนะครับสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆ นะครับที่ชนบทนี่คือกิจกรรมสาธารณะการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับกีฬานะครับการจัดงานต่างๆนะครับการสร้างเทรดโชว์นะครับก็มีสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่3ก็คือการขายโดยบุคคลหรือว่า personal selling อันนี้ใช้ตัวพนักงานละตัวคนนะครับที่อาจจะเป็นลูกจ้างนะครับชั่วคราวหรือว่าจ้างมาเพื่อเป็น PC ในห้างต่างๆนี่ก็คือใช้คนในการพูดนำเสนอสินค้านะครับเป็นการติดต่อสื่อสารขายสินค้าระหว่างบุคคลขายกับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น face to face เนาะก็คือเป็นการพบปะ
หน้าตากันนะครับประเภทของการขายบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อันนั่นก็คือการขายแบบตามคำสั่งซื้อนะครับก็ดูว่าคำสั่งมีคนสั่งซื้อมาใช่ไหมอาจจะมีการโทรติดต่อไปว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อด้วยอะไรนะครับอันที่2เลยก็คือการสร้างคำสั่งซื้อนะเซลล์พนักงานขายเนี่ยอาจจะต้องโทรไปเพื่อถามว่าไม่ทราบว่าลูกค้ามีออเดอร์สำหรับเดือนนี้ไหมเดือนหน้าไหมอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือเป็นการขายแบบสนับสนุนธุรกิจนะครับก็คือไม่ได้เน้นขายโดยตรงแต่อาจจะบอกว่ามีปัญหาลูกค้ามีปัญหาเราก็ให้พนักงานขายเนี่ยเข้าไปให้บริการโดยตรงนะครับซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาอาจจะมีปัญหาเรื่องคอมอาจจะมีการออนไซต์เซอร์วิสก็คือเข้ามานะครับให้บริการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่ามีการโทรศัพท์ไปสอบถามความก้าวหน้าให้รับบริการแล้วนะครับอาจจะเป็นคลินิกความงามคลินิกก็อาจจะโทรมาเพื่อสนับสนุนว่าติดลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างในรูปของแชทบอทนะครับบริษัทหลายๆบริษัทอย่างเช่นมารินะครับของ True หรือว่า Bo หรือว่า Ax ในแคมเปญ Ax Bo ของ Air Asia หรือว่าอลิสานะครับของ LINE นะครับเขาก็จะมีแชทบอทตัวนี้เข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วก็ติดต่อกับคนได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเรื่องเครื่องมือถัดไปก็จะเป็นการส่งเสริมการขายหรือว่า Sales Promotion เป็นกิจกรรมหรือว่ากลยุทธ์ที่สร้างความตั้งใจหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะครับการส่งเสริมการขายเนี่ยแบ่งออกเป็นนะครับหลากหลายประเภทประเภทแรกเลยก็คือการส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยก็คือพวกลดแลกแจกแถมเนี่ยแหละครับอันที่2เลยก็คือเราจะเรียกว่าเทรดโปรโมชั่นตัวแรกเรียกว่าเซลส์โปรโมชั่นเนาะตัวที่2เทรดโปรโมชั่นก็คือเป็นการนะครับส่งเสริมการขายให้กับตัวกลางนะครับเช่นการจัดแสดงสินค้าให้นะครับหรือว่าการให้ค่าตอบแทนกับตัวร้านค้าถ้ามีการส่งเสริมกับเราหรือว่าให้ผลิตสื่อนะครับเพื่อให้กับตัวร้านค้าเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการส่งเสริมนั่นก็คือเนื้อหาของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และก็การขายโดยบุคคลของตอนที่2ครับครับสำหรับหัวข้อตอนที่3นั่นก็คือการตลาดทางตรงนะครับมาดูความหมายของการตลาดหรือว่า direct marketing ก่อนนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์การตลาดนะครับที่เน้นการสื่อสารการโฆษณาโดยตรงเลยนะครับกับกลุ่มเป้าหมายนะครับของลูกค้านะครับที่เฉพาะเจาะจงเลยนะครับด้วยการส่งข้อมูลการโฆษณาไปยังโดยตรงนะครับแต่ความแตกต่างนะครับกับการโฆษณานั่นก็คือเป็นการที่ให้ลูกค้าเนี่ยครับสามารถตอบกลับมาได้นะครับมายังตัวผู้ส่งนะครับอย่างเช่นการส่งจดหมายโฆษณาไปการส่งโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ไปหรือว่าแม้แต่การโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าโดยตรงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อของหรือว่าสั่งซื้อบริการได้ทันทีนี่คือความหมายนะครับของการตลาดทางตรงนะครับครับมาดูประโยชน์ของการตลาดทางตรงว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยนั่นก็คือช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนถึงระดับบุคคลเลยนะครับเพราะว่าการตลาดทางตรงเนี่ยเป็นการที่จะเราจะใช้สื่อนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้บริโภครายบุคคลเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอายุมีเพศมีพฤติกรรมนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นการรู้ถึงลักษณะของเขาได้อย่างชัดเจนด้วยอันที่2เลยก็คือเป็นการประเมินโดยตรงด้วยเหมือนกันเรายิงไปกี่คน100คนตอบกลับมากี่คนแล้วกี่คนนั้นมีการทำซื้อขายจริงกี่คนนั่นก็คือประโยชน์ของการทำการตลาดทางตรงนะครับอันที่3เลยก็คือสร้างฐานข้อมูลนะครับอันนี้ลิงก์มาจากข้อที่1เนาะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยมีใครบ้างเราก็จะเอาคนกลุ่มนั้นแหละครับมาเป็นกลุ่มฐานตลาดนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีเขาตอบกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครที่ให้ความสนใจบ้างนะครับส่วนที่4เลยก็คือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแน่นอนครับคนนะครับรู้สึกว่าถ้าเขาได้รับข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีความสำคัญขึ้นมานะครับการที่จะเราจะให้ข้อมูลหรือว่าให้สิทธิพิเศษของเขานะครับสื่อสารกับเขาโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับอันที่5เลยก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ mass media เพราะว่าการใช้ mass media เนี่ยมันก็คือคลุมทั้งประเทศใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนะครับแต่บางครั้งเนี่ย

เราไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดที่เขาต้องการจริงๆนี่ก็คือความหมายว่าถ้าเราใช้เฉพาะกลุ่มเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะเสียค่าสื่อต่างๆในการโปรโมทหรือว่าการทำการตลาดเนี่ยได้น้อยลงนี่ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับแนวคิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องต่างๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่าแบบดั้งเดิมนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการใช้จดหมายนะครับไปรษณีย์นะครับโทรศัพท์นะครับแคตตาล็อกทีวีแล้วก็เครื่องอัตโนมัตินี่หมายถึงเวนดิ้งแมชชีนนะครับพวกเครื่องที่เป็นตู้กดนะครับแต่ในถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายผ่านมายังการตลาดทางตรงผ่านสื่อออนดิจิตอลก็จะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นถ้าเป็นจดหมายไปรษณีย์เนี่ยก็จะเป็นอีเมลนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ปกติเราก็จะผ่านสมาร์ทโฟนละถ้าเป็นแคตตาล็อกก็จะเป็นอีแคตตาล็อกละนะครับอันถ้าเป็นโทรทัศน์ก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับหรือวิดีโอดิจิตอลนะครับอย่างเช่นพวกYouTube นะครับหรืออันที่สุดท้ายเลยก็จะเป็นเวนดิ้งแมชชีนก็จะเป็นระบบดิจิตอลละตอนนี้ก็คุณสามารถคลิกนะครับที่แท็บเล็ตหน้าเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสื่อต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือวิดีโอออนไลน์นะครับก็จะเป็นพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายแหละนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสื่อแพลตฟอร์มที่เป็นใช้เอานักการตลาดเอามาใช้ในการใช้การตลาดทางตรงได้นะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการตลาดทางตรงนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับว่าการที่จะใช้นะครับผ่านจดหมายเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วปัจจุบันก็จะมีอีเมลเข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ในอีเมลนี้มันก็จะเข้าไปสู่ในเว็บไซต์อันนี้ใช้คนที่เล่นเกมนะครับเป็นเกมเมอร์หรือว่าชอบเล่นเกมนะครับถ้าได้รับอีเมลนี้ก็อาจจะสนใจก็ได้แล้วก็จะคลิกไปที่ visit ซ้ายก็เข้าไปแล้วก็สามารถเลือกวิวแล้วก็เลือกซื้อเกมแต่ละเกมของอันนี้ของ Apple ได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ตัวอย่างของแคตตาล็อกอันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกของ Mistine นะคุณก็เข้าไปในเว็บไซต์แทนที่จะเป็นเว็บไซต์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเล่มแคตตาล็อกเลยนะครับไม่ต้องเป็นกระดาษละนะครับอันนี้ก็บริษัทก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับอันนี้เป็นผ่านมือถือผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเรียกว่าเป็น location based marketing แปลว่าอะไรครับเป็นการตลาดโดยใช้สถานที่นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับนั่นก็คือว่าเขาก็จะยิงคลื่นไปเลยนะครับบางคนนะครับคุณไปห้างสรรพสินค้า1ห้างคุณอาจจะได้รับข้อมูลนะครับเป็นข้อความใน text message เข้ามานะครับในกล่องข้อความของเราอันนี้แหละครับก็คือเป็นการยิงนะครับเป็นโดยตรงเลยแต่ละคนเห็นไหมครับก็แต่ละคนก็จะได้ข้อความนะครับเข้าสู่สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศน์นะครับก็เปลี่ยนเป็นเดิมก็เป็นออกทีวีใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นทีวีไดเรกต์เลยอันนี้ก็สื่อโฆษณาที่คนก็นิยมชอบใช้นะครับในการโปรโมทสินค้านะครับลูกค้าก็สามารถโทรมาเดี๋ยวนี้คุณก็จะได้รับโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนี่แหละครับเป็นการสื่อที่4สื่อที่5ก็คือการใช้วีนดิ้งนะครับหรือว่าใช้คีออสนะครับคีออสก็คือคุณสามารถเข้าไปในคีออสแล้วก็สามารถทำอันนี้ยกตัวอย่างของ CIMB ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทันทีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับตัวผู้บริโภคนะครับหรือว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เมื่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์ยกตัวอย่างของ Nike เนี่ยคุณก็สามารถเลือกสีเลือกแบบเลือกไซส์นะครับของตัวรองเท้านะครับกีฬาที่เอามาซื้อเป็นindividual marketing ได้เลยนะครับเป็นความต้องการของบุคคลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของFacebookเพจของมสทเองนะครับเราก็มีการใช้ direct marketing ผ่านสื่อ social media นี่ก็คือ Facebook นะครับให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อมูลโพสต์คำถามนะครับมาติดต่อกับตัวแอดมินได้โดยตรงเลยรวมทั้งถึงการสมัครเรียนนะครับของหลักสูตรมสทได้นะครับทุกหลักสูตรเลยนะครับต่อไปจะเป็นผ่านสื่อแบบวิดีโอออนไลน์และอันนี้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ก็ใช้ TikTok นะครับเป็นสื่อไวรัลนะครับอันนี้ยกตัวอย่างยังมีตอนที่เป็นเทรนด์ของชุดนักเรียนใช่ไหมครับที่มีชาวจีนนะครับชุดนัก
อะไรครับนักลูกเสือนะครับก็จะมีชาวจีนที่ชอบนะครับแล้วก็ออกเป็นไวรัลเลยแล้วก็ดังทั่วประเทศเลยนะครับคนก็เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้านะครับผ่านวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของการตลาดทางตรงในตอนที่3ครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้องเอ้าท่านโทรมาพอดี
8: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นการในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเนื้อหาของการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกเลยนะคะตอนที่1นะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําปฐมภูมินะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วประเด็นที่3ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ํานะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะประเด็นแรกนะคะการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การผลิตสัตว์น้ำขั้นปฐมภูมินะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะมีการพัฒนามาจากในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งเป็นการไปจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาเมื่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทำให้พัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นนะคะสำหรับผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะคำว่าการประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะการประมงเนี่ยจะหมายถึงการจับสัตว์น้ำเท่านั้นนะคะซึ่งจะจับที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะแม่น้ำลำธารนะคะรวมทั้งทะเลและมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะหมายถึงการจัดการพื้นที่นะคะที่มีอาณาเขตจำเพาะนะคะเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือการจัดหาลูกพันธุ์นะคะการให้อาหารสัตว์น้ำนะคะและหรือการจัดการสภาพนิเวศแวดล้อมนะคะของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะในกรณีนี้ก็อย่างเช่นการเลี้ยงหอยแครงนะคะหรือหอยแมงภู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะเพราะเขาก็จะหาอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจริญเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะประการที่2ก็คือเป็นในรูปของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเกษตรกรมีการขุดบ่อน้ำนะคะขุดสระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาลูกกุ้งลงไปได้นะคะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำนะคะในกรณีที่เราจับสัตว์น้ำนะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะมาอนุบาลเขาแล้วมาเลี้ยงเพิ่มนะคะก็จะทำให้เราสามารถขายสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำประการหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งหลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของทฤษฎีขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของวงจรชีวิตแล้วก็วงจรอาหารธรรมชาติในน้ำให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่สัตว์น้ำอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะในการถ่ายทอดพลังงานเนื่องจากสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะสัตว์น้ำกินพืชนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์รวมทั้งพืชน้ำนะคะล้วนเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะประเด็นที่2นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หรือประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของกายภาพของสัตว์น้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะเนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันฉะนั้นกายภาพของสัตว์น้ำในที่นี้ก็คือขนาด
นะคะขนาดหรือรูปร่างของมันนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ร่วมกับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กต้องพึงระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่กินเนื้อเนี่ยควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าสัตว์น้ำกินพืชนะเพราะไม่งั้นมันจะกินพวกสัตว์น้ำกินพืชหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะการเลี้ยงร่วมกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นหรือการแข่งแย่งในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำพฤติกรรมของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะสัตว์น้ำบางชนิดจะกินอาหารผิวน้ำนะคะในขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดจะกินที่ก้นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยง2ชนิดเนี้ยร่วมกันได้นะคะมันก็จะช่วยเราได้เลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยไม่สัตว์น้ำเนี่ยจะไม่แข่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำนะคะอย่างที่บอกสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชเนี่ยจะมีทางเดินอาหารจะกินอาหารต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะชื่อมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงแบบหนาแน่นเน้นปริมาณผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณลักษณะเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนื่องจากเราจะปล่อยเลี้ยงทีเดียวนะคะซื้อมาลูกปลาเช่นลูกปลาเนี่ยก็จะซื้อมาขนาดเดียวกันอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันและอีกการหนึ่งก็คือใช้เวลาในการผลิตสั้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีการให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเนื่องจาก5ประการที่กล่าวมาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์น้ำเองนะคะความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำอยู่ในน้ำถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะคุณภาพน้ำเน่าเสียก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคได้นะคะหรือสุขภาพของสัตว์น้ำประการที่3ก็คืออาหารนะคะเนื่องจากการเพาะเลี้ยงนะคะเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจำเป็นต้องให้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์น้ำนะคะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่อาศัยนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าใจสัตว์น้ำที่เราเพาะเลี้ยงตามนั้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำนะคะเป็นอาหารที่มนุษย์บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอาหารสินค้ามาตรฐานอาหารเกษตรและสินค้าแห่งชาตินะคะมาตรฐานที่มาควบคุมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งกลุ่มของมาตรฐานนี้นะคะก็จะควบคุมในเรื่องของสถานประกอบการก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองนะคะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเลี้ยงในเรื่องคุณภาพน้ำในเรื่องของอาหารนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนะคะตรงนี้ก็จะควบคุมสถานประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการแปรรูปนะคะผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำนะคะส่วนมาตรฐาน3นะคะก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าในโรงงานแปรรูปหรือโรงงานชำแหละสัตว์น้ำนะคะอันนี้จะครอบคลุมมองถึงในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สุขอนามัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือ3มาตรฐานหลักๆที่ใช้ในการควบคุมการผลิตสัตว์น้ำนะคะในตอนที่1 นะคะที่อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เริ่มมาจากการประมงนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของผสมผสานและก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการผลิตไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะค่ะ
สำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของการผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเรามาดูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบแรกนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะซึ่งสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันระหว่างสัตว์น้ำกินพืชกับสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่เกิดการแข่งแย่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งอาหารของมันด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือขนาดกายภาพที่ไม่สามารถเบียดเบียนกันได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะต้องดูชนิดด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะทีนี้การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์นะคะอันนี้นะคะก็คือปศุสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่นะคะรวมทั้งสุกรนะคะสามารถนำมาเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำได้นะคะโดยเฉพาะปลานะคะโดยการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะอาศัยในเรื่องของความแตกต่างของระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเนื่องจากว่าในตัวปศุสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะตรงนี้เขาจะมีระบบย่อยอาหารซึ่งเขาจะกินอาหารที่บางวัตถุดิบอาหารบางชนิดเนี่ยจะย่อยไม่หมดนะคะเขาไม่สามารถย่อยได้หมดนะก็จะมีเศษเหล่านี้ค่ะหลงเหลือมากับมูลสัตว์นะคะซึ่งเราก็สามารถนำมูลสัตว์ปีกนะมูลสุกรพวกนี้มาเป็นอาหารของปลาต่อไปได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะนั่นก็คือพวกมูลสัตว์ที่หล่นลงไปเนี่ยนอกจากวัตถุดิบอาหารเศษเหลือแล้วเนี่ยพวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์พวกแพลงก์ตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะคะซึ่งแพลงก์ตอนนะคะแล้วก็พืชน้ำด้วยนะคะซึ่งทั้งแพลงก์ตอนแล้วก็พืชน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานตามระบบทฤษฎีถ่ายทอดพลังงานนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์หรือพืชนะคะรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเห็นได้นะคะในเรื่องของการเกษตรในการเกษตรแบบผสมผสานนะคะหรือระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำประมงร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจจะพบในรูปแบบนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งมีการที่ออกเป็น4ส่วนเนาะก็คือส่วนนึงก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำถูกไหมคะแล้วก็มีพื้นที่นานะพื้นที่ทำไร่นะคะทำสวนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับที่พักอาศัยนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของแบบผสมผสานนี่เองนะคะค่ะเรามาดูรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจนะคะซึ่งต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อกับการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเรามาดูการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการออกแบบฟาร์มนะคะเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะและอันอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการออกแบบฟาร์มนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการวางแผนสำรองน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำนะคะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้น เราจะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอนะคะกรณีที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ดีเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือขับหรือถ่ายน้ำได้นะคะประเด็นที่2ก็คือการวางระบบป้องกันการติดเชื้อนะคะเนื่องจากกุ้งนะคะอยู่ในน้ำนะคะและน้ำเนี่ยเป็นตัวที่นำเชื้อโรค
ป็นตัวนำเชื้อโรคที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องในการที่เราขุดบ่อนะคะหรือสร้างบ่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันควรจะห่างไกลนะคะจากแหล่งที่จะทำให้ปล่อยน้ำเสียลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่นนะคะหรือว่าห้องสุขาของบ้านเรานะคะประเด็นที่3ก็คือวางแผนการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราจะต้องมีการเติมอากาศให้กุ้งตลอดเวลานะคะเพราะเขาต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเช่นเดียวกับสัตว์อื่นหรือมนุษย์นะคะส่วนในประเด็นของเรื่องการวางแผนการผลิตนะคะในการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการเตรียมบ่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการขุดบ่อนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทำเลที่เราสร้างบ่อด้วยนะคะว่าดินตรงนั้นเป็นดินชนิดไหนนะคะมันเก็บกักน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดของบ่อเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้งแต่ละอายุนะคะประเด็นที่2ก็คือการจัดการลูกพันกุ้งนะคะลูกพันกุ้งที่เราจะนำมาปล่อยเนี่ยควรเป็นลูกพันที่แข็งแรงนะคะมาจากพ่อแม่พันที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะ

จากเนื่องจากมันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนาะเลี้ยงอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการอาหารกุ้งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแล้วก็จะต้องอาหารเนี่ยก็ต้องเหมาะกับช่วงวัยของกุ้งนะคะเพราะกุ้งขนาดเล็กนะคะปากเขาก็จะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขนาดอาหารก็จะต้องเหมาะสมนะคะประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเลี้ยงอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งโดยสม่ำเสมอนะคะอาจจะสังเกตพฤติกรรมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่กินอาหารก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติจากสุขภาพก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มกุ้งบางตัวมาดูนะคะถ้าพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือระวังในเรื่องของสมดุลนิเวศฟาร์มนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะหรือกุ้งนี่เองแล้วก็พืชน้ำต่างๆนะคะหรือสลายที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเราจะต้องระวังให้มีความสมดุลกันนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำขึ้นนะคะเรามาดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในที่นี้ก็เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงกระชังนะคะคำว่ากระชังหมายถึงอะไรนะคะกระชังเนี่ยจะหมายถึงที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นกรงที่เป็นโลหะก็ได้นะคะอันนี้สามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ด้วยทุ่นนะคะหรือตึงให้อยู่กับที่ก็ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำนะคะในบึงนะคะหรือในทะเลก็ได้นะคะทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเปิดนะคะคำว่าระบบเปิดในที่นี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะของน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะคะเพราะเราเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าน้ำเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังก็คือศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำนะคะเพื่อเลือกฤดูการผลิตนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเนื่องจากว่าฤดูการผลิตเนี่ยมันจะมีน้ำน้อยนะคะน้ำแล้งกับน้ำมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะถ้าเราไปเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนะคะไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะคะประเด็นที่2ก็เลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำที่มาเลี้ยงสัตว์น้ำเราดีนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการวางแผนป้องกันปัญหานะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีอย่างเช่นในช่วงของน้ำหลากนะเราจะเห็นในทีวีเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่น้ำหลากหรือน้ำเยอะน้ำท่วมเนี่ยค่ะปลาเนี่ยจะลอยหัวตายหมดนะคะมันเกิดจากการช็อกน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เราต้องมีการวางแผนป้องกันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือกลนะคะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเทคโนโลยีแรกนะคะในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำนะคะการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ใน2ประการนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะและประการที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะเราดูประการแรกนะคะการใช้ฮอร์โมนในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการวางไข่ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะซึ่งมีขั้นตอนหรือวิธีการก็คือในตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเพื่อพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์นะคะในสัตว์น้ำเพศเมียเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ในการพัฒนาน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้สัตว์น้ำเพศผู้เนี่ยค่ะให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็กระตุ้นให้สัตว์น้ำเพศผู้และเพศเมียเนี่ยค่ะออกไข่นะคะตกไข่นะคะออกไข่หรือว่าปล่อยน้ำเชื้อเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันนะคะประการที่2การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะอันนี้นะคะเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาดรูปร่างแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตได้นะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ย

อย่างเช่นปลานิลนะคะปลานิลเนี่ยเราต้องการเราเลี้ยงเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องการสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะโตไวนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เพศผู้นะคะเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถแปลงเพศปลานิลนะคะจากเพศเมียให้เป็นเพศผู้ได้เนี่ยผู้เลี้ยงก็จะได้น้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะในขณะเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือในเรื่องรูปร่างนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหรือสีสันที่สวยงามนะคะอย่างเช่นปลากัดนะคะหรือปลาหางนกยุงเราจะเห็นว่าตัวผู้เท่านั้นนะคะที่จะสวยนะคะหางยาวนะคะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยนำฮอร์โมนมาใช้นะคะในการแปลงเพศนะคะทีนี้ในเรื่องของการนำฮอร์โมนมาใช้เนี่ยสามารถทำได้โดยนำลูกปลาเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำที่มีฮอร์โมนละลายอยู่นะคะหรืออาจจะนำฮอร์โมนนะคะผสมอาหารให้ลูกปลากินก็ได้นะคะทีนี้การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกษตรกรที่จะต้องการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณการใช้ฮอร์โมนนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลานะคะเนื่องจากปลาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะต่างกันประการที่2ก็คือการให้ฮอร์โมนเนี่ยต้องให้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะต้องให้ก่อนที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาจะเจริญเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปตลอดระยะเวลาที่อวัยวะสืบพันธุ์นั้นเขากำลังเจริญหรือพัฒนาขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยค่ะจะใช้ได้ผลดีกว่าฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่านะคะประเด็นที่4นะคะอันนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมนะคะลูกพันธุ์ปลาหรือปลาที่ได้นะคะที่ทำการแปลงเพศแล้วเนี่ยควรเก็บในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้ได้คราวละมากๆนะคะจะได้ส่งขายได้พร้อมเพียงกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะการจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมากกว่านะคะซึ่งการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะเริ่มต้นที่จะเอามาผลิตเป็นลูกพันธุ์เนี่ยควรได้จากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะถึงจะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้เครื่องมือกลในการช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องมือกลที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเครื่องกลเติมอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยต้องการอากาศเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆหรือเช่นเดียวกับมนุษย์ในการเจริญเติบโตนะคะและในน้ำเนี่ยก็มีอากาศที่เจือจางอยู่แต่บางครั้งไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นนะคะการใช้เครื่องกลเติมอากาศเนี่ยค่ะจะมีหลักการอยู่2ประการนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สัมผัสกันระหว่างน้ำกับบรรยากาศนะคะสามารถทำได้2วิธีก็คือการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นไปสู่อากาศนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของอากาศเนี่ยสัมผัสกันแล้วก็ตกลงสู่น้ำนะคะอีกประเด็นนึงก็คือการอัดอากาศฟองลงน้ำนะคะอันนี้เราจะเห็นเวลาเราเลี้ยงปลาตู้อะค่ะเราจะเห็นมันจะมีหัวกลมๆเนาะที่มีฟองอากาศแล้วเราก็ใส่ไปในตู้ปลานะคะส่วนการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นสู่อากาศตัวอย่างก็เช่นกังหันชัยพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงนะคะอีกหลักการนึงนะคะในเรื่องของเครื่องกลเติมอากาศก็คือทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในทิศทางและความเร็วพอที่จะคลุกเคล้ามวลน้ำเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าต้องระวังไม่ให้มีจุดอับของกระแสน้ำในบ่อนะคะการไหลเวียนของน้ำเนี่ยในบ่อควรจะโฟลว์ไปตามรูปร่างของบ่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะเพิ่มอากาศได้ดีนะคะในบ่อน้ำนะคะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ3ตัวหลักนะคะก็คือแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการผลิตสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการแปลงเพศนะคะประเด็นที่2เทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหารพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องกลช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องกลที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเครื่องกลเติมอากาศในส

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power

0: เน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลกับโรคภัยนั้นๆนะครับผมเป็นคนนึงที่เคยเป็นโรคหัวใจนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรักษาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วดังนั้นด้วยความรักและความห่วงใยของรายการสถานีสุขภาพนะครับก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับกับวิทยากรของเรานายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคนไทยของเราเนี่ยมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คนไทยเนี่ยถ้าตัวเลขนะครับที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 400,000 ราย
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยนะครับ
1: เป็นจำนวนที่มากครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 20,000 รายต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงเนี่ย2ราย
0: นะครับถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้วันนี้เนื่องจากรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับใครที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได
1: ้
0: คราวนี้อยากจะถามง่ายๆเลยครับคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน
1: ่โรคหมายถึงโรค
0: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ
1: ก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเปรียบเสมือนถนนนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเลือดที่ขนส่งออกซิเจนเนี่ยครับเปรียบเสมือนรถที่วิ่งบนท้องถนนนะครับทีนี้เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยถนนก็จะมี2เลนถูกไหมครับก็จะวิ่งสวนไปมารถก็จะวิ่งสวนไปมานะครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเวลาผู้ป่วยเหล่านี้ไปออกกำลังกายนะครับร่างกายเนี่ยรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็จะต้องการออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เม็ดเลือดแดงก็จะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนนะครับทีนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ารถยนต์เนี่ยปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ถนนเนี่ยขยายตัวไม่ได้ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้ปริมาณของออกซิเจนที่ไปเลี้ยงปลายทางเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเลยทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นนะครับ
0: ครับคราวนี้อีกนิดนึงครับคุณหมอผมได้ยินมาว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับกับธรรมดาแบบปกติเนี่ยมันมีความต่างหรือมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครับ
1: อ๋อโอเคครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือก็คือจะมีเส้นเลือดหัวใจที่ตีบแบบอุดตันไปเลยนะครับเกิดค่อนข้างอย่างเฉียบพลันนะครับแล้วก็การเกิดเนี่ยก็คือใช้เวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับโดยจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับในมักจะพบในผู้ป่วยที่มีพวกโรคเบาหวานที่คุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบของเส้นเลือดนะครับเกิดเป็นตะกันขึ้นเกิดเป็นตะกันขึ้นตรงบริเวณผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยไอ้ตัวตะกันเหล่านี้ที่เราสะสมอยู่เป็นแรมปีเนี่ยผู้ป่วยบางรายเนี่ยตะกันเนี่ยก็จะหลุดออกไปแล้วก็ไปอุดเหมือนเป็นอุดเป็นแบบเป็นก้อนเลือดอย่างเงี้ยครับรวมถึงมีก้อนไขมันเนี่ยไปอุดตรงบริเวณเส้นเลือดส่วนปลายนะครับทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะครับก็จะมีความรุนแรงกว่า
0: ผมอยากจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับคนที่สูงอายุไหมหรือคนที่เป็นหนุ่มสาวก็เป็นได้ทั้งสองกลุ่มนี้ใครที่มีความเสี่ยงมากกว่ากัน
1: จริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าคือเรามักจะเข้าใจว่าโรคหัวใจเนี่ยรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยมักจะเจอในคนที่สูงอายุนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการกินก็ดีหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเลยทำให้โรคหัวใจรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยพบได้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงนะ
0: ครับ
1: ก็คือเดี๋ยวนี้วัยหนุ่มสาวเราก็เจอได้นะครับก็คืออายุเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกทั้งหมดว่าเราจะเป็นโรคหรือเปล่าจริงๆขึ้นอยู่กับคนฮะขึ้นอยู่กับคนเพราะว่าอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขเป็นแค่ตัวเลขถ้าผู้ป่วยถ้าแบบเป็นวัยรุ่นก็ดีแต่ว่ามีโรคประจำตัวเยอะก็จะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนที่อายุมากแต่ว่าไม่มีโรคประจำตัวเลย
0: คราวนี้ขอเจาะลึกลงไปอีกสักนิดได้ไหมครับคุณหมอคือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆมีความเสี่ยงมากไหม
1: อ๋อถ้าน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี

0: ภาวะอ้วนนะครับภาวะอ้วนโดยมีรอบเอวยิ่งมากรอบเอวยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน30นะครับก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น
1: คุณหมอครับแล้วโรคนี้มันมีอาการอย่างไรครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแน่นหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะเป็นแน่นไม่ว่าจะเป็นขนาดออกแรงหรืออยู่เฉยๆก็ดีเนี่ยจะมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็จะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน20-30นาทีได้นะครับแล้วก็บางรายเนี่ยก็จะมีร้าวไปกามสองข้างร้าวไปกามสองข้างรวมถึงอาจจะร้าวไปแขนด้านในได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการภาวะแทรกซ้อนของคอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวเช่นอาจจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับหรือว่านอนราบไม่ได
1: ้
0: นะครับมีขาบวมอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเองก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะแยกไม่ออกระหว่างการเจ็บหน้าอกแบบปกติกับโรคหัวใจนะครับคือผมเคยเห็นคุณหมอบอกว่าการเป็นโรคหัวใจที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนมีของหนักๆมากดทับอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ
0: ใช่ครับลักษณะส่วนใหญ่จะมักลักษณะเหมือนมีอะไรแน่นๆมากดทับ
1: นะครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยจะต้องเป็นแน่นๆทุกรายบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานบางครั้งเนี่ยอาการมันจะไม่ชัดเจนอาการเหมือนมันจะบดบังอาการนะครับทำให้อาการแน่นหน้าอกเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงที่จะไม่อยากเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรอกนะครับคราวนี้มันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างครับที่จะนำทุกคนไปถึงจุดนั้น
0: ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือมักจะเป็นจากโรคเบาหวานนะครับที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับก็คือหัวใจเนี่ยมันจะต้องบีบตัวเพื่อสู้กับความดันโลหิตที่สูงนะครับแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะครับถ้าคุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตัวเส้นเลือดเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผนังนี่ก็จะตีบลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่ตัวร้ายอย่างนึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบเนี่ยนะครับ2-4 เท่าที่จะมีโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับอันนี้คือมีปัจจัยประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคทางพันธุกรรมนะครับทีนี้เราต้องไปสำรวจดูว่าเรามีญาติสายตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับหรือว่าพี่น้องก็ดีนะครับที่เป็นญาติสายตรงที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
1: คร
0: ับถ้าผู้ชายเนี่ยก็คืออยู่ที่45ปีผู้หญิง55ปีถ้าเสียชีวิตก่อนตัวเลขเนี้ยในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเนี่ยก็จะถือว่าคนนั้นน่ะมีความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ค่อนข้างมาก
1: ครับคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับโดยหลักการของทางคุณหมอแล้วเนี่ยจะมีวิธีการวินิจฉัยโรคนี้อย่างไรครับ
0: ก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องเหมือนเราต้องตระหนักก่อนนะครับตระหนักก่อนว่าเราอาจจะมีภาวะนี้ดังอาการที่เราได้กล่าวไว้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าแน่นหน้าอกหรือมีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยก็ควรรีบมาโรงพยาบาลนะคร
1: ับ
0: สำหรับการวินิจฉัยเนี่ยเวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็จะแปลผลนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าตัวกราฟหัวใจเนี่ยคือในภาษาหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่าตรงบริเวณของ ST segment นะครับทีนี้คือถ้าตำแหน่งไอ้ตรงเนี้ยมันยกขึ้นนะครับแสดงว่าเส้นเลือดมันอุดตัน 100% นะครับเส้นเลือดอุดตัน 100% แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยถ้าตัว ST segment เนี่ยลดลงหรือว่าไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยก็อาจจะตีบนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีบสัก 100% นะครับก็คือเลือดยังผ่านไปได้บางส่วนนะครับซึ่งเราก็จะมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกเอนไซม์หัวใจนะครับเอนไซม์หัวใจแล้วก็การตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงหรือเปล่านะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่มีตัวกราฟเนี่ยยกขึ้นก็คือตีบแบบ 100% เลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่รอนะครับเราจะมักจะให้การรักษาไปเลยเพราะเป็นภาวะที่ค่อนข้างเร่งด่วน
1: ครับคราวนี้ในเรื่องของวิธีการวินิจฉัยโรคแล้วว่าแบบนี้เป็นนะครับคราวนี้อยากรู้เพิ่มเติมนะครับแนวทางหรือวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างครับ

0: ครับก็สำหรับแนวทางการรักษานะครับก็คือเราจะมีการรักษาหลายอย่างด้วยกันนะครับเอาเริ่มจากการใช้ยาก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะมีให้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดนะครับแล้วก็มีให้ยาลดไขมันนะครับในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับอันนี้คือการใช้ยานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยครับเราก็มักจะพาไปส่วนหัวใจนะครับนำผู้ป่วยไปส่วนหัวใจซึ่งเราก็จะดูฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบไม่มากนะครับสามารถลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถทำบอลลูนได้ใส่ขดลวดได้แล้วก็จะทำไปนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยไปกินยาต่อนะครับ
1: คุณหมอครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองได้ใช่ไหมครับกับการที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
0: อ๋อจริงๆคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
0: นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องลดพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับเช่นถ้าเป็นโรคเบาหวานหรือว่าหรือคนปกติก็ดีที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรที่จะลดอาหารที่มีระดับน้ำตาลที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะลดลงนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะครับ รวมถึงคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะติดหวาน
1: ก็ผมก็ชอบนะคุณหมอเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราชินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะครับพอได้กินของหวานเนี่ยเรารู้สึกบอกว่าตัวเองมีพลังมันก็เป็นในความรู้สึกแบบนี้ดังนั้นความชอบก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่รับประทานอาหารก็อาจจะเติมไปบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่เติมก็ได้นะคุณหมอแต่ว่าด้วยนิสัยที่ชอบอยู่แล้วก็เติมไปนิดนึงนี่ครับจึงกลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินแล้วตอนนี้นี่ครับก็หลังจากที่เข้ารับการรักษาก็ต้องลดตามที่คุณหมอแนะนำเหมือนกันนะครับ
0: ก็คืออย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับคือเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันนะครับแต่ทีเนี้ยคืออย่างน้ำอัดลมเนี่ย1กระป๋องเนี่ยก็มีน้ำตาลประมาณ6ช้อนชาไปเรียบร้อยละนะครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดผม
0: บริโภคอย่างอื่นก็จะเกิน
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ก็จะเกิน
1: ก็ต้องตัดทอนสิ่งอื่นไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในชีวิตจริงคุณหมอคือมันไม่ได้รับประทานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันก็อาจจะไปบวกรวมกับผลไม้ไหมครับที่ผมทานเข้าไปมันก็อาจจะมี
0: มันก็ส่วนใหญ่มักจะเกินครับส่วนใหญ่มักจะเกินใช่ครับ
1: คราวนี้วิธีการป้องกันอย่างอื่นนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับคุณหมอ
0: ก็อันนี้เรื่องหวานใช่ไหมครับก
1: ็
0: จะมีเรื่องเรื่องของมันนะครับ
1: อ
0: าหารที่มันใช่ฮะก็ควรจะลดอาหารที่พวกมีไขมันอิ่มตัวนะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์หนังสัตว์พวกนี้นะครับรวมถึงพวกไขมันทรานส์เยอะ
1: ๆ
0: ที่มีไขมันทรานส์ก็อย่างเช่นพวกเนยนะครับอาหารที่เราผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆนะครับซึ่งอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆเนี่ยก็จะนอกจากทำให้เส้นเลือดมันตีบแล้วเนี่ยก็ยังมีผลทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็ง
1: ครับผม
0: ครับควรไปบริโภคอาหารที่ทำจากไขมันไม่ค่อยอิ่มตัวเช่นไขมันไม่อิ่มตัวเช่นใช้น้ำมันพืชน้ำมันทานตะวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น
1: จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเท่าที่พอที่จะบอกท่านผู้ชมได้เนี่ยอาหารทุกกลุ่มเนี่ยทานได้แต่มันจะมีในเรื่องของปริมาณที่ควรจะควบคุมใช่ไหมครับหมอคราวนี้หวานไปแล้วไขมันไปแล้วต่อไปครับคุณหมอ
0: ก็ควรลดเค็มครับ
1: ต่อไปเค็ม
0: ลดอาหารเค็มโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ดีเนี่ยควรลดเค็
1: ม
0: นะครับก็คืออย่างเช่นพวกอาหารที่ปรุงสำเร็จรูปครับการใส่พวกเกลือต่างๆเนี่ยเราควรที่จะชิมก่อนคนที่จะชิมก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะติดนิสัยชอบปรุงให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: ก็จะใส่น้ำปลาใส่อะไรไปก็จะทำให้อาหารเนี่ยมีรสเค็มหรือมีโซเดียมเนี่ยมากกว่า
1: ครับ
0: เกณฑ์ที่เราควรจะได้
1: ร
0: ับ นะครับแล้วก็คือในคนไข้ที่กินเกลือเนี่ยเกิน1ช้อนชาต่อวันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับ
1: คราวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักๆในเรื่องของอาหารนะครับที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับคราวนี้เห็นหมอพูดถึงในเรื่องของบุหรี่อยากจะให้เจาะประเด็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่โดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่กันไอ้ตัวบุหรี่เองเนี่ยมันนำไปสู่การมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดยังไงครับ
0: คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยในการเกิดกล้ามเนื้อหัว

0: ใจขาดเลือดเนี่ย 2-4 เท่านะครับคือตัวบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำลายทั้งตัวผนังหลอดเลือดตัวเส้นเลือดเนี่ยจะไปทำลายรวมถึงพวกมีสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆมากมายนะครับ
1: คราวนี้นอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์นี่ครับพวกเหล้าพวกเบียร์หรืออาหารหมักดองต่างๆพวกนี้เป็นชนวนหรือเป็นจุดสำคัญที่เราต้องระมัดระวังหรือเปล่าครับ
0: ก็ถ้าถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราไม่ควรบริโภคทีนึงในปริมาณมากนะครับเพราะว่าจะมีผลเสียทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นโรคอื่นๆด้วยที่เราจะไม่ได้กล่าวในหน้าที่นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆ
1: นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราก็จะมุ่งประเด็นไปที่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซะเป็นหลักนะครับทุกๆอย่างที่เรากล่าวไปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้สำคัญละพอถึงเวลานึงที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยออกกำลังกายได้ไหม
0: ถ้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นคำถามที่มีคนมักถามอยู่นะครับในผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยผมคิดว่าท่านในขณะที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยควรงดการออกกำลังกายไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยท่านก็จะเป็นคนกำหนดการออกกำลังกายเช่นอาจจะค่อยๆลุกเดินจากเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันอย่างเงี้ยครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาควบคุมไว้นะครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่รักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนใหญ่ที่เราเน้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับ30นาทีต่อวันนะครับประมาณ5วันต่อสัปดาห
1: ์ครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่ห่วงใยทุกท่านรักทุกท่านนะครับคราวนี้คุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อพบอาการแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: พบอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกก็ดีหรือว่ามีอาการเหนื่อยที่หรืออาการต่างๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนก็ดีเนี่ยควรรีบมาพบแพทย์ครับหรือว่าถ้าทำพวกกิจกรรมต่างๆอยู่ไม่ว่าจะขับรถ
1: ครับผม
0: ขับรถก็ดีหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยควรจะหยุด
1: ครับ
0: นะครับเช่นถ้าผู้ป่วยขับรถอยู่ก็ควรที่จะแวะปั๊มน้ำมันหรือว่าหาที่จอดข้างทางนะครับแล้วก็ควรโทรสายด่วนหรือตามญาติมารับสายด่วนก็อย่างเช่น1669นะครับ1669ก็เขาก็จะมีรถพยาบาลรีบมารับจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ
1: ในบางสถานการณ์นะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองคนที่อยู่รอบข้างคนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยควรจะช่วยเหลืออย่างไรครับคุณหมอ
0: ควรจะช่วยเหลืออย่างไรถ้าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็ควรนำผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ครับ
1: คุณหมอครับแล้วการป้องกันตัวในปัจจัยอื่นๆมีอะไรบ้างครับ
0: ครับก็อย่างเช่นลดความเครียดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยเราก็ควรให้ผู้ป่วยเนี่ยไปใส่เครื่องแรงดันบวกนะครับอัดอากาศหรือเราเรียกว่าเครื่อง CPAP
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งเครื่องนี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนได้อย่างสบายขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการนอนหลับนะครับรวมถึงลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากพวกภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ลดพวกอัตราการตายได้ด้วยนะครับในเครื่องนี
1: ้ครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับห่วงใยตัวเองดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของตนเองนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
0: ครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็เป็นภาวะเร่งด่วนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความตระหนักนะครับไม่ว่าจะมีอาการที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกนะครับทางด้านซ้ายหรือว่ามีอาการที่ร้าวไปกรามทั้งสองข้างหรือแขนด้านในก็ดีหรือมีอาการที่เหนื่อยมากขึ้นเนี่ยควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือลดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้อยู่แบบให้ปกติไม่ว่าจะเป็นการลดเครียดการออกกำลังกายการกินอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับให้บาลานซ์กันนะครับ สำหรับการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันก็ดีเนี่ยนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับอย่างเช่นในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลในช่วงแรกเนี่ยครับหลังจากที่พ้นจากภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเริ่มพาเดินลงเตียงนะครับแล้วก็สำรวจพวกไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันต่างๆก็ดีเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นระยะเวลาสัก 1-2 เดือนแล้วเนี่ยคุณหมอมักจะเริ่มให้มีการออกกำลังกายนะครับแบบแอโรบิกคำว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็อย่างเช่นการเดินเร็วนะครับรวมถึงการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับรวมถึงการเล่นโยคะต่างๆนะครับเป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่ามีทำให้หัวใจที่ต้องเต้นในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเช่นการเล่นบาสเกตบอลหรือว่าการทำอะไรที่ค่อนข้างหนักอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับควรที่จะลดความเครียดนะครับโดยหาอาจจะเป็นงานอดิเรกที่ตัวเองชอบทำนะครับการนั่งสมาธิทุกวันนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่รักหรือคนในครอบครัวนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับหลักๆ ก็คือเดี๋ยวมี3อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือลดอาหารหวานนะครับ1อาหาร2อาหารมันนะครับ3อาหารเค็มนะครับคำว่าอาหารหวานเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยลดพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำอัดลมนะครับรวมถึงน้ำหวานๆต่างๆนะครับรับประทานผักผลไม้หลากสีนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารมันเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์นะครับหรือพวกหนังสัตว์อาหารที่มีไขมันทรานไม่ว่าจะเป็นพวกเนยหรือว่าอาหารที่มีการทอดซ้ำควรบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าการใช้พวกน้ำมันทานตะวันต่างๆหรือน้ำมันพืชในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการข้อที่3นะครับก็คือลดเค็มอันนี้เนี่ยการลดเค็มเนี่ยเราควรที่จะลดการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกก็ดีหรือว่าพวกแฮมเบคอนต่างๆครับรวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยในการกินจืดนะครับมีการปรุงก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับเพราะว่าการที่เราไปปรุงเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ชิมก่อนเนี่ยมักจะมีการใส่พวกน้ำปลาต่างๆหรือใส่เกลือต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปโดยทั้งที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีการชิมก่อนนะครับแล้วก็ปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่ได้นะครับ
1: วันนี้นะครับพวกเราก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองการรักษาตนเองการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่างๆที่พวกเราได้รับความรู้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรานำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาร่วมรายการมาให้ความรู้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
7: ว้าว
8: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะมาพูดเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาดูว่าการวิจัยเชิงปริมาณมีเรื่องทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณนะครับตอนที่2จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาดูตอนแรกเลยนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาดูความหมายของมันนะครับการวิจัยเชิงปริมาณหมายถึงการรวบรวมนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็จำนวนมากด้วยนะครับเพื่อมาประมวลผลทางสถิตินะครับแล้วก็ดูว่ามีผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแสดงออกมาถึงลักษณะของผู้กลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณนั้นจะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปนะครับเพื่อดูว่ามันสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานนั้นไว้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูความสำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพื่อใช้อธิบายอะไรครับอธิบายความเป็นมาของปรากฏการณ์นั้นว่าผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะด้านการตลาดเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีลักษณะของการบริโภคสินค้าเป็นอย่างไรใช้สินค้าเราบ่อยแค่ไหนนะครับซื้อในราคาเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนซื้อเพื่อใครซื้อเพราะอะไรนะครับอันที่2เลยก็คือเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี่สำคัญมากเลยนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นเป็น

การตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าตัวแปร x มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y เนี่ยในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งการวิจัยปริมาณก็จะเอาตัวเลขนั้นมาทดสอบความสัมพันธ์นั้นได้นะครับอันที่3เลยก็คือเป็นการทำนายนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวแปรที่เป็น cause หรือว่าตัวแปรที่เป็นเหตุเนี่ยจะนำไปสู่ตัวแปรที่เป็นผลอย่างไรบ้างนะครับเราจะเรียกว่าตัวแปรเพื่อการทำนายดูอนาคตว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือว่า forecasting เนี่ยใน1ปีใน1 2ปีใน10ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมียอดขายเท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาไปใช้ทำนายได้อันที่4เลยก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับเพื่อดูว่าเปรียบเทียบระหว่างลูกค้านะครับของคู่แข่งกับของเราว่ามีความพึงพอใจใครมากกว่ากันหรือว่ามีการใช้นะครับของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยทารกวัยเด็กนะครับวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจะมีความพึงพอใจในการใช้บริการสินค้าของเราได้อย่างไรนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเพื่อการควบคุมดูว่าตัวเลขตอนนี้นะยอดขายของเรานั้นอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นการควบคุมด้วยว่าตอนนี้กระบวนการการใช้กลยุทธ์ของการตลาดของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือความสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณมาดูลักษณะของมันบ้างลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือ1ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือที่มีโครงสร้างแปลว่าเราจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกิดจากการที่นักวิจัยนะครับพัฒนานะครับโดยใช้ขอบเขตของกลุ่มตัวแปรที่เป็นการวิจัยครั้งนั้นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินก่อนว่าข้อคำถามแต่ละข้อนั้นมีความเหมาะสมนะครับหรือเราจะเรียกว่าความเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับนั่นก็คือเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างอันที่2เลยก็คือขนาดของตัวอย่างจะต้องมีขนาดที่มากกว่า100 200 300 400ขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการวิจัยหัวข้อของการวิจัยการตลาดด้วยหรือว่าจำนวนของตัวแปรในการวิจัยเพื่อจะมาทดสอบทางสถิติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของตัวอย่างนั้นก็คือมีหลายๆปัจจัยที่นักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันที่3เลยก็คือมีคำถามที่เป็นปลายปิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะให้คำตอบนะครับกับผู้ตอบแบบสอบถามไว้อยู่แล้วนะครับคุณมีพฤติกรรมการผู้บริโภคนี้บ่อยแค่ไหนนะครับอาจจะมี1ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์3ครั้งก็จะมีคำตอบไว้ให้เราจะเรียกว่าเป็นคำถามปลายปิดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับการที่จะได้นะครับกรอบแนวความคิดตัวแปรที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมหรือว่าเป็นการอ่านบทความงานวิจัยรายงานวิจัยที่มีการได้ทำมาแล้วนะครับแล้วก็มาประมวลผลเป็นตัวแปรหรือก็ความสำคัญของงานวิจัยของเราอันที่5เลยก็คือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับจะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะการประมวลผลทางสถิติและสุดท้ายเลยก็คือเป็นการนำผลลัพธ์ผลการวิจัยนั้นเอามาใช้เพื่อเอามาประยุกต์ให้กับเข้ากับสถานการณ์หรือว่าบริบทของการวิจัยอื่นๆได้ด้วยนะครับนอกจากลักษณะของการวิจัยแล้วนะครับมาดูประเภทของงานวิจัยนะครับเชิงปริมาณว่ามีประเภทอะไรบ้างประเภทแรกเราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงทดลองหรือว่า experimental research จะต้องมีการควบคุมนะครับการทดลองจะต้องมีการควบคุมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีทั้งตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามนะครับแล้วก็สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นได้นะครับว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีกลุ่มลูกค้ากี่คนมีกลุ่มคู่แข่งขันกี่รายนะครับนั่นก็คือเป็นการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยที่2จะเรียกว่าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบนั่นก็คือเป็นการทดสอบนะครับความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรนะครับเมื่อดูว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นจะมีผลลัพธ์ทางการตลาดมากแตกต่างกันอย่างไรประเภทที่3เราจะเรียกว่าเป็นวิจัยเชิงสัมพันธ์นะครับแปลว่าเราจะต้องมีทั้งตัวแปรตัวที่1นะครับกับตัวแปรตัวที่2แล้วมาดูว่ามีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่าง2ตัวแปรนั้นในเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับประเภทที่4เราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive research นะครับตัวนี้จะเป็นการอธิบายนะครับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับสถานที่ผู้คนตอนนี้นะครับ

มีผู้บริโภคอยู่จำนวนเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเพศทางเลือกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการสถานที่ที่เขาซื้อนะครับซื้อที่ร้านค้านะครับกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับออนไลน์ก็อาจจะผ่านโซเชียลมีเดียอาจจะผ่านเว็บไซต์นะครับหรืออาจจะผ่านตามแหล่งโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับนั่นก็คือรายละเอียดนะครับของตอนที่1ของการวิจัยเชิงปริมาณครับครับต่อไปจะเป็นตอนที่2นะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมาดูกระบวนการพัฒนาแบบสอบถามในเรื่องแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีกระบวนการในการกำหนดข้อมูลที่ต้องการก่อนว่าในแบบสอบถามนั้นเนี่ยเราต้องการข้อมูลอะไรเราต้องการข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามไหมข้อมูลส่วนตัวไหมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายบริสินค้าของบริการของเราไหมหรือว่าข้อมูลที่เป็นสเกลความพึงพอใจหรือว่าความทัศนคติของผู้บริโภคนะครับเมื่อเราได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการแล้วเราก็มากำหนดวิธีการออกแบบสอบถามนะครับว่าเราจะมีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าหรือว่า face to face ไหมเราจะมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไหมเราจะมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยไหมและสุดท้ายเลยเป็นแบบสอบถามที่ส่งไปให้ผู้ตอบเขาตอบด้วยตัวเองไหมนะครับทีนี้เราก็ต้องมากำหนดก่อนว่าเราจะใช้เป็นประเภทไหนนะครับขั้นที่3นะครับจะเป็นการพิจารณาเนื้อหาในข้อคำถามนะครับว่าข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถามของเราเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆไหมอันนี้ต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบนะครับความเชื่อมั่นของเรานะครับของแบบสอบถามว่าคำถามแต่ละข้อเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องถามเขาไหมนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเพศอาชีพอายุรายได้บางครั้งมันไม่จำเป็นต่อการมาทดสอบตัวโมเดลของเราเราก็อาจจะต้องตัดคำถามนั้นทิ้งไปนะครับต่อไปนะครับก็คือการแบ่งคำถามออกเป็นข้อย่อยๆต่างๆนะครับการวัดนะครับโดยเฉพาะทัศนคตินะครับความจงรักภักดีนะครับความพึงพอใจอาจจะต้องมีข้อคำถามหลายข้อนะครับเพื่อเอามาใช้ดูความเชื่อมั่นนะครับความน่าเชื่อถือของแต่ละข้อคำถามด้วยว่ามันสามารถวัดตัวแปรนั้นได้จริงไหมนะครับขั้นตอนที่4ก็คือการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นนะครับเช่นการให้คำตอบที่เรียกว่าไม่ทราบนะครับหรือว่าไม่ต้องการให้ข้อมูลเป็นต้นเราก็สามารถให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยสบายใจนะครับที่จะตอบนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาต้องตอบข้อ1ข้อ2เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการจดจำในอดีตบางทีเนี่ยคำถามเนี่ยถามย้อนไป1ปี2ปี10ปีนะครับภายในระยะ1ปีเนี่ยท่านซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีการใช้สอยนะครับช้อปปิ้งซื้อสินค้าได้บ่อยการที่จะให้เขาระลึกว่ากี่ครั้งใน1ปีอาจจะทำได้ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นคำถามที่อ่อนไหวนะครับอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะเป็นคำถามที่ถามบุคคลที่อ่อนไหวในเรื่องเป็นผู้ป่วยอาจจะทางด้านเพศอาจจะเป็นทางด้านโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นการด้านใช้ยาเสพติดเป็นต้นอันนี้จะต้องเป็นคำถามที่จะต้องระวังมากๆเลยในการเอาไปใส่ในแบบสอบถามนะครับขั้นตอนที่5เลยก็คือการกำหนดโครงสร้างคำถามนะครับว่าคำถามของเรานั้นจะเป็นแบบมีโครงสร้างไหมหรือว่าแบบไม่มีโครงสร้างผมยกตัวอย่างในแบบที่ไม่มีโครงสร้างเช่นท่านมีอาชีพอะไรแล้วก็ขีดเส้นอันนี้อาจจะเป็นการที่เขาให้เติมคำตอบได้เลยเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรที่ท่านชื่นชอบก็เติมยี่ห้อมาเลยนะครับท่านคิดยังไงกับลูกน้องที่มีความจงรักภักดีต่อตาสินค้าก็ให้เขาอธิบายลักษณะของความจงรักภักดีของลูกน้องของเขาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำถามปลายเปิดหรือว่าเป็นคำถามที่ไม่มีโครงสร้างผมยกตัวอย่างคำถามที่มีโครงสร้างก็จะเป็นคำถามที่ให้คำตอบมาเลยเช่นท่านต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ6เดือนข้างหน้าไหมซื้อกับไม่ซื้อท่านใช้บริการโรงแรมอะไรบ้างร้านอาหารก็ให้เป็นทางเลือกมากกว่า1คำตอบก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่เป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นคำถามแบบมีโครงสร้างหรือว่าจะเป็นคำถามที่แสดงความถี่นะครับทุกวัน 5-6 วันนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นคำถามที่เป็นสเกลนะครับ1นะครับไม่ซื้อแน่นอนไปจนถึง5ที่ซื้อแน่นอนเป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคำถามนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับขั้นตอนที่6ก็คือการพิจารณาการใช้คำนะครับการแสดงความรายละเอียดเนี่ยก็คือไม่ควรไม่เหมาะสมนะครับผมเขียนว่าแชมพูยี่ห้อใดที่ท่านใช้อันนี้อาจจะมีเป็นความหมายที่กว้างเกินไปนะครับอาจจะต้องมี
ระบุของระยะเวลานะครับอาจจะต้องเป็นระบุของพฤติกรรมนะครับซื้อด้วยตัวเองในระยะเวลา1เดือนก็มีความชัดเจนมากขึ้นการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมอย่างเช่นการใช้คำว่าการกระจายสินค้านะครับบางผู้ตอบแบบสอบถามก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับอาจจะต้องใช้คำว่าการวางขายแทนเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการใช้คำที่จะต้องไม่กำกวมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมไม่เห็นไว้นะครับบางโอกาสอย่างเงี้ยนะครับน้อยครั้งบ้างนะครับซื้อบ่อยบ้างนะครับความบ่อยของคนไม่เท่ากันนะครับก็จะต้องเลือกคำศัพท์หรือว่าคำตอบที่เป็นตัวเลขชัดเจนไปเลยนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างรายได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น 25,000 เห็นไหมครับ 25,000 ก็จะมี2ข้อนะครับอันนี้ก็ต้องชี้ให้ขาดไปเลยเหมือนกับตัวอย่างที่เหมาะสมนะครับต่อไปนะครับการพิจารณาพยายามหลีกเลี่ยงการนะครับใช้คำที่ทำไมครับที่มีลักษณะที่ชี้นำนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าท่านคิดว่าเราควรใช้สินค้าที่ทำมาจากพลาสติกในการทำลายสิ่งแวดล้อมในโลกนี้หรือไม่แน่นอนคำตอบก็คือไม่ควรนะครับเพราะว่าเป็นการหลีดให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับชี้นำนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยคล้อยตามแล้วก็ตอบในสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงคำถามที่เป็นเชิงอารมณ์นะครับเราจะเรียกว่า loading question ก็คือเป็นคำถามที่แสดงสื่อที่อาจจะเป็นเชิงลบอย่างเช่นการทดลองกับสัตว์ในการใช้ผลิตสินค้าสารเครื่องสำอางเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามไม่ให้คนอ่านเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะครับกับข้อคำถามนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องระวังนะครับต่อไปนะครับมาดูกระบวนการพัฒนาข้อที่7เลยก็คือเมื่อเราได้กำหนดข้อคำถามแล้วเนี่ยเราก็ลำดับนะครับการกำหนดลำดับข้อคำถามจะต้องกำหนดในระดับที่กว้างนะครับมาสู่แคบนะครับอาจจะเป็นคำถามที่แสดงความเป็นทั่วไปของพฤติกรรมก่อนแล้วก็มาสู่ความเฉพาะจุดมากขึ้นว่าซื้อยี่ห้ออะไรซื้อทำไมซื้อเพราะอะไรซื้อที่ไหนซื้อกับใครเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้กำหนดลำดับแล้วเราก็มากำหนดนะครับแผนผังว่าเราจะมีความเชื่อมโยงไหมนะครับอาจจะเขาเรียกว่า branching ดูว่าข้อคำถามนี้โยกคำถามอื่นไหมหรือว่ามีข้อคำถามนี้เพื่อสกรีนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะจบแบบสอบถามนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นกำหนดแผนผังว่า1 2 3 4ต้องตอบอะไรนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มาทำการผลิตแบบสอบถามอาจจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษนะครับทั้งเคลือบมันทั้งกระดาษปอนเป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นอยู่ในรูปของระบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะใช้มากๆเลยโดยเฉพาะคำถามที่ส่งเป็นลิงก์แล้วก็ส่งไปให้ผู้ตอบนะครับต่อไปนะครับขั้นที่10เลยก็คือเป็นการทดสอบแบบสอบถามด้วยว่าเมื่อเขามีการตอบมาแล้วเนี่ยจำนวน1เนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบเรื่องของความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับของตัวอย่างด้วยของกลัวข้อคำถามด้วยมาดูเรื่องที่2นะครับก็คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะมีแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆเลยก็คือด้านใช้ความน่าจะเป็นกับด้านไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับซึ่งมาดูการใช้น่าจะเป็นก่อนเราจะเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเราก็จะใช้อย่างในตัวอย่างเลยก็จะเป็นตารางเลขสุ่มสุ่มมาว่าคนเลขที่เท่าไหร่เอานิ้วจิ้มเลยเลขที่เท่าไหร่แล้วก็เรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้อันนี้แล้วแต่ความแต่ต้องเรียงนะครับตามผู้วิจัยประเภทที่2เลยเราจะใช้ชื่อว่าเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหรือว่า simple stratified sampling นะครับนั่นก็คืออะไรครับการเอากลุ่มตัวอย่างประชากรใหญ่ๆออกมาแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผมยกตัวอย่างชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3แล้วเอาชั้นปีที่1นะครับเลือกแบบสุ่มมาอีกทีนึงนะครับต่อไปจะเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มหรือว่า cluster cluster คือเอาประชากรเนี่ยแบ่งออกเป็นเลยว่ากลุ่มที่1ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3กลุ่มที่2ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3แล้วก็กลุ่มที่3ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3แล้วก็เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตัวอย่างก็จะเป็นเลือกกลุ่มที่1มาเราจะเรียกว่าคลัสเตอร์นะครับต่อไปนะครับการเลือกแบบเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สุ่มอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คืออะไรครับก็คือเราจะต้องหาตัว i นะครับโดย i เท่ากับ n ใหญ่หารด้วย n เล็กโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น 100,000 คนนะครับเราต้องการกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนเพราะฉะนั้นเอา 100,000 หาร 1,000 เราก็จะได้100เพราะฉะนั้นเราเอาจิ้มคนที่สมมุติได้คนที่5คนที่5เพราะฉะนั้นคนถัดไปก็คือคนที่105คนที่105คนถัดไปก็คือคนที่205ไปเรื่อยๆจนครบ100คนอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 คนนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเลือกตัวอย่างแบบระบบต่อไปนะครับ
กลุ่มที่2เราจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับก็คือตามชื่อเลยความสะดวกนะครับ

ช้วิจารณญาณการใช้สโนว์บอลก็คือแนะนำต่อแล้วก็การใช้โควต้าเพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลภาคสนามต้องทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือคัดเลือกผู้เก็บนะครับว่าเขามีความเหมาะสมไหมการสอนงานเขาคัดมาแล้วแล้วก็สอนงานเขาการดูแลควบคุมเขาการตรวจสอบว่าเขาเก็บมาแล้วเนี่ยได้รับแบบสอบถามตามจำนวนที่กำหนดไหมและสุดท้ายเลยก็คือประเมินผลว่าเขาเก็บแล้วตรงตามกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ได้จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วนไหมนะครับมีแบบสอบถามที่เสียหายมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือกระบวนการเก็บข้อมูลแบบภาคสนามหรือว่าเราจะเรียกว่า field work นะครับนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนของเรื่องที่2ครับครับมาดูเนื้อหาในตอนที่3นะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องแรกเลยก็คือเป็นตัวแปรของการวิจัยนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น2กลุ่มนะครับตามมาตรวัดนั่นก็คือสเกลแบบกลุ่มกับสเกลแบบต่อเนื่องสเกลแบบกลุ่มเราจะแบ่งออกเป็น2อันนะครับนั่นก็คือแบบนามบัญญัติหรือว่า nominal แบบที่2เราจะเรียกว่า ordinal หรือว่าเรียงลำดับนะครับส่วนสเกลแบบต่อเนื่องเราจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือแบบช่วงหรือว่า interval ก็แบบอัตราส่วนหรือว่าจะเรียกว่า ratio นะครับมาดูนะครับตัวอย่างนะครับของสเกลแบบ nominal นะครับผมจะใช้คำว่าเลขประจำตัวนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับเราก็จะไปเอาตัวเลขนั่นแหละไปแทนนะครับคนที่1ก็คือคนที่1คนที่7คนที่7คนที่11กับคนที่3เพราะฉะนั้นเลขตัวนี้นะครับจะเอามาประมวลผลไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นตัวแทนเฉยๆมันก็มาจากคำว่า nominal หรือว่า name นั่นเองนะครับแบบที่2เลยเราจะเรียกว่า ordinal หรือว่าเรียงลำดับนะครับคนที่ได้ที่1ก็ได้ลำดับ1คนได้ที่2อันดับ2คนที่ได้อันดับ3อันดับ3เพราะฉะนั้นตัวเลขแสดงถึงลำดับเท่านั้นนะครับแบบที่3เลยเราจะเรียกว่าแบบช่วงหรือว่า interval แปลว่าเขาจะใช้สเกลที่แสดงถึงระยะห่างได้นะครับเช่นในที่นี้ผมจะใช้คำว่าความแข็งแรงสเกล1ถึง10เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูระยะห่างได้ว่าคนที่1ในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นได้ 8.2 คนที่2ได้ 9.1 คนที่3ได้ 9.6 อย่างเงี้ยคุณจะรู้ระยะห่างแล้วว่าคนที่1ห่างกับคนที่2เท่าไหร่นะครับคนที่2ก็คือ 9.1 ลบกับ 8.2 คนที่3นะครับได้ 9.6 นะครับก็มากกว่าคนที่2ก็คือ 9.1 อยู่เท่าไหร่ครับ 0.5 อันนี้คือลักษณะของข้อมูลที่เป็นแบบช่วงนะครับแบบที่4เลยเราจะเรียกว่าแบบ ratio หรือว่าแบบอัตราส่วนอันนี้เราสามารถนอกจากแบ่งบอกระยะห่างแล้วยังสามารถบอกเป็นสัดส่วนได้นะครับเช่นยกตัวอย่างผมเขียนว่าเป็นเวลานะครับเวลาเข้าเส้นชัยหรือว่าเป็นวินาทีนะครับคนแรกเขาเข้าเท่าไหร่ครับ 15.2 คนที่2จะเข้าที่ 14.1 คนที่3เข้าที่ 13.4 อันนี้เราสามารถบอกได้ว่าคนที่1นะครับเข้านะครับช้ากว่าคนที่2อยู่ในอัตราส่วน 15.2 หารด้วย 14.1 นั่นเองนะครับนี่ก็บอกเป็นอัตราส่วนนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลเรารู้แล้วว่าลักษณะข้อมูลมี4แบบนะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลอันดับแรกเลยก็คือตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นใช้ได้ไหมนะครับข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเปล่านอกเหนือจากสิ่งที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับรายได้นะครับกำหนด1 2 3 4 4ช่วงนะครับมีเบอร์5เข้ามาโผล่ไหมมีเบอร์0เข้ามาโผล่ไหมเมื่อการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปถูกหรือเปล่าเมื่อมีเขาติ๊กถูกต้องไหมนะครับกำหนดรหัสนะครับคำตอบที่1ก็ให้เบอร์1ไปคำตอบที่2ก็ให้เบอร์2ไปเพศชายอาจจะกำหนดเป็นเบอร์1เพศหญิงอาจจะกำหนดเป็นเบอร์2เพศทางเลือกอาจจะกำหนดเป็นเบอร์3เป็นต้นนะครับกำหนดรหัสนี่คือขั้นตอนที่2นะครับเมื่อได้กำหนดรหัสเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะสามารถเอาข้อมูลที่ได้นะครับไปใส่ในข้อในโปรแกรมทางสำเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในประมวลผลอีกทีนึงมาดูเรื่องที่3เลยเมื่อเราได้ข้อมูลที่ได้นะครับเป็นข้อมูลดิบนะครับเข้ามาในโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วเราก็จะมีการประมวลผลทางสถิตินะครับซึ่งทางสถิติของวิจัยทางการตลาดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สถิตินะครับสถิติแรกเลยก็คือสถิติเชิงพรรณนานะครับเชิงพรรณนาเราได้วัดอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างในตารางที่เห็นในสไลด์ก็คือเป็นค่าร้อยละนะครับข้อร้อยละเราจะดูที่เมื่อ

คุณประมวลผลของโปรแกรม SPSS แล้วเนี่ยจะดูที่ช่องที่เรียกว่า valid percent valid percent ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ได้นะครับจะใช้ได้จะต่างกับตรงช่องที่คำว่าเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับ valid percent จะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกรณีที่บางคนไม่ตอบนะบางคนเขาไม่อยากระบุว่าเขาเป็นในตัวอย่างเขาถ้าไม่อยากเป็นระบุเป็นเพศหญิงนะครับเขาอาจจะไม่ติ๊กเลยก็ได้นะครับในกรณีนั้นแหละนะครับ valid percent จะไม่รวมนะครับคนที่ไม่ติ๊กด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาดูให้นักศึกษาดูที่ช่อง valid percent นะครับถ้ามีคนที่ไม่ตอบมันจะเขียนว่าเป็น missing นะครับ missing ก็คือคนที่ไม่ตอบนะครับในตัวอย่างนะครับคุณจะเห็นว่าเพศหญิงนะครับเป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชายนั่นก็คือ 59.5 นะครับร้อยละ 59.5 สถิติเชิงพรรณนาอันที่2เลยนั่นก็คือเป็นค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นค่า mean กับค่า standard deviation นะครับในลูกศรสีส้มเห็นไหมครับนั่นก็คือค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นการวัดนะครับข้อคำถามนะครับทั้งกี่ข้อครับทั้ง5ข้อนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นโปรแกรมก็จะมีคำนวณนะครับตัวจำนวนของคนมาด้วยนะครับก็คือจำนวนทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับข้อแรกตอบแค่400คนข้อที่2ตอบ398คนค่าเฉลี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยข้อไหนสูงที่สุดครับข้อที่3นั่นเองก็คือที่ 4.67 นะครับส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกถึงอะไรบอกถึงว่าคนที่ตอบนั้นมีความส่วนที่มากกับส่วนที่น้อยกว้างมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าถ้าเหวี่ยงมากดีไม่ดีครับข้อมูลก็ไม่เกาะกลุ่มก็แสดงว่าคนที่ตอบน้อยที่สุดกับคนที่ตอบมากที่สุดมีระยะห่างมากไปนะครับข้อมูลที่ดีนั้นควรจะมีความเกาะกลุ่มกันนั่นแสดงถึงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของเรานั้นเขามีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกันนะครับต่อไปสถิติที่เชิงพรรณนาที่3นั่นก็คือการวัดผลรวมหรือว่า summation ในที่นี้นะครับคุณจะเห็นว่าค่าคะแนนทั้งหมดนะครับข้อแรกเลยการตรวจสอบรายการเดินบัญชีนะครับ318คนรวมผลมาแล้วนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยคนที่ให้ทั้งหมด318คนรวมกันแล้วมีทั้งหมด700คนนะครับนั่นก็คือคนที่ใช้บริการในการอันนี้เป็นข้อคำถามในเรื่องของการใช้บริการธนาคารนะครับเขาก็ทางด้านออนไลน์แบงกิ้งนะครับก็จะใช้การตรวจสอบมากที่สุดในการตรวจสอบรายการเดินบัญชีนะครับมาดูสถิติกลุ่มที่2เราจะเรียกว่ากลุ่มสถิติเชิงอนุมานนะครับอนุมานก็หมายถึงว่าเอามาสรุปความได้นะครับสรุปผลการวิจัยได้ในสถิติแรกผมจะใช้คำว่าสถิติการทดสอบไคสแควร์นะครับหรือเราจะเรียกว่า cross tab cross tab ก็คือเป็นการตรวจสอบ cross ก็คือขวางนะครับดูทั้งแกน x กับแกน y นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับในลูกศรสีส้มคุณจะเห็นว่าค่าไคสแควร์ของเขาก็คือจุด000เลยส่วนสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายแสดงให้เห็นถึงความว่ากลุ่มตัวแปรนะครับทั้งแนวตั้งกับแนวนอนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 นะครับก็คือจุดน้อยกว่า 0.05 นะครับในที่นี้นะครับเราสามารถบอกได้ว่าเพศนะครับมีผลต่อความถี่ในการใช้นะครับโมบายแบงกิ้งนะครับคุณจะเห็นว่าเพศชายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเทมาใช้ที่กี่ครั้งครับ 3-4 ครั้งนะครับส่วนเพศหญิงจะนะครับเทมาที่เท่าไหร่ครับมากกว่า7ครั้งอาจจะมีการช้อปปิ้งบ่อยผู้หญิงก็จะใช้โมบายแบงกิ้งเยอะเห็นไหมครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่ในการใช้สถิติตัวที่2เลยก็คือของเชิงอนุมานก็จะเป็นสหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า correlation นะครับจะเป็นตารางนะครับสองฝั่งนะครับสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างจะเหมือนกันนะครับแค่จากเทียบเป็นกระจกซ้อนเงานะครับคุณก็จะเห็นว่าดูตัวแรกนะครับยิ่งมากก็คือดีนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากคุณจะเห็นว่าทุกตัวเชิงบวกหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่0ถึง1นะครับยิ่งมากยิ่งดีต่อไปตัวที่สุดท้ายนะครับก็คือการวิเคราะห์เชิงถดถอยนั่นก็คือเป็นการทดสอบนะครับระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปร x ไปสู่ตัวแปรตามหรือว่าตัวแปร y นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับตัวแปร y ของผมก็คืออยู่ใต้ตารางนะครับคำว่าการใช้ซ้ำนะครับจะใช้ซ้ำเมื่ออะไรลูกค้าก็จะดูจากอะไรครับในที่นี้ให้ดูที่

คอลัมน์ Standardized Coefficient หรือว่าเบต้าเป็นการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของแต่ละปัจจัยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยอะไรที่เป็นมากที่สุดครับก็คือความสามารถความสามารถในการใช้โมบายนะครับถ้าโมบายมีความสามารถมากเขาก็จะมีการ

อันนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้รู้นักการตลาดก็จะได้รู้ว่าคุณสมบัติของสินค้าของเราเนี่ยผู้บริโภคมองอะไรให้ความสำคัญอะไรมากที่สุดนั่นก็คือเนื้อหารายละเอียดนะครับของหน่วยนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จSTOU Channel

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.จุฬารัตน์เอี่ยมสมัยนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะในหน่วยที่10นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะในชุดวิชาวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะหน่วยที่10นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ได้แก่วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะโดยจะกล่าวถึงวัสดุนาโนและกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการประยุกต์ใช้งานตอนที่2จะเป็นวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จนหมดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของวัสดุนาโนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนรวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะเข้ามาสู่ตอนที่1นะคะว่าด้วยเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่วัสดุนาโนเรามาดูกันก่อนว่านาโนนะคะหมายถึงอะไรนาโนเป็นรากศัพท์จากภาษากรีกนะคะแปลว่าเล็กหรือแคระนะคะความหมายของหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์นาโนจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนนะคะซึ่งถ้าหากเรานำคำว่านาโนเอาไว้ด้านหน้าหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ใดๆนั่นจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นๆเช่น1นาโนเมตรนะคะจะเห็นว่านาโนเมตรมาจากคำว่านาโนไว้ด้านหน้าของคำว่าเมตรนะคะ1นาโนเมตรจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของ1เมตรนะคะหรือเศษ1ส่วน10กำลัง9เมตรหรือเศษ10กำลังลบ9เมตรค่ะวัสดุนาโน

จริงๆแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่จะเป็นส่วนที่เล็กในระดับนาโนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่พวก DNA หรืออะตอมนะคะและไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในระดับไมโครเมตรเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนของวัสดุนาโนจะเห็นว่าเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบของอนุภาคหรือรูปแบบของท่อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถศึกษาได้จากภาพนี้ค่ะเรามาดูคำจำกัดความที่สำคัญนะคะในวงการของวัสดุนาโนนะคะวิทยาศาสตร์นาโนนะคะหรือนาโนไซเอนซ์เป็นการศึกษาหลักฐานหลักการพื้นฐานของโมเลกุลหรือโครงสร้างขนาด1ถึง100นาโนเมตรอย่างน้อย1มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างนาโนนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการการสังเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โครงสร้างนาโนเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นาโนเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะคะใบบัวใยแมงมุมปีกผีเสื้อนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าใต้อุ้งตีนตุ๊กแกใครจะรู้ว่ามีส่วนที่มีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่และนั่นหมายถึงว่าในตีนตุ๊กแกจะสามารถยึดเกาะกับผนังนะคะได้อย่างเหนียวแน่นนะคะส่วนที่อยู่ใต้อุ้งตีนตุ๊กแกก็คือเราเรียกว่าซีเต้ซึ่งซีเต้จะประกอบด้วยขนที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่าประกอบอยู่นับล้านเส้นเราเรียกว่าสปาตูเล่นะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อตีนตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังเกิดสุญญากาศและสามารถยึดเกาะกับผนังได้ดีโครงสร้างใบบัวเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปดูผิวของใบบัวเราจะเห็นมีปุ่มเล็กๆนะคะจำนวนมากนะคะกระจายตัวอยู่และแต่ละปุ่มจะมีขนเส้นขนเล็กๆนะคะอยู่ประกอบอยู่รอบๆปุ่มนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถที่จะซึมผ่านหรือว่าเปียกบริเวณพื้นผิวได้หลักการแบบนี้บางครั้งก็นำมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นผ้ากันน้ำนะคะเราก็จะดูว่าจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างของพื้นผิวใบบัวนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัสดุที่ตอบโจทย์ของเราในชีวิตประจำวันได้นะคะแนวคิดการจุดประกายของคำว่านาโนนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากท่านเองนะคะได้กล่าวปาฐกถาในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการสิ่งต่างๆในระดับอะตอมนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งณวันนั้นที่เป็นปาฐกถาได้จุดประกายให้นักวิจัยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้สนใจในเรื่องของการศึกษาวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีนะคะและในเวลาต่อมาจะเห็นว่าศาสตราจารย์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุดและในเวลาต่อมาก็ได้มีนักฟิสิกส์ได้คิดค้นนะคะคิดค้นเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับอะตอมนะคะเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ2กราดนะคะ scanning tunneling microscope ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์วัสดุนาโนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งกล้องนี้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโนเบลไปในเวลาต่อมาแล้วก็ในบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือเขาสามารถที่จะวางอะตอมของก๊าซซีนอนนะคะจำนวน35อะตอมมาวางเรียงกันนะคะแล้วเป็นคำว่า IBM แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่จะจัดเรียงอะตอมของซีนอนบนโลหะนิกเกิลได้จริงๆวัสดุนาโนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัสดุนาโนจะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นของอะตอมและโมเลกุลเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำนะคะในช่วงขนาด 1-100 นาโนเมตรโดยที่สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุนาโนนั้นจะไม่เหมือนกับวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งในด้านของสมบัติเชิงแสงสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติเชิงกลและสมบัติทางแม่เหล็กนะคะวัสดุนาโนสามารถเกิดได้ทั้งธรรม

ชาติและการสังเคราะห์นะคะซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของโลหะเซรามิกพอลิเมอร์ตลอดจนวัสดุคอมโพสิตค่ะขนาดของวัสดุนาโนส่งผลต่อสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนจะมีจำนวนอะตอมบริเวณผิวหน้าเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของอะตอมและพื้นที่ผิวสัมผัสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุนะคะทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กตลอดจนสมบัติเชิงแสงดีกว่าสมบัติของวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้มีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุนาโนนะคะมีขนาดพื้นที่ผิวรวมที่มีปริมาณมากกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่เป็นวัสดุที่ใหญ่กว่าเมื่อเราทราบพื้นฐานของวัสดุนาโนแล้วนะคะเราเข้ามาสู่การผลิตวัสดุนาโนกันดีกว่านะคะว่าเราจะผลิตวัสดุนาโนได้อย่างไรนะคะหลักการในการผลิตวัสดุนาโนนะคะมี2หลักการใหญ่ๆก็คือหลักการแบบบนลงล่างนะคะหรือ top down approach นะคะอันที่2ก็คือหลักการแบบล่างขึ้นบน bottom up approach 2แบบนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็น top down นะคะจะสร้างวัสดุนาโนจากของที่มีขนาดใหญ่สสารที่มีขนาดใหญ่แล้วบดให้เล็กลงมานะคะให้กลายเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโน bottom up คือเราพยายามนำโมเลกุลหรืออะตอมนะคะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเล็กไปใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นให้อยู่ในระดับนาโนนะคะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันว่าหลักการแบบบนลงล่างหรือท็อปดาวน์นะคะเป็นการลดขนาดของวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงโดยวิธีทางกลวิธีทางกลที่ว่าคืออาศัยกระบวนการตัดแบ่งแยกกัดกร่อนนะคะทำให้ของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะคะในขณะที่แบบล่างขึ้นบนนะคะจะเป็นการเพิ่มขนาดของวัสดุนะคะจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แต่อย่าลืมว่าเรากำลังสังเคราะห์วัสดุนาโนอยู่แม้ว่าจะใหญ่ก็จะไม่เกินในช่วงหลักระดับนาโนเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมวัสดุนาโนว่าถ้าเราอยากจะเตรียมด้วยหลักการใดๆก็แล้วแต่หลักการมี2หลักการแต่ว่ามีวิธีการเตรียมได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะเสนอ3วิธีหลักๆนะคะวิธีที่1คือการลดขนาดของของแข็งวิธีที่2คือสังเคราะห์วัสดุนาโนในสถานะของเหลวและวิธีที่3คือการสังเคราะห์ในสถานะก๊าซมาดูวิธีแรกดูแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลดขนาดของของแข็งนะคะโดยเราจะใช้ลูกบดนะคะที่มีขนาดที่มีความแข็งมากกว่านะคะวัสดุที่เราต้องการจะบดตีกระแทกเพื่อทำให้วัสดุนั้นแตกตัวออกมาแล้วมีขนาดเล็กในระดับนาโนในที่สุดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ว่าข้อเสียคืออาจจะเกิดสิ่งเจือปนนะคะที่มากับลูกบดที่เราบดได้หรือเกิดการรวมตัวของผงผลิตภัณฑ์นะคะโดยปราศจากนาโนคริสตัลที่มีความหยาบในระดับโครงสร้างทางจุลภาคอันที่2เราสังเคราะห์ในสถานะของเหลวนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุนาโนแบบโซเจลนะคะโซเจลนี้จะเป็นหลักการแบบล่างขึ้นบนนะคะวัสดุนาโนจะได้จากสารตั้งต้นนะคะที่เหมาะสมเนี่ยเรานำมาละลายแล้วทำให้เกิดการแขวนลอยอยู่ในตัวทำละลายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำให้ตัวโซนะคะก็คือสารตั้งต้นที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายนั้นทำให้โซสามารถที่จะเกิดการรวมกันรวมตัวกันนะคะถ้ามองทางฝั่งขวานะคะจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำแล้วทำให้ตัวโซเกิดการเรียงต่อกันเป็นโครงร่างตาข่ายนะคะเราจะเรียกว่าแอโรเจลแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิกิริยา
การกำจัดน้ำออกมาเราเอาไปทำแห้งนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของอนุภาคนะคะที่รวมตัวกันแล้วได้กลายเป็นผงหรือถ้าเรานำมาหยดนะคะหรือจุ่มชุบในตัวรองรับนะคะก็

สามารถที่จะทำให้เกิดฟิล์มบางอยู่บนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระบวนการโซเจลมีปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่มาเกี่ยวข้องอยู่2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาไฮโดไรซิสนะคะดังปฏิกิริยาที่1นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะซึ่งระหว่างที่เกิดการควบแน่นหรือคอนเดนเซชันนะคะจะสามารถที่จะกำจัดในส่วนของโมเลกุลเล็กๆที่เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นน้ำได้นะคะอันดับที่3คือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนในสถานะแก๊สนะคะซึ่งในวิธีการนี้จะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพหรือว่า PVD นะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมีมีกระบวนการเผานะคะกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟแบบพ่นละอองนะคะแบบอัลตราโซนิกแล้วก็การควบแน่นของแก๊สนะคะคราวนี้เรามาดูทีละตัวนะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกายภาพจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะสารตั้งต้นจะถูกทำให้เกิดการเป็นไอนะคะแล้วทำให้ลงบนตัวรองรับนะคะภายใต้แก๊สเฉื่อยนะคะโดยทั่วไปจะนิยมสังเคราะห์วัสดุนาโนโลหะและวัสดุนาโนเซรามิกนะคะโดยวิธีการนี้จะทำให้อนุภาคมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตัวที่2คือการตกตะกอนไอระเหยทางเคมีถ้าพูดถึงเคมีต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอาจจะเกิดจากไอระเหยตั้งต้นนะคะของสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนตกลงบนพื้นผิวของตัวรองรับหรือไอระเหยนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวของตัวรองรับก็ได้นะคะก็จะสามารถทำให้ได้แผ่นฟิล์มบางในระดับนาโนบนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกระบวนการเผานะคะถ้าเรามามองดูภาพนะคะเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งเราจะต้องทำให้เกิดความร้อนเพื่อความร้อนต้องสูงพอที่จะทำให้สารตั้งต้นของเราสามารถระเหยกลายเป็นอยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอวัสดุที่เกิดการระเหยเป็นไอออกมาจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆมีขนาดอยู่ในระดับนาโนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสังเคราะห์ในวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาวะแก๊สเฉื่อยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟโดยการใช้การพ่นละอองแบบอัลตราโซนิกร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ในแชมเบอร์เนาะแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการให้ความร้อนจะทำให้เกิดไอระเหยของสารตั้งต้นนะคะหลังจากนั้นไอระเหยของสารตั้งต้นจะถูกพานะคะด้วยแก๊สที่จะพาไปเมื่อเกิดตัวพาตัวไอระเหยจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเผาด้วยเปลวไฟนะคะซึ่งมีความร้อนสูงเผาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเจือปนหรือสารประกอบที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหลังจากนั้นจะเหลือเพียงอนุภาคนาโนนะคะที่ตกลงบนตัวรองรับนะคะดังในภาพนะคะอันดับที่5คือกระบวนการควบแน่นของแก๊สนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะวัสดุนาโนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวสารตั้งต้นมักจะได้รับความร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อทำให้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอโดยจะต้องมีแก๊สตัวพาเมื่อมีแก๊สตัวพาแล้วตัวสารตั้งต้นเกิดเป็นไอจะเกิดการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มอนุภาคนะคะในเคสนี้เราบอกว่าเป็นกระบวนการควบแน่นของแก๊สดังนั้นเนี่ยกลุ่มอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวคอลัมน์นะคะแท่งหล่อเย็นนะคะก็จะทำให้ตัวอนุภาคนั้นนะคะเกาะอยู่บนแท่งคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการขูดเก็บอนุภาคที่เราสังเคราะห์ขึ้นได้ลงในตัวเก็บอนุภาคแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนนะคะมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอนะคะทำแผ่นรองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุนาโนเพื่ออะไรนะคะเน้นเรื่องเสริมความแข็งแรงที่เฉพาะตัวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติค่ะ

ในตอนที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องพูดถึงว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ1คือบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยในเชิงรุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้นนะคะยังช่วยยืดอายุและคงคุณภาพอาหารไว้ให้ดีและไว้ให้นานที่สุดด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนะคะซึ่งแบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนี้นะคะจะเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยจะมีการดักจับนะคะแก๊สนะคะหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะตลอดจนกลิ่นนะคะเข้ามาในส่วนของ 1.2 คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบการปลดปล่อยนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีการปลดปล่อยสารที่ยับยั้งนะคะยับยั้งแก๊สที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มแปรสภาพนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะถนอมนะคะหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้นะคะตัวที่2คือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือ Intelligent Packagingนะคะตัวบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้มักจะมีองค์ประกอบอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่บ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจมาในรูปแบบของฉลากอัจฉริยะซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงมีความสามารถในการที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยอุปกรณ์ที่จะบ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นี้นะคะจะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็คือฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและฉลากอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างตัวที่เป็นอุณหภูมิและเวลานะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีการระบุอุณหภูมินะคะและวันในการที่จะเก็บตัวอาหารเราเอาไว้นะคะโดยเฉดสีที่เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะรู้ได้จากเฉดสีตัวอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนว่าตอนนี้ตัวแมทเทียลหรือตัววัสดุของเราอาหารสดของเราผ่านกระบวนการผ่านอุณหภูมิมาอยู่ที่เท่าไหร่นานกี่วันแล้วนะคะโดยเราสามารถที่จะอนุมานได้จากสีที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะต่อไปฉลากอัจฉริยะที่บ่งบอกถึงการรั่วซึมของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารตัวนี้ก็เป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะโดยที่จะบอกว่าถ้ามีอินดิเคเตอร์มีสีชมพูและสีฟ้านะคะถ้ามีการรั่วไหลมีออกซิเจนออกมาอินดิเคเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีอมส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นฉลากอัจฉริยะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะมองจากเฉดสีแล้วก็ดูได้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารตัวนี้หรือเปล่านะคะต่อไปอันนี้เป็นการบอกคุณภาพของอาหารโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกแพร่ปกติแล้วเวลาจะซื้อผลไม้ลูกแพในต่างประเทศเราจะเลือกซื้ออย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องหยิบมาดูก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็กดบีบเราอยากรู้ว่ามันสดไหมมันแข็งหรือมันนิ่มแล้วมันสุกเกินไปหรือเปล่านะคะและบ่อยครั้งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายจึงมีการคิดค้นและพัฒนาฉลากนะคะเพื่อที่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะจะบอกถึงระดับความสุกของลูกแพร่เห็นไหมอยู่ในแพ็กเกจจิ้งเลยคือเราไม่สามารถไปบีบได้แล้ว

แต่เราดูจากสีเอาได้ค่ะถ้าเป็นสีแดงลูกแพรตัวนี้ยังสดกรอบอยู่นะคะถ้ามาเป็นสีส้มลูกแพรก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นลูกแพรเราจะเริ่มนิ่มแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่จะเข้าลูกค้าเข้าไปหยิบจับนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราชอบกินลูกแพรแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นฉลากที่จะบอกความสดอันนี้ก็คือเป็นการบอกคุณภาพโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเวลาเนื้อปลาเริ่มจะมีสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มจะเน่าแล้วบ่อยครั้งที่จะมีการปลดปล่อยสารประกอบเอมีนออกมานะคะอยู่ในรูปอาจจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือไตรเมทิลเอมีนนะคะเมื่อปล่อยสารประกอบพวกนี้ออกมาเขาถ้าเรามีฉลากอัจฉริยะตัวนี้เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าตัวเนื้อปลาตัวนี้ใกล้ที่จะเน่าแล้วหรือยังนะคะโดยที่สารประกอบเอมีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับเม็ดสีเนาะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นเฉดสีแดงนะคะดังนั้นผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเปิดแกะดมนะคะสามารถที่จะดูสีเลยนะคะได้เลยแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกซื้อหรือไม่นะคะต่อไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบที่2เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าเราเคยได้ยินเราจะเคยได้ยินคำว่าบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะซึ่งใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆนะคะเช่นจำนวนสินค้าในคลังราคาสินค้าซื้อสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การใช้แถบบาร์โค้ดนะคะเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเช่นสต็อกสินค้าราคาสินค้าคุณสมบัติของสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่บาร์โค้ดเก็บในขณะที่ฉลากอัจฉริยะแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID นะคะตัวมาจาก Radio Frequency Identification นะคะจะเป็นป้ายที่อาศัย2ส่วนประกอบหลักได้แก่ไมโครชิปนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับส่งข้อมูลแล้วก็มีเสาอากาศสำหรับทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลค่ะข้อได้เปรียบของ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเนื่องจากว่า RFID บรรจุข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดหลาย10เท่านะคะอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมได้อีกก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลอมแปลงยากนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยในข้อมูลเนี่ย RFID มาเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยแมทีเรียลที่นำมาประกอบนะคะก็มีความทนทานต่อความเปียกชื้นแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลาย

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้านเน็ตเวิร์กิ่งและไซเบอร์ซิเคอริตี้ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networkingสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับนะคะมาสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะหรือชุดวิชา80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยที่เนื้อหาในการพูดคุยวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะน่าจะใกล้ตัวทุกคนแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะทุกคนในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะในประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทฤษฎีความสำคัญนะคะของการมีของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะการทำหน้าที่ทำไมเราถึงต้องยึดโยงเครือข่ายกับคนอื่นในสังคมผ่านสายเลือดใช่ไหมคะหรือการนับญาติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์นะคะของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็จะมีมิติความเป็นการทำความเข้าใจระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะผ่านมิติทางการเมืองเป็นสำคัญนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะทีนี้เราจะนำตัวแนวคิดแล้วก็ลักษณะที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะมาวางไว้อยู่ในเส้นพัฒนาการของรัฐนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงห่วงของเหตุการณ์เป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะจนเป็นห่วงเวลาก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลสำคัญของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะในแต่ละห่วงเวลาที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลานักศึกษาพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะอย่างที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้ว

เบื้องต้นนะคะในเนื้อหาแรกเลยนะคะของชุดวิชานี้นะคะว่าสถาบันนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันหน่วยย่อยเล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญของตัวครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องการให้กำเนิดสมาชิกนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไปย้อนดูความหมายของสถาบันครอบครัวนะคะเขามีการให้นิยามที่สำคัญไว้นะคะว่าสถาบันครอบครัวนะคะจะต้องทำหน้าที่นะคะสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะสามารถดำเนินไปได้อย่างก้าวหน้าเนี่ยนะคะสถาบันต่างๆเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางการเมืองจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมาของตัวเองโดยที่ต้องทำหน้าที่อย่างสอดประสานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสถาบันครอบครัวจะทำหน้าที่ได้อย่างสอดประสานสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆได้อย่างไรนะคะครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่หรือความสำคัญหลักเนี่ย5ประการด้วยกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วประการแรกนะคะสถานะของครอบครัวเนี่ยค่ะจะมีความสำคัญอย่างมากในการให้กำเนิดสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่เมื่อสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีหน้าที่สืบต่อนะคะแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการดำรงอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะว่าด้วยในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำนะคะก็ผู้ที่มีอำนาจในทางนโยบายก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวสมาชิกใหม่ในสังคมเนี่ยนะคะจะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสำคัญของตัวครอบครัวในประการที่2นะคะก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะหรือ socialization ในมิตินี้สามารถอธิบายได้ทั้งเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะกว่าเด็กจะโตขึ้นมานะคะมี personality มีบุคลิกภาพทางสังคมมีการเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือการวางตัวต่อคนอื่นเนี่ยค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้เด็กเรียนรู้นะคะหน้าที่บทบาทของตัวเองในทางสังคมเช่นเดียวกันค่ะการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะหากเด็กนะคะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอาจจะพ่อแม่นะคะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะหรือบางทีพ่อแม่อาจจะมีแนวโน้มไปทางอำนาจนิยมที่จะต้องให้เด็กคอยเชื่อฟังอย่างเดียวนะคะแนวโน้มความโน้มเอียงนะคะบุคลิกภาพในทางการเมืองของเด็กนะคะก็จะถูกฟอร์มมาในระดับนึงนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์นะคะนี่ก็จะสอดคล้องกับในประเด็นที่2ก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะเราจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวในการทำหน้าที่ด้านการให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5นะคะก็คือการกำหนดชนชั้นทางสังคมนะคะเด็กที่ได้เกิดมานะคะในสถานะชนชั้นของครอบครัวระดับนึงนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดช่วงชั้นของเด็กคนนี้แล้วก็ทัศนคติที่เขาจะมีต่อนั่นเองนะคะนี่คือนิยามของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเครือญาตินะคะเครือญาติเนี่ยนะคะก็มีการถูกให้นิยามที่สำคัญนะคะก็คือเครือญาติคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะทั้งที่มาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในแบบแต่งงานกันนะแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าจะมีเครือญาติในรูปแบบของเครือญาติแบบสมมุติวงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในการนับสายนะคะเครือญาติเนี่ยเขาสามารถนับได้ทั้งสายเดียวนะคะสายเดียวคือนับทางพ่อหรือแม่ฝั่งเดียวนะคะหรือนับสายคู่ก็คือนับญาติทางฝั่งพ่อและแม่นะคะทีนี้ความสำคัญของเครือญาตินะคะจะมี2ประการด้วยกันข้อแรกนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมันสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมได้นะเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าขยายไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่2ค่ะก็จะไม่เกิดการจัดระเบียบสังคมนะคะมีการตั้งบรรทัดฐานหน้าที่นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่หลานควรจะปฏิบัติต่อปู่หรือย่าอันนี้ก็จะมาช่วยในการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการนึงนอกเหนือไปจากกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยรูปแบบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ในทางการเมืองนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบสำคัญนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสายสกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวนะคะคือนับทางฝั่งพ่อหรือแม่นะคะการรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติแบบสายสกุลเนี่ยนะคะจะปรากฏความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานความชอบธรรมนะคะในการสืบต่อราชบัลลังก์เนาะในการเมืองในระบอบราชาธิปไตยใช่ไหมคะที่
ลูกชายจะต้องได้รับสืบราชสมบัติจากบิดานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันถูกใช้เป็นฐานค้ำจุนราชบัลลังก์แล้วเนี่ยนะคะมันก็มักจะทำให้เกิดสิ่งที่ว่าการแย่งชิงอำนาจนั่นเองนะคะ

ผ่านการสังหารสมาชิกในสายสกุลเดิมทั้งหมดเพื่อทำลายความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลนะคะหรือ clan system นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวแล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือจะให้ความสำคัญกับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการรวมตัวทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตัวอย่างแบบโคตรตระกูลที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการรวมตัวกันของคนจีนพ้นทะเลในดินแดนของไทยนะคะก็จะเกิดเป็นแซ่เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของสมัยรัชกาลที่6นะคะที่ก็ได้เริ่มเกิดการตั้งเป็นนามสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติแบบสุดท้ายซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการพิจารณาพลวัตทางการเมืองเนี่ยก็คือรูปแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะก็รูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขยายนะความเป็นเครือญาติเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากครอบครัวและเครือญาติสายตรงของตัวเองเช่นเราอาจจะพบว่าการเรียกนะคะคนแถวบ้านนะคะที่สูงอายุกว่าเรียกว่าพี่ป้านะอาเป็นต้นนะคะหรือลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นต้นนะอันนี้ก็จะสะท้อนธรรมเนียมในชนบทนะคะที่เขาก็จะให้ความเคารพนะคะกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติประหนึ่งว่าคนนั้นเป็นญาติทีนี้ค่ะการทำหน้าที่ของการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงเนี่ยนะคะความสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะคะเช่นนะคะเราจะพบว่าในการทำนานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากก็จะปรากฏการลงแขกเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาช่วยเหลือลงแรงร่วมกันใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะพบว่ามันจะมีบางอาชีพในสังคมไทยใช่ไหมที่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนี้เนี่ยมักจะมีพื้นเพภูมิลำเนามาจากจังหวัดเดียวกันนะคะเช่นร้อยเอ็ดเป็นต้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีการค้ำประกันการผ่านความเป็นพี่ป้าน้าอาละแวกบ้านนะคะนี่คือในมิติในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะมิติที่2ความสำคัญของการนับญาติแบบเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุติเนี่ยนะคะก็คือมิติในทางการเมืองอันนี้สำคัญค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในห่วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งมันมีความดุเดือดรุนแรงนะคะเราจะพบว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยมักจะกล่าวปราศัยโดยเรียกเรานะคะในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะก็คือเขาพยายามจะขยายความเป็นญาติที่น่าจะนำคะแนนเสียงมาให้เขานั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะในสังคมการเมืองไทยนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะประเด็นการพูดคุยออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนะส่วนประเด็นที่2จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะในหัวเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยในภาพใหญ่นะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย3เนื้อหาย่อยนะคะก็คือประเด็นแรกค่ะรัฐในฐานะชนชั้นการปกครองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะนับตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะคะความเป็นสายเลือดเดียวกันความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานความชอบธรรมที่สำคัญอย่างมากนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะกล่าวอ้างได้ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อันชอบธรรมนะคะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเมืองระบอบราชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะการนับญาติสายเดียวผ่านทางบุตรและบิดานั่นเองบุตรชายและบิดานะคะแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ารูปแบบการอ้างความชอบธรรมผ่านสายเลือดนะคะก็อาจจะไปสร้างนะคะทำให้เกิดการฆ่าล้างโคตรได้นั่นเองนะคะก็คือล้มล้างสายสกุลนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้เนาะว่าลักษณะของการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดของชนชั้นปกครองในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอย่างมากในตัวอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตั้ง5ราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐนะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะในแง่ด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะมีการวางกฎหมายเกี่ยวกับตัวครอบครัวแล้วก็เครือญาติใน2มิติด้วยกันนะคะถ้าเราพูดเกี่ยวกับมิติชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยกฎมณ์เทียนบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็
ครือญาตินะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียนะคะซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านครอบครัวแล้วก็เครือญาติว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะหากพิจารณาความต่างระหว่างความเป็นชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ความเป็นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีความต่างในแง่ของมิติของการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันนะคะก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะคะการแต่งงานผ่านเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะคะไม่ให้ทำแต่ขณะเดียวกันนะคะการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันสำหรับราชวงศ์เป็นสิ่งที่จะจำเป็นจะต้องกระทำนะคะเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นเทวราชาของราชวงศ์นั้นไว้นั่นเองนะคะส่วนมิติที่3ที่เกี่ยวเนื่องนะคะระหว่างระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติกับความเป็นรัฐเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของด้านรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการนะคะก็คือชนชั้นปกครองเนี่ยได้ใช้ตัวญาติตัวเองนะคะก็คือเครือญาติคนสนิทของตนนะคะหรือลูกชายที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะเป็นการปกครองในแบบภูมิภาคนั่นเองนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะคะกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะทำให้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนระบบมูลนายขณะเดียวกันก็มีชาวจีนอีกกลุ่มนึงนะคะที่สามารถสถาปนาตนเองในฐานะหัวหอกทางเศรษฐกิจได้นะคะผ่านการไปรับบทบาทเป็นเจ้าภาษีนายกรกับรัฐนะคะในเวลาต่อมานะคะชาวจีนเหล่านี้นะคะก็จะสร้างสายสัมพันธ์กับชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะคะเพื่อสร้างฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นที่สองค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์นะคะมันเป็นผลผลิตนะคะจากการจัดโครงสร้างทางสังคมในอดีตที่เต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะมีตัวแสดงใน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์นะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวการจัดชนชั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีชนชั้นอยู่ทั้งหมด7ชนชั้นด้วยกันนะนั่นก็คือกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะพระสงฆ์แล้วก็ไพร่และทาสนะคะซึ่งเราก็สามารถจับคู่นะคะความเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ได้ดังนี้นะคะก็คือผู้อุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะขณะที่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นไพร่และทาสนั่นเองทีนี้การช่วยเหลือค้ำจุนนะคะกลุ่มญาติเนี่ยนะคะภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือในบางอย่างแลกเปลี่ยนกับความซื่อสัตย์หรือการตอบแทนบางอย่างมันจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนั้นๆนะคะว่าเกี่ยวดองกันใกล้ชิดหรือห่างไกลมากน้อยเพียงใดนะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการจัดลำดับญาติที่สำคัญเนี่ย7ชั้นนะคะโดยที่ญาติในลำดับต้นๆเนี่ยมักจะมีแนวโน้มจะได้รับการอุปถัมภ์ได้ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะญาติโดยสายเลือดนะคะข้อที่2ค่ะญาติสนิทโดยการแต่งงานกันค่ะข้อที่3ค่ะญาติทางสายเลือดแบบแนวดิ่งค่ะข้อที่4ค่ะญาติจากการแต่งงานของญาตินะคะข้อที่5ค่ะเป็นญาติสมมุติที่มีความใกล้ชิดกันนะคะข้อที่6ค่ะสถานะความเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่7ค่ะญาติสมมุติที่อาจจะห่างไกลนะคะไม่ได้ติดต่อกันนะคะฉะนั้นแม้ว่าระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยจะถูกอธิบายภายใต้ระบบอุปถัมภ์นะคะแต่ว่ามันก็มีชั้นของความใกล้ชิดภายในระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยนะในประเด็นนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะตัวการเมืองในมิติที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าในการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะคะสถานะของระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความชอบธรรมนะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนนะคะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นที่มาความชอบธรรมของอำนาจนะคะตัวความสำคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าจะมีกติกาการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแบบแผนนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมผ่านความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่สะท้อนผ่านความเป็นครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่
จจะได้นำเรียนไปแล้วก็คือรูปแบบการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงใช่ไหมคะที่มีการเรียกพี่ปานาอาพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะการนับญาติแบบขยายวงเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่มิติความเป็นชนบทแต่ว่าการนับญาติแบบหวานแหหรือขยายวงเนี่ยมันถูกใช้เป็นวาทศิลป์ที่สำคัญในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเปรียบได้กับเสียงของสวรรค์นะคะเป็นที่มาของความชอบธรรมที่

นคนหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่อำนาจได้นะนอกเหนือจากตัวการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงแล้วนะคะยังปรากฏความสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่นะหรือเป็นตระกูลการเมืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นหรือข้าราชการในท้องถิ่นนะที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะตระกูลการเมืองที่สำคัญและนักศึกษาอาจจะแลกเปลี่ยนได้นะคะก็เช่นตัวอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะเราก็จะพบเกี่ยวกับตระกูลการเมืองเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบนะคะหรือในกรณีของสุพรรณบุรีนะเราก็จะมีตระกูลการเมืองที่สำคัญก็คือตระกูลของศิลปะอาชานั่นเองนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็มีความพยายามในการใช้ข้อได้เปรียบนะคะในทางการเมืองผ่านการเป็นบ้านใหญ่นะคะหรือตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะอีกประการนึงค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลหรือนามสกุลเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางเก่านะนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยก็จะมีนามสกุลที่ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับประวัติการที่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะเป็นขุนนางเก่าเนาะเช่นอภัยวงศ์หรือชุนทวันเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของครอบครัวและเครือญาติที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยเราจะแบ่งห้วงความสนใจนะคะเป็น2ห้วงเวลาด้วยกันก็คือบริบทของการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะกับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นจุดเน้นที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะคะผู้ถืออำนาจอธิปไตยจากเดิมที่กษัตริย์สามารถรวมศูนย์นะคะอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนั่นก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่พระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เด่นชัดก็คือในห้วงเวลาสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะแต่ทีนี้ค่ะด้วยการกระทำของตัวคณะราษฎรนะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนจากการที่พระมหากษัตริย์ถืออำนาจอธิปไตยเพียงพระองค์เดียวนะคะเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยที่ประชาชนก็จะนะคะทำหน้าที่ในการเลือกนะคะสถาบันต่างๆใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนทั้ง3ด้านนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะอะไรคือผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มันส่งผลต่ออาณาจักรช่วงนั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่อาณาจักรแรกของพวกเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานะคะแน่นอนนักศึกษาหลายคนก็น่าจะคุ้นชินนะคะอิทธิพลสำคัญนะคะของระบบครอบครัวและเครือญาตินะคะที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัยนะคะก็คือตัวพ่อปกครองลูกนะคะหรือปิตุราชานะคะปิตุราชาเนี่ยปิตุแปลว่าพ่อนะคะราชาก็คือพระราชานะคะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะอาณาจักรเนี่ยว่าเหมือนกับครอบครัวครอบครัวนึงนะคะโดยสถานะของพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อนะคะฉะนั้นการที่สุโขทัยเนี่ยสามารถปกครองโดยใช้คติของความเป็นครอบครัวได้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนว่าอาณาจักรของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะมีความใกล้ชิดระหว่างตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะฉะนั้นรูปแบบนี้นะคะมันก็จึงเป็นการง่ายอย่างมากนะคะที่ความชอบธรรมของตัวพ่อขุนหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะจะถูกส่งต่อผ่านความเป็นบิดาและบุตรนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยอยุธยานะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่นักศึกษาอาจจะพอทราบนะคะว่าอยุธยาเนี่ยมีความสับซับซ้อนทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าสุโขทัยหลายเท่านะคะจนในห่วงเวลานึงเนาะอยุธยาก็สามารถผนวกรวมให้สุโขทัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะนำเอาคติแบบเทวราชาแบบฮินดูมาจากเขมรใช่ไหมคะเพื่อยกสถานะของกษัตริย์เนี่ยให้มีสถานะที่สูงส่งเปรียบได้กับสมมติเทพมาปกครองเนี่ยแต่อยุธยาก็ไม่สาก็ยังคงใช้รูปแบบนะคะการส่งต่อความชอบธรรมเนี่ยนะคะผ่านสายเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะคะจากการผลัดแผ่นดินซึ่งเกิดถึง5ครั้งด้วยกันนะคะนั่นคืออยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์นะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองนะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองนะคะและราชวงศ์สุดท้าย

ก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะซึ่งเต็มไปด้วยการแย่งชิงสมบัติต่างๆนะคะทั้งลุงแย่งจากหลานนะคะหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะแย่งแผ่นดินจากเจ้านายด้วยซ้ำนะคะถัดมาค่ะเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคในสมัยยุคกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะยุคนี้ความสำคัญของระบบสายสกุลเนี่ยก็มีความสำคัญยังอยู่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจำกัดของกรุงธนบุรีที่ไม่ได้มีระยะเวลานานมากนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยกรุงธนบุรีนะคะก็ถูกผนวกรวมเนาะเป็นส่วนหนึ่งของตักใหม่นะคะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนำโดยราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในช่วงต้นเนี่ยนะคะในของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นำโดยราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการบริหารราชการหรือปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะเทียบเคียงได้กับสมัยอยุธยานะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4นะคะขุนนางในสายสกุลบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตัวพ่อค้าชาวเปอร์เซียก็ชื่อเชคฮามัดนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็มีสายสกุลสำคัญก็คือบุญนาคเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะจนโดยเฉพาะนะคะคนสำคัญในตระกูลนี้ก็คือช่วงบุญนาคนะคะมีบทบาทอย่างมากนะคะในสมัยที่รัชกาลที่5นะคะทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากตัวตระกูลบุญนาคที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญของตัวครอบครัวของจีนนะคะโดยเฉพาะเครือญาติของจีนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยวิทยาตอนปลายแล้วก็จนมาถึงแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความมั่งคั่งของตัวเองผ่านการเป็นเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งในเวลาต่อมาคนจีนเหล่านี้เจ้าภาษีนายอากรเหล่านี้ก็จะลงหลักปักฐานนะคะหาความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็สังคมผ่านการแต่งงานกับตัวกลุ่มตระกูลขุนนางต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็คือราชสกุลในราชวงศ์จักรีนะคะโดยเฉพาะนะคะลูกของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นพี่น้องของรัชกาลที่5นะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะกลไกที่ขับเคลื่อนระบบราชการนะคะโดยเฉพาะการนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมต่างๆนะคะเป็นแขนขาที่สำคัญในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะถัดมานะคะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ค่ะแน่นอนนะคะเราต้องมาพูดถึงบทบาทของตัวคณะราษฎรนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นทั้งสายพลเรือนนะคะแล้วก็สายทหารนะคะการปรากฏตัวขึ้นของคณะราษฎรนะคะมีการอธิบายว่าเป็นการสถาปนาแบบอย่างนะคะของระบบเครือญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะเพราะว่าตัวผู้ก่อการตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งเครือญาติของขุนนางนะคะข้าราชการและสามัญชนเห็นไหมคะจะมี2ตัวแสดงที่สำคัญโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือตัวข้าราชการและสามัญชนซึ่งข้าราชการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตสำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจแล้วใช้ตัวระบบราชการเป็นแขนขาในการบริหารจัดการความซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะจนถึงช่วงประมาณพ.ศ. 2510เนี่ยนะคะมันก็จะสะท้อนการแข่งขันของกลุ่มพลังทางการเมือง3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตัวกลุ่มขุนนางเก่านะคะตัวทหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการที่ต่อต้านอำนาจนิยมค่ะแต่ว่าตัวคณะราษฎรนะคะก็มีอำนาจเนี่ยนะถือครองอำนาจเนี่ยได้เพียงแค่15ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะคะแล้วก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่ผ่านมานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแนวโน้มนะคะอิทธิพลและผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ส่งผลต่อการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏจุดเน้นสำคัญเนี่ย3แนวโน้มที่สำคัญนั่นก็คือข้อแรกนะคะเกิดการขยายตัวของเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุตินะลักษณะการเรียกพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะปรากฏบทบาทที่สำคัญนะคะของกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทหารนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะที่เราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามครอบครัวกันมาเนาะเพื่อสร้างความได้เปรียบในทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของตระกูลการเมืองนะคะหรือบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างส
อเมริกาก็มีเคสนี้เช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้การปรากฏตัวของตระกูลการเมืองและบ้านใหญ่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันสอดรับนะคะหรือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับคติแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการศึกษาที่สำคัญของตัวนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์ศึ

แบบกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะที่ลดการใช้สายความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะในประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดนะคะอะไรคือความหมายของครอบครัวและเครือญาติและอะไรคือหน้าที่ความสำคัญของ2สิ่งนี้ต่อการเมืองไทยนะคะขณะที่นักศึกษาก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับสายญาติใช่ไหมคะลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบการนับการนับญาติแบบสายสกุลนะคะแบบโคตรตระกูลนะคะแล้วก็แบบสมมติวงศ์นะคะขณะที่ในส่วนสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็นำความรู้ทั้งหมดนะคะลองมาใส่ในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะคะว่าก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเครือญาติแล้วก็ครอบครัวส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะคะขณะเดียวกันที่เมื่อเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะมันส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเราจะทำให้ความเป็นครอบครัวเครือญาติแล้วก็ระบบวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดรับกับกติกาการเมืองใหม่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนั่นเองค่ะ

ฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประธานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประธานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์ศตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤต ICU NICU PICUศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2560เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม 2,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดศรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 น.ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดไผ่วัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทนัททรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรี

0: และกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: บ้านทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
4: ่
3: ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุ ดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
7: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
10: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
13: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
14: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
15: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
16: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
17: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
18: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
19: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่ต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
20: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
19: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่ามันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NTOU Channel

การเมืองไทยร่วมสมัย2นะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย2เนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอตัวอย่างนะครับของการที่เราในฐานะที่จะเป็นนักรัฐศาสตร์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้นำเอามุมมองความรู้ที่ได้เล่าเรียนจากวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะนะครับในสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไปใช้วิเคราะห์นะครับเพื่ออธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โดยผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายครับถ้าท่านนักศึกษาที่เคยศึกษามาในวิชาการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบดีว่าวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีการเปรียบเทียบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับทฤษฎีหลากหลายแนวทางนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบร่วมสมัยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำความรู้ไปวิเคราะห์นะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆสัก4ตอนด้วยกันนะครับตามรูปแบบดังที่ว่าก็คือว่าเราเริ่มจากตอนที่1เนี่ยก็คือเราลองเอาเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบกรณีศึกษานะครับ comparative case study เนี่ยไปลองอธิบายนะครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็อยากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเหลือเกินนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ตอนที่หนึ่งเราจะลองไปดูว่ามุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะครับส่วนตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของพฤติกรรมเปรียบเทียบนะครับสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มุมมองอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างอันนึงที่ยกมานะครับนำเสนอกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดเชิงสถาบันครับมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็สถาบันการเมืองอันนึงที่มีความสำคัญกับการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพรรคการเมืองนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปวิเคราะห์พรรคการเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเราพอจะมองเห็นคำตอบอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่3และ4นะครับอันนี้จะเป็นการนำประเด็นนะครับประเด็นที่การศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเขาให้ความสนใจกันนะครับในโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยกมา2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยุคนึงเราพูดถึงสีเสื้อสีเหลืองสีแดงยุคต่อมาเราพูดถึงเจเนเรชันนะครับช่วงวัยนะครับคนอายุน้อยคนอายุมากมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับในตอนที่3เนี่ยเราจะโฟกัสไปเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปีสักประมาณปี2557นะครับว่าเอ๊ะไอตอนที่เราเคยขัดแย้งทางการเมืองแบ่งกันเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี้ยนะครับในทางรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากๆหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการเอาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบที่ก็มีความน่าสนใจอีกประเด็นนึงมีการศึกษาในต่างประเทศมากมายนะครับเกี่ยวกับขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับอันนี้เราจะให้ความสนใจกับขบวนการนักเรียนนักศึกษานะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2564นะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่1เนี่ยตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็เพื่อสะท้อนนะครับปัญหาอันนึงของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่ค่อยคงทนถาวร นะครับอย่างที่ทราบกันดีอ่ะวันนี้เราประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเราบอกว่าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยก็ประมาณ90ปีละก็โดยเฉลี่ยแปลว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมีอายุสักประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุนะครับอายุไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยดูเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมักจะมีอายุสักราวๆ17ปีนะครับของเรา4ปีครึ่งนะครับก็
ต่ำกว่าค่ามาตรฐานเราๆ4เท่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่ทุกครั้งเนี่ยว่าเวลาที่เรามีการปฏิรูปการเมืองอะไรก็ดีเนี่ยหรือมีการจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะนะครับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักอีก1ฉบับแล้วใช้กันไปยาวๆนะครับเป็นหลาย10ปีเหมือนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาทำกันนะครับซึ่งเราก็พบว่าในมุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพอเราไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่อายุของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวนะครับบางประเทศ50ปีบางประเทศเป็น100ปีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สัก3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันยืนยาวได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีส่วนในการไปเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันเนี้ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับใน2มิตินะครับคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งคนที่มีหน้าที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการที่เราเอาตัวร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในสังคมแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการรับรองประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตั้งแต่การรับรองโดยคณะบุคคลจำนวนไม่กี่คนนะครับก็มีการรับรองได้แต่ถ้าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่ระดับว่าเอ๊ะเป็นการรับรองโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบกว้างขวางทางตรงก็คือการลงประชามตินะครับเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญไทยเคยทำมาตอนฉบับปี50แล้วก็ฉบับปี60นะครับอีกส่วนนึงคือการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมักจะนะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนแสดงสิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เสรีภาพต่างๆได้โดยที่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ยาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงการมีโครงสร้างแล้วก็เนื้อรัฐธรรมนูญนะครับที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นที่ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับว่าโครงสร้างแบบไหนเนื้อหาอย่างไรนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นอายุสั้นหรืออายุยาวนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การตกลงร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ได้ยืนยาวเนี่ยคงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับแปลว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลไปนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมควรจะทำได้นะครับถ้ามันถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงขั้นมายกเครื่องมาสร้างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาฉบับใหม่ทั้งฉบับเลยก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้มันจำเป็นนะครับต้องเขียนเป็นคล้ายๆเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกันว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นทำได้อย่างไรที่จะเป็นที่ยอมรับครับตอนที่2ครับความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยนะครับเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีความคิดนะครับที่จะทำการปฏิรูปการเมืองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพัฒนาทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรนะครับโจทย์สำคัญอันนึงที่ถูกยกมาเสมอคือเรามักจะพูดกันว่าเออเราจะปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างไรดีนะครับแล้วก็คำตอบที่มักจะได้นะครับโดยนักรัฐศาสตร์อย่างพวกเรานี่แหละก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็คือควรจะทำให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายแล้วก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนครับคืออยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นสถาบันทางการเมืองคือในแง่ที่อยากให้สมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยเฉพาะใน2เรื่องนะครับคือเรื่องของการกำหนดนโยบายพรรคของพรรคนะครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้มันก็สะท้อนจากรัฐธรรมนูญ
ในเจตนารมณ์2เรื่องนี้ไปสู่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี2561เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆมากมายเลยที่พยายามจะไปผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่มาจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบายเนี่ยให้ทำตั้งแต่ต้นนะครับผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเงี้ยเป็นต้นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า primary vote นะครับในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมแล้วก็ออกเสียงกันว่าจะเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือการพยายามนะครับที่จะนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ค่อยจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองเท่าที่ควรนะครับวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะพอช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนะครับคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือว่าแนวคิดที่เรามักจะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็อธิบายพรรคการเมืองไทยรวมไปถึงเอามาเขียนเป็นกฎหมายต่างในการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามักจะนะครับไปยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดดั้งเดิมเลยคือเป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอไว้โดยซามูเอลฮันติงตันนะครับตั้งแต่ปี1968คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคือพูดถึงพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความเป็นสถาบันทางการเมืองโดยองค์ประกอบ4ประการนะครับก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับการปรับตัวหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอายุต่อเนื่องสืบไปนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือหมายความว่าถ้าผู้นำพรรคสมมติคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหายตายจากหรือวางมือทางการเมืองไปเนี่ยพรรคก็จะต้องดำรงต่ออยู่ได้นะครับโดยที่ไม่สูญสลายหายไปกับผู้นำท่านนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถในการปรับตัวนะครับประการที่สองคือพรรคการเมืองคือต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถามว่าซับซ้อนเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั่วถึงนะครับความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างก็โดยผ่านการมี องค์ประกอบนะครับเช่นการมีสาขาพรรคนะครับกระจายไปในพื้นที่ต่างๆในทุกเขตการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระอิสระจากอะไรครับอิสระจากการครอบงำโดยอำนาจใดๆในสังคมนะครับที่จะมาครอบงำนะครับชี้นำพรรคแบบนี้นะครับพรรคการ

ต้องสามารถปลอดจากอิสระพวกนี้ได้คือไม่ต้องพึ่งพาอำนาจอิทธิพลหรือการเงินจากตัวแสดงทางการเมืองภายนอกนะครับและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคที่มีเอกภาพความเป็นปึกแผ่นภายในครับอันนี้คือ4องค์ประกอบที่ฮันติงตันนำเสนอไว้นะครับแล้วก็นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็ยึดถือและเวลาเขียนกฎหมายแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยครับก็พยายามทำให้พรรคการเมืองไทยเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะผ่านการที่เราไปศึกษาพรรคการเมืองในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองได้ชื่อว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างลากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัย4เรื่องนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะมันเป็นปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยภายในคือเป็นการสร้างองค์กรพรรคการเมืองขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นพรรคแบบมีความเป็นสถาบันนะครับคือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายนอกประกอบด้วยนะครับซึ่งมีอย่างน้อย2ประการนะครับพรรคการเมืองจะดำรงสถานะอยู่ได้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าแข่งขันทางการเมืองผ่านกติกาที่มันเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับหมายความว่ากติกาที่พรรคการเมืองเขาแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องเป็นกติกาที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับทุกพรรคสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหม่พรรคเก่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับนะครับของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะครับว่าพรรคการเมืองคือสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในสังคมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าโอ้พรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองยากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมามองที่การเมืองไทยว่าเราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากเพียงพอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราพบก็คือว่าวันนี้เราใช้เครื่องมือทางกฎหมายครับอยากสร้างองค์กรพรรคการเมืองนะครับอยากให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางการบริหารมีสมาชิกที่มากพอมีสาขาที่มากพอแต่ว่ามันไม่เพียงพอครับพรรคการเมืองจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำหน้าที่แสดงบทบาทของตัวเองได้ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วยกตัวอย่างนะครับการมีกติกาการเลือกตั้งที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือเราพบว่าปัญหาอันนึงคือเราเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบ่อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยเราพบว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าจากการแบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่ครับตอนที่3ครับว่าด้วยวาทกรรมปรองดองนะครับในความขัดแย้งทางการเมืองไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปบางส่วนนะครับว่าเรื่องของการเมืองไทยนะครับในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองครับในช่วงปีสัก48ถึงปี57เนี่ยนะครับคือเป็นการเมืองแบบสีเสื้อแบ่งกันเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มครับว่าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมีแต่จะยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็ซึมลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549ครับทุกรัฐบาลเลยที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับต่อสภาแล้วก็จะมีนโยบายอยู่อันนึงคือไม่ว่าจะใช้คำไหนนะครับจะใช้คำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์คำว่าสามัคคีอะไรแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นสภาพของความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงตรงนั้นเนี่ยพอเวลาที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าไอ้คำว่าความปลองดองความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเขาใช้เป็นนโยบายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรานะครับเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าถ้าเราเอา วิธีคิดวิธีมองแบบรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะครับเข้าไปจับนะครับโดยเฉพาะเรามีองค์ความรู้อยู่อันหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาเรื่องวาทกรรม

การเมืองเนี่ยเอาไปอธิบายดูซิว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและอันนี้ใช่หรือไม่ที่มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองได้ไปสักทีหนึ่งนะครับก็ในตอนที่3เนี่ยก็เลยเน้นเลยนะครับว่าเราลองเข้าไปดูซิว่าไอการใช้คำว่าความปลองดองเนี่ยนะครับในฐานะนโยบายนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยนะครับคือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในปี48เนี่ยคำว่าความปองดองก็เป็นคำไทยทั่วๆไปนะครับเอาไว้เวลาเอาไว้ใช้นะครับที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าความปองดองนะครับผ่านโดยเฉพาะนะครับกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายๆครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันเนี้ยเรามักจะได้ยินอยู่เราไปดูในพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานแก่ประชาชนคนไทยได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเพียงแต่ว่าพอคำเนี้ยมันถูกใช้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าคำมันค่อนข้างจะมีความลื่นไหลครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเราเอาทฤษฎีไปจับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้คำรวมๆนะครับคือมีคำว่าปลองดองปนกับคำว่าสมานฉันท์นะครับแต่ว่าภายใต้นโยบายนั้นเวลานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดในการสร้างความปลองดองของรัฐบาลยุคนั้นนะครับคือรู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมุม conflict resolution คือการแก้ปัญหาทางการเมืองทางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือมองว่ามันเป็นปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวแหละเรามีวิธีการเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาแค่คู่ขัดแย้งมานั่งโต๊ะพูดคุยเจรจาตกลงกันแล้วมันจะจบเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันได้แผ่ขยายนะครับเป็นวงกว้างนอกจากคู่ขัดแย้งแล้วเนี่ยยังมีคนที่สนับสนุนคู่ขัดแย้งนะครับมีประชาชนทั่วไปที่เขามีการแบ่งแยกกันในทางความคิดด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยแนวคิดที่ควรนำมาใช้อ่ะมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าไปเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งให้ไปสู่การมีสังคมที่มันสันติสุขนะครับปรองดองสมานฉันท์อย่างคำที่ว่านะครับแต่สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเจรจากันของคู่ขัดแย้งครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายเลยเนี่ยสามารถเข้ามาสู่กระบวนการการตกลงสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งพอเราไปสังเกตดูเนี่ยในรัฐบาลต่างๆที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับอันนอกจากรัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่คำว่าจะสร้างความปองดองสร้างความปองดองมีเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับคำว่าการสร้างความปองดองเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมที่สันติสุขในลักษณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยร่วมตกลงร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะพบว่ารัฐบาลไม่ว่าจะมีนโยบายเรื่องความปองดองดีขนาดไหนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มักจะไม่ยอมรับนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการสร้างความปลองดองในทางทฤษฎีนะครับมันไม่เกิดนะครับแต่มันเกิดการสร้างความปลองดองแบบไทยๆครับเช่นการพยายามออกกฎหมายมาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเราเห็นหลายครั้งนะครับหลายรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายนี้แหละที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายนอกจากแก้ไขไม่ได้นะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่นะครับที่รุนแรงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นแหละพอรุนแรงถึงขั้นหาทางออกไม่ได้การรัฐประหารกลายเป็นคำตอบแล้วก็ เป็นเหตุผลที่เอามาอ้างว่าเพื่อยุตินะครับความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าประหารประหารกันระหว่างคู่ขัดแย้ง2ฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าพอปี57นะครับหลังจากที่เรามีรัฐประหารปี49ปี57เราก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีรัฐบาลหลังรัฐประหารปี57นะครับเรื่องของการสร้างความปองดอง

ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะครับมีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับเพื่อจะมาสร้างความปรองดองอะไรกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการมีคณะกรรมการผลสัมฤทธิ์ของการที่มีการเขียนกฎหมายก็ดีหรือมีการออกประกาศคำสั่งหรือมีการวางแนวนโยบายอะไรไว้โดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าสังคมไทยจะกลับไปสู่สังคมที่มีสันติสุขนะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่แข่งขันกันตามวิถีประชาธิปไตยนะครับทุกวันนี้คนก็ยังคางแข็งใจอยู่ว่าวันไหนที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงกันถึงขั้นนึงการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับตอนที่4นะครับขบวนการเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการเมืองไทยยุคดิจิตอลนะครับก็ที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยร่วมสมัยที่สุดอันนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีสัก2563ถึง2564เนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่ออกมานำการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเยาวชนคนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกลุ่มนักเรียนบ้างเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาบ้างเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเยาวชนบ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องนะครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนึงที่การเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ศึกษากันก็คือเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นะครับคือขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นแหละในต่างประเทศเช่นในฮ่องกงในลาตินอเมริกาในยุโรปนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยาวชนคนอายุน้อยๆไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่ออกมาขับเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับให้เราเรียนรู้นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 63-64 เนี่ยที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเราจะทำให้เราช่วยในการที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าเอ๊ะไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์อย่างไรยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขานำมาใช้ในการขับเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเนี่ยเขาทำยังไงมันแตกต่างไปจากในอดีตหรือไม่ขนาดไหนนะครับ3กลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับแกนนำนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญในการระดมคนระดมพลนะครับเยาวชนปลดแอกฟรียูธนะครับอีกกลุ่มนึงทุกคนก็น่าจะจำกลุ่มนี้ได้กลุ่มนักเรียนเลวนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่จริงๆเขาเคลื่อนไหวกันมานานแล้วในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาในช่วงปี 63-64 เนี่ยกลุ่มนี้ได้เข้ามาผนวกรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วคนก็จำได้นะครับโดยเฉพาะการไปเปิดเวทีดีเบตกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึงหน้ากระทรวงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้ดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับของกลุ่มเชิงสถาบันการศึกษาคือกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อสะท้อนนะครับว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในช่วงปี 63-64 เนี่ยบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนที่มันเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับเกียมอุดมนะครับก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปแบบใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนะครับทีนี้พอเราดูจาก3กลุ่มนี้เราพอจะถอดลักษณะสำคัญนะครับของความเคลื่อนไหวที่เขาใช้กันได้อันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องว่าทั้ง3กลุ่มและกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Twitter นะครับอันนี้เป็นฐานหลักเลยนะครับเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนี่ย Twitter จะเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการส่งเสียงด้วยนะครับทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแล้วก็เราจะพบว่ามันมีการใช้สิ่งที่ว่า Telegram ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียประเภทที่ว่าถ้าโดนตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่ลงภาคสนามเนี่ยนะครับเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามโดยภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมีเครื่องมือสื่อสารตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับการใช้โซเชียล

วิธีการสื่อสารมันก็น่าสนใจนะครับเราจะพบว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้กราฟิกอะไรที่มันจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะใช้ภาพใช้ถ้อยคำนะครับบางครั้งเนี่ยแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะครับแต่แบบเสียดสีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเขาแล้วก็ทำให้เกิดแนวร่วมกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนเนี่ย

การชุมนุมเนี่ยเราต้องมักจะพูดถึงการชุมนุมของคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ว่าเราไปเรียนรู้จากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราพบว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟชม็อบนะครับคือการมารวมตัวกันแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ไม่ปักหลักนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้วิธีประกาศว่าจะชุมนุมที่โน้นที่นี้นะครับแต่จริงๆจะมีที่จริงอยู่ที่เดียวนะครับในศัพท์ของที่เขาใช้กันตอนนั้นก็คือเขาแกงนะครับแกงเจ้าหน้าที่นะครับผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะได้ไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถูกที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการเลือกประเด็นที่มันเข้าถึงคนรุ่นเดียวกับเขาได้ง่ายเช่นเรื่องของการศึกษานะครับรวมไปถึงการอาศัยรูปแบบของการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายรูปแบบเช่นมีกิจกรรมในเชิงศิลปะนะครับในเชิงคล้ายๆคอนเสิร์ตเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับขบวนการความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันครับ

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับและวันนี้ครับ Green Focus จะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสเรื่องราวกันที่บ้านตูมครับตำบลกุดน้ำใสอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรครับกับเรื่องราว3ช่วงรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับช่วงแรก Green View จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านตูมแห่งนี้กันแล้วครับก่อนที่จะไปดูการบริหารจัดการน้ำของคนในชุมชนในช่วง Green Shot และช่วงสุดท้ายครับ Green Idea แน่นอนว่ามีไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับแต่ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้น้องกรีนรอเราอยู่แล้วไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วง Green View

ัสดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านตูมตำบลกุดน้ำใสอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านตูมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า200ปีมาแล้วตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2135โดยมีเชื้อสายสืบทอดมาจากบ้านโนนบ้านบอนบ้านยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษผู้ก่อตั้งคนแรกก็คือตาศรีเมืองซึ่งอพยพมาจากบ้านโนนบ้านบอนจังหวัดศรีสะเกษโดยเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีตาศรีเมืองเป็นตากวนบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านคนแรกนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันบ้านตูมแบ่งเป็น2หมู่บ้านคือหมู่2และหมู่10บ้านตูมตั้งอยู่บนที่ดอนมีสภาพพื้นดินเป็นดินร่วนบนทรายนะครับและมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชีเหมาะแก่การประมงการเกษตรกรรมและการคมนาคมด้วยครับเราลองไปดูสิครับว่าที่บ้านตูมจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรอีกบ้างครับ

0: มีต้นมะตูมอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนสมัยโบราณมักตั้งชื่อหมู่บ้านโดยอาศัยป่าหรือต้นไม้เป็นนิมิตหมายในการตั้งชื่อชุมชนบ้านตูมเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำชีอยู่ในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝนและมีพื้นที่ในเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักปลูกพืชฤดูแล้งเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงสัตว์และหาปลาในแม่น้ำชีที่นี่มีปลาให้ได้หากันทั้งปีปลาที่มีส่วนมากเป็นปลาช่อนปลาชะโดปลากรายปลาเบี้ยวส่วนปลาเกร็ดก็พอมีแต่ส่วนมากจะเป็นปลาประจำถิ่นครับปลาที่เหลือจะนำมาทำเป็นปลาร้าอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนบ้านตูมเป็นการถนอมปลาโดยการหมักเก็บไว้ทานได้อีกนานเลยครับแต่ที่ผ่านมาชุมชนกลับประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากทุกปีฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและทำการเกษตรไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติต้องอาศัยการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำชีขึ้นมาช่วงฤดูฝนแม่น้ำชีก็เอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยและการเพาะปลูกของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบเชิงเดี่ยวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นชุมชนจึงได้หาแนวทางแก้ไขโดยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมหาวิธีการและวางแนวทางดึงน้ำจากคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อส่งกระจายสู่พื้นที่การเกษตรร่วมกันขุดคลองไส้ไก่จากสถานีสูบน้ำบริเวณต้นน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและตั้งกลุ่มร่วมกันบริหารจัดสรรน้ำให้เกิดขึ้นในชุมชนครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่บ้านตูมได้ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำแล้งน้ำหลากคนในชุมชนครับก็ได้รวมตัวกันในการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ระยะหนึ่งครับแล้วก็มีหน่วยงานนะครับได้เข้ามาสนับสนุนด้วยนั่นก็คือมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือที่เรียกคุ้นหูกันดีว่าสสนกนะครับก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านี้กันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ

0: ชุมชนบ้านตูมได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้ได้แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ชุมชนโดยมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำเช่นได้นำ GPS แผนที่ภูมิศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการสำรวจพื้นที่และเส้นทางน้ำครับมีการทำไม้วัดระดับน้ำมาใช้เพื่อติดตามผลของระดับน้ำขึ้นน้ำลงจนขณะนี้ชุมชนบ้านตูมมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปติดตามชมกันดูนะครับ
1: ครับตามที่ชุมชนบ้านตูมของเรานะครับได้มีการบริหารจัดการน้ำนะครับขึ้นในหมู่บ้านเพื่อที่ประสบผลสำเร็จนะครับที่ผ่านๆมาก็ได้มีการทำสระพวงสระแก้มลิงนะครับคลองไส้ไก่พร้อมทั้งสระประจำไร่นานะครับซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านชุมชนของเรานะครับ
2: ประโยชน์ของสระพวงนะครับคือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของสระพวงมันเป็นยังไงสระพวงนี่ที่ชุมชนของเรามีทั้ง4สระนี่มันสามารถที่จะเชื่อมต่อน้ำระหว่างสระต่อสระได้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดในการบริหารจัดการเรื่องไม่ว่าจะเป็น

0: เรื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าเรื่องการเกษตรนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ําทั้งสี่สระนี้รวมกันได้นะครับสระทั้งสี่สระนี้มันพื้นที่นะครับสระแรกคือสระอีสานเขียวนี่มันมีพื้นที่สองไร่นะครับ2 ไร่ 50 ตารางวานะครับสระที่สองนี้นะครับเป็นสระอีสานเขียวน้อยมีพื้นที่1 ไร่กับ 2 งานนะครับสระที่สามเป็นสระที่เราทำปรับปลาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับสระนี้ประมาณเนื้อที่75 ไร่นะครับนี่คือสระที่สามสระที่สี่นะครับเป็นสระที่วัดป่านะครับสระนี้มีเนื้อที่2 ไร่กับ 2 งานนะครับมีปริมาตรกักเก็บน้ำเฉพาะนะครับสระที่ทำประปาสระหนองขุนน้ำใสสามารถกักเก็บน้ำได้2,500,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จุเต็มอ่างรวมๆแล้ว4สระนี้เราสามารถกักเก็บน้ำได้7 ล้านกับ 200,000 ลูกบาศก์เมตรทั้ง4สระนะครับนี่คือการกักเก็บน้ำของเราเพื่อจะใช้ในฤดูแล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคหรือเรื่องการเกษตรกฎกติกาในการใช้สระร่วมกันนะครับคือเราจะแบ่งเป็น2 กติกาคือถ้าหากเริ่มแรกเราจะแบ่งให้การเกษตรใช้ด้วยถ้าหากว่าน้ำลดปริมาณลงมาเราก็มีกติกาว่าให้การเกษตรหยุดเพื่อจะกักเก็บน้ำใช้อุปโภคต่อไปให้มันพ้นฤดูแล้ง
1: ครับในส่วนของแก้มลิงนะครับที่ชุมชนบ้านตุ่มของเราได้มีการบริหารจัดการนะครับเราจะมีการรื้อรอกหนองตื้นเขินซึ่งเป็นหนองเดิมนะครับขึ้นมา2 หนองเช่นหนองยะคานะครับขุดโดนหองหมักเซลนะครับเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะครับพร้อมทั้งเป็นแหล่งหาปลาของชุมชนหมู่บ้านที่ได้มีการหาปลานะครับซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของชุมชนนะครับพร้อมทั้งมีการทำการเกษตรซึ่งในส่วนของชาวบ้านนะครับที่มีการทำการเกษตรก็จะต้องอาศัยน้ำในแก้มลิงนะครับเพื่อที่จะกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านชุมชนได้นำน้ำในพื้นที่นะครับออกไปทำการเกษตรบางส่วนนะครับครับในส่วนของเนื้อที่นะครับที่มีการขุดลอกในส่วนที่ตื้นเขินรวมๆแล้วก็23 ไร่นะครับในส่วนของสระแก้มลิงของชุมชนบ้านตูมของเราที่มีการบริหารจัดการอยู
0: ่ส่วนเรื่องที่3นะครับที่เกิดผลสำเร็จกับชุมชนของเราคือเราขยายคลองไส้ไก่นะครับไปสู่พื้นที่การเกษตรคลองไส้ไก่นี่ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าคลองไส้ไก่นี่หมายถึงคลองยังไงคลองไส้ไก่นี่เราทําแบบเส้นเลือดฝอยนะครับเราทําเป็นคลองดินนะครับทําเป็นคลองดินที่จะขยายเข้าไปสู่พื้นที่การเกษตรนะครับให้ได้มากที่สุดควบคุมมากที่สุดในพื้นที่การเกษตรของชุมชนของเราทีนี้พอเราทําคลองไส้ไก่เสร็จพื้นที่ที่เราต้องการจะใช้น้ํามันทั่วถึงไป 90% นะครับได้ถึง 90%เนื่องจากว่าคลองไส้ไก่เราไม่จำเป็นต้องจะใช้พื้นที่ให้มากแต่เราทำให้สูงขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของคลองไส้ไก่ที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนได้พอเพียงนะครับ
1: ครับในส่วนที่4ก็คือสระประจำไร่นานะครับของหมู่บ้านชุมชนบ้านตูมที่เรามีการดำเนินการสืบเนื่องมาจากคลองทั้ง4อย่างนะครับซึ่งสระประจำไร่นานะครับผลประโยชน์ก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับเพื่อที่จะมาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนนะครับหลังจากเหลืออุปโภคบริโภคก็คงจะนำเข้าสู่ตลาดนะครับพร้อมทั้งมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบนคันคูคันสระประจำไร่นานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดภายในหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับครับในอีกส่วนหนึ่งในทางด้านการประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นสระพวงแก้มลิงคลองไส้ไก่แล้วก็สระประจำไร่นานะครับทางหมู่บ้านชุมชนนะครับก็ได้นำผลประโยชน์จากสี่สระสี่อย่างนะครับไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการบริหารจัดการน้ำของชุมชน

0: นะครับในส่วนนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ชาวบ้านได้มีงานทำได้มีรายได้เสริมนอกเหนือฤดูกาลนะครับ
1: ผลที่เราได้รับการตอบรับจากชุมชนนะครับก็รู้สึกว่าดีมากนะครับที่ทางชุมชนของเราได้บริหารจัดการประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าเรามองเห็นความสำเร็จของเรานะครับมองเห็นความสำเร็จของเราที่เราสามารถที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ในแต่ละปีนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการตนเองโดยไม่พึ่งพาตลาดภายนอกหมู่บ้านเลยนะครับเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือว่าพวกปลาพวกต่างๆไก่เป็ดต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาบริโภคในครัวเรือนของเราเราสามารถที่จะอยู่พึ่งตนเองได้โดยไม่พึ่งตลาดภายนอกเลยนะครับตลอดทั้งปีนะครับนี่คือผลสำเร็จจากชุมชนของเราที่เราบริหารจัดการได้มานะครับคือความสำเร็จและก็ความภูมิใจของชุมชนและของคณะกรรมการที่ทุ่มเทในการทำงานตอนแรกๆผมก็ออกจะท้อถอยเหมือนกันท้อแต่ไม่ถอยนะครับคือผมต้องทำคือกว่าที่จะประสบผลสำเร็จได้เราต้องใช้ความอดทนและก็ความเข้าถึงนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเราถึงได้ประสบผลสำเร็จในวันนี้ได้นะครับ
2: หลังจากที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำแก่ชุมชนทำให้สามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้ชุมชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอไม่เกิดปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากอีกต่อไปมีน้ำประปาใช้ทั้งหมู่บ้านน้ำที่เหลือจากการทำน้ำประปาจะนำไปใช้ในแปลงเกษตรนอกจากนี้ทางชุมชนก็ยังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกพืชผสมผสานหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ได้เน้นการตลาดแต่เน้นว่าครัวเรือนมีกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงและกำจัดศัตรูพืชและถ้าเหลือกินก็นำไปขายทำให้มีรายได้เสริมขึ้นมานับเป็นชุมชนกินดีอยู่ดีมีสุขภาพดี
3: คุณผู้ชมครับหลังจากที่คนในชุมชนบ้านตูมได้ร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำแล้งน้ำหลากอีกต่อไปแล้วล่ะครับซึ่งก็ส่งผลดีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนได้กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงกรีนไอเดียวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียของกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มเยาวชนคัดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตูมครับเขาจะคัดกันไปทำอะไรและจุดเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นครับเราไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย

ท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้ทราบไปเมื่อตอนต้นรายการว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักดังนั้นกลุ่มเยาวชนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำนาซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตและนับวันภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำนาจะเลือนหายไปกับกาลเวลาหากไม่ได้รับการจัดการและจัดระบบการดำเนินการที่ดี

ด้วยเหตุนี้เองทางกลุ่มเยาวชนจึงได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่บริสุทธิ์จึงได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนคัดข้าวชุมชนบ้านตูมขึ้นมาซึ่งในกลุ่มเยาวชนนี้ไม่ได้มีเฉพาะโครงการการคัดพันธุ์ข้าวเท่านั้นแต่ยังมีโครงการอื่นๆอีกที่ทำเพื่อชุมชนจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นลองไปติดตาม

0: ดีค่ะพวกเรากลุ่มเยาวชนพัฒน์พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตูม
1: ค่ะสำหรับที่มาของโครงการนี้นะคะคือทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านตูมได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำชุมชนเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในการสืบสานประเพณีการทำนาและทั้งนี้เยาวชนยังได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการน้ำชุมชน
2: ค่ะสำหรับโครงการที่เยาวชนกำลังดำเนินการอยู่นะคะมีทั้งหมด4โครงการค่ะคือ 1. โครงการคัดพันธุ์ข้าว 2. โครงการทำปุ๋ยหมัก 3. โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ 4. โครงการทำพรมเช็ดเท้าค่ะ
3: สำหรับโครงการคัดพันธุ์ข้าวนะคะเพื่อต้องการสายพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีราคาสูงกว่าท้องตลาดค่ะ
2: สำหรับโครงการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นโครงการทำต่อเนื่องจากโครงการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยและคุ้มค่าและยังจะได้บริโภคข้าวที่ปลอดสารด้วยค่ะ
3: โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะคือเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของพันธุ์ไม้ที่กำลังสูญหายจากท้องถิ่นเช่นต้นมะตูมต้นมะม่วงน้อยต้นดอกจานต้นมะม่วงแก้ว
2: สำหรับโครงการทำพรมเช็ดเท้านะคะเป็นโครงการที่เราใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เสริมในชุมชนทำให้ชุมชนมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ
1: ค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูมชุมชนและกลุ่มเยาวชนบ้านตูมเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการบริหารจัดการน้ำการสืบสานประเพณีการทำนาที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนต่อไปค่ะ
0: กลุ่มเยาวชนคัดพันธุ์ข้าวข้าวปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคขอขอบคุณค่ะ

0: กลุ่มเยาวชนคัดผ่านข้าวได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานกับผู้ใหญ่ในชุมชนนับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังให้เยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและเพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มีการประยุกต์ใช้ GPS และคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลรวมทั้งใช้แผนที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง
1: ๆน้องๆครับสมัยก่อนวิถีชีวิตของบ้านตูมจะใช้ควายไถนาแต่ปัจจุบันควายก็หายไปไหนนะครับทุกวันนี้ชุมชนที่นี่ยังเลี้ยงควายไว้เพื่อนำมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยปรับปรุงฟื้นฟูดินเพื่อลดการใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีครับทุกวันตอนเช้าเขาก็จะพาควายข้ามแม่น้ำชีไปเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนะครับแล้วตอนเย็นก็จะพาควายข้ามแม่น้ำกลับมาเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับชาวบ้านที่นี่จะทอเสื้อจากกกจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนที่นี่ชุมชนบ้านตูมดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมีการพึ่งพาระหว่างกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าความเดือดร้อนต่างๆชุมชนบ้านตูมก็จะร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันนะครับทุกวันนี้ประเพณีเก่าๆยังคงมีอยู่ในหมู่บ้านและก็ยังได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีด้วยล่ะครับนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนบ้านตูมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน

มกันอย่างสงบสุขเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างแท้จริงเลยครับผม

ังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราว3ช่วงรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับชุมชนบ้านตูมนับว่าชุมชนบ้านตูมแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ประสบผลสำเร็จครับในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนำมาพัฒนาในชุมชนครับทำให้ชุมชนมีความแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนนะครับมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดหลักการพึ่งตนเองสมดังคำกล่าวที่ว่าบ้านตูมพึ่งตนชุมชนพ้นภัยน้ำครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Green Focus ที่นำเสนอในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำครับก็ส่งจดหมายและไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช

0: ศิลาลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: คุณอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นการในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเนื้อหาของการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกเลยนะคะตอนที่1นะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การผลิตสัตว์น้ำปฐมภูมินะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วประเด็นที่3ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะประเด็นแรกนะคะการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การผลิตสัตว์น้ำขั้นปฐมภูมินะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะมีการพัฒนามาจากในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งเป็นการไปจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาเมื่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทำให้พัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นนะคะสำหรับผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะคำว่าการประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะการประมงเนี่ยจะหมายถึงการจับสัตว์น้ำเท่านั้นนะคะซึ่งจะจับที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะแม่น้ำลำธารนะคะรวมทั้งทะเลและมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะหมายถึงการจัดการพื้นที่นะคะที่มีอาณาเขตจำเพาะนะคะเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือการจัดหาลูกพันธุ์นะคะการให้อาหารสัตว์น้ำนะคะและหรือการจัดการสภาพนิเวศแวดล้อมนะคะของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะในกรณีนี้ก็อย่างเช่นการเลี้ยงหอยแครงนะคะหรือหอยแมงภู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะเพราะเขาก็จะหาอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจริญเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะประการที่2ก็คือเป็นในรูปของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเกษตรกรมีการขุดบ่อน้ำนะคะขุดสระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาลูกกุ้งลงไปได้นะคะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำนะคะในกรณีที่เราจับสัตว์น้ำนะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะมาอนุบาลเขาแล้วมาเลี้ยงเพิ่มนะคะก็จะทำให้เราสามารถขายสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำประการหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งหลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของทฤษฎีขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของวงจรชีวิตแล้วก็วงจรอาหารธรรมชาติในน้ำให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่สัตว์น้ำอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะในทอดพลังงานเนื่องจากสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะสัตว์น้ำกินพืชนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์รวมทั้งพืชน้ำนะคะล้วนเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะประเด็นที่2นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หรือประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของกายภาพของสัตว์น้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะเนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นกายภาพของสัตว์น้ำในที่นี้ก็คือขนาดนะคะขนาดหรือรูปร่างของมันนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ร่วมกับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กต้องพึงระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่กินเนื้อเนี่ยควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าสัตว์น้ำกินพืชนะเพราะไม่งั้นมันจะกินพวกสัตว์น้ำกินพืชหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะการเลี้ยงร่วมกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นหรือการแข่งแย่งในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำพฤติกรรมของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะสัตว์น้ำบางชนิดจะกินอาหารผิวน้ำนะคะในขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดจะกินที่ก้นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยง2ชนิดเนี้ยร่วมกันได้นะคะมันก็จะช่วยเราได้เลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยไม่สัตว์น้ำเนี่ยจะไม่แข่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำนะคะอย่างที่บอกสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชเนี่ยจะมีทางเดินอาหารจะกินอาหารต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะชื่อมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงแบบหนาแน่นเน้นปริมาณผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณลักษณะเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนื่องจากเราจะปล่อยเลี้ยงทีเดียวนะคะซื้อมาลูกปลาเช่นลูกปลาเนี่ยก็จะซื้อมาขนาดเดียวกันอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันและอีกการหนึ่งก็คือใช้เวลาในการผลิตสั้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีการให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเนื่องจาก5ประการที่เปล่ามาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์น้ำเองนะคะความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำอยู่ในน้ำถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะคุณภาพน้ำเน่าเสียก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคได้นะคะหรือสุขภาพของสัตว์น้ำประการที่3ก็คืออาหารนะคะเนื่องจากการเพาะเลี้ยงนะคะเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจำเป็นต้องให้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์น้ำนะคะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่อาศัยนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าใจสัตว์น้ำที่เราเพาะเลี้ยงตามนั้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำนะคะเป็นอาหารที่มนุษย์บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอาหารสินค้ามาตรฐานอาหารเกษตรและสินค้าแห่งชาตินะคะมาตรฐานที่มาควบคุมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็

จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งกลุ่มของมาตรฐานนี้นะคะก็จะควบคุมในเรื่องของสถานประกอบการก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองนะคะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเลี้ยงในเรื่องคุณภาพน้ำในเรื่องของอาหารนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนะคะตรงนี้ก็จะควบคุมสถานประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสถานประกอบการที่ดําเนินการแปรรูปนะคะผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าในโรงงานแปรรูปหรือโรงงานชำแหละสัตว์น้ำนะคะอันนี้จะครอบคลุมมองถึงในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สุขอนามัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือ3มาตรฐานหลักๆที่ใช้ในการควบคุมการผลิตสัตว์น้ำนะคะในตอนที่1 นะคะที่อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เริ่มมาจากการประมงนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของผสมผสานและก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการผลิตไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะสำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของการผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเรามาดูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบแรกนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะซึ่งสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันระหว่างสัตว์น้ำกินพืชกับสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่เกิดการแข่งแย่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งอาหารของมันด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือขนาดกายภาพที่ไม่สามารถเบียดเบียนกันได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะต้องดูชนิดด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะทีนี้การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์นะคะอันนี้นะคะก็คือปศุสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่นะคะรวมทั้งสุกรนะคะสามารถนำมาเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำได้นะคะโดยเฉพาะปลานะคะโดยการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะอาศัยในเรื่องของความแตกต่างของระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเนื่องจากว่าในตัวปศุสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะตรงนี้เขาจะมีระบบย่อยอาหารซึ่งเขาจะกินอาหารที่บางวัตถุดิบอาหารบางชนิดเนี่ยจะย่อยไม่หมดนะคะเขาไม่สามารถย่อยได้หมดนะก็จะมีเศษเหล่านี้ค่ะหลงเหลือมากับมูลสัตว์นะคะซึ่งเราก็สามารถนำมูลสัตว์ปีกนะคะมูลสุกรพวกนี้มาเป็นอาหารของปลาต่อไปได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะนั่นก็คือพวกมูลสัตว์ที่หล่นลงไปเนี่ยนอกจากวัตถุดิบอาหารเศษเหลือแล้วเนี่ยพวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์พวกแพลงก์ตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะคะซึ่งแพลงก์นะคะแล้วก็พืชน้ำด้วยนะคะซึ่งทั้งแพลงก์ตอนแล้วก็พืชน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานตามระบบทฤษฎีถ่ายทอดพลังงานนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์หรือพืชนะคะรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเห็นได้นะคะในเรื่องของการเกษตรในการเกษตรแบบผสมผสานนะคะหรือระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำประมงร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจจะพบในรูปแบบนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเนาะก็คือส่วนนึงก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำถูกไหมคะแล้วก็มีพื้นที่นานะพื้นที่ทำไร่นะคะทำสวนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับที่พักอาศัยนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของแบบผสม

สารนี่เองนะคะค่ะเรามาดูรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจนะคะซึ่งต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อกับการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเรามาดูการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการออกแบบฟาร์มนะคะเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการออกแบบฟาร์มนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการวางแผนสำรองน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำนะคะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้น เราจะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอนะคะกรณีที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ดีเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือขับหรือถ่ายน้ำได้นะคะประเด็นที่2ก็คือการวางระบบป้องกันการติดเชื้อนะคะเนื่องจากกุ้งนะคะอยู่ในน้ำนะคะและน้ำเนี่ยเป็นตัวที่นำเชื้อโรคเป็นตัวนำเชื้อโรคที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องในการที่เราขุดบ่อนะคะหรือสร้างบ่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันควรจะห่างไกลนะคะจากแหล่งที่จะทำให้ปล่อยน้ำเสียลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่นนะคะหรือว่าห้องสุขาของบ้านเรานะคะประเด็นที่3ก็คือวางแผนการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราจะต้องมีการเติมอากาศให้กุ้งตลอดเวลานะคะเพราะเขาต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเช่นเดียวกับสัตว์อื่นหรือมนุษย์นะคะส่วนในประเด็นของเรื่องการวางแผนการผลิตนะคะในการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการเตรียมบ่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการขุดบ่อนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทำเลที่เราสร้างบ่อด้วยนะคะว่าดินตรงนั้นเป็นดินชนิดไหนนะคะมันเก็บกักน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดของบ่อเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้งแต่ละอายุนะคะประเด็นที่2ก็คือการจัดการลูกพันกุ้งนะคะลูกพันกุ้งที่เราจะนำมาปล่อยเนี่ยควรเป็นลูกพันที่แข็งแรงนะคะมาจากพ่อแม่พันที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเนื่องจากมันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนาะเลี้ยงอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการอาหารกุ้งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแล้วก็จะต้องอาหารเนี่ยก็ต้องเหมาะกับช่วงวัยของกุ้งนะคะเพราะกุ้งขนาดเล็กนะคะปากเขาก็จะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขนาดอาหารก็จะต้องเหมาะสมนะคะประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเลี้ยงอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งโดยเสมอนะคะอาจจะสังเกตพฤติกรรมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่กินอาหารก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติจากสุขภาพก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มกุ้งบางตัวมาดูนะคะถ้าพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือระวังในเรื่องของสมดุลนิเวศฟาร์มนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะหรือกุ้งนี่เองแล้วก็พืชน้ำต่างๆนะคะหรือสลายที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเราจะต้องระวังให้มีความสมดุลกันนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำขึ้นนะคะเรามาดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในที่นี้ก็เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะคำว่ากระชังหมายถึงอะไรนะคะกระชังเนี่ยจะหมายถึงที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นกรงที่เป็นโลหะก็ได้นะคะอันนี้สามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ด้วยทุ่นนะคะหรือตึงให้อยู่กับที่ก็ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำนะคะในบึงนะคะหรือในทะเลก็ได้นะคะทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเปิดนะคะคำว่าระบบเปิดในที่นี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะของน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะคะเพราะเราเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าน้ำเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังก็คือศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำนะคะเพื่อเลือกฤดูการผลิตนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเนื่องจากว่าฤดูการผลิตเนี่ยมัน

จะมีน้ำน้อยนะคะน้ำแล้งกับน้ำมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะถ้าเราไปเลี้ยงในเรื่องในช่วงฤดูแล้งนะคะไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะคะประเด็นที่สองก็เลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำที่มาเลี้ยงสัตว์น้ำเราดีนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการวางแผนป้องกันปัญหานะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีอย่างเช่นในช่วงของน้ำหลากนะเราจะเห็นในทีวีเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่น้ำหลากหรือน้ำเยอะน้ำท่วมเนี่ยค่ะปลาเนี่ยจะลอยหัวตายหมดนะคะมันเกิดจากการช็อกน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เราต้องมีการวางแผนป้องกันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือกลนะคะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเทคโนโลยีแรกนะคะในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำนะคะการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ใน2ประการนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะและประการที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะเราดูประการแรกนะคะการใช้ฮอร์โมนในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการวางไข่ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะซึ่งมีขั้นตอนหรือวิธีการก็คือในตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเพื่อพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์นะคะในสัตว์น้ำเพศเมียเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ในการพัฒนาน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้สัตว์น้ำเพศผู้นะคะให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็กระตุ้นให้เพศผู้และเพศเมียเนี่ยค่ะออกไข่นะคะตกไข่นะคะออกไข่หรือว่าปล่อยน้ำเชื้อเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันนะคะประการที่2การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะอันนี้นะคะเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาดรูปร่างแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตได้นะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นปลานิลนะคะปลานิลเนี่ยเราต้องการเราเลี้ยงเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องการสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะโตไวนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เพศผู้นะคะเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถแปลงเพศปลานิลนะคะจากเพศเมียเป็นเพศผู้ได้เนี่ยผู้เลี้ยงก็จะได้น้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะในขณะเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือในเรื่องรูปร่างนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหรือสีสันที่สวยงามนะคะอย่างเช่นปลากัดนะคะหรือปลาหางนกยุงเราจะเห็นว่าตัวผู้เท่านั้นนะคะที่จะสวยนะคะหางยาวนะคะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยนำฮอร์โมนมาใช้นะคะในการแปลงเพศนะคะทีนี้ในเรื่องของการนำฮอร์โมนมาใช้เนี่ยสามารถทำได้โดยนำลูกปลาเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำที่มีฮอร์โมนละลายอยู่นะคะหรืออาจจะนำฮอร์โมนนะคะผสมอาหารให้ลูกปลากินก็ได้นะคะทีนี้การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกษตรกรที่จะต้องการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณการใช้ฮอร์โมนนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลานะคะเนื่องจากปลาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะต่างกันประการที่2ก็คือการให้ฮอร์โมนเนี่ยต้องให้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะต้องให้ก่อนที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาจะเจริญเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปตลอดระยะเวลาที่อวัยวะสืบพันธุ์นั้นเขากำลังเจริญหรือพัฒนาขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยค่ะจะใช้ได้ผลดีกว่าฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่านะคะประเด็นที่4นะคะอันนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมนะคะลูกพันธุ์ปลาหรือปลาที่ได้นะคะที่ทำการแปลงเพศแล้วเนี่ยควรเก็บในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้ได้คราวละมากๆนะคะจะได้ส่งขายได้พร้อมเพียงกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะการจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมากกว่า
นะคะซึ่งการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะเริ่มต้นที่จะเอามาผลิตเป็นลูกพันธุ์เนี่ยควรได้จากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะถึงจะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้เครื่องมือกลในการช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องมือกลที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเครื่องกลเติมอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยต้องการอากาศเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆหรือเช่นเดียวกับมนุษย์ในการเจริญเติบโตนะคะและในน้ำเนี่ยก็มีอากาศที่เจือจางอยู่แต่บางครั้งไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นนะคะการใช้เครื่องกลเติมอากาศเนี่ยค่ะจะมีหลักการอยู่2ประการนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สัมผัสกันระหว่างน้ำกับบรรยากาศนะคะสามารถทำได้2วิธีก็คือการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นไปสู่อากาศนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของอากาศเนี่ยสัมผัสกันแล้วก็ตกลงสู่น้ำนะคะอีกประเด็นนึงก็คือการอัดอากาศฟองลงน้ำนะคะอันนี้เราจะเห็นเวลาเราเลี้ยงปลาตู้อะค่ะเราจะเห็นมันจะมีหัวกลมๆเนาะที่มีฟองอากาศแล้วเราก็ใส่ไปในตู้ปลานะคะส่วนการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นสู่อากาศตัวอย่างก็เช่นใช้พัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงนะคะอีกหลักการนึงนะคะในเรื่องของเครื่องกลเติมอากาศก็คือทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในทิศทางและความเร็วพอที่จะคลุกเคล้ามวลน้ำเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าต้องระวังไม่ให้มีจุดอับของกระแสน้ำในบ่อนะคะการไหลเวียนของน้ำเนี่ยในบ่อควรจะโฟลว์ไปตามรูปร่างของบ่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะเพิ่มอากาศได้ดีนะคะในบ่อน้ำนะคะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ3ตัวหลักนะคะก็คือตัวแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการผลิตสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการแปลงเพศนะคะประเด็นที่2เทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหารพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องกลช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องกลที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเครื่องกลเติมอากาศในส

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ทะเลมาสะท้อได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอน

0: ที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในวันนี้ค่ะจะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะนักศึกษาสามารถรับชมได้นะคะที่ www.stou.ac.th แล้วเลือกที่ทีวีออนไลน์แล้วเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าไปใน e-tutorial นะคะนักศึกษาก็สามารถรับชมรายการนี้ได้ค่ะหรือสามารถเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่1ซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธ์ยหกรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงแรกจะเป็นการพูดถึงปัญหาและสถานภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยช่วงที่2ค่ะจะเป็นพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองและช่วงสุดท้ายค่ะคือช่วงที่3จะเป็นการพูดถึงรัฐและอาณาจักรในประเทศไทยค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของปัญหาและสถานภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับก็ในหน่วยที่1เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาแล้วก็สถานภาพของการศึกษานะครับแล้วก็วิวัฒนาการของการเมืองไทยนะครับเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ตอนครับก็คือ1เรื่องของการศึกษาการเมืองไทยนะครับ2ก็คือองค์ประกอบของการเมืองไทยว่าองค์ประกอบของการเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการศึกษาการเมืองไทยว่าจะมีกี่วิธี
0: ครับ
1: แล้วก็การเมืองในสังคมไทยซึ่งก็จะมีลักษณะยังไงนะครับเนื้อหาในตอนที่1เนี่ยนะฮะเวลาพูดถึงการศึกษาเรื่องการเมืองไทยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องรับรู้รับทราบก็คือความหมายความหมายของการเมืองนะครับความหมายของการเมืองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเวลานักศึกษาท่านผู้ชมนะครับที่เรียนหรือว่าสนใจศึกษาทางด้านวิชาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่าแนวคิดหรือความหมายของคำหลายๆคำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอนตายตัวอาจจะยังไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็คือหมายความว่าอาจจะมีความหมายหรือการให้นิยามของคำนั้นเนี่ยที
0: ่แตกต่างกันไป
1: นะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือคำว่าการเมืองเนี่ยก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการเมืองคำว่าการเมืองหรือความหมายของคำว่าการเมืองเนี่ยณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่มีความหมายที่ชัดเจนแน่นอนตายตัว
0: ใช้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันทั้งหมดแต่ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ให้คำนิยาม
1: ใช่
0: ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเหมือนกับคำหลายๆคำ

0: ทำนะครับเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจดีเช่นคําว่าครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเราก็อาจจะยังถามจริงๆว่าครอบครัวหมายถึงอะไรมันก็ยังไม่ได้มี
1: คำที่อาจจะพูดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: พิธีกรอาจจะพูดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับก็คือถามคนร้อยคนในเรื่องเดียวกันความหมายเดียวกันก็อาจจะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปก็คงไม่มีถูกไม่มีผิด
1: แต่มันคงมีคอแก่นร่วมกันในความหมายนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นมาที่การเมืองก็เหมือนกันเพียงก็แนะนำในตอนต้นนี้ว่าความหมายของคำว่าการเมืองก็อาจจะยังไม่ลงตัวชัดเจนแน่นอนตายตัวเพราะฉะนั้นก็มีนักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับการเมืองไว้ค่อนข้างที่จะหลากหลายทั้งนักวิชาการไทยแล้วก็
1: นักวิชาการต่างประเทศนะครับ
0: แต่เอาเป็นว่าที่ดังๆที่คนที่เรียนทางด้านรัฐศาสตร์หรือวิชาทางด้านการเมืองเนี่ยก็หลีกไม่พ้นท่านแรกคือลัสเวล
1: ฮัลโหลลัสเวล
0: ฮัลโหลลัสเวลก็จะพูดว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าใครได้อะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะครับใครในที่นี้ก็คือหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าก็คือกลุ่มชนชั้นนำนั่นเองนะครับได้อะไรในที่นี้ก็คือถ้าในทางการเมืองก็คงหลีกไม่พ้นสิ่งที่มันมีคุณค่าทางการเมืองส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ีคุณค่าทางการผลประโยชน
0: ์ใช่ครับนะครับนี่ก็คือนะฮะท่านแรกก็คือลัสเวลฮาร์โรลด์ ดีลัสเวลท่านต่อมาก็คืออีสตันนะครับเดวิดอีสตันก็พูดถึงการเมืองนี่คือการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าอันเป็นที่ยอมรับภายในสังคมนะครับสิ่งที่มีคุณค่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับอาจจะเป็นพวกยศถาบรรดาศักดิ์ความมีหน้ามีตาตำแหน่งความร่ำรวยการกินดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าคือย่อมไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนหรือพูดง่ายๆคือสิ่งที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนทุกคนได้อย่าง
1: เพียงพอทรัพยากรมันจำกัด
0: ใช่แต่ว่าความต้องการของคนเนี่ยคงไม่จำกัดอะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องนี่ก็คือความหมายของการเมืองในความคิดของ
1: เดวิดอีสตันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการแบ่งปันทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนั้นมีการจัดสรรนะครับทีนี้คนที่แบ่งปันหรือคนที่ทำหน้าที่จัดสรรก็แน่นอนก็ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีอำนาจหรือก็คือรัฐบาลหรือคือผู้บริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูสรุปในตอนนี้นะครับการเมืองหมายถึงการได้มาแล้วก็การรักษาไว้ซึ่งอำนาจการสรุปตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาหรือท่านผู้ชมฟังแล้วมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นการสรุปการเมืองที่ในเชิงอาจจะมองในเชิงความหมายแคบหน่อยก็คือเรื่องของการอำนาจนั่นเอง
1: อำนาจ
0: ใช่ครับแต่ว่าการเมืองเนี่ยอาจจะมีความหมายที่เกินไปกว่าเรื่องของอำนาจก็ได้นะครับ
1: มันจะเป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ก็การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมตามนิยามที่อาจารย์พูดไว้ของเดวิดอีสตันนะคะ
0: แต่ในเบื้องต้นก็คืออยากจะให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเข้าใจว่าการเมืองก็อาจจะยังมีความหมายที่หลากหลายนะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมไปอ่านไปค้นในตำราก็คงมีคนร้อยเล่มบางคนมีให้ความหมายของการเมืองไว้ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าอาจจะมีไอเดียร่วมกันอยู
1: ่ใช่ค่ะแก่นแกนความคิดหลักร่วมกัน
0: เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแรกก็คือความหมายของการเมืองทีนี้อันที่สองก็คือเรื่องของความสนใจนะครับในเรื่องของการศึกษาการเมืองไทยเวลาเราจะศึกษาการเมืองไทยเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะแต่ในเอกสารของเราเนี่ยบอกว่าถ้าจะศึกษาการเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แบ่งเป็น2ลักษณะนะฮะแบบแรกก็คือในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงข้อคิดเห็นนะครับซึ่งก็คือเอกสารนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นเรื่องของเขาโครงเศรษฐกิจของไอปีดีพนมยงค์นะครับหรือประชาธิปไตยในกรุงสยามนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการชี้ลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1: อาจารย
0: ์นี่ก็คือแบบแรกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่แบบที่2นี่ก็คือในเชิงวิชาการอันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยนะครับก็คือเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทางทฤษฎีหรือพูดง่ายๆคือเป็นงานทางวิชาการนะครับอาจจะประกอบการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทอะไรเงี้ยนะเช่นงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ต่างๆนี่ก็คือเป็นในเชิงวิชาการนะคร
1: ับ อันนี้ก็คือวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของการเมืองไทยนะคะ
0: ทีนี้เวลาพูดถึงองค์ประกอบของการเมืองไทยเนี่ยนะครับในเอกสารของเราก็พูดถึงองค์ประกอบหลักๆนะครับ3องค์ประกอบ
1: ค่ะ
0: อันแรกก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์น
1: ะคร
0: ับอันที่2ก็คือสถาบันทางการเมืองไทยนะครับแล้วอันที่3คือประชาชนนะครับแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะครับตัวแรกนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีบทบาทต่อการเมืองไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า กษัตริย์กับสถาบัน

0: กษัตริย์กับสังคมไทยเนี่ยหรือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยเนี่ยอยู่คู่กันมาย
1: าวนาน
0: ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเรามองในระดับโลกเนี่ยประเทศต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็ปกครองถ้ามีความเก่าแก่หน่อยนะครับก็จะปกครองในระบบกษัตริย์มาก่อนทั้งนั้นนะครับแต่ทีนี้กษัตริย์ของสถาบันกษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยแตกต่างในแง่ไหนก็คือสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคงแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: เช่นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยานะครับเห็นหรือว่าสมัยรัตนโกสินทร์หรือสมัยปัจจุบันก็แตกต่างกันเช่นถ้าในสมัยสุโขทัยอย่างที่เราเรียนกันมาก็คือเป็นอยู่ในลักษณะ
1: พ่อ
0: ปกครองลูกพ่อขุนอะไรต่างๆนานานะครับไม่ได้ปกครองลูกบ้านในทํานองที่เป็นพูดง่ายเป็นฉันเครือญาติมากกว่าพ่อปกครองลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยอยุธยาก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในอีกสถานภาพหนึ่งนะครับก็อยู่ในฐานะสมมุติเทพนะครับเพราะว่าสมัยอยุธยาก็เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจนปัจจุบันก็น่าจะไม่ใช่อยู่ในสมัยอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกแล้วโดยเพราะปัจจุบันก็ถือเป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในฐานะประมุขของรัฐนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีบทบาทต่อสังคมไทยนั่นเองต่อการเมืองไทย
1: เราจะเห็นว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราจะใช้คำมาตลอดว่าประเทศเราปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้แยกจากสถาบันกษัตริย์เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ในอดีตเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงว่าในสมัยอยุธยานะครับเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับกษัตริย์มีพูดง่ายมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็เป็นที่จุดเด่นอย่างนึงคือว่าแม้ว่าพระองค์ท่านจะมีหรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจนั้นในทางที่เป็นในทางที่ไม่ชอบ
1: มีที่ยึดเหนี่ยวการประพฤติของกษัตริย์ด้วย
0: นั่นก็คือเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของหลักธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนี่ยวหรือเหนี่ยวล้างการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นหลักธรรมที่อิงอยู่กับเรื่องของศาสนาเช่นเรื่องของทศพิธราชธรรมืออันนี้ก็คือน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือธรรมะสิบประการสำหรับ
1: พระมหากษัตริย
0: ์หรือสังคหวัตถุหรือราชานิติเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นหลักธรรมคำสอนที่เหนี่ยวรั้งในเรื่องของการใช้อำนาจ
1: ของพระมหากษัตริย
0: ์อย่างเด็ดเด็ดขาดนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาที่สององค์ประกอบอันที่สองของการเมืองไทยก็คือสถาบันการเมืองนะครับสถาบันการเมืองของไทยนะครับที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือระบบราชการนะครับก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับระบบราชการเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทมากนะฮะเพราะว่าระบบราชการหรือข้าราชการเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากน
1: ะ
0: ข้าราชการก็ทหารตำรวจก็ถือเป็นข้าราชการข้าราชการพลเรือนก็ถือเป็นระบบราชการหรือข้าราชการตุลาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายกตัวอย่างชัดที่เราเห็นความสำคัญได้ก็คือทหารกับการเมืองไทยทหาร
1: ก็ถือเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาโดยตลอด
1: ในลักษณะเฉพาะของการเมืองไทย
0: ใช่ครับใช่ครับอันที่สองก็คือรัฐบาลหรือว่าฝ่ายบริหารก็ถือเป็น
1: สถาบันทางการเมือง
0: ที่สำคัญของไทยอันหนึ่งนะครับถัดมาก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี่ก็คือถือว่ามีความสำคัญมากรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับอีกทั้งเมื่อเราเริ่มมีรัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันนึงในการที่ลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ทางการเมืองขึ้นมาใหม่ใช่นั่นก็คือหมายความว่าเราเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญนั่นเอง
1: เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใช่ไหมคะอาจารย์จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยพอเป็นประชาธิปไตยปุ๊บเราก็มีรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะมันเป็นกฎหมายที่จัดโครงสร้างอำนาจรัฐนะคะแล้วก็กษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่ก่อนเนี่ยกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายค่ะอันนี้ก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่ง
0: ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ารัฐธรรมนูญจากความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันเป็นการวางกรอบเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญยังมีลักษณะที่จะสนองเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจมากกว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราก็ต้องยอมรับนะต้องพูดตามความเป็นจริงรัฐธรรมนูญบางฉบับ ก็ถือว่าเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับอย่างที่เรายอมพอที่จะรับกันก็คือพ.ศ. 2540ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือหมายความว่ามีส่วนร่วม
1: มีส.ส.ร.ตัวแทนจากจังหวัดเข้ามาร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
0: ที่สำคัญก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆก็ว่าได้ที่มีองค์กรอิสระ
1: ทั้งแรกเลยในประเทศไทย
0: ในนี้นะครับแต่นั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็จะเปลี่ยนไปตามการเมืองไทยหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะฉะนั้นฉบับปัจจุบันก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยในบางเรื่องบางประเด็นนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของพรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเมืองไทย
1: ในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
0: พรรคการเมืองก็อย่างน้อยก็ความสำคัญอันนึงก็ถือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับมีนักการเมืองที่ต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยบทบาทของพรรคการเมืองหรือบทบาทของนักการเมืองณปัจจุบันก็อาจจะยังถูกจำกัดอยู่นะครับ
1: เพราะตอนนี้เราอยู่ในตัวแบบเผด็จการ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องรอให้มีการเลือกตั้ง
1: อีกครั้งนึง
0: ครับถึงจะเห็นบทบาทของพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองนะครับตอนนี้เราจะเงียบๆหน่อยนะครับถัดมาก็คือรัฐสภานะครับก็ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญอันหนึ่งนะครับว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในเชิงนิติบัญญัติ
1: ออกกฎหมายค่ะ
0: ครับและการเลือกตั้งก็ถือเป็นองค์ประกอบของการเมืองไทยอันหนึ่งการเลือกตั้งก็ถือเป็นวิถีทางอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักประกันเรื่องของอำนาจของประชาชนการแสดงอำนาจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนก็ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งถือว่าประชาชนเป็นผู้เลือกผู้บริหารเลือกตัวแทนของตัวเราเข้าไปทำหน้าที่
1: ค่ะการเลือกตั้งก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งมาจากเสียงจากประชาชนนะคะ
0: แต่ว่าช่วงนี้ก็รอหน่อย
1: ทุกอย่างรอค่ะ
0: ทีนี้องค์ประกอบของการเมืองไทยอันที่3นะครับแน่นอน
1: อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ก็ต้องคือประชาชนนั่นเองนะครับก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในทางการเมืองเพราะว่าไม่มีระบบการเมืองใดที่จะดำรงอยู่ได้ถ้าเกิดไม่มีประชาชน
1: ครับ
0: ทีนี้บางช่วงเวลาบางระบบการเมืองก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาททางการเมืองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาหรือในอดีตนะครับก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของประชาชนในทางการเมืองโดยเฉพาะสังคมไทยในสมัยที่ยังไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเราเข้าสู่ประชาธิปไตยที่เพื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็คือ
1: 25 ปีค่ะ
0: งั้นในอดีตจะเป็นระบบไพ่ระบบศักดินาอะไรเงี้ยก็คือทั้ง2ระบบนี้ก็ชัดเจนว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นบทบาทของประชาชนในทางการเมืองโดยตรงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแตกต่างเรื่องของชนชั้นอะไรก็แล้วแต่และจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสภาพของสังคมโลกนะไม่ใช่สังคมไทยถ้าเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าส่วนใหญ่ทุกประเทศก็ปกครองระบอบกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองก็แคบอยู่ในวงของ
1: พระมหากษ
0: ัตริย์หรือว่ากลุ่มชนชั้นนำนะครับซึ่งก็คือพระมหากษัตริย
1: ์อันนี้เนี่ยเข้าใจง่ายๆค่ะเวลาเราใช้คำว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะพูดว่าพระมหากษัตริย์คือเจ้าเหนือหัว
0: ใช่ครับ
1: เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของประชาชนเนี่ยถูกจำกัดอยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้ใต้ปกครองใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต่างจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
0: ใช่ครับก็คือมันก็เห็นแสดงให้เห็นถึงว่าระบบของชนชั้นของคนในสังคมสถาบันกษัตริย์ก็ถือเป็นอยู่จุดยอดเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
1: เจ้าแผ่นดิน
0: เขียนไว้นั่นก็คือองค์ประกอบของการเมืองไทย
1: ครับ
0: ทีนี้เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงวิธีการศึกษาการเมืองไทยหรือวิธีการศึกษาเนี่ยการเมืองเนี่ยมีกี่วิธีอะไรบ้าง
1: น่าสนใจนะคะอาจารย์มีวิธีอะไรบ้างคะ
0: หลักๆนะครับอันแรกเลยก็คือการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ก็เวลาพูดถึงคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนักศึกษาท่านผู้ชมก็คงนึกคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องในอดีตเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาการเมืองไทยในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นการศึกษาการเมืองไทยตามช่วงสมัยต่างๆของเหตุการณ์นะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือต่อเนื่องกันมานะครับหรืออาจจะแยกศึกษาเป็นช่วงๆเช่น 2475ที่เรา

0: มีการศึกษาการเมืองไทยในช่วง2475หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองเยอะมากมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องเยอะมากหรือ14ตุลา6ตุลา
1: 14ตุลา16 6ตุลา19
0: หรือพฤษภาคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง
1: ที่เป็นจุดเปลี่ยนการปกครอง
0: ใช่ครับแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองก็เป็นการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์หรือว่า
1: ศึกษาสมัยอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์อย่างนี้อยู่ในเชิงประวัติศาสตร์ไหมคะอาจารย์
0: หรือว่าในสมัยรัชกาลที่5อะไรอย่างนี้นะครับการปฏิรูปสังคมในสมัยรัชกาลที่5ทำนองนี้ก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์แนวที่2นะครับก็คือเป็นการศึกษาแบบสถาบันก็คือว่าไงศึกษาสถาบันหลักๆในทางการเมืองของไทยนั่นเองนะครับเช่นสถาบันกษัตริย
1: ์
0: เช่นระบบราชการเช่นคณะรัฐมนตรีหรือรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีคนศึกษาเยอะมากเช่นรัฐธรรมนูญเราคงเคยเห็นนะประวัติหรือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือวิวัฒนาการของรัฐสภาหรือพรรคการเมืองหรือว่าเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนู้นครั้งนี้ปีนู้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องของการศึกษารัฐธรรมนูญเป็นการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของไทยฉบับต่างๆนั่นเองอย
1: ่
0: างนี้ก็คือถือว่าเป็นการศึกษาแบบสถาบันก็คือพูดง่ายๆศึกษาสถาบันทางการเมืองของไทย
1: หยิบสถาบันมาการเมืองเป็นตัวตั้งแล้วก็ศึกษาสถาบันการเมืองนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยต่างจากประวัติศาสตร์อย่างชื่นเชิงเพราะประวัติศาสตร์เป็นการพรรณนาความมาเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของ
1: พฤติกรรม
0: แบบที่เรียกว่าการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร
1: ์
0: อันนี้พูดง่ายจะเน้นเรื่องของตัวบุคคลที่มีการกระทำนั่นเองพูดง่ายก็คือเป็นการศึกษาที่เน้นตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำที่สำคัญผ่านสถาบันการเมืองต่างๆนะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของแรงจูงใจให้คนเข้าไปแสดงบทบาทในทางการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองต่างๆนานาเราคงเคยเห็นได้ยินหรือพฤติกรรมในการเลือกตั้งของคนเช่นงานวิจัยอะไรเงี้ยเราคงได้เห็นบ่อยหรือก็ว่าทัศนคติทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือแรงจูงใจทางการเมืองอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นการศึกษาในแบบที่เรียกว่าแนว
1: พฤติกรรมศาสตร์
0: พฤติกรรมศาสตร
1: ์อันนี้ยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเชื่อว่านักศึกษาหลายคนเคยได้รับแบบสอบถาม ที่ติ๊กว่าการไปเลือกตั้งเราจะมีให้ตอบถามว่าเพศอายุระดับการศึกษารายได้นะคะแล้วเขาว่าไปเลือกตั้งไหมเลือกพรรคอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเชื่อมโยงกันว่าเช่นคนไปศึกษาคนจบปริญญาตรีเลือกพรรคนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นการศึกษาในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์นะคะอาจารย
0: ์แล้วก็แนวที่4นะครับก็น่าจะเป็นแนวที
1: ่เศรษฐศาสตร์การเมือง
0: ได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นที่ศึกษาอยู่ในตอนนี้ก็คือพูดง่ายการศึกษาในแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือว่าจะดู2มิตินะครับก็คือเป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองแล้วก็สังคมเท่าๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาบทบาทของนายทุนหรือนักธุรกิจที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอันนี้น่าจะถือเป็นประเด็นหลักๆณปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านี้เวลาศึกษาเรื่องการเมืองไทยเนี่ยผู้ที่มีบทบาทหรือมีอำนาจในทางการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการหรือคือพูดง่ายบทบาทของทหารกับการเมืองไทยที่ผ่านมาแล้วชอบมีลักษณะศึกษาอย่างนั้นแต่ปัจจุบันก็คือพูดง่ายหลังจากที
1: ่เลือกตั้งปี2544
0: ใช่ครับ
1: นะคะที่จะมีการพูดถึงในเรื่องของกลุ่มนายทุนกับการเมืองไทยมากขึ้น
0: แล้วก็พยายามศึกษามองว่าการที่นักธุรกิจหรือนักหรือนายทุนเข้ามามีบทบาททางการเมืองจริงๆแล้วคือเพื่อเป็นฐานให้กับธุรกิจของตัวเองอะไรเง
1: ี้
0: ยอย่างอดีตนายกเราบางท่านนะที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนอะไรเงี้ยก็ถูกพอเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ถูกมองหรือถูกต่อต้านทำทุกอย่างหรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอบสนองธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับนั่นก็คือแบบของการศึกษา
1: การประกอบการมีวิธีการศึกษาอะไรบ้าง
0: ทั้ง4
1: อันแรกเป็นอะไรนะคะอาจารย์ประวัติศาสตร์
0: ประวัติศาสตร
1: ์2สถาบัน3พฤติกรรมศาสตร์และอันสุดท้ายก็คือเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะ
0: ง่ายเป็นการมองว่าณปัจจุบันการเมืองไทยเนี่ยมีนักธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาแสวงหาอำนาจในทางการเมืองนั่นเอง
1: อันนี้คือในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงการเมืองในสังคมไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนื้อหาของตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเราก็ได้ยินคำนี้บ่อย
1: นะครับ Political culture ค่ะ
0: เราจะพูดถึงการกล่อมเกลาทางการเมืองไทย
1: socialization
0: เราจะพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
1: participation ค่ะ
0: นะฮะงั้นรายละเอียดของแต่ละเรื่องนะครับเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยก็คล้ายๆกัน

0: นะครับว่าก็จะมีคนหรือนักวิชาการเนี่ยให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เยอะแยะมากก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่มีความหมายอะไรที
1: ่
0: ลงตัวแต่ว่าโดยหลักๆนะครับนักวิชาการท่านแรกที่มักจะกล่าวอ้างถึง
1: อันนี้คลาสสิกเลยนะคะ
0: ใช่ครับเหตุผลเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนแรกก็คือเป็นคนใช้คำนี้แหละครั้งแรกก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะครับก
1: ็
0: คือเป็นผู้ใช้คำว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับในปีพ.ศ.2499นะครับทีนี้วัฒนธรรมทางการเมืองนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะนะครับวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดเห็นความเห็นค่านิยมอุดมการณ์ความเชื่อความสำนึกทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมอุดมการณ์ทัศนคติแล้วก็ความสำนึกอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องแบบอย่างของทัศนคติแล้วก็ความโน้มเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองนั้นมีต่อการเมืองนั่นเองเช
1: ่
0: นเรามีความคิดเห็นต่อการเมืองไทยยังไงเรามีความเชื่อเรื่องการเมืองเรามีอุดมการณ์ทางการเมืองยังไงก็ถือว่าเข้าข่ายในสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
1: คือวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมทางการเมืองเช่นถ้าเราคิดเราเชื่ออย่างไ
0: ร
1: เราก็จะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นเช่นอาจารย์ชื่นชอบประชาธิปไตย ใช่ไหมคะอาจารย์เรามีความคิดความเชื่อเป็นประชาธิปไตยพอเราแสดงพฤติกรรมทางการเมืองเนี่ยพฤติกรรมทางการเมืองเราก็จะส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นไปเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือวัฒนธรรมทางการเมืองใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็คือโดยปกติเนี่ยทัศนคติจะเป็นตัว
1: กำหนดพฤติกรรม
0: ตามหลักก
1: ็
0: คือคนเรามีทัศนคติแบบไหนก็
1: แสดงพฤติกรรมเช่นนั้
0: นนะครับในตามหลักการน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีทัศนคติสวนทางกับพฤติกรรมก็เป็นไปได้นะครับเช่นเราอาจจะไม่ชอบการโกหก
1: แต่เราโกหก
0: แต่เราก็โกหกทีนี้พูดถึงประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง
1: อันนี้ของอัลมอนด์กับเวอร์บ้าเป็นคนแบ่งเอาไว้นะคะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็น4ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือวัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบอันนี้ชื่อมันก็สื่อพอที่จะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบเนี่ยเป็นยังไงเพราะก็คือหมายความว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีบทบาทแล้วก็มีอำนาจสูงสุดนะครับประชาชนนะครับก็มีหน้าที่ต้องทำตามนั่นเองก็มักจะเกิดเขาบอกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบเนี่ยมักจะเกิดในระบบการเมืองที่เป็นชนเผ่าหรือพูดง่ายๆคือยังเป็นการเมืองแบบสังคมเล็กๆนะความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่ก็อยู่ที่ตัวผู้นำสูงสุดอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าชนหรืออะไรก็แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับอันถัดมาก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะครับ
1: เขาบอกว่าวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าทำการเมืองแบบเด็กดีของรัฐค่ะอาจารย
0: ์ครับดังนั้นก็คือหมายความว่าประชาชนเนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติตามผู้ปกครองอยู่เหมือนเดิมนะครับโอกาสที่ประชาชนจะมีบทบาททางการเมืองเนี่ยก็โดยผ่านระบบราชการเท่านั้นดังนั้นก็ยกตัวอย่างว่าเช่นในสังคมไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับคนระดับประชาชนหรือใต้เนี่ยจะมีบทบาทในทางการเมืองได้เนี่ยก็ต้องผ่านระบบราชการน
1: ี่
0: คือต้องมาเข้ารับราชการเนี่ยจะอยู่ในโดยวิธีไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: เป็นผู้เป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติภายใต้ผู้มีอำนาจเช่นรัฐสั่งให้ซ้ายคุณก็ต้องหันซ้ายรัฐสั่งให้ขวาก็ขวาหันขวา
0: ก็เหมือนกับเป็นไม้เป็นมือให้แค่นั้นเอง
1: ไม่ได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะ
0: แต่ทีนี้แบบที่3เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นบทบาทมากขึ้นแล้วคือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่ว
1: ม
0: นะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าประชาชนเนี่ยมีบทบาทและมีสิทธิมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองอย่างเต็มที่และก็จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ว่าได้นะครับ
1: ไม่จำเป็นต้องเชื่อรัฐเสมอไปถ
0: ้
1: าสิ่งที่รัฐทำเนี่ยขัดแย้งกับสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองมีอยู่ก็ออกไปเรียกร้องได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วจริงๆรัฐต้องเป็นคนที่รับหมายถึงว่าคอยให้บริการไม่ใช่เป็นผู้สั่งการเหมือนในอดีต
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้วัฒนธรรมการเมืองแบบที่4เนี่ยคือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมเนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีกเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่

0: แล้วเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งย่อยเป็นแบบแรกก็คือแบบคับแคบผสมไพ่ฟ้าตรงนี้ก็คือหมายความว่าสังคมเนี่ยเมื่อมีการขยายตัวมากขึ้นเนี่ยแต่ประชาชนก็ยังต้องเชื่อฟังผู้ปกครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมนั่นเองนะครับไอ้โทษวัฒนธรรมแบบคับแคบผสมไพ่ฟ้านะครับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมแบบที่สองนะครับก็คือแบบไพ่ฟ้าผสมการมีส่วนร่ว
1: ม
0: ตรงนี้ก็คือหมายความว่าลักษณะที่ผู้ปกครองนะฮะยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะเช่นเรื่องของสิทธิในเรื่องของการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แบบที่สามก็คือแบบคับแคบผสมมีส่วนร่วมนะตรงนี้ก็คือหมายถึงลักษณะที่ผู้ปกครองยอมให้ประชาชนบางส่วนนะได้เข้าสู่แวดวงทางการเมืองได้ภายใต้การควบคุมของตัวผู้ปกครองนะครับก็คือ
1: วัฒนธรรมทางการเมืองทั้ง4รูปแบบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพอมาเรื่องที่2นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองก็คือเรื่องของการกล่อมเกลาทางการเมืองนะหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองของไทยนะครับการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยนะฮะคือเป็นกระบวนการที่ทำให้สมาชิกภายในสังคมมีพฤติกรรมแบบต่างๆในทางการเมืองนะฮะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางการเมืองก็คือหมายความว่าการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยหรือพฤติกรรมทางการเมืองแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: ต้องมีสิ่งที่หล่อหลอมที่จะให้คนคิดคนเชื่อแล้วก็แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายต้องมีตัวแทนหรือคนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับประชาชนหรือคนในสังคมนั่นเองแน่นอนอันแรกเขาเรียกว่าในเอกสารของเรานะครับใช้คำว่าจำพวกในสังคมจำพวกก็คือพูดง่ายๆคือคนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละคนในกลุ่มเดียวกันเช่นการศึกษาเดียวกันอาชีพเดียวกันทำงานที่เดียวกันภูมิภาคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าคนในกลุ่ม
1: หล่อหลอมเช่นอันนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นเขาบอกว่าภาคเหนือสนับสนุนพรรคไทยรักไทยภาคใต้ประชาธิปัตย
0: ์
1: วิธีการคิดพูดคุยเนี่ยมันหล่อหลอมความคิดแล้วก็การแสดงพฤติกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน
0: ใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิภาคเดียวกันที่เราบอก
1: จำพวกในสังคม
0: จำพวกในสังคมนะครับอันที่สองก็คือการสังกัดกลุ่มทุติยภูมินะครับก็คือหมายถึงว่ากลุ่มที่มาสังกัดขึ้นในภายหลังนะครับตั้งขึ้นในภายหลังก
1: ็
0: คือเห็นชัดเจนก็คือพรรคการเมืองนะครับก็จะมีลักษณะของการกล่อมเกลาทางการเมืองนะครับอันที่3ก็คือประสบการณ์ทางการเมืองนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างก
1: ัน
0: นะครับแต่ว่าประสบการณ์ทางการเมืองของแต่ละคนเนี่ยก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับอายุเหมือนกันเพราะว่าอยู่นานอายุเยอะเห็นโลกเยอะเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะก็จะมีประสบการณ์ทางการเมืองเยอะจะเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองนะครับก็จะมองออกว่านักการเมืองพฤติกรรมของนักการเมืองเราเป็นยังไงนะครับ
1: เราเป็นยังไงหรอคะอาจารย
0: ์ก็กลับไปกลับมานะฮะคือถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเราคงหวังพึ่งนักการเมืองไม่ค่อยได้นะฮะต้องอาศัยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีกว่านะนักการเมืองก็คือถือว่าเป็นองค์ประกอบนึงเป็นตัวละครอันนึงในทางการเมืองไทยไปก็แล้วกัน
1: ะ
0: นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่จำเป็นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมี
1: แต่จริงๆแล้วแต่จริงนักการเมืองเนี่ยอันนี้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์มันสะท้อนประชาชนเพราะว่าตัวนักการเมืองเนี่ยที่มาของนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วใครเป็นผู้เลือกตั้งคือประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วกลไกการเลือกตั้งเนี่ยเปิดให้ประชาชนเลือกตั้งทุก4ปีเพื่อให้ประเมินผู้นำตัวเองว่าส.ส.ในพื้นที่เนี่ยทำงานตอบสนองคนในพื้นที่ไหมถ้าเขาไม่ตอบสนอง4ปีคุณไม่ต้องเลือกตั้งแต่ประเด็นคือถ้าเรายังมีการเลือกตั้งแบบนี้แล้วก็ได้นักการเมืองในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับมันก็อาจจะพูดแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยืดยาวไปนะเพราะว่าตัวพรรคการเมืองก็ต้องนำเสนอคนด้วยให้เราเลือกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือการเมืองไทยมันก
1: ็มีมิติในการมองได้หลายด้านนะคะอาจารย
0: ์คือเดี๋ยวถ้ามีการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงเนี่ยนะก็ผมก็พูดได้

0: ้าง100%ว่าก็
1: เหม
0: หน
1: ื
0: ้
1: อ
0: าน
1: เด
0: เด
1: ิ
0: ิมๆ
1: ม
0: ครับเหตุผลคือคนหน้าใหม่เนี่ยจะเข้าสู่การเมืองไทยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าคนหน้าใหม่จะเข้าสู่การเมืองไทยได้ต้องมีทรัพยากร
1: อาจารย์พูดอันนี้มีประเด็นที่ดีว่าคนก็มีโอกาสเลือกน้อยอ่ะก็มีคนพักส่งมาแค่นี้จะให้ฉันเลือกอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับต่อให้โดนใบเหลืองใบแดงให้โดนงดเว้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาเครือญาติเข้ามาได้
1: ภรรยา
0: เอาพี่เอาน้องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าวังวนอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนเดิมฮะก็คือตัวแสดงก็ตัวแสดงเดิม
1: นี่คือสังคมไทยเลยที่อาจารย์กำลังพูดนะคะ
0: คนใหม่ๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกทางการเมืองยากเหตุผลเพราะว่าไม่มีทรัพยากรทางการเมืองพูดง่ายๆทรัพยากรทางการเมืองไทยที่สำคัญเอาง่ายๆเลยครับผมว่าต้องพูดกันต้องยอมรับความจริงมีเงินหรือเปล่ามีเงินนี่ก็มีโอกาสคือเป็นคนหน้าใหม่ที่มีเงินนี่ก็จะมีโอกาสเข้าสู่การเมืองไทยผมนะครับ
1: ค่ะ
0: มีเงินมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็โดยปริยายมันก็โดยโดนจำกัดโดย2เงื่อนไขนี้อยู่เลยครับ
1: ค่ะ
0: อันที่4ก็คือสื่อมวลชนอันนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนถือว่ามีบทบาทต่อชีวิตของคนในสังคมมาก
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องรู้จักสื่อมวลชน
1: บทบาทสื่อนะปัจจุบันนี้สำคัญมากนะคะอาจารย์ในการหล่อหลอมหรือให้คนเชื่ออะไร
0: ใช่ครับแล้วถ้าพูดก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราพูดสื่อมวลชนก็ต้องมานั่งแบ่งแยกอีกสื่อมวลชนถามว่าสื่อมวลชนเป็นกลางจริงไหมมันก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอีก
1: สื่อมวลชนเลือกข้างปัญหาที่น่าตั้งคำถามกับสื่อมวลชนไทยก็คือการทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นเควสชั่นหลักๆเลยที่สังคมไทยกำลังพูดถึงณปัจจุบันนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับสื่อมวลชนเลือกข้างไหมอะไรเงี้ย
1: เพราะสื่อมวลชนไปสัมพันธ์กับทุนอีก
0: ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องที่จะพูดแล้วมันก็ยืดยาว
1: แต่ทีนี้เราเห็นตัวแสดงที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทางการเมือง
0: จะกล่อมเกลาไปทางแง่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าสื่อมวลชนบางแขนงก็แสดงตัวตนชัดเจนว่าสนับสนุนแนวคิดไหนฝ่ายไหน
1: มติชน อันนี้พูดได้ว่าเป็นที่ยอมรับที่เราเห็นในสังคมไทย
0: นะฮะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราแต่ละบุคคลในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสารเน
1: ี่
0: ยก็จะต้องมีวิจารณญาณเยอะ
1: ๆในการใช้วิจารณญาณ
0: ต่อสิ่งที่เขานำเสนอ
1: ค่ะ
0: หลักการง่ายๆคืออย่าเชื่อสักทีเดียวก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อจะพูดแล้วก็อาจจะยืดยาวไปนะครับแต่ผมว่าเนี่ยทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเมือง
1: ในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยหรือการมีส่วนร่วมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับพูดสั้นๆก็คือการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆการที่พลเมืองสำนึกในความจำเป็นที่ตัวเองนี่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆภายในสังคมนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคมแล้วก็ต่อตัวเองนะครับการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปโดยสมัครใจหรือเข้าไปมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับซึ่งก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับเอาตั้งแต่รูปแบบที่ง่ายๆไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้นไป
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบทที่1
0: ที่1หน่วยที่1นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะพูดง่ายๆนะครับความหมายของการเมืองไทยการศึกษาการเมืองไทยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยอะไรต่าง
1: ๆองค์ประกอบการเมืองคืออะไรบ้างนะคะวิธีการศึกษาแบบไหนบ้างเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้ว4แนวทางด้วยกันแล้วก็มาเป็นลักษณะการเมืองในสังคมไทยนะคะ
0: ก็เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาของหน่วยที
1: ่1ค่ะ
0: ทีนี้หน่วยที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงพัฒนาการของบ้านและเมือง
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะคะคำว่าบ้านและเมือง
0: ก็คือเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องของการคือก่อนที่จะมนุษย์เราเนี่ยมีพัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานนะครับก็คืออาจจะเริ่มจากเล็กๆครอบครัวแล้วก็มาเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองอะไรต่างๆนานานะครับก็คือหน่วยเนี่ยจะชี้ให้เห็นของสิ่งต่างๆ
1: การก่อเกิดของบ้านและเมือง
0: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อหาของหน่วยที่2เนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด4ตอนนะครับก็จะพูดถึงตอนที่1ก็จะพูดถึงลักษณะภูมิอากาศและภูมิ
1: ประเทศ
0: ภูมิตัดโทษนะครับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศ ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการตั้งบ้านและเมืองก็คือ

0: คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการตั้งบ้านเมืองการตั้งถิ่นฐานการตั้งที่อยู่อาศัยของมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของภูมิประเทศภูมิอากาศนั่นเองเหตุผลว่ามนุษย์เราในอดีตเนี่ยคงไม่สามารถมีเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนคงไม่มีความรู้ที่จะเอาชนะธรรมชาติได้เพราะในอดีตมนุษย์เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการตั้งบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามีลักษณะยังไงนะครับทีนี้พอพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเป็นสังคมนะครับก็คือเป็นสังคมหมู่บ้านนั่นเองน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็คือการรวมตัวของคนเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นลักษณะของเป็นหมู่บ้านนั่นเองในระยะเริ่มแรกครับหลังจากนั้นรวมตัวกันเป็นสังคมง่ายๆที่เป็นหมู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อมีพัฒนาการมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็คือเมือง
1: ก็เกิดความเป็นเมืองขึ้นมา
0: ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นชุมชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่านี่คือจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างปัจจุบันเนี่ยชุมชนของมนุษย์เราก็ถือว่ามีความสลับซับซ้อนมีความเจริญสูงที่สุดแล้วอีก100ปีข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนแปลง
1: อาจจะมีรูปแบบอื่นได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: เสร็จแล้วก็ตอนนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมระหว่างบ้านและรัฐร
1: ั
0: ฐคราวนี้ก็มีคำว่ารัฐขึ้นมาอีกร
1: ั
0: ฐมันก็น่าจะเป็นชุมชนทางการเมืองอันหนึ่งที่มันมีพัฒนาการสูงขึ้นมานะฮะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการตั้งบ้านและเมืองนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศมีผลต่อการตั้งชุมชนนั่นเองนะครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่าในอดีตเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยมีอิทธิพลต่อการตั้งหลักแหล่งหรือการอยู่อาศัยของมนุษย
1: ์
0: มนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่รู้จักเทคโนโลยีความรู้ของมนุษย์ยังจำกัดอยู่ยังอยู่ภายใต
1: ้ธรรมชาติ
0: อยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของที่ทำกินรวมทั้งการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะต้องอยู่ในสัมพันธ์กันเนี่ยก็คือหมายความว่า อยู่ภายใต้ภูมิประเทศภูมิอากาศที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
1: ค่ะอาจารย
0: ์ยกตัวอย่างเช่นการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยตามที่ราบลุ่มแม่น้ำรวมทั้งใกล้ชายทะเลเ
1: หตุผลได้
0: ใช่ครับ เหตุผลก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาการทางวัฒนธรรมและการเมืองรวมไปถึงการดำรงชีวิตอะไรต่างๆนะครับง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับถ้าเรานึกถึงอารยธรรมของมนุษย
1: ์
0: แหล่งอารยธรรมของมนุษย์ ขออภัยครับแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ถ้าเราสังเกตดู4ที่
1: ค่ะอาจารย
0: ์ล้วนอยู่ตามลุ่มแม่น้ำใหญ
1: ่ๆ
0: หร
1: ือ
0: ชายฝั่งทะเลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมกรีกโรมันแหล่งต่างๆนะหรือในจีนก็ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจาก
1: แม่น้ำ
0: ริมแม่น้ำทั้งนั้นเลยนะครับแม่น้ำไทกิสยูเฟติสแม่น้ำฮวงโหอะไรอย่างเงี้ยแม่น
1: ้ำนายอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะว่าหรือแม้แต่ประเทศไทยเราเองในอดีตก็เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่า
1: ลุ่มน้ำเจ้าพยา
0: ใช่ครับก็จะมีบางขึ้นต้นด้วยบางหมดบางก็เป็นอันรู้กันว่
1: า
0: เป็นที่ลุ่มน้ำนั่นเองเหตุผลก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าตั้งถิ่นฐานตามที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยหนึ่งคือมันเหมาะกับการทำการเกษตรหมายการยังชีพเป็นเส้นทางคมนาคมสะดวก
1: ค้าขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
1: อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าการอะไรนะคะจันบ้านเกิดขึ้นจากอิทธิพลของภูมิประเทศภูมิอากาศ
0: ใช่ครับคงไม่มีแหล่งอารยธรรมที่ไหนในโลกเกิดขึ้นที่ขั้วโลกซึ่งหนาวเหน็บอะไรเงี้ย
1: แอนตาร์กติกาอย่างนี้เป็นต้น
0: อันที่สองนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าพัฒนาการของชุมชนนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อมีการอยู่รวมกันหรือการตั้งถิ่นฐานเริ่มเจริญมากขึ้นเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็เลยจะเป็นชุมชนทีนี้เขาบอกว่าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือนี่แหละประเทศไทยเรานี่แหละย่านๆนี้นะฮะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คืออาจจะมองว่ามีคนมามีการอยู่อาศัยมีชุมชนเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะถือว่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคหินถึงยุคโลหะเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ก็คือย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยนะถือว่ามีชุมชนโบราณนะครับรวมถึงในประเทศไทยเราด้วยนะครับก็มีที่ตั้งมี

0: คนหลายกลุ่มหลายเผ่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งตามที่ต่างๆ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไป5ตระกูลใหญ
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือพวกมาลายโอโพลิเนเซียนพวกออสโตเอเชติกพวกไทยคาไดพวกซิโนทิเบตันแล้วก็พวกทิเบโตเบอร์มันนะ
1: ครับอันนั้นก็คือในเรื่องของบ้านและชุมชน
0: ช
1: นะคะ
0: ใช่ครับทีนี้สังคมหมู่บ้านในระยะเริ่มแรกเนื้อหาถัดมาตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายจะเริ่มพูดถึงชุมชนหมู่บ้านว่าเริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงนี่เองน
1: ะ
0: ก็คือพูดง่ายกำเนิดของชุมชนที่เป็นหมู่บ้านกำเนิดของชุมชนเนี่ยนะฮะหรือหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันก็พร้อมไปกับมันเกิดขึ้นเพราะมาการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์เวลาเราพูดถึงสังคมมนุษย์เนี่ยนะฮะนักศึกษาท่านผู้ชมคงนึกขึ้นได้ว่าเราแบ่งสังคมเนี่ยเป็นอันดับแรกสังคมโบราณสังคมดั้งเดิมสังคมปฐมภูมินี่คืออันเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับสังคมโบราณสังคมดั้งเดิมสังคมปฐมภูมิเนี่ยมนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว
1: ์
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตั้งหลักแหล่งเนี่ยคงยากเพราะว่าต้องเร่ร่อนไปเรื่อยนะครับประเด็นก็คือพอหลังจากพ้นสังคม
1: โบ
0: ราณมาแล้วเนี่ยเราเข้าสู่สังคมเกษตรสังคมเกษตรเมื่อไหร่เนี่ยเรายอมรับกันว่ามนุษย
1: ์เริ่มตั้งถิ่นฐาน
0: เริ่มตั้งถิ่นฐานและเหตุผลเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามนุษย์อาจจะมีวิวัฒนาการหรือมีพัฒนาการนะครับเริ่มรู้ว่าการดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเสี่ยงหลายประการเช่นอาจจะไปล่าแล้วเนี่ย
1: โดน
0: เขาล่าแทนจะไปล่าเขาโดนเขาล่าหรือการไปล่ามันไม่หลักประกันว่าเราจะมีกินไปได้ตลอดไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมเกษตรคือหมายความว่าแทนที่จะไปล่าแทนที่จะไปเก็บก็คือเลี้ยงแล้วก็ปลูกเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสังคมเกษตรเมื่อกลายเป็นสังคมเกษตรก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเล่ร่อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มเกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงกำเนิดของชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการของสังคมมนุษย์เริ่มเข้าสู่สังคมเกษตรนั่นเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือพอเป็นสังคมเกษตรแล้วคราวนี้ก็อุ่นใจ
1: มีความเสี่ยงในชีวิตน้อยลงเพราะเราไม่ต้องเร่ร่อนไปล่าสัตว์
0: ก็คือพูดง่ายก็คือเลี้ยงเองแล้วก็ปลูกเอง
1: จัดการได้ด้วยรู้ว่าต้องปลูกเท่าไหร่แล้วใช้การดำรงชีวิตยาวนานแค่ไหน
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งหลักแหล่งหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นเรื่องของครอบครัวก็เกิดขึ้นเรื่องของหมู่บ้านก็เกิดขึ้นนั่นเอง
1: ต่อมาค่ะ
0: เวลาพูดถึงชุมชนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่พูดง่ายๆนะฮะในประเทศไทย
1: ในประเทศไทยนะคะ
0: เขาตามหลักฐานนะครับเชื่อว่าชุมชนหมู่บ้านที่เก่าแก่ก็คือชุมชนหมู่บ้านในบริเวณแอ่งสกลนครนะก็เป็นชุมชนหมู่บ้านที่เก่าแก่นะครับเก่าแก่ที่นี่คือไม่ต่ำกว่า 6,000 ปี
1: โหนานมากนะคะ
0: แอ่งสกลคือตรงไหนนะครับแอ่งสกลก็คือบริเวณที่อยู่ในเขตจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมและมุกดาหารซึ่งเห็นไหมครับว่าลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือใกล้แม่น้ำใกล้แหล่งน้ำเพราะฉะนั้นก็คือใกล้แม่น้ำโขง
1: ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ให้เห็นว่าย่านเนี้ยย่านแอ่งสกลเนี่ยมีที่ตั้งของมนุษย์อยู่ในอดีตก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างชัดเจนก็คือที่บ้านเชียงที่อุดรเรามีการค้นพบภาพเขียนสีนะซึ่งการค้นพบภาพเขียนสีก็แสดงว่ามันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับก็คือมีภาพเขียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นเป็นไงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพที่แสดงออกถึงการล่าสัตว์
1: ว
0: ิ
1: ถีชี
0: วิตเพราะฉะนั้นก็แสดงว่านั่นเป็นสังคมที่เป็นสังคมดั้งเดิมสังคมโบราณ
1: ยุคก่อนเกษตรกรรม
0: ใช่ไ
1: หมอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็คืออาจก็เลยได้รับการตีความว่าณบริเวณเนี้ยน่าจะเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณตั้งแต่ยุคสังคมที่เป็นเก็บของป่าล่าสัตว
1: ์ค่ะอันนี้คือแอ่งสกลนคร
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ต่อมาน
0: ะครับก็อีกแอ่งหนึ่งนะครับก็อาจจะเก่าแก่น้อยลงมาหน่อย
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาที่บริเวณแอ่งโคราช
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นกลุ่มชุมชนหมู่บ้านในแอ่งโคราชนะครับก็ในบริเวณ ลุ่มน้ำชีตอนบน
1: อันนี้ก็ใกล้แม่น้ำอีกแล้วนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับน้ำคือชีวิตอย่างที่
1: คือชีวิต
0: ในก็คือแองโกลาก็จะในเขตจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าแองโกลาเนี่ยก็จะแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มอีกนะครับก็คือกลุ่มนนชัยซึ่งก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆก็คือจะมีรูปร่างแล้วก็รูปแบบของภาชนะดินเผาที่ใช้ในงานพิธีศพในงานเส้นศพอะไรต่างๆนะครับหรือว่ากลุ่มบริเวณทุ่งสำลิดนะซึ่งก็เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเนินดินสูงหรือกลุ่มบ้านปราสาทในเขตอำเภอโนนสูงนะครับลักษณะของเอกลักษณ์ของภาชนะดินเผาของแหล่งนี้ก็คือตรงคอของภาชนะจะคอดแล้วก็แคบ
1: ค่ะ
0: เพราะนั่นก็คืออันนี้ก็คือที่
1: โคราช
0: ใช่ครับหรือกลุ่มบริเวณอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มบริเวณแม่น้ำมูลแม่น้ำชีตอนล่าง
1: แม่น้ำอีกแล้ว
0: ใช่ครับก็คือจะเป็นเขตจังหวัดมหาสารคามบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดแล้วก็ศรีสะเกษรวมทั้งยโสธรด้วยนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นแหล่งที่เราพบร่องรอยของชุมชนหมู่บ้านในระยะเริ่มแรกจนถึงยุคที่เกิดเป็นบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูก็เหมือนกับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะชุมชนหมู่บ้านหร
1: ือ
0: การตั้งชุมชนของคนโบราณในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในแถบภาคอีสานนั่นเลย
1: เพราะมีแม่น้ำ
0: มีแม่น้ำ
1: แม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูล
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายๆคือสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร
1: ์
0: เหมาะในการตั้งถิ่นฐานนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นไม่มีชุมชนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการภาคกลางหรือภาคเหนือหรือภาคใต้ก็มีแต่ว่าอาจจะพูดถึงความเก่าแก่จะ
1: คือจริงๆแล้วเวลาคนเดินมาเจอแม่น้ำก็ตั้งก่อนนะคะอาจารย์เราคงไม่เลือกตั้งบนภูเขานะคะ
0: ขึ้นลำบาก
1: ขึ้นลำบาก
0: นะครับแต่แล้วก็จะพูดถึงเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้นี่อาจจะให้ความสำคัญหรือพูดถึงชุมชนหมู่บ้านในบริเวณภาคอีสานซึ่งก็มีความเก่าแก่แต่ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นในประเทศไทยไม่มีนะครับในภาคกลางเราก็มีหลักฐานแสดงอยู่เหมือนกันนะครับว่าในบริเวณชุมชนหมู่บ้านในบริเวณภาคกลางเนี่ยก็มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีชนเกิดขึ้นอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะอาจารย
0: ์บริเวณตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือแถวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตะวันออกของ
1: ภาคกลาง
0: เช่นลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักก็เช่นเดียวกันแถวย่านๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลุ่มน้ำเหมือนกันเพราะภาคกลางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแม่น้ำเยอะ
1: เป็นที่ราบลุ่มดินตกตะกอนซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูก
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวเนื้อหาของเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะมีของหมู่บริเวณหมู่บ้านของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือด้วยแต่ตอนนี้เราจะ
1: พักกันสักครู่นะคะในช่วงแรกก็คือจะมีการอาจารย์ก็ได้พูดไปในบทที่1 ในเรื่องของสภาพและปัญหาในการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยบทที่2ในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่าในเรื่องของภูมิประเทศเป็นยังไงภูมิอากาศเป็นยังไงมีผลต่อการตั้งบ้านยังไงแล้วก็สังคมหมู่บ้านในระยะเริ่มแรกช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

0: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสอนเสริมทางกายสำหรับชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในบทที่2นะคะอาจารย์ในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองค่ะอาจารย
9: ์ครับก็จะต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พูดถึงชุมชนหมู่บ้านในภาคอีสานแล้วก็ภาค
8: กล
9: างไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็พบหลักฐานชุมชนหมู่บ้านในบริเวณภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเหมือนกันนะครับทีนี้ในทางใต้เนี่ยนะครับหรือภาคใต้เนี่ยเราก็พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานนะครับของทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทยแล้วก็ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกก
8: ็
9: คือหมายความว่าเราพบหลักฐานเราพบเครื่องใช้ไม้สอยนะครับเราพบเครื่องมือนะครับเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยเราพบภาพเขียนสีเราพบภาชนะดินเผานะครับแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยตามถ้ำชายทะเล
8: ะ
9: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรามีหลักฐานชี้เห็นว่าทางใต้เองเนี่ยก็มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่ก็อาจจะไม่เก่าแก่เท่าทาง
8: อีสาน
9: นะครับหรือทางเหนือเนี่ยนะฮะเราก็พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตเหมือนกันนะครับเช่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเราพบบรรดาเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนานานะครับพบเช่นเรื่องของพบข้าวพบสมอพิเภกพบแตงกวาพบถั่วคือเป็นสิ่งที่ใช้ในการอุปโภคบริโภ
8: ค
9: ครับในการดำรงชีวิตของมนุษย
8: ์ซึ่งสะท้อนว่ามีชุมชนหมู่บ้านตั้งอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์
9: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณไหนที่เราขุดค้นพบอะไรต่างๆนานาเช่นเครื่องใช้ไม้สอยพวกนี้ก็จะแสดงว่าในบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่ตั้งของชุมชนในอดีตมาก่อนนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นโบราณวัตถุที่จะแสดงให้เห็นถึงนั่นเองหร
8: ือ
9: ว
8: ่
9: าอย่างที่เรียนแล้วว่าภาพเขียนสีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องของการเกิดของเมือง
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเนี่ยฟังผู้ชมผู้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยเมืองมันก็เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องหรือมีความสลับซับซ้อนหรือมีการเจริญขึ้นมากกว่าหมู่บ้านนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดของเมืองเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก
8: ็
9: คือจะพูดถึงพัฒนาการของเมืองนะครับการเกิดเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนก็ถือว่ามีความเก่าแก่การเกิดเมืองในภาคกลางและ
8: ภาคใต
9: ้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเมืองก็อาจจะเป็นชุมชนที่มีพัฒนาการสูงขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าหมู่บ้าน
8: พัฒนาการมาจากหมู่บ้านใช่ไหมคะอาจารย์
9: ใช่ครับนะฮะทีนี้พัฒนาการของเมืองนะครับโดยหลักๆ ก็คือการเกิดของเมืองเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ในด้านพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ก็คือมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมันมีความเจริญมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสังคมและวัฒนธรรมมันมีการขยายตัวมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมันก็เลยพัฒนากลายเป็นสังคมเมืองนั่นเองนะครับจนปัจจุบันก็พัฒนาการก็ของสังคมเมืองก็มีความสลับซับซ้อน มีความเจริญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ วิถีชีวิตอะไรมันก็เปลี่ยนไป

0: ครับเพราะฉะนั้นการเกิดเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอะไรที่มันแสดงว่าเจริญถึงขั้นพัฒนาเป็นเมือง
1: ที่เรียกว่าเมืองได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยชุมชนไหนก็ตามเนี่ยที่มีคูน้ำแล้วก็คันดินล้อมรอบอันเนี้ยแสดงว่าสะท้อนให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆอาจจะเป็นตัว

0: ซึ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาของการเกิดเมืองนี่ก็เพราะว่าแสดงว่าต้องมีคนเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าจะเพราะว่าคันดินหรือว่าคูน้ำอะไรต่างๆนานาที่ทำขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือของคนจำนวนมากเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าในอดีตเทคโนโลยีหรือการก่อสร้างอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนอย่างปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เห็นว่าเป็นคันดินเป็นคูน้ำก็แสดงว่าตรงนั้นน่าจะเกิดมีความเป็นเมือง
1: อันนี้คือพัฒนาการขึ้นมาจากบ้านแล้วถ้าเกิดบ้านนี่อันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย์คือต่างคนต่างเข้ามาอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มยังไม่มีความร่วมไม้ร่วมมือการบริหารจัดการร่วมกันพอมีความเป็นเมืองปุ๊บคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นสร้างคูคลองคันดินอย่างนี้นะคะ
0: หรืออาจจะมีถ้าพูดกันแบบง่ายๆจะมีความหนาแน่นของประชากรตรงนั้นมากขึ้น
1: สูงขึ้นค่ะ
0: เพราะจริงๆถ้าเอาคอนเซปต์ปัจจุบันเนี่ยตัววัดความเป็นเมืองอันนึงก็คือความหนาแน่น
1: ใช่ค่ะที่แบ่งรูปแบบการปกครองนะคะ
0: อันที่สองคือว่ามีทรัพยากรธรรมชาตินะเช่นแร่เหล็กหรือว่าเกลือก็คือจะทำให้เกิดการนำการผลิตนำไปแลกเปลี่ยนสิ่งของนะครับในกับบรรดาชุมชนที่อยู่ต่างถิ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายสิ่งที่สะท้อนพัฒนาการเป็นเมืองเนี่ยก็คือเรื่องของคูน้ำคันดินแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที
1: ่
0: นี่นะครับนั่นก็คือ
1: เมืองในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
0: ทีนี้ในภาคกลางแล้วก็ภาคใต
1: ้
0: นะฮะเขาบอกว่าทั้งภาคกลางและภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่ติดกับ
1: ทะเล
0: นะครับทั้งทางทะเลจีนทางด้านตะวันออกแล้วก็ทางมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกนั่นเองนะครับทีนี้หลักฐานนะครับที่เชื่อได้ว่าหรือมีน้ำหนักที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองนะครับในบริเวณภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่6ถึง7
1: ค่ะ
0: งั้นก็น่าจะสักตอนนี้น่าจะพุทธศตวรรษที่25 26
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ 2,000 ปีแล้วมั้งครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นช่วงที่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโทษ
1: ภาคกลางและภาคใต
0: ้ใช่ครับ
1: ะ
0: นะมีโอกาสติดต่อกับบ้านเมืองทางตะวันตกนะก็คือพูดง่ายอินเดียนะซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและธรรมระหว่างบ้านและเมือง
1: ะ
0: นะเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเติบโตของบ้านและเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและธรรมของชุมชนเมือง
1: ค่ะ
0: ดูประเด็นแรกก่อนครับเนื้อหาแรกก็คือ
1: ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเติบโตของบ้านและเมืองนะคะอาจารย์
0: เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญโทษครับมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของบ้านและเมืองก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจขยายตัวนะก็จะส่งผลต่อการเติบโตของบ้านและเมืองนั่นเองนะครับเช่นเขายกตัวอย่างเรื่องแองโคราชเนี่ยเราก็จะเห็นการขยายตัวของชุมชนนะเกิดชุมชนที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบขนาดใหญ่น้อยนี่ก็คือพูดง่ายมีทั้งคูน้ำและคันดินขนาดเล็กขนาดใหญ่น้อยเนี่ยเต็มไปหมดนะครับบางชุมชนเนี่ยก็มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนะครับก็คือมีเครือข่ายความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปทางชุมชนอื่นนะครับทั้งใกล้และไกลสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสะท้อนเห็นพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับเป็นเขาของการเป็นชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นมาตามมาในภายหลังน
1: ะ
0: ครับนั่นก็คือง่ายๆก็คือไอ้คูน้ำคันดินอะไรต่างๆนั้น
1: เศรษฐกิจมีความสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ครับมันเป็นตัวเอื้อต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เอื้อต่อการเติบโตของการเป็นชุมชนเมือง
1: ค่ะ
0: ถัดมาคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆคือการติดต่อกับภายนอกนะครับก็คือการติดต่อกับภายนอกเนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวละอย่างอื่นด้วยก็คือหมายความว่าเริ่มมีการรับวัฒนธรรมเข้ามานั่นเองแปลวัฒนธรรมที่เริ่มเข้ามาก็คืออินเดียวัฒนธรรมของอินเดียนะครับก็เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดระบบกษัตริย์นะมีเรื่องของศาสนามีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีมีเรื่องของวรรณคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมชุมชนอื่นเนี่ยหรือภายนอกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องของทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วมันนำ

0: มาซึ่งเรื่องอื่นด้วยเรื่องการเมืองด้วยเรื่องสังคมวัฒนธรรมด้วย
1: ค่ะอันนี้ก็จบในส่วนของบทที่2พัฒนาการของบ้านและเมืองนะคะที่พูดในเรื่องของอะไรบ้างก็คือพูดในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการตั้งบ้านเมืองพูดถึงสังคมหมู่บ้านในระยะเริ่มพูดถึงของการเกิดเมืองแล้วก็ตอนสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมระหว่างบ้านและเมืองทีนี้เราจะมาสู่ในหน่วยที่3นะคะอาจารย์คือเรื่องของรัฐและอาณาจักรในประเทศไทย
0: ค่ะก็หน่วยที่3เนี่ยเราก็จะพูดถึงรัฐและอาณาจักรในประเทศไทยซึ่งถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมนึกย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเรียงลำดับพัฒนาการมาเรื่อยๆจากชุมชนจากเมืองแล้วก็มาเป็นรัฐมาเป็นอาณาจักร
1: ค่ะ
0: งั้นรัฐอาณาจักรก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สูงขึ้นถัดมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ตอนก็คือโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนะตอนถัดมาก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆในประเทศไทยนะแล้วก็ตอนที่3จะพูดถึงการรวมตัวของรัฐเป็นอาณาจักรนะแล้วก็ตอนที่4ก็จะพูดถึงราชอาณาจักรสยาม
1: ค่ะ
0: นะวันนี้ก็คือเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละเนื้อหานะครับอันแรกก็คือโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีเนื้อหาย่อยลงไปอีกอันแรกก็จะพูดถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์ในประเทศไทยนะว่าสังคมมนุษย์ในประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นนะเพราะว่ามันก็ต้องเริ่มจากง่าย
1: ๆ
0: ใช่ครับก็คือหมายความว่าไม่มีความสลับซับซ้อนเช่นก็คือเป็นเรื่องของสังคมแบบโบราณมาเป็นสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือเนื้อหาที่2คือโครงสร้างของรัฐนะฮะโครงสร้างของรัฐต้องมีอะไรยังไงบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างเราจะได้พูดกันรวมไปถึงอันที่3ก็คือการรวมตัวเป็นสหพันธรัฐนะฮะการรวมตัวเป็นสหพันธรัฐเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากรัฐเดียวยังไงหรือว่าคือณปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกเราเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสหพันธรัฐยกตัวอย่างง่ายสุดเราคุ้นเคยกันดีก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเราจะเห็นความสหรัฐอเมริกาพูดง่ายไม่ใช่รัฐเดียวแต่ประเทศไทยพูดง่ายเป็นรัฐเดียวก็คือหมายความว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐนั้นหรืออย่างกรณีประเทศไทย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าสหพันธรัฐเนี่ยก็คือรัฐมารวมตัว
1: มลรัฐแต่ละมลรัฐนะคะ
0: ก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยออกมาปุ๊บต้องใช้บังคับทั้งประเทศแต่ของอเมริกาพูดง่ายๆที่เป็นสหพันธรัฐเนี่ย
1: ขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐ
0: ใช่ครับเรื่องเดียวกันเนี่ยบางรัฐอาจจะอนุญาตบางรัฐอาจจะไม่อนุญาต
1: เช่นหญิงกับหญิงแต่งงานกันได้รัฐหนึ่งมลรัฐหนึ่งอาจจะอนุญาตอีกมลรัฐหนึ่งไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: อันที่เนื้อหาที่4ก็คือรัฐใหญ่ๆในพุทธศตวรรษที่8ถึง16
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเนื้อหาในส่วนแรกนะครับก็จะพูดถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์เนี่ยสังคมมันก็คือการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นกลุ่มชนนะครับมีลักษณะนับญาติง่ายๆหรือนับเครือญาติทั้งสองฝ่ายสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะให้ความสำคัญกับญาติทั้งสองฝ่ายญาติทั้งสองฝ่ายคือหมายว่าให้ความสำคัญกับญาติทั้งฝ่ายชายแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายหญิงเห็นชัดเจนที่สุดเวลานับญาติเราก็จะมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาม
1: ีทุกคำเรียกเลยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราพูดง่ายเราให้ความสำคัญกับญาติฝ่ายชายแล้วก็ให้ความสำคัญกับญาติฝ่ายหญิงแต่สังคมอื่นวัฒนธรรมอื่นอาจจะให้ความสำคัญกับญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆสังคมวัฒนธรรมจีนต้องยอมรับว่าก็ให้ความสำคัญกับผู้ชายหรือกับญาติฝ่ายชายเป็นหลักนะครับเราจะเห็นความแตกต่างกันนะในทางปฏิบัติระหว่างญาติฝ่ายชายหรือพูดง่ายฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
1: ก็ปฏิบัติตัวต่างกันแล้วนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทีนี้สังคมไทยนี่อยากให้ความสำคัญกับญาติทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีลักษณะของการ กระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆไม่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติในการแต่งงานก็ตาม
1: ค่ะอาจารย
0: ์นี่ก็คือเป็นพัฒนาการนะครับอาจจะไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่โตก็จะขึ้นอยู่ความสามารถในการสร้างตัวของผู้นำคนใดคนหนึ่งนะนี่ก็คือเป็นลักษณะนะครับสังคมมนุษย์ทีนี้ถ้าพูดถึงโครงสร้างของรัฐนะ
1: ค่ะ
0: ในอดีตเนี่ยโครงสร้างของรัฐเนี่ยเห็นได้ชัดเจนจากความแตกต่างในเรื่องชนชั้น
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนเลยว่าเวลาเราพูดถึงโครงสร้างชนชั้นของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตมันเป็นความชัดเจนว่าคนเราเนี่ยไม่เท่าเทียมกันคนเราไม่เสมอภาคกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันแบ่งคนออกเป็นชนชั้นเอาพูดง่ายๆจะแบ่งว่าชนชั้นสูงชนชั้นต่ำอะไรก็แล้วแต่หมายความว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสังคมแบบปิดคือชัดเจนว่าคนอยู่ในชนชั้นไหนก็ต้องอยู่ในชนชั้นนั้นตลอดอยู่ชนชั้นนั้นจนตาย อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในสังคมที่เป็นระบบทาสคนที่เป็นนายทาสก็ต้องเป็นนายทาสลูกหลานเหลนหลนของนายทาสก็ต้องเป็นนายทาส
1: ค่ะ
0: ข้ามคนที่เป็นลูกทาสคนที่เป็นลูกทาสเป็นทายาทที่มีต้นตระกูลเป็นทาสก็ต้องเป็นทาสวันอย่างข้ามอะไรอย่างเงี้ยนั่นเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยโครงสร้างทางชนชั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะตายตัว
1: มันไม่
0: ยืดหยุ่นง่ายแต่ปัจจุบันเราก็เห็นว่าความแตกต่างทางชนชั้นถูกแทนที่ด้วยความคิดอื่นแล้วเช่นเรื่องของความเสมอภาคสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันการละเมิดความเป็นมนุษย์ทำไม่ได้แล้วในสังคมปัจจุบันก็คือนี่มันก็เห็นว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมของคนชั้นนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าชนชั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่น
1: ไม่มีการแบ่งชัดเจนเหมือนในอดีต
0: ถามว่าระบบชนชั้นในสังคมปัจจุบันหมดไปเลยไหมมันไม่หมดไปเพียงแต่ว่าโครงสร้างของชนชั้นเนี่ยมันยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือหมายความว่ามันเป็นแบบเปิด
1: เส้นแบ่งบางลง
0: ใช่ครับมันเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าคุณเลื่อนชั้นฐานะได้ในอดีตคุณเกิดมาเป็นชนชั้นล่างคุณต้องอยู่ในชนชั้นล่างนั้นจนตายเพื่อให้จนชั่วชีวิตคุณเนี่ยคุณต่อให้คุณขยันขันแข็งต่อให้คุณขยันยังไงคุณฉลาดยังไงคุณไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้แต่ปัจจุบันความแตกต่างทางชนชั้นถามว่ามีไหมมีแต่หมายความว่าคุณสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดมาอยู่ในชนชั้นสูงแล้วคุณต้องอยู่ในชนชั้นสูงนั้นจนตายคุณประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ถูกต้องคุณไม่วางตัวให้เหมาะสม
1: คุ
0: ณก็จะตกต่ำลงมาอยู่ในสังคมชั้นล่างได้ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในชนชั้นล่างก็ไม่ได้หมายความว่าในสังคมปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่ในชนชั้นล่างนั้นตลอดคุณอาจจะเกิดมาในชนชั้นล่างเกิดมายากจนแต่คุณขยันขันแข็งคุณรู้จักเก็บออมคุณสามารถที่จะขยับฐานะทางสังคมได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของชนชั้นเนี่ยยังไงก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าการแบ่งก็อาจจะแตกต่างกันแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ความยืดหยุ่นมีความเปิดเป็นสังคมเปิดสังคมปิดนั่นเองนะครับ
1: อันนี้ก็คือโครงสร้างของรัฐนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้นนะเช่นในอดีตก็แน่นอนว่าจุดยอดของโครงสร้างสังคมก็คือชนชั้นสูงก็คือพวกกษัตริย์หรือว่าขุนนางข้าราชการพราหมณ์ปุโรหิตอะไรต่างๆนานานะครับที่อาจจะเป็นชาวอินเดียหรือไม่ก็เป็นเชื้อสายของชาวอินเดียคือพูดง่ายแนวคิดพวกนี้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นเองนะครับ
1: เพราะตอนนั้นเราเปิดการค้าขายนะคะอย่างที่อาจารย์ว่ารับอิทธิพลมาในหน่วยที่2เรื่องวัฒนธรรมที่เข้ามา
0: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบุคคลที่มีหน้าที่เฉพาะเช่นก็คือพวกพระนักบวชนักพจน์ในศาสนาในลัทธินิกายต่างๆนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะมาถึงเรื่องของการรวมต
1: ั
0: วเป็นสหพันธรัฐเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงไปนิดนึงให้เห็นภาพว่าสหพันธรัฐเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากการรวมตัวจากหลายๆรัฐ อยู่ภายใต้สหพันธรัฐเดียวกันแล้วก็ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาแต่บอกแล้วว่าณปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะสหรัฐอเมริกามีหลายประเทศนะครับที่มีลักษณะเป็นสหพันธรัฐเยอรมันก็เป็นหรือมาเลเซียเนี่ยก
1: ็
0: เป็นในรูปแบบของสหพันธรัฐแต่ของไทยเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่สหพันธรัฐแน่เราเป็นรัฐเดียวเราเป็น Kingdom of Thailand อะไรเงี้ยจะแบ่งแยกไม่ได้ในรัฐธรรมนูญเราก็จะต้องมีมาตราหนึ่งที
1: ่พูดว่าจะมาตราแรกเลย
0: ใช่ครับประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จะเกิดความวุ่นวายที่ไหนในประเทศไทยก็ยังไงก็แบ่งแยกไม่ได้นะครับ
1: รัฐเดี่ยวนี่ดูง่ายๆมีรัฐบาลเดียวม
0: ี
1: รัฐสภาทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติอันเดียวมีกฎหมายอันเดียวบังคับใช้เหมือนกันทั้งหมดนะคะอันนี้คือรัฐเดี่ยว
0: ใช่ครับแล้วเหมือนกับว่าเป็นการรวมอำนาจด้วยนะก็คือหมายความว่าอำนาจจะอยู่ในมือของรัฐบาลกลาง
1: รัฐบาลกลาง
0: แต่ถ้าเราดูสหพันธรัฐเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอเมริกาบทบาทของรัฐบาลกลางของอเมริกาเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยนะในประเทศถ้าสังเกตดูไหมครับเพราะว่ากลไกของรัฐเช่นตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกกันไป
1: ไปในมลรัฐ
0: ใช่ครับถ้าเราดูหนังอเมริกันบ่อยๆจะเห็นว่ามี LAPD มี NYPD อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละรัฐก็มีตำรวจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยมีบทบาทในประเทศตัวเองน้อยมาก
1: รัฐบาลกลางของสหรัฐจะมีบทบาทในเรื่องของที่หนึ่งความมั่นคง
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องส่วนรวมนะคะในเรื่องของการระหว่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นสองเรื่องหลักส่วนเรื่องอื่นการบริหารจัดการภายในเนี่ยเรื่องของมลรัฐเช่นอย่างที่ผ่านมาอาจารย์ฟังข่าวเฮอริเคนถล่มฟลอริดานะคะที่เข้าทางไมอามี่อย่างเงี้ยเป็นต้นผู้ว่าการรัฐก็ต้องสั่งอพยพประชาชนจะเป็นบทบาทของรัฐบาลมลรัฐเป็นตัวตั้งนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของรัฐบาลกลางอเมริกาในที่อื่นๆในโลกมากกว่า
1: ใช่รัฐบาลกลางจะเล่นบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
0: เช่นที่ผ่านมากรณีสงครามอิรักอะไรเงี้ยหรือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุ่งวุ่นวายกับเกาหลีเหนืออยู่นะฮะแค่จะเราจะเห็นบทบาทของอเมริกาที่มีไปทั่วโลกนะบทบาทของรัฐบาลกลางเนี่ยอาจจะเขาพยายามที่จะแสดงบทบาทอย่างนั้นบวกกับโดยพื้นฐานของการเมืองการปกครองเขาเองเนี่ยในประเทศเขาเองนี่เกือบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยก็ว่าได้แม้แต่ในทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันก็คือหมายความว่ารัฐบาลกลางไปสั่งอะไรเนี่ยยากมากเพราะว่าเป็นทุนนิยมแบบเต็มที่แบบสมบูรณ์นั่นก็คือเป็นบทบาทของภาคเอกชน
1: น้อยกับรัฐกับบทบาทแทรกแซงในทางเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของสหพันธรัฐนะครับ
1: อันนี้ชัดเจนมากอาจารย์
0: ปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นสหพันธร
1: ั
0: ฐแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติหรือของผลิตผลนะฮะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นถ้าขัดแย้งกันเนี่ยก็มารวมกันเลยดีไหมจะได้ลดความขัดแย้งไปง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นสหพันธรัฐเดียวกันแล้วนี
1: ่
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการติดต่อค้าขายกับอินเดียของชุมชนริมแม่น้ำหรือชายทะเลนะครับก็ส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นสหพันธรัฐนะครับถัดมาคือเรื่องของการติดต่อกับรัฐภายในเพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงรัฐใหญ่ๆในพุทธศตวรรษที่8ถึง16
1: ค่ะ
0: นะครับก็จากหลักฐานนะครับหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยก็พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีแคว้นที่สำคัญเนี่ยก็คือแคว้นทวารวดีนะครับซึ่งก็เชื่อว่าอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนั่นเองนะครับอยู่แถบเมืองนครชัยศรีหรือพูดง่ายก็คือนครเมืองนครปฐมก็คือนครปฐมโบราณนั่นแหละนะครับแต่บางหลักฐานก็เชื่อว่าแคว้นทวารวดีเนี่ยอยู่ที่เมืองละโวหรือว่าลพบุรี
1: ค่ะ
0: นั้นก็เป็นการตีความหลักฐานที่ปรากฏนั่นเองนะครับทีนี้ทวารวดีเนี่ยมีความสำคัญยังไง
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเนื่องจากว่า1 นะครับเป็นอาณาจักรเป็นราชอาณาจักรนะครับที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองนครชัยศรีนะครับหรือก็คือนครปฐมโบราณนี่ครับ2ก็คือรูปแบบของศิลปกรรมที่เห็นนะครับก็เห็นได้จากอะไรล่ะศิลปกรรมก็คือเรื่องของพระพุทธรูปเรื่องของเจดีย์เรื่องของลวดลายรวมไปถึงเครื่องประดับแล้วก็สิ่งที่เป็นศาสนสถานแล้วก็วัตถุอื่นๆนะครับทีนี้สมัยถัดมานะครับก็คือสมัยเวลาระยะเวลาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ถึง12จนถึงพุทธศตวรรษที่17นะครับก็เป็นเวลาที่ รูปแบบทางศิลปกรรมแบบทวารวดีเนี่ยก็ยังดำรงอยู่แล้วก็แพร่ไปยังท้องถิ่นต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึง
1: ความสัมพันธ์ระหว่างต่างๆในประเทศไทย
0: ค่ะก็รัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาก็คือการเกิดรัฐทางภาคเหนือแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับการเกิดรัฐทางภาคเหนือเนี่ย เขาบอกว่ารัฐในช่วงแรกเนี่ยเริ่มในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง8นะครับเลื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่15นะครับซึ่งส่วนใหญ่การเกิดรัฐทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะขอโทษขอไปครับส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในบริเวณภาคกลางก่อนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับแต่ว่าการเกิดรัฐทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มในช่วงตอนปลายของพุทธศตวรรษที่14ถึง15
1: นะครับ
0: ทีนี้เริ่มปรากฏหรือเริ่มพบการปรากฏตัวของกลุ่มเมืองหรือว่ารัฐในภาคเหนือเนี่ยก็คือที่ไหนบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าที่เมืองลำพูนแล้วก็รัฐหลิพูนชัยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริเวณแม่น้ำปิงตอนบนนะครับในเขตจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: โดยเมืองลำพูนเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่13นะเหตุผลก็คือเริ่มที่จะมีการเชิญพระนางจามเทวีนะครับพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโวหรือลพบุรีในภาคกลางขึ้นมาครองเมืองนะครับซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองละโวในสมัยนั้นกับลำพูนนั่นเอง
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลำพูนที่ไกลๆไปก็จะเห็นมีอนุสาวรีย
1: ์หลายคนเคยไปสถานที่นี้นะคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับข้อที่2คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในอดีตนะก็มีทั้งการสร้างความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันหรือการแข่งขันกันพูดง่ายๆก็คือมีทั้งเรื่องของการ
1: ความร่วมมือและความขัดแย้ง
0: ใช่ครับแล้วก็แข่งขันกันก็คือพูดง่ายๆขัดแย้งกันนะมีทั้งเรื่องของการร่วมมือกันแล้วก็ความขัดแย้งกันรวมไปถึงเรื่องของการทำสงครามรบพุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติในสังคมในอดีตนะครับทีนี้การขัดแย้งกันการรบพุ่งกันการทำสงครามกันเนี่ยก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการกวาดต้อนผู้คนนะในอดีตเนี่ยการกวาดต้อนผู้คนหรือกำลังคนเนี่ยถือเป็นแสนยานุภาพที่สำคัญ
1: คนเป็นทรัพยากรทางอำนาจที่สำคัญของผู้ปกครอง
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้นี่ไม่เอาไม่มีการกวาดต้อนผู้คนแน่นอนนะครับมีแต่ผู้ที่จะลี้ภัยน
1: ะ
0: ฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือความ
1: สัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของคนจากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องของกำลังคนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะว่าสมัยก่อนพูดง่ายๆที่ไหนคนเยอะนะมีกำลังคนเยอะก็ถือว่ามีแสนยานุภาพแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนเยอะกลายเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดู
1: แต่เดิมรัฐดำรงอยู่ได้ด้วยคนเช่นอยุธยาระบบไพ่เข้าเดือนออกเดือนมารัฐสั่งให้ปลูกข้าวอย่างนี้เป็นต้นรักสันให้ไปลบอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งสำคัญนะคะทรัพยากรคน
0: ใช่ครับอาจจะในอดีตคนน้อยแต่ทรัพยากรเยอะปัจจุบันคนเยอะทรัพยากร
1: เราเลยไม่อยากให้ใครมา
0: ใช่ครับ
1: รีภัย
0: เราเห็นเราก็พูดถึงก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งความรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านเรา
1: อย่างโรฮิงญาอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้เลย
0: ใช่ครับก็เป็นปัญหาที่น่าจะแก้ยากเพราะมันไม่ได้รับการยอมรับ
1: เป็นปัญหาที่รัฐยกขึ้นมาแก้มากกว่าไหมคะอาจารย
0: ์เพราะอาจจะสั่งสมกันด้วยครับหรือว่าวิธีคิดกับคนกลุ่มนี้แต่จริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนกลุ่มนี้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราสัมผัสได้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่คนไร้รัฐง่ายๆคนไร้รัฐคนใช้ไร้สัญชาติในโลกเราเนี่ยมีจำนวนมาก
1: แค่ประเทศไทยภาคเหนือเนี่ยก็มากมายแล้วนะคะคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นความรุนแรงเท่ากลุ่มโรฮิงญา
1: ที่เป็นประเด็นตอนนี้นะคะ
0: อาจจะโดนทำร้ายอาจจะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนหนักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ หรือพูดง่ายได้รับการกระทำทารุณนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้
1: ตอนที่3

0: 3.3 นะคะในเรื่องของการรวมตัวของรัฐเป็นอาณาจักรค่ะอาจารย
1: ์ใช่ครับก็คือจะพัฒนาการขึ้นนะนอกจากรัฐแล้วก็คือสูงขึ้นจากรัฐก็เป็นอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นก็การเกิดอาณาจักรของกลุ่มสยามประเทศนะครับมีอาณาจักรอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาณาจักรในบริเวณภาคเหนือของไทยนะครับแล้วก็พัฒนาการของการเกิดกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะ
1: ก็จะมีเนื้อหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาดูนะครับเนื้อหาแรกการเกิดอาณาจักรของกลุ่มสยามประเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆอาณาจักรของสยามประเทศเราเนี่ยนะก็คือหลังพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมานะฮะพุทธศตวรรษที่หลังพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรต่างๆนานาที่เรากล่าวถึงเนี่ยหรือพูดง่ายๆอาณาจักรโบราณเนี่ยก็เริ่มที่จะสลายตัวนะเริ่มที่จะเสื่อมลงไปนั่นเองนะก็คือหมายความว่าเกิดเหตุผลสำคัญหลากหลายประการที่ทำให้รัฐต่างๆในอดีตเนี่ยสลายตัวไปที่สำคัญก็คือแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเกิดสงครามการลบพุ่งกันเองภายในอาณาจักรต่างๆการทำร้ายกันเองหรือเกิดศึกนะฮะภายในภูมิภาคเดียวกันเกิดสงครามในภูมิภาคเดียวกันเกิดข้าศึกจากภายนอกเช่นพวกมองโกลหรือเกิดรัฐใหม่ขึ้นนะก็คือรัฐสุโขทัยนะครับซึ่งก็ปรากฏในตำนานนะฮะชินการมาลีปกรแล้วก็มูลศาสนาที่เรียกว่าสุโขทัยสยามประเทศ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อาณาจักรในบริเวณภาคเหนือของไทย
0: ค่ะมีอาณาจักรอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ในบริเวณภาคเหนือของไทยเนี่ยก็เกิดรัฐใหม่ขึ้นมานะฮะรัฐใหม่ที่นี่ก็คือแคว้นล้านนานะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วว่าก็คือแต่เดิมเนี่ยมีเพียงรัฐเดียวคือหลิบพุนชัยหรือก็คือลำพูนนั่นเอง
0: ลาโวที่อาจารย์นำเสนอไป
1: ลาโวก็คือท่านอังจามเทวีจากลาโวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปางเนี่ยก็ถือเป็นอาณาจักรหลิพูนชัยแต่ว่าศูนย์กลางก็คือน่าจะอยู่ที่ลำพูนก็หลิพูนชัยเนี่ยก็บอกว่าก่อตัวขึ้นหรือก่อตั้งขึ้นเนี่ยจากการรวมตัวกันของชนชาติสำคัญ3กลุ่
0: ม
1: นะก็คือพวกมอญเนี่ยพวกรัวนะที่อยู่บนที่สูงในเทือกเขาหรือก็ไหล่เขานะครับกับอีกพวกนึงคือพวกที่เคลื่อนย้ายมาจากเมืองละโวนะครับก็แบบตามที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับซึ่งก็มีพัฒนาการมาอย่างน้อยเนี่ยก็ตั้งแต่ราวพุทธวัตรที่15จนถึงพุทธวัตรที่18เพราะหลังจากพุทธวัตรที่18เป็นต้นมาเนี่ยหลิพูนชัยเนี่ยก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐล้านนา
0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้ก็พูดถึงพ
0: ั
1: ฒนาการของการเกิดกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะ
1: นะครับหรือเมืองอยุธยาหรืออยุธยาเดิมนี่นะฮะทีนี้อยุธยาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะกำหนดแน่ชัดได้แต่คาดว่าคงไม่เกินพุทธศตวรรษที่18เพราะถ้าเรานับย้อนกลับไปตอนนี้เราอยู่ในพุทธศตวรรษที่25 26ก็แล้วกันนะเพราะกำลังก้าวย่างไปสู่พุทธศตวรรษที่26นะฮะงั้นก็นับย้อนกลับไปเนี่ยรัตนโกสินทร์ธนบุรีอยุธยาอะไรเงี้ย
0: 700 800กว่าปี
1: ใช่ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนี
0: ้
1: อีกทั้งบรรดาหลักฐานเนี่ยนะทางโบราณคดีที่พบก็ยังไม่มีอะไรที่เก่าแก่กว่านี
0: ้
1: ค่ะงั้นก็น่าจะคาดเดาว่าเกิดขึ้นในไม่เกินพุทธศตวรรษที่18ไม่น่าจะเกินนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้ก็ไม่เคยจะยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็คือหมายความว่าเวลาพูดถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะผู้ที่สถาปนาหรือผู้สร้างเนี่ยเขาคิดว่าตามหลักก็ตามหลักฐานนะฮะเขาบอกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพูดง่ายๆคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับก็ประมาณปีพ.ศ. 1893ก็ประมาณพุทธศตวรรษที่18 19นี่แหละ
0: นะ
1: ก็
0: พระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นผู้สร้างอาณาจักร
1: สมเด็จพระรามาธิบดีที่1
0: ค่ะ
1: ก็หลังจากนั้นก็อยุธยาก็เป็นราชอาณาจักรของไทยอย่างยาวนานที่สุดก็ว่าได้ม
0: ั้ง400กว่าปี
1: 417
0: ปี
1: ก็มี5ราชวงศ์นะครับ

0: ทีนี้ตอนที่ 3.4 ก็จะพูดถึงราชอาณาจักรสยาม
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: ราชอาณาจักรสยามนี่ก็จะพูดถึงอะไรแน่นอนก็ต้องพูดถึงราชอาณาจักรอยุธยานะครับและที่2คือการบูรณาการทางสังคม
1: ค่ะ
0: นะครับนี้มาดู
1: ราชอาณาจักรอยุธยานะคะ
0: ราชอาณาจักรอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มมีฐานะเป็นราชอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเพราะอะไรนะครับก็คือ1เนี่ยชื่อของอาณาจักรที่ผู้คนจากภายนอกเรียกนะก่อนหน้านี้สยามอาจจะหมายถึงรัฐหรือกลุ่มของรัฐใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเมืองสำคัญอยู่ที่เพชรบุรีนครศรีธรรมราช
1: นะ
0: แต่มาถึงสมัยราชการของ
1: สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ย
0: กรุงศรีอยุธยาคือเมืองสยามนั่นเองนะครับทีนี้พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวกับตัวเมืองเพื่อให้เห็นความเด่นชัดถึงการเป็นราชธานีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่จะมีแสดงออกถึงความเป็นราชธานีหรือเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจะต้องเห็นการเกิดขึ้นของพระบรมมหาราชวังนะพระบรมมหาราชวังอันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิน
1: ั่
0: นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าพระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยาเนี่ยมีความเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรก็เพราะว่าเกิดมีเห็นพระบรมมหาราชวัง
1: ตอนนี้ง่ายๆใครอยากดูกลับไปที่จังหวัดอยุธยาจะเห็นซากปรักหักพังของพระบรมมหาราชวังเช่นบริเวณวัดพระศรีสรรเพชรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ทีนี้ราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยเขาก็บอกว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าเริ่มมีฐานะเป็นลักษยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วนะฮะเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่ามีการปฏิรูปการปกครองโดยยกเลิกเมืองลูกหลวงนะแล้วก็แบ่งแยกฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายพลเรือนนะแล้วก็เน้นอำนาจของราชธานีเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลสำคัญเลยนะครับถัดมานะครับเรื่องของการบูรณาการทางสังคมนะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นที่รวมของชนหลายชาติหลายภาษาเหตุผลก็เพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็การคมนาคมที่สำคัญนะครับแล้วก็มีอีกทั้งมีการทำสงครามขยายพระราชอำนาจหรือขยายพระราชอาณาเขตนะก็ยิ่งทำให้มีการกวาดต้อนผู้คนต่างเผ่าพันธุ์จากที่อื่นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันก็เลยเกิดจำเป็นคือพูดง่ายๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีคนที่หลากหลายชาติพันธุ์ด้วยเหตุผลเรื่องของการทำสงครามเรื่องของเหตุผลเรื่องของการ
1: ค้าเองก็ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเลยต้องมีการบูรณาการทางสังคมขึ้น
1: อันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรากลับไปดูที่จังหวัดอยุธยาเราจะเห็นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะนี่คือการบูรณาการสังคมที่ต่างเชื้อชาติให้อยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดบูรณาการทางสังคมทำยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็คือกำหนดให้ระบบศักดินานะมีความหมายครอบคลุมไปถึงไพร่ฟ้าประชาชนด้วยก็คือหมายความว่าการให้พวกไพร่และทาสถือศักดินาอย่างที่เรียนแล้วไพร่ก็คือถือศักดินา25ไร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไพร่นี่ก็คือพูดง่ายเป็นสามัญชน
1: ประชาชนทั่วไป
0: นะครับแต่ทาสเนี่ยก็คือชนชั้นต่ำสุดแต่ก็สามารถถือศักดินาได้5ไร
1: ่ค่ะ
0: การกำหนดเช่นนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการแบ่งชนชั้นนะเป็นเรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับเป็นการกำหนดสิทธิของแต่ละชั้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นค่อนข้างที่จะเป็นระบบปิด
1: ค่ะ
0: ทีนี้
1: ก็มีหลังจากที่อาจารย์บรรยาย
0: นี่ก็คือจะเป็นเนื้อหาของทั้ง3หน่วยที่พูดไป
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนื้อหา

0: าในบางช่วงบางตอนเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าก็เป็นการที่จะดึงเฉพาะสาระสำคัญหรือมาอธิบายให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยชี้ประเด็นให้นักศึกษาและท่านผู้ชมฟังนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยในเอกสารเราเนี่ยจะอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเนื้อหาทั้งหมดมาพูดเนี่ยเวลาก็คงจะ
1: ไม่เพียงพอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกดึงมาหรือชี้เป็นประเด็นให้นักศึกษาเห็นว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรายละเอียดนักศึกษาต้องไปศึกษาอ่านในรายละเอียดนะครับเพราะว่า
1: จำเป็นนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถบรรยายเนื้อหาอย่างละเอียดทุกช่วงทุกตอนทุกบรรทัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นการบรรยายเนี่ยจะต้องเก
1: ิดให้หลักอาจารย์ให้หลัก
0: ดึงมา
1: ประเด็นนะครับ
0: ที
1: ่
0: ผมชอบพูดบ่อยๆนะครับว่าการเรียนในระบบทางไกลเนี่ยนักศึกษาต้องช่วยตัวเองเยอะหน่อยเหตุผลเพราะว่าระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยไม่มีใครบังคับเราไม่มีชั้นเรียน
1: การเรียนตามอัธยาศัย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนเสริมหรือการสอนในระบบทางไกลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีไม้แผ่นหนึ่งผมมาแกะสลักให้
1: ค่ะ
0: ส่วนการขัดกระดาษทรายและการลงสี
1: ค่ะ
0: คุณต้องทำเองก
1: ็
0: คือหมายความว่าคุณต้องไปอ่านเก็บรายละเอียดเอง
1: ค่ะ
0: แต่การฟังการสอนเสริมจะเป็นทางดาวเทียมอย่างนี้หรือว่าการฟังสอนเสริมที่ไปพบเจอกันตามศูนย์บริการต่างๆนานาของเราทั่วประเทศเนี่ยมันก็คือให้ประเด็นเพราะว่าเวลามันจำกัดจริงๆอย่างเช่นนักศึกษาที่ไปฟังเราสอนเสริมตามศูนย์บริการต่างๆ
1: เสาร์อาทิตย
0: ์5ชั่วโมงครับในหนึ่งครั้งนี้ก็คือ5ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: 5หน่วยก็สรุปก็คือว่าถ้าเทียบง่ายๆคือ1หน่วย1ชั่วโมงซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคงพูดรายละเอียดของทั้งหน่วยไม่ได้ดังนั้นการสอนก็คือจะต้องพูดเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาฟังเฉพาะแค่นั้นการฟังสอนเสริมเนี่ยมันจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพรวม
1: ได้หลักคิด
0: ใช่ครับมันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่นักศึกษาไปอ่านเก็บรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนในระบบเปิดในระบบทางไกลเนี่ย
1: อันนี้คือสื่อเสริม
0: ใช่ครับ
1: น
0: ักศึกษาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตัวเองเยอะการฟังสอนเสริมทางดาวเทียมหรือฟังสอนเสริมตามศูนย์บริการต่างๆมันก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับหรือการที่ไปนั่งฟังสอนเสริมตามศูนย์บริการต่างๆนี่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสซักถามได้
1: การสื่อสารสองทางอันนี้คือรับจากเราอย่างเดียวไม่มีโอกาสถามแต่ถ้าเกิดไปสอนเสริมเนี่ยจะมีโอกาสได้ซักถามกับเราด้วยนะคะ
0: เพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเริ่มเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนะฮ
1: ะ
0: ก็อาจจะขอพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
1: การเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นความรับผิดชอบด้วยตัวเองด้วยนะครับการมาฟังสอนเสริมทางทีวีหรือทางศูนย์บริการนี่ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาโดยคร่าวๆของทั้ง3หน่วย
1: ค่ะทีนี้ในส่วนเนื้อหาจบไปแล้วอาจารย์ได้มีแนวถามตอบนะคะเพื่อที่จะดูว่านักศึกษาเนี่ยฟังจากการที่ท่านอาจารย์บรรยายไปเนี่ยสามารถที่จะลองตอบแนวคำถามเหล่านี้ได้หรือไม
0: ่
1: นะคะเรามีทั้งหมดกี่ข้อนะคะอาจารย
0: ์
1: 5ข้อเราเริ่มข้อที่1เลยดีไหมคะ
0: แต่ทีนี้อยากจะเรียนกับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมก่อนว่านี่เป็นตัวอย่างนะครับม
1: ัน
0: ไม่ได้หมายความว่าน
1: ี่คือข้อสอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าเท่าที่นักศึกษาฟังมาทั้งหมดตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่3เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็มีแค่3หน่วยนะครับแต่ละครั้งก็จะครั้งละ3หน่วยหรือจะเป็น5ครั้งแต่ละครั้งที่เจอเนี่ยถ้าเทียบเหมือนกับเป็นการอ่านหนังสือก็แล้วกันเนี่ยเราอ่านหนังสือจบไปละ3หน่วยลองมาเช็คดูสิลองมาตรวจสอบดูสิว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านหนังสือหมดไป3หน่วยเนี่ยนะ
1: จำได้บ้างหรือเปล่า
0: เราจะตอบคำถามนี่ได้ไหม
1: ค
0: ำถามก็อยู่ในเนื้อหานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนการข้อสอบจริงๆเนี่ยของมสทเนี่ยก็เนื้อหาของข้อสอบก็ต้องอยู่ในเอกสารการสอน
1: ไม่หลุดจากวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแน่นอน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาอ่านหนังสือเนี่ยแต่ละตอนแต่ละหน่วยของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ประจำหน่วยประจำตอนอยู่เพราะฉะนั้นก็คือไกด์ง่ายๆนักศึกษาตอบวัตถุประสงค์นั้นได้หรือเปล่าเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างหน่วยที่1วัตถุประสงค์ข้อ1พูดว่าสมมุตินะครับต้อง อธิบายการเมืองได
1: ้การเมืองคืออะไร
0: ใช่ครับ

0: ดังนั้นนักศึกษาตอบได้หรือยังว่าการเมืองคืออะไรยกตัวอย่าง
1: หรือว่าไว้ยังไงอิสตันว่าไว้ยังไง
0: หรือว่าองค์ประกอบของการให้อธิบายนักศึกษาหลังจากเรียนแล้วต้องอธิบายองค์ประกอบของการเมืองได
1: ้
0: นักศึกษาอธิบายได้หรือยัง
1: มีกษัตริย์ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีสถาบันการเมืองหรือเปล่ามีประชาชนไหม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนจะเจอคำถามข้อสอบจะออกยังไงจะทำ
1: เวลาอาจารย์ลงสอนนี่จะเจอประจำเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นผมจะบอกเสมอว่าก
1: ลับไปดูวัตถุประสงค์ของชุดวิชาเป็นตัวตั้ง
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นมาลองดูกันนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะข้อแรกเลยนะคะ
0: ตัวอย่างคำถามข้อแรกนะครับการศึกษาการเมืองไทยในเชิงวิชาการมีลักษณะยังไงว
1: ่
0: านี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักศึกษาเท่าที่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นแล้วข้อคำถามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากอยู่แล้วว่าง่ายๆคือเชิงวิชาการ มีลักษณะยังไงเพราะฉะนั้นข้อคำตอบแรกก็ไก่นะครับก็คือการศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการต่าง
1: ๆ
0: ก็ไก่การศึกษาเอกสารต่างๆทางการเมืองเช่นเขาโครงเศรษฐกิจของคณะราษฎรข้อควายการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเสรีงองูการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในทางการเมืองแล้วก็จอจานการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และตื่นตัวทางการเมืองถ้านักศึกษาเห็นคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามอันนี้พูดง่ายๆเป็นการถามในระดับแค่ความจำแค่นั้นเอง
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นคำถามหรือข้อสอบของมสท.เราเนี่ยมีหลายระดับอาจจะถามระดับความจำอาจจะถามระดับความเข้าใจอาจจะถามระดับวิเคราะห์อาจจะถามระดับสังเคราะห์อาจจะถามระดับที่เรียกว่าประยุกต์ใช้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอข้อสอบแบบไหนนักศึกษาก็ต้องอ่านข้อคำถามแล้วก็ข้อคำตอบให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำถามข้อนี้เนี่ยน่าจะตรงประเด็นที่สุดก็คือข้อกอไก
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นการศึกษาการเมืองไทยในเชิงวิชาการ
1: ค่ะ
0: การศึกษาการเมืองไทยเนี่ยมี2แบบเมื่อตอนต้นเราพูดไปแล้วก็คือแบบที่เรียกว่า
1: วิพากษ์วิจารณ์
0: วิจารณ์อันที่2ก็คือเชิงวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องข้อคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นข้อกอไก
1: ่ค่ะ
0: อย่างเดียวเลยข้อกอไข่มันเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือ
1: วิพากษ์วิจารณ์
0: วิพากษ์วิจารณ์ส่วนข้อคอควายงองูจอจานอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเป็นตัวหลอกเพราะฉะนั้นคำถามถ้าเป็นแบบความจำแน่นอนนักศึกษาต้องอ่านถ้าข้อสอบเป็นแค่ระดับความจำอาจจะโอ้ยง่ายเป็นออกข้อสอบแค่ความจำเองแต่
1: ถ้าไม่อ่านตอบไม่ได้
0: ถ้าไม่อ่านจะตอบข้อสอบที่ถามในระดับความจำ
1: ไม่ได้
0: ยากหน่อยถ้าไม่อ่านเลยเพราะนักศึกษาจะไม่รู้เลยถึงวิชาการเพราะไม่ได้อ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้เหมือนกับที่เราพูดมาทั้งหมด3หน่วยสมมุติว่าเป็นการอ่านหนังสือของนักศึกษาม
1: าทวนเช็คความเข้าใจความจำนะคะว่าเป็นยังไง
0: ทีนี้ข้อที่2การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนข้อความดังกล่าวแสดงว่าเป็นการศึกษาการเมืองในลักษณะใดเมื่อสักครู่นี้ก็คือยังเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยที่1อยู
1: ่อันนี้เราตอบได้เลยว่าในหน่วยที่1
0: เวลาศึกษาการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยมี4แนว
1: ใช่ค่ะ
0: แนวแรกก็คือ
1: ประวัติศาสตร์
0: ประวัติศาสตร์นะครับแนวที่2ก็คือ
1: สถาบัน
0: สถาบันแนวที่3ก็คือ
1: พฤติกรรมศาสตร
0: ์แนวที่4ก็คือ
1: เศรษฐศาสตร์การเมือง
0: นะครับแต่ละอัน
1: เป็นอย่างไร
0: มีลักษณะยังไงแน่นอนถ้าเชิงประวัติศาสตร์นี่ง่ายแล้วประวัติเชิงประวัติศาสตร์
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตามช่วงเวลา
0: ใช่ครับก็คือถ้าเวลาพูดถึงเชิงประวัติศาสตร์หรือเจอคำว่าประวัติศาสตร์ปุ๊บแน่นอนเราก็นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหร
1: ือ
0: เรื่องในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองน่าไม่น่าจะเข้าในเชิงประวัติศาสตร
1: ์ค่ะ
0: สองการตื่นตัวทางการเมือง
1: อันนี้ไม่ใช่รูปแบบการศึกษาหร
0: ือ
1: เปล่าคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือพูดง่ายๆมันไม่เกี่ยวเลย
1: ก็คือ
0: พ
1: ู
0: ดง่ายเป็นตัวลวงนะครับส่วนอันที่สามเชิงพฤติกรรมศาสตร
1: ์
0: เชิงพฤติกรรมศาสตร์คืออะไรนักศึกษาก็ต้องเข้าใจตรงน
1: ี้
0: เมื่อกี้เราอ่านแล้วก็คืออันนึงที่ผมเจอก็คือว่านักศึกษามักจะบ่นว่าสอบทำก็สอบทำไม่ได้เลยผมก็จะบอกว่าแล้วอ่านหนังสือหรือเปล่าล่ะเพราะว่าข้อสอบมันอยู่ในหนังสือแหละ
1: ค่ะ
0: นักศึกษาก็จะตอบกลับมาว่าอ่านแต่พอถึง

0: วันสอบอยู่ในห้องสอบจำอะไรไม่ได้เลยก็แสดงว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ย
1: วิธีการอ่านหนังสือ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอ่านหนังสือจำไว้เลยมันคงมีหลากหลายวิธีนะแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยผมอยากจะบอกนี้ว่าการอ่านหนังสือเรียนเพื่อไปสอบกับการอ่านหนังสืออ่านเล่นไม่เหมือนกันเวลาเราอ่านหนังสืออ่านเล่นอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารอ่านวารสารอะไรเราอ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่นักศึกษาเวลาอ่านหนังสืออ่านชุดวิชาของเราเพื่อที่จะไปสอบอย่าสักแต่อ่านอย่าอ่านหนังสือเรียนเหมือนอ่านหนังสืออ่านเล่นอย่าอ่านหนังสือเรียนเหมือนอ่านหนังสือพิมพ
1: ์
0: เพราะว่าเราอ่านผ่านไปได้เลยแต่จำไว้เสมอว่าเวลาเราอ่านไปแล้วเนี่ยตอบอะไรได้ไหมจำอะไรได้ไหม
1: จับประเด็น
0: เทสง่ายๆเลยทดสอบง่ายๆอ่านจบไปตอนหนึ่งเรื่องหนึ่งหน่วยหนึ่งแล้วแต่คุณลองปิดหนังสือแล้วถามตัวเองซิว่าเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเป็นเรื่องอะไรเราตอบได้ไหมคือปิดหนังสือปุ๊บจำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แน่นอนว่าถึงวันสอบท่านก็ต้องตอบไม่ได้งั้นการอ่านหนังสือเรียนจำไว้เลยนะครับอ่านเสร็จแล้วมีอะไรอยู่ในหัวเราหรือเปล่าจำอะไรได้หรือเปล่าตอบอะไรได้หรือเปล่าเมื่อกี้ลองดูปิดหนังสือตายแล้วจำอะไรไม่ได้
1: ส่วนที่จะช่วยรื้อฟื้นความจำเราได้ดีคืออ่านเนื้อไปทั้งหมดปุ๊บกลับมาดูสารบัญหรือว่าย้อนดูแผนหน่วยแผนตอนมันจะเป็นคำกว้างๆเราลองดูซิรายละเอียดในสารบัญตรงนั้นประเด็นนั้นเนี่ยมีรายละเอียดว่ายังไงบ้างรีมายมันขึ้นมานะคะก็จะช่วยให้ทำข้อสอบได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับคือผมไม่ฟิกว่าทุกคนอาจจะมีวิธีการหลากหลายแต่ว่าไอเดียโดยรวมของผมก็คือว่าสรุปคือคุณอ่านคุณจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่
1: ถึงเวลา
0: ค
1: ุ
0: ณใช่ครับคุณต้องมีความรู้เรื่องนั้นในวิชานั้นๆอยู่ในหัวคุณเพื่อที่จะใช้ในการสอบเพราะว่าเราผมจะเจออย่างนี้บ่อยอ่านแต่พอเข้าห้องสอบปุ๊บจำอะไรไม่ได้
1: นักศึกษาชอบบอกว่าอ่านตำรามสท.อ่านแล้วจมเพราะหน่วยเยอะอ่านแล้วสรุปแล้วอ่านอะไรลงไปบ้าง
0: คือมันก็มีหลักที่บอกนะครับว่าหนึ่งคือ
1: ในตอนนั้นเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องอะไรเรากลับมาตอบได้ไหม
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ควายเชิงพฤติกรรมศาสตร์ถ้าคุณไม่อ่านมาเนี่ยคุณเจอคำว่าเชิงพฤติกรรมศาสตร์ก็จะงงแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: ก็ต้องกลับไปนึกว่าเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรเพื่อที่จะมาตอบข้อคำถามอันนี
1: ้
0: นะครับเสร็จแล้วเชิงสถาบันสถาบันมีอะไรบ้างก็สถาบันต่างๆระบบราชการครับ
1: ระบบราชการ
0: จอจานนี่
1: นอกขอบข่ายหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวเลยนี่คือตัวลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่อ่านมาถ้าไปตอบข้อจอจานหรือข้อขอไข่แสดงว่า
1: ไม่อ่านเลย
0: ก็คือข้อขอไข่กับข้อจอจานไม่เกี่ยวเลยนะเป็นตัวลวงเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาทำอย่างนี้ปุ๊บอ่ะช้อยคำตอบก็จะถูกตัดไปอย่างน้อย2อันละนั้นเชิงประวัติศาสตร์ไหมอ่ะยิ่งสบายใหญ่เลยการมีส่วนร่วมไม่ใช่เรื่องของการประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเชิงสถาบันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คำตอบมีอยู่คำตอบเดียวก็คือข้อขอควายเชิงพฤติกรรมศาสตร
1: ์พฤติกรรมก็คือพฤติกรรมมนุษย์นั่นแหละค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะข้อที่สามนะคะ
0: ก็จะพูดถึง
1: บทที่สองละ
0: ใช่ครับข้อใดกล่าวถึงกำเนิดของชุมชนหมู่บ้านได้ดีที่สุดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของความจำอย่างเดียวละนะครับก็ไก่ชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ขอไข่ชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นเพราะประการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: งองูโทษขอควายชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นตามคำสั่งของผู้ปกครองงองูชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากระบบบริหารราชการสมัยใหม่จอจานชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติมาดูข้อคำถามหน่อยหนึ่งนะครับกำเนิดของชุมชนหมู่บ้านก็คือชุมชนหมู่บ้านก็คืออาจจะเป็นที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของคนนะที่เริ่มต้นก่อนที่จะพัฒนาการไปสู่ความเป็นเมืองความเป็นรัฐความเป็นอาณาจักรต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดมันเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำอีกเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือชุมชนหมู่บ้านเนี่ยกำเนิดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์นั่นเองอย่างที่ตอนต้นเราพูดถึงว่าสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเศรษฐกิจ
1: โบราณสังคมเกษตร
0: ใช่มันเป็นสังคมเกษตร
1: ค่ะ
0: ทีนี้หมู่บ้านเนี่ยชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมเกษตรนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก
1: ่ค่ะ

0: ทีนี้ตัวอื่นอาจจะเป็นตัวรวมเช่นชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของมนุษย
1: ์เศรษฐกิจมาที่หลังหมู่บ้านนะคะ
0: ชุมชนหมู่บ้านกำเนิดขึ้นตามคำสั่งของผู้ปกครองชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากระบบบริหารราชการสมัยใหม่ชุมชนหมู่บ้านเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางกรณีบางข้อคำถามช้อยคำตอบอาจจะใกล้เคียงกันมากนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้นักศึกษาสับสนเพราะนักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจดีนะครับว่าก็คือต้องมีความแม่นยำในเนื้อหา
1: อ่านแล้วต้องเข้าใจอ่ะอาจารย์
0: โดยปกติข้อสอบที่ดีเนี่ยช้อยคำตอบเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกันเหตุผลเพราะว่าจะได้วัดได้ว่า
1: แยกได้ไหม
0: ใช่ครับมีความรู้ที่แท้จริง
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อคำตอบถูกที่ถูกกับข้อคำตอบอื่นมันแตกต่างกันมากเนี่ยบางทีนักศึกษาไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะว่ามันจะแตกต่างกันมาก
1: ค่ะ
0: แต่นี่ข้อสอบที่ดีก็คือว่าช้อยคำตอบมันต้องมีความใกล
1: ้เคียงกัน
0: เหตุผลเพราะว่าจะวัดคุณภาพหรือวัดคุณสมบัติของนักศึกษาว่ามีความรู้ที่ชัดเจนหรือเปล่าที่แน่นอนหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าน
1: ี่ข้อที่4นะคะอาจารย์
0: ข้อที่4นะครับโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกมีลักษณะยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะฮะก็ยังเป็นถือว่ายังเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำอยู่นะ
1: ค่ะ
0: โครงสร้างของรัฐในและเริ่มแรกมีลักษณะยังไงก็ไก่มีความเสมอภาค
1: ใช่ไหมนะ
0: ขอไก่เดี๋ยวเราไล่ไปก่อนนะขอไก่มีความเรียบง่าย
1: ค่ะ
0: คอควายมีความเป็นตัวของตัวเองงองูมีความแตกต่างทางชนชั้นจอจานอำนาจอยู่ที่ประชาชนถ้าเราดูข้อคำถามแล้วเราดูช้อยคำตอบแล้วเนี่ยก็คงมีหลายเทคนิคนะฮะเทคนิคอันนึงก็คือตัดข้อที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยเนี่ยถ้ามันตัดได้นะเพราะบางทีอย่างที่เรียนแล้วว่าอาจจะมีช้อยคำถามที่มันใกล้เคียงไอ้โทษช้อยคำตอบที่มันใกล้เคียงกันมากแต่อันเนี้ยข้อเนี้ยค่อนข้างที่จะโชคดีหน่อยนึงโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนักศึกษาก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าโครงสร้างของรัฐในระยะเริ่มแรกนี่เป็นยังไงแน่นอนว่าความเสมอภาคเป็นไปไม่ได้เหตุผลว่าความเสมอภาคมันเป็นแนวคิดไอเดียหลังๆนะฮะมีความเรียบง่ายก็พอได
1: ้
0: มีความเป็นตัวของตัวเองคงไม่ใช่มึงนะฮะอำนาจอยู่ที่ประชาชนยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะอำนาจอยู่ที่ประชาชนก็คือเป็นแนวคิดหลังๆแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องคือมีความแตกต่างทางชนช
1: ั้นงองูนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอาจารย
0: ์ข้อ5ก็คือการบูรณาการทางสังคมในแต่ไหมกรุงศรีอยุธยามีลักษณะยังไงอย่างไร
1: ค่ะ
0: คำตอบที่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะขอถ้าเราดูช้อยเนี่ยกอไก่มัน
1: ไม่น่าจะใช่
0: แต่มันก็อาจจะหลอกเราได้ความได้เปรียบด้านภูมิประเทศก็ถ้าอ่านมาไม่ดีก็จะ
1: ถ้าไม่อ่านหรือเปล่าคะ
0: ใช่อาศัยระบบการเมืองการปกครองอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอจานจำไว้เลยว่าสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นระบบ
1: สันดินาค่ะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวข้อคำถามนะคะจากหน่วยทั้ง3หน่วยด้วยกันค่ะการบรรยายสรุปนะคะการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยครั้งที่1นะคะก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาและสภาพของการศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยในเรื่องของพัฒนาการของบ้านและเมืองแล้วก็ในเรื่องของรัฐและอาณาจักรในประเทศไทยนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธ ยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะรายการเราก็ต้องขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งที่2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

หน่วยที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหน่วยที่1นี้ก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะเกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะหรือว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลทางนิเวศวิทยาแล้วก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆก็จะประกอบไปด้วยการปนเปื้อนในอากาศในอาหารและในน้ำเกี่ยวกับรังสีหรือสารเคมีที่เป็นพิษของเสียหรือพาหะนำโรคสิ่งคุกคามความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกด้วยนะคะสำหรับหลักการพื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีหลักการพื้นฐานทั้งสิ้น10ประการด้วยกันนะคะซึ่งในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนั้นเราก็จะต้องมีการคำนึงถึงหลักความเสมอภาคนะคะหลักประชาธิปไตยรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สามารถปกป้องและคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะคะความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่วนที่2ก็คืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณสุขนะคะสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นก็จะเป็นการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นฐานของสังคมในการผลิตและเป็นฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้นะคะส่วนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบสาธารณสุขนั้นก็จะมุ่งเน้นในการดำเนินการเพื่อให้เกิดสภาวะที่ทำให้ประชากรโดยรวมนั้นมีสุขภาพดีที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและก็การฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะสำหรับความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1จะเรียกว่า Clinical Intervention Model นะคะก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่เน้นเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งหมายถึงว่าเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการที่จะต้องมีการวินิจฉัยก็สามารถดำเนินการรักษาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะส่วนรูปแบบที่2จะเรียกว่าPublic Health Intervention Model นะคะรูปแบบนี้จะเป็นการดูแลชุมชนหรือประชาชนโดยรวมนะคะไม่เน้นที่รายบุคคลจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคนะคะจนถึงขั้นการเสียชีวิตค่ะและรูปแบบที่3ก็จะเป็นเรื่องของEnvironmentalStewardship Model นะคะซึ่งรูปแบบตัวนี้เรามีเป้าหมายในการคุ้มครองสุขภาพของคนนะคะโดยการจัดการที่ตัวสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยหรือมีการเสียชีวิตนะคะซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบในระบบงานสาธารณสุขที่เอื้อต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนั่นเองนะคะในการอนามัยสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นการจัดการในระบบสาธารณสุขนะคะที่มีประโยชน์เพื่อเน้นในการป้องกันโรคในเบื้องต้นนะคะเพื่อตัดเส้นทางของสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการคุกคามต่อสุขภาพของคนนะคะซึ่งกลไกป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคเนี่ยก็จะมีอยู่4กลไกด้วยกันนะคะสำหรับกลไกที่1ก็จะเป็นการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมป้องกันสภาพแวดล้อมแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะคะกลไกที่2ก็จะเป็นการจัดการเบื้องต้นของร่างกายถ้าร่างกายของเราได้รับมลพิษหรือเชื้อโรคเข้าไปนะคะก็จะมีการจัดการเบื้องต้นของร่างกายตามช่องทางต่างๆนะคะแต่ถ้าหากการจัดการเบื้องต้นไม่สำเร็จเราก็จะเข้าถึงกลไกที่3ก็คือการจัดการด้วยกลไกภายในร่างกายซึ่งในร่างกายของเราในระดับเซลล์ก็จะสามารถ

ทำลายเชื้อโรคหรือสารพิษภายในร่างกายได้นะคะและไปถึงกลไกที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการระบบบริการสาธารณสุขเมื่อเราเกิดการเจ็บป่วยหรือต้องการการรักษาก็จะเข้าสู่กลไกที่4นะคะก็คือจะมีการบำบัดโรคแล้วก็รักษาพยาบาลเพื่อให้อาการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1เราจะจัดตามสิ่งคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการด้านคุณภาพน้ำสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยต่างๆนะคะรวมถึงการสุขาภิบาลที่พักอาศัยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่1ที่จัดตามสิ่งคุกคามสำหรับกลุ่มที่2ก็จะเป็นการจัดกลุ่มตามมาตรการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะใช้มาตรการในทางกฎหมายการเฝ้าระวังหรือการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนกลุ่มที่3จะจัดตามระดับความจำเป็นและความพร้อมในการดำเนินงานซึ่งจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับก้าวหน้าซึ่งแต่ละระดับนะคะในงานพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสุขาภิบาลเกี่ยวกับสุขอนามัยความปลอดภัยของอาหารการควบคุมแมลงพาหะนำโรคการจัดการขยะมูลฝอยต่างๆนะคะส่วนงานระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับโรคติดต่อคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศการจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความตระหนักตัวนี้ก็จะเป็นงานระดับกลางนะคะส่วนระดับที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตที่จัดตามระดับความยากง่ายนะคะในระดับของความก้าวหน้าก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดมาตรฐานการจัดการสารเคมีอันตรายการให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนงานสาธารณสุขค่ะและสำหรับขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นลักษณะงานก็จะต้องเป็นระดับของความก้าวหน้านะคะเพื่อนำมาใช้ในการรองรับปัจจัยคุกคามสมัยใหม่ที่จะต้องมีการบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆนะคะเพื่อให้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นดีที่สุดสามารถป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพได้ยกตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการผลักดันการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการจัดการสารเคมีและการกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆรวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นต้นค่ะสำหรับปัจจัยสิ่งกับสุขภาพนะคะเราสามารถพิจารณาได้จากหลายมิติด้วยกันนะคะตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งรูปแบบที่จะเกี่ยวข้องก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามกลุ่มวัยแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามที่อยู่อาศัยนะคะนี้เรามาดูที่ปัจจัยแรกนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางเข้าสู่ร่างกายนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายเราจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในส่วนนี้เราจะโฟกัสที่แหล่งกำเนิดมลพิษนะคะส่วนมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบใดเนี่ยก็จะดูว่าช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายนั้นมีช่องทางใดบ้างนะคะมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพเป็นปัจจัยทางกายภาพเคมีหรือชีวภาพนะคะก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันทีนี้เราดูที่ตัวแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะเราก็ต้องสำรวจดูว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยมาจากกิจกรรมของมนุษย์หรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะถ้ามาจากกิจกรรมมนุษย์อาจจะมาจากชุมชนบ้านเรือนหรือว่าจากสถานประกอบการต่างๆนะคะแต่ถ้ามาจากธรรมชาติก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนจากการระเบิดของภูเขาไฟฝุ่นละอองต่างๆนะคะซึ่งในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในการจัดการแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญนะคะมลพิษจากสิ่งคุกคามที่เข้าสู่ร่างกายในรูปแบบใดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่ารูปแบบลักษณะของมลพิษที่เป็นแก๊สของเหลวหรือว่าของแข็งเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้างทางอาหารน้ำอากาศหรือว่าทางดินนั่นเองนะคะส่วนมลพิษทางสุขภาพที่เป็นปัจจัยทางกายภาพเนี่ย

ีหรือชีวภาพปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้แตกต่างกันนะคะเราก็จะมีแนวทางในการป้องกันควบคุมแตกต่างกันดังนี้นะคะเส้นทางของมลพิษหรือสิ่งคุกคามที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลักๆแล้วเราจะแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเข้าทางผิวหนังทางปอดแล้วก็ทางเดินอาหารนะคะถ้าเป็นในทางด้านผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราได้รับมลพิษต่างๆผิวหนังเราจะช่วยในการปกป้องร่างกายจากการปนเปื้อนภายนอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสารเคมีบางชนิดนะคะที่ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ทางปอดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการหายใจนะคะบางส่วนมันจะสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่ร่างกายเราก็จะมีกลไกในการป้องกันอยู่แล้วสามารถขับออกได้โดยการไอหรือจามนะคะส่วนทางเดินอาหารก็จะช่วยปกป้องในเรื่องของระบบการย่อยอาหารซึ่งทางเดินอาหารส่วนนี้ก็จะมีพื้นที่ผิวมากที่สุดนะคะแต่ก็อ่อนไหวต่อสารละลายแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่ร่างกายก็ยังมีกลไกที่ช่วยในการปกป้องอาทิเช่นถ้าเราได้รับมลพิษหรือสารเคมีต่างๆเข้าไปร่างกายก็จะขับออกโดยการอาเจียนขับออกทางปัสสาวะหรือว่าอุจจาระได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งปริมาณความรุนแรงที่ร่างกายเราได้รับมลพิษหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของสิ่งคุกคามนั้นอ่ะมีมากน้อยเพียงใดนะคะปริมาณที่ร่างกายได้รับเข้าไปคุณลักษณะของอวัยวะที่เรารับมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพในด้านของพื้นที่ความหนาน้ำหนักแล้วก็การรับสัมผัสโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามกลุ่มวัยและกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มทารกเด็กเล็กนะคะกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากอวัยวะต่างๆยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองก็จะต่ำกว่ากลุ่มวัยอื่นๆนะคะดังนั้นก็จะต้องให้ผู้ปกครองพ่อแม่ดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับความเสี่ยงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากที่พักอาศัยนั่นเองนะคะกลุ่มผู้พิการในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ต้องมองว่ามีการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการหรือไม่อย่างเช่นการสร้างทางลาดให้กับผู้พิการเป็นต้นนะคะสำหรับกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัญหาสุขภาพจะเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมเป็นหลักนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมมักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าพฤติกรรมในการขับรถการจราจรมันจะทำให้กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรเป็นหลักนะคะส่วนกลุ่มวัยทำงานเนี่ยก็จะได้รับความเสี่ยงจากสถานที่ทำงานถ้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะได้รับสารเคมีหรือว่ามลพิษจากการทำงานนั่นอะมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆนะคะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมตามที่อยู่อาศัยนะคะในประเด็นปัจจัยที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซตติ้งต่างๆก็คือถ้าเป็นเรื่องของที่พักอาศัยก็หมายถึงบ้านคอนโดหรือที่เราพักอาศัยอยู่นะคะสถานศึกษาเนี่ยเขาจะนับรวมทั้งศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆสถานที่ทำงานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานลักษณะประเภทไหนทำงานในห้องแอร์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือทำงานกลางแจ้งอาทิเช่นเกษตรกรก็จะได้รับปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันนะคะสถานบริการหรือสถานที่พักพิงอาทิเช่นโรงพยาบาลสถานที่พักคนชราหรือเรือนจำก็จะได้รับปัจจัยสิ่งแวดล้อมแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงชุมชนและความเป็นเมืองด้วยนะคะความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนะคะก็จะมี3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1ก็คือลักษณะของสิ่งคุกคามและความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยความเสี่ยงต่อสุขภาพเราจะเกิดจากสิ่งคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะหรือว่า traditional hazard นะคะมักจะเกิดจากระบบการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนะคะทั้งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มสัตว์และแมลงนำโรคนะคะก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำได้นะคะซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งคุกคามแบบใหม่ที่เรียกว่า modern hazard

นะคะตัวเนี้ยมันจะเกิดจากมลพิษทางอากาศจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อุบัติเหตุจากการจราจรนะคะถ้าเรามีการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตัวความเสี่ยงคุกคามแบบดั้งเดิมก็จะลดลงแล้วก็จะปรับมาเป็นสิ่งคุกคามแบบใหม่แต่ถ้าเราจัดการได้ดีขึ้นการคุกคามแบบใหม่เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะคะลักษณะที่2ก็คือการเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งลักษณะนี้มันก็เราสามารถเกิดความเจ็บป่วยเกิดโรคต่างๆจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตนั้นในทางสาธารณสุขเราจะใช้เครื่องชี้วัดภาระโรคนะคะซึ่งตัวนี้จะนำมาใช้ในการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวมที่วัดภาวะการสูญเสียด้านสุขภาพหรือว่าช่องว่างทางสุขภาพนะคะซึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะที่สำคัญหลักๆแล้วจะมีอยู่5ประการด้วยกันก็คือปัจจัยด้านน้ำสะอาดสุขอนามัยและการสุขภาพนะคะปัจจัยด้านมลพิษทางอากาศในอาคารหรือบ้านเรือนปัจจัยด้านมลพิษจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปัจจัยด้านอื่นๆอย่างเช่นการจัดการน้ำและชลประทานที่ไม่ดีนะคะรวมถึงการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลก็ถือว่าปัจจัยพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับแนวทางการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาดูที่ความหมายของการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะหมายถึงการดำเนินงานในการประเมินป้องกันแก้ไขควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะทั้งของคุณคนในรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นลูกหลานในอนาคตนะคะจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลอย่างครบวงจรนะคะสำหรับหลักการของการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของหลักการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานทั้ง10ประการที่อาจารย์กล่าวมาก็คือในเรื่องของความเสมอภาคการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศการมีส่วนร่วมของประชาชนการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้นะคะรวมถึงการยึดมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลักการที่สำคัญของการนำมาใช้ในการจัดการงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นองค์การอนามัยโลกก็ได้พัฒนากรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะที่เรียกว่า Health and Environment Cost Effect Framework นะคะซึ่งจะทำให้นักอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถใส่มาตรการต่างๆในการบริหารจัดการได้ในแต่ละช่วงของกิจกรรมนะคะเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่การดำเนินการไปแล้วในระหว่างทางเราก็สามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งก็จะใช้หลักการของ DPS EEA model นะคะที่นำมาใช้ในการอธิบายว่าการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวโมเดลเนี่ยก็จะมีอยู่6ส่วนประกอบด้วยกันนะคะตัวแรกเลยดีตัวแรกก็คือ driving force หรือแรงผลักดันนะคะตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะคะก็จะทำให้เกิดแรงผลักดันหลังจากที่เกิดแรงผลักดันแล้วมันก็จะมาตามมาด้วย P หรือ pressure หรือแรงกดดันนะคะถ้ามีประชากรที่เพิ่มขึ้นการผลิตการบริโภคมันก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงการปล่อยของเสียปริมาณก็จะมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่มีแรงกดดันแล้วมันก็จะมาที่ตัว S หรือ State หรือสถานการณ์มลพิษในสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้มันจะทำให้เกิดสิ่งคุกคามต่างๆตามธรรมชาติตามระดับของมลพิษหรือปริมาณที่เรามีการผลิตมานะคะตัวที่4ก็คือ E Exposure นะคะการได้รับมลพิษหรือสิ่งคุกคามตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ปริมาณสิ่งคุกคามพวกนี้เข้ามาที่อวัยวะเป้าหมายตัวไหนนะคะได้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งปริมาณมากน้อย

เนี่ยมันจะทำให้เกิดตัว E ถัดไปก็คือเอฟเฟกต์หรือระดับของผลกระทบที่เราเรียกว่า health effect นะคะตัวเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่ว่าปริมาณที่เราได้รับจะทำให้เรามีการเจ็บป่วยเกิดโรคหรือเกิดการเสียชีวิตได้นั่นเองนะคะส่วนตัว A ตัวสุดท้าย action ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการเพื่อลดและก็ป้องกันสิ่งคุกคามต่อสุขภาพซึ่งเราสามารถนำ A เนี่ยไปดำเนินการได้ตั้งแต่ระยะที่1จนถึงระยะที่5นะคะยกตัวอย่างเช่นรูปภาพตัวนี้นะคะท่านนักศึกษาเห็นตัว D ตัวแรกจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะตัวนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นถ้ามีการเพิ่มของประชากรที่มากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความแออัดการเพิ่มขึ้นของสลัมที่ดินเสื่อมโทรมมีการประกอบอาหารการผลิตการบริโภคที่มากขึ้นนะคะพอมันมีปริมาณมากๆพวกนี้แล้วมันก็จะทำให้ เกิดมลพิษอากาศในอาคารนอกอาคารหรือว่าระบบของการจัดการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็จะเกิดการรับสัมผัสพวกฝุ่นสารระคายเคืองสารเคมีต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายนะคะจนทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราเองยกตัวอย่างเช่นอาจจะถ้าเราได้รับฝุ่นสารระคายเคืองอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เรียกว่าโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจได้นะคะซึ่งตัวนี้เราอาจจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลด้วยการฉีดวัคซีนหรือว่าดูแลเป็นรายกรณีไปนะคะซึ่งในการจัดการต่างๆเนี่ยเราสามารถนำ A action เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ตั้งแต่ตัว D ตัว P ตัว S แล้วก็ตัว Eถัดมาด้วยนะคะก็จะช่วยในการบริหารจัดการได้นะคะส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นปัจจัยด้านประชากรซึ่งตัวปัจจัยด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาต่างๆมากขึ้นแต่ความยากจนยังมีอยู่มันก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วก็ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้บริการด้านสาธารณสุขและอื่นๆได้อย่างจำกัดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริโภคแล้วก็ปัจจัยด้านการเมืองพวกนี้ก็จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะนำกลยุทธ์เนี่ยมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบพวกนี้ก็จะจัดการโดยการใช้หลักการทางด้านสุขาภิบาลนะคะซึ่งเรานำมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่าสิ่งคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการทางด้านสุขาภิบาลนะคะในส่วนใหญ่แล้วปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ได้แก่การทิ้งน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลพวกอุจจาระปัสสาวะเนี่ยลงแม่น้ำลงในดินก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพก็คืออาจจะได้รับเชื้อโรคหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะในกรณีที่เราได้รับผลกระทบจากสารเคมีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการทิ้งไนเตรตลงในน้ำนะคะก็จะทำให้น้ำเน่าเสียรวมถึงมีการสะสมในน้ำใต้ดินด้วยเมื่อทารกรับประทานน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนพวกนี้เข้าไปนะคะมันจะทำให้ไนเตรตสามารถจับตัวในเม็ดเลือดจนมีอาการผิดปกติที่เรียกว่าบลูเบบี้ซินโดรมนั่นเองนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกตัวนึงถ้ามีไนเตรตที่อยู่ในรูปของสารอาหารในน้ำเนี่ยในปริมาณมากก็จะทำให้ตัวสาหร่ายเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะเรียกว่า eutrophication นะคะตัวนี้มันจะทำให้แบคทีเรียเป็นอันตรายที่เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยสามารถผลิตสารพิษขึ้นมาก็จะเป็นอันตรายต่อคนในระดับที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่อาการเบื้องต้นเล็กน้อยอย่างเช่นระคายเคืองผิวหนังจนถึงขั้นที่ทำให้ตับถูกทำลายได้นะคะซึ่งในการจัดการด้านสุขาภิบาลเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดส่วนบุคคลสุขอนามัยหรือการจัดการในด้านของความสะอาดของส่วนสาธารณะหรือของเอกชนนะคะสำหรับมาตรการในการจัดการแหล่งที่กำเนิดเส้นทางรับสัมผัสและผู้รับสัมผัสนะคะตัวนี้ด้วยกรอบแนวคิดที่เรียกว่า

0: พาธเวย์รีเซปเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะทำให้ เรานำมาใช้ในหลักการของการป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการตัดเส้นทางที่จะเข้าสู่ร่างกายโดยการเริ่มต้นที่จัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะหากป้องกันไม่ได้เราก็จะจัดการในระหว่างทางก็คือตัวกลางก็คือเส้นทางรับสัมผัสนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้แล้วเราก็จะต้องไปจัดการที่ตัวคนนะคะก็คือให้การรักษาพยาบาลนั่นเองซึ่งแนวความคิดนี้ก็จะเหมาะสมกับการจัดการมลพิษที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะในเรื่องของแหล่งกำเนิดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นแบบจุดหรือแบบกระจายธรรมชาติของมลพิษเป็นแบบไหนสามารถแพร่กระจายได้มากน้อยแค่ไหนเราก็จะต้องมีการพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งวิธีการป้องกันหรือว่าลดมลพิษแล้วก็เลือกอาจจะมีการเลือกวัตถุดิบก่อนที่นำมาใช้หรือนำกลับมารียูสใหม่นะคะก็จะเป็นมาตรการแรกก็คือการจัดการที่แหล่งกำเนิดส่วนเส้นทางรับสัมผัสเนี่ยถ้าลักษณะของมลพิษที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นลักษณะของก๊าซของเหลวหรือของแข็งนะคะตัวกลางที่สามารถนำมลพิษเข้าสู่ร่างกายเราได้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการจำกัดแล้วก็จำกัดพวกสารมลพิษพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะคะการจัดการถัดไปก็คือที่ตัวผู้รับสัมผัสเนี่ยต้องดูว่าปริมาณความเข้มข้นของสารพิษปริมาณที่ได้รับแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจจะใช้วิธีการทำความสะอาดก่อนการป้องกันเบื้องต้นหรือการสื่อสารข้อมูลการดูแลการรักษาการให้การพยาบาลพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นการจัดการที่ผู้รับสัมผัสนั่นเองนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีโดยองค์การอนามัยโลกก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาสถานที่หรือเซตติ้งนะคะเราอาจจะมีการพัฒนาบ้านให้ดีต่อสุขภาพพัฒนาสถานที่ทำงานให้ดีต่อสุขภาพที่เราเรียกว่า healthy workplace หรือพัฒนาโรงเรียนที่ทำงานต่างๆพวกนี้ให้มันเหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการมีสุขภาพดีซึ่งตัวหลักการสำคัญของมาตรการตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในหลายมิติทั้งในเรื่องของกายภาพสังคมจิตวิญญาณเศรษฐกิจการเมืองซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความต้องการในการบริหารจัดการนะคะในการพัฒนาให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีนั่นเองนะคะมาตรการที่4ก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพในลักษณะของการบูรณาการนะคะซึ่งตัวนี้เราจะใช้หลักการของการป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเรามีเหตุผลหรือพบว่ามีสิ่งคุกคามที่เกิดต่อสุขภาพเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมากกว่าจะเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะซึ่งมาตรการที่เราจะนำมาใช้ก็จะเป็นมาตรการในทางกฎหมายการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการกำหนดมาตรฐานต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินแล้วก็การกำหนดตัวชี้วัดของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะถูกนำมาใช้ในการ เป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สำหรับการวางแผนนะคะกลยุทธ์ในการวางแผนการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนเป็นส่วนสำคัญนะคะโดยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันการจัดลำดับความสำคัญการกำหนดวิธีการนะคะแล้วก็ส่วนเนี้ยจะต้องทำให้มีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเอามาเป็นแนวทางการวางแผนการกำหนดวิธีการต่างๆในการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: วันนี้มาพบกับหน่วยที่2เรื่องของการจัดหาน้ำสะอาดนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาสำคัญของบทนี้ให้นักศึกษาฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยศึกษาหน่วยนี้จบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะครับแหล่งน้ำคุณภาพของน้ำและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำได้นะครับอธิบายเกี่ยวกับความหมายนะครับความสำคัญของน้ำมาตรฐานคุณภาพน้ำและปริมาณการใช้น้ำได้นะครับรวมถึงอธิบายเกี่ยวกับ

การจัดหาน้ำสะอาดนะครับสำหรับชุมชนระบบประปานะครับการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนในรูปแบบอื่นนะครับและการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคได้นะครับเรามาดูกันนะครับวัฏจักรของน้ำนะครับหรือไฮโดรโลจิคไซเคิลนะครับนักศึกษาเห็นภาพที่ขึ้นตรงนี้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์นะครับทางธรรมชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนนะครับเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ำนะครับที่อยู่บนพื้นผิวโลกกับน้ำในบรรยากาศนะครับที่ห่อหุ้มโลกนะครับมันก็จะมีการเกิดขึ้นกันเป็นต่อเนื่องนะครับจะสังเกตเห็นจากคลาวหรือว่าเมฆนะครับพอตกมาเป็นน้ำฝนลงมานะครับมีการอีวาลูเอทหรือการระเหยขึ้นไปจากไม่ว่าจะเป็นจากเลคทะเลสาบริเวอร์หรือว่าจากทะเลนะครับอีวาโพเรชันขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นวัฏจักรของน้ำวนไปอย่างนี้นะครับทีนี้แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนะครับมาจากอะไรกันบ้างนะครับแหล่งน้ำมาจากแหล่งแรกเลยคือน้ำฝนหรือว่า rain water นะครับน้ำฝนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาตินะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำอื่นๆนะครับโดยฝนเนี่ยจะก่อตัวได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับเป็นลำดับขั้นดังนี้นะครับก็คืออันดับขั้นที่1ก็คือมีความชื้นในบรรยากาศที่สูงพอนะครับมีอนุภาคศูนย์กลางเพื่อช่วยในการรวมตัวแบบพอเพียงนะครับรวมถึงมีสภาวะของอากาศที่เหมาะสมสำหรับการกันตัวแล้วก็มีการรวมตัวนะครับของละอองน้ำนะครับจนมีขนาดใหญ่พอที่จะตกลงสู่พื้นโลกได้นะครับมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของฝนนะครับทีนี้นอกจากน้ำฝนแล้วเราก็จะมีแหล่งน้ำผิวดินที่เรียกว่า surface water นะครับก็หมายถึงน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวโลกนะครับโดยเป็นส่วนของน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินแล้วไหลลงสู่แม่น้ำลำธารนั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับคุณภาพน้ำนะครับแบ่งเป็นคุณภาพน้ำทางการกายภาพนะครับมีอะไรบ้างนะครับคุณภาพน้ำอันดับแรกเลยก็คือความขุ่นนะครับความขุ่นเป็นน้ำที่เกิดจากสารแขวนลอยในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสารอินทรีย์สารอินทรีย์หรือว่าเป็นคลอไรด์นะครับเนาะความสำคัญของความขุ่นก็คือเป็นดัชนีชี้เห็นของการสังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับค่าของความขุ่นครับเวลานักศึกษาเลือกน้ำที่มีความขุ่นคุณก็ไม่ค่อยอยากจะบริโภคมันใช่ไหมครับเรื่องของสีนะครับสีของน้ำตามธรรมชาติเนี่ยจะเกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย์นะครับอย่างเช่นพวกต้นหญ้าพืชน้ำหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อยทับถมกันนะครับซึ่งจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองปนขาวไปหรือว่าจะเป็นสีชาไปก็แล้วแต่ละที่นะครับโรงงานสีที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นพวกน้ำที่จะเกิดจากโรงงานฟอกย้อมสีต่างๆนะครับที่ปล่อยน้ำออกมาเป็นสีต่างๆและลงสู่แม่น้ำนะครับความสำคัญของสีคือถึงแม้ว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พอคนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็จะคิดว่าสีของน้ำนั้นทำให้น้ำนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับรสและกลิ่นนะครับรสและกลิ่นของน้ำเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนใหญ่นะครับและอาจเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุบางตัวนะครับกลิ่นในน้ำอาจจะได้จากหลายสาเหตุเช่นเกิดจากสาหร่ายบางชนิดที่สามารถสร้างน้ำมันระเหยนะครับเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แล้วก็เกิดแก๊สต่างๆนะครับอย่างเช่นเกิดแก๊สไข่เน่ารวมถึงอาจจะเกิดสารเคมีที่ใส่ลงไปในฆ่าเชื้อในระบบประปามากจนเกินไปเช่นพวกกลิ่นของคลอรีนเป็นต้นนะครับความสำคัญของรสและกลิ่นนะครับรสและกลิ่นในน้ำเนี่ยมักเป็นปัญหาโดยตรงต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับทำให้น้ำนั้นเนี่ยไม่น่าดื่มแล้วก็ไม่น่าใช้สอยนั่นเองนะครับมาเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นอุณหภูมิของอากาศนะครับปริมาณแล้วก็ระดับของความลึกของน้ำในแหล่งน้ำนั้นๆ นะครับถ้าแหล่งน้ำตื้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำมากกว่าแหล่งน้ำลึกนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิของแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับเช่นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหรือโรงงานที่มีการระบายน้ำหล่อเย็นที่อุณหภูมิสูงครับไหลลงสู่แหล่งน้ำนะครับความสำคัญของอุณหภูมินะครับก็จะส่งผลต่อการปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในน้ำนะครับจากอินข่าวว่าเวลาการปล่อยเรื่องของอุณหภูมิที่สูงลงไปในน้ำอาจจะทำให้ปลาเสียชีวิตได้ทันทีหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนั้นก็คือตายนะครับทำให้น้ำเน่าได้นะครับมาที่ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH นะครับซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ที่แสดงถึงระดับของความเป็นกรดหรือเป็นด่างของน้ำนะครับความสำคัญของค่า pH ก็คือมีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีและสมดุลทางเคมีต่างๆในน้ำนะครับในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยจึงต้องมีการควบคุมค่า pH นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการที่ใช้สารเคมีเช่นการตกตะกอนด้วยสารเคมีนะครับการแก้น้ำกระด้างการฆ่าเชื้อโรคเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยน้ำที่มีค่า pH ต่ำเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนอาจจะไม่เกิดการกัดกร่อนท่อหรืออุปกรณ์ได้นะครับมาถึงคุณภาพน้ำทางด้านเคมี
นะครับคุณภาพทางด้านเคมีนะครับมันจะแบ่งเป็นเรื่องของความเป็นกรดหรือ acidity นะครับความเป็นกรดเนี่ยหมายถึงความสามารถของน้ำนะครับที่จะให้อนุภาคอนุมูลไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจน H+ นะครับหรือปริมาณของความต้องการด่างเข้มข้นในการทำให้น้ำเป็นกลางนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในการเรียกของค่า pH นะครับนี่ความสำคัญของความเป็นกรดเนี่ยคือการนานๆที่มีความเป็นกรดมาใช้นะครับซึ่งเกิดจากการสลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวมาพวกนั้นนะครับจะไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของมนุษย์แต่อย่างใดนะครับแต่จะมีผลต่อการกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำเช่นการตกตะกอนโดยการใช้สารส้มนะครับความเป็นด่างหรือ alkalinity นะครับหมายถึงความสามารถของน้ำที่จะรับอนุมูลไฮโดรเจนหรือว่า H+ นะครับหรือประมาณความต้องการของกรดเข้มข้นในการทำให้น้ำเป็นกลางนะครับซึ่งบ่งชี้โดยใช้ค่า pH นะครับความสำคัญของความเป็นด่างนะครับความเป็นด่างในน้ำเนี่ยจะไม่มีโทษต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับแต่น้ำซึ่งมีค่าความเป็นด่างเนี่ยจะมีรสชาติที่ไม่น่าบริโภคนะครับนอกจากนี้เนี่ยความเป็นด่างจะทำหน้าที่ในการควบคุม pH ของน้ำหรือว่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้สารเคมีอย่างเช่นการใช้การตรวจตะกอนโดยการใช้สารส้มนะครับความกระด้างหรือว่า hardness นะครับความกระด้างเป็นลักษณะของน้ำที่มีการละลายของไอออนของโลหะที่มีประจุ2บวกนะครับที่สำคัญเช่นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมไอออนต่างๆนะครับงั้นการทำปฏิกิริยากับพวกสบู่พวกนี้นะครับจะทำให้เกิดฟองสบู่เนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยนะครับจะเป็นการสิ้นเปลืองสบู่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยก็เผื่อน้ำมีความกระด้างมากเนี่ยต้องใช้สบู่เยอะนะครับความสำคัญของความกระด้างนะครับในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ดื่มเนี่ยมีเหตุผลว่าการดื่มน้ำที่มีความกระด้างถาวรมากๆเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนิ่วได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยน้ำกระด้างเนี่ยจะทำให้เปลืองสบู่นะครับในการซักล้างเกิดปัญหาคราบตะกันสีขาวบนพื้นผิวสกปรกนะครับรวมถึงการอุดตันของตะกันในเส้นท่อนะครับจากการจ่ายน้ำในโรงอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการใช้หม้อน้ำหรือว่าบอยเลอร์นะครับความกระด้างทำให้เกิดตะกันในหม้อไอ้น้ำได้นะครับมาถึงปริมาณของออกซิเจนที่ไร้น้ำนะครับหรือ dissolved oxygen นะครับ dissolved oxygen คือค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำนะครับจะแปรผันตามอุณหภูมิและความหนาของบรรยากาศนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยน้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเนี่ยจะมีค่า DO ประมาณ 14.6 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับที่สุดองศาเซลเซียสนะครับและที่ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตรที่35องศาเซลเซียสภายใต้ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับความสำคัญของค่า DO นะครับแหล่งน้ำที่มีค่า DO ต่ำมากๆหรือเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่สูงนะครับหรือเป็นน้ำเสียนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปริมาณของแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิมของเหล็กในระบบท่อได้นะครับระบบหม้อไอน้ำได้นะครับนี่ที่นักศึกษาจะต้องจำก็คือค่า DO ค่าต่ำก็คือไม่ดีนะครับค่าของแข็งละลายน้ำหรือ dissolved solid หรือ DS หรือ TDS total dissolved solid นะครับหมายถึงค่าของแข็งที่ละลายน้ำที่สามารถลอดผ่านกระดาษกรองใยแก้วที่มีขนาดรูกรองประมาณ 1.2 ไมครอนนะครับคือเราเอาน้ำเนี่ยผ่านกระดาษกรองแล้วก็นำไปอบนะครับพออบปั๊บเนี่ยก็จะเกิดพวกสารของแข็งที่มันระเหยอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าของแข็งที่ละลายน้ำนะครับความสำคัญก็คือปริมาณของแข็งละลายน้ำเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปริมาณสารต่างๆที่ละลายโดยรวมอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้ทราบว่าน้ำนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีความเจือปนจากตัวที่มันละลายได้อย่างไรนะครับมาถึงเหล็กแล้วก็แมงกานีสนะครับเหล็กและแมงกานีสเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่พบได้โดยทั่วไปในดินแล้วก็ในหินนะครับในรูปสารละลายนะครับคือส่วนมากจะพบเหล็กและแมงกานีสในแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เหล็กและแมงกานีสเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอะไรในน้ำได้นะครับหากน้ำนั้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีสภาพความเป็นกรดนะครับความสำคัญนะครับน้ำซึ่งมีเหล็กและแมงกานีสอยู่เนี่ยจะไม่มีผลต่อสุขภาพนะครับแต่จะเป็นสาเหตุของความน่ารังเกียจนะครับอย่างเช่นเวลาดื่มน้ำที่มีส่วนเหล็กและแมงกานีสปะปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำขมนะน้ำไม่น้ำอุลามองเนี่ยนะเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับก็เป็นผลทางด้านจิตใจนะครับคอไลน์นะครับคอไลน์ก็เปลืองคอไลน์ในน้ำเนี่ยมาจากแหล่งน้ำต่างๆอย่างเช่นจากผิวน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับจากน้ำเสียอาคารบ้านเรือนจากน้ำทะเลหรือจากน้ำใต้ดินนะครับจากน้ำใต้ดินบริเวณที่มีแหล่งของเกลือสินเทาคือมีโซเดียมคลอไรด์อยู่นะครับความสำคัญคลอไรด์ก็คือจะส่งผลต่อการนิยมการบริโภคของน้ำนะครับโดยคลอไรด์ที่มีปริมาณตั้งแต่250มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนะครับจะทำให้น้ำค่อนข้างเค็มนะครับก็ประชาชนก็อาจจะนิยมดื่มน้ำในแหล่งน้ำตรงนั้นนะครับฟลูออไรด์นะครับเป็นสารธรรมชาตินะครับที่พบนะครับในชั้นหินนะครับโดยทั่วไปปริมาณของฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำผิวดินเนี่ยมีค่าไม่สูงมากนักนะครับแต่ในแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยเพราะว่ามีปริมาณสูงนะครับทีนี้
ฟลูออไรด์ก็เป็นธาตุที่มีความสำคัญนะครับในการป้องกันโรคฟันผุนะครับดังนั้นน้ำที่มีฟลูออไรด์น้อยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคฟันเปราะหรือหักง่ายนะครับแต่ไหนก็ตามนะครับหากมีฟลูออไรด์มากจนเกินไปนะครับจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันเป็นคราบหรือเป็นจุดดำๆนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณที่เหมาะสม

ควรในน้ำดื่มเนี่ยควรไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซัลเฟตนะครับซัลเฟตเป็นสารนะครับที่พบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปนะครับนอกจากเกิดจากการละลายจากชั้นใต้ดินแล้วนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะพบจากการปล่อยจากน้ำเสียจากโรงอุตสาหกรรมหรือจากเหมืองแร่ต่างๆนะครับที่มีการทำเรื่องของสารซัลเฟตนะครับข้อสำคัญนะครับผู้บริโภคที่ดื่มน้ำเนี่ยที่มีซัลเฟตปริมาณมากจนเกินไปนะครับก็จะมีผลคล้ายกับยาถ่ายนะครับเพื่อก่อให้เกิดอาการระบายท้องนะครับด้วยเหตุนี้ก็มีการกำหนดว่ามาตรฐานของซัลเฟตก็ไม่ควรที่จะเกิน250มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมาถึงไนไตรและไนเตรตอันนี้คู่กันนะครับ NO2 ลบกับ NO3 ลบนะครับไนไตรและไนเตรตนี้พบในน้ำธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับไนไตรเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ในการออกซิเดชันแอมโมเนียนะครับได้ไนไตรนะครับความสำคัญก็เรียกที่ว่าโรคที่เราพบก็คือโรคเบบี้บลูนะครับหรือปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันที่สาหร่ายในน้ำมีปริมาณมากจนเกินไปนะครับสารเป็นพิษอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกโลหะนะครับพวกตะกั่วพวกสารหนูแคดเมียมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดโรคนะครับก็จะเกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้นะครับความสำคัญนะครับโลหะหนักและสารเป็นพิษนะครับเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยตรงนะครับน้ำที่มีสารละลายพวกนี้อยู่นะครับก็จะส่งผลให้อาจจะเกิดโรคนะครับหากจะมีการดื่มเข้าไปแล้วนะครับไตฮาโลมีเทนนะครับไตฮาโลมีเทนเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างคอลีนกับสารพวกฮอร์โมนอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกโบมีนกรดฮิวมิกนะครับกรดฟูวิกนะครับหรือเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นๆนะครับความสำคัญของไตฮาโลมีเทนนะครับเป็นสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเนาะนี่งั้นสักก็จะต้องจำตรงนี้ไว้นะครับคุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรคหรือ non pathogenic microorganism นะครับซึ่งอยู่ในน้ำที่สำคัญเช่นพวกแบคทีเรียแล้วก็โปรโตซัวรวมถึงสาหร่ายหรือลาบางชนิดด้วยนะครับซึ่งนอกจากไม่ทำให้เกิดโรคแล้วเนี่ยยังมีสูตรช่วยในการย่อยสลายสิ่งสกปรกนะครับที่เป็นสารอินทรีย์น้ำด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคเนี่ยมักไม่ต้องการให้มีจุลินทรีย์อยู่เลยหรือให้มีจำนวนน้อยมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับจุลินทรีย์ประเภทที่2คือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือ pathogenic microorganism นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีอยู่หลายชนิดนะครับมีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรคอย่างร้ายแรงถึงตายได้นะครับจนถึงเพียงเล็กน้อยก็เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับอย่างเช่นพวกโรตาไวรัสนะครับก็เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในเด็กนะครับพวกแบคทีเรียวิบิโอคอเลราก็ทำให้เกิดหาดีวาตกโรคพวกนี้นะครับพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพที่สำคัญนะครับเรานิยมใช้กันอยู่ทั้งหมด3พารามิเตอร์ด้วยกันนะครับพารามิเตอร์ที่1ก็คือเรื่องของการตรวจจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดหรือ total bacteria or standard pH count นะครับก็คือเป็นการตรวจวัดจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดนะครับโดยการเพาะเลี้ยงที่อาหารบุญที่เรียกว่าอากานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นับจำนวนกลุ่มหรือจุดเล็กๆที่เรียกว่าคอลอนีของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการหาตรวจหาจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดนะครับวิธีที่2คือการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะครับก็คือในศัพท์จะใช้คำว่า total coliform index นะครับซึ่งเป็นการตรวจวัดจำนวนของแบคทีเรียในกลุ่มของโคลิฟอร์มนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือมี E. coli นะครับแล้วก็มีAcidogenes นะครับโดยที่พวก E. coli เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นนะครับส่วนอีกประเภทนึงก็คือมักจะอยู่ในดินและพืชนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจพบคอลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการยืนยันได้ว่าน้ำนั้นได้การปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือไม่นะครับการตรวจหาฟีเคิลคอลิฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจหาฟีเคิลคอลิฟอร์มเหมือนกันนะครับแสดงว่าหลักของการตรวจมีทั้งหมด3อันนะครับก็คือการตรวจด้วยtotal bacteria count นะครับ total coliform index แล้วก็ฟีเคิลคอลิฟอร์มนะครับทีนี้การตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดนะครับเราจะมีการตรวจสอบในรูปแบบของระบบประปานะครับก็คือเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับโดยมีการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบนะครับที่นักศึกษาจากการทำการตรวจสอบเรื่องของระบบประปาเนี่ยผมก็ต้องรู้หากการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินแหล่งน้ำนั้นเพราะว่ามีสารปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเผื่อจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินนั้นก็จะต้องหา
แหล่งในการทำน้ำประปาใหม่นะครับรวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบด้วยนะครับเช่นกรณีที่มีระบบประปาแล้วนะครับต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบเป็นระยะนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะครับซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำนั้นนะครับใช้เป็นข้อมูลในการเดินระบบด้วยนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆที่ไม่ใช่จากระบบประปานะครับอย่างเช่นการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามธรรมชาติเช่นพวกน้ำฝนนะครับน้ำจากบ่อน้ำตื้นบ่อน้ำบาดาลอย่างนี้ครับก็เพื่อใช้ในการพิจารณานะครับว่าคุณภาพนั้นเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคหรือไม่นะครับตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังคุณภาพของน้ำนะครับรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำจากภาชนะที่บรรจุสนิทนะครับอันนี้ก็สำหรับในการตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคเองนะครับวิธีการตรวจคุณภาพน้ำก็จะมีการเตรียมการก่อนตัวอย่างนะครับมีการสำรวจแหล่งในการต้องการเก็บตัวอย่างว่าจะเก็บตัวอย่างจากแหล่งอะไรนะครับการประสานงานนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนะครับก็ต้องมีการประสานก่อนเขาจะไปส่งตัวอย่างของน้ำนะครับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำให้พร้อมนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับก็เผื่อนักศึกษาอยากจะวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นสีความขุ่นความกระด้างนะครับคุณต้องใช้ภาชนะในการเก็บถึง1ขนาด 1-4 ลิตรนะครับแล้วก็จะต้องปิดขวดแล้วก็บรรจุถังแช่เย็นนะครับแล้วก็ต้องส่งไปวิเคราะห์ทันทีนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบต่างๆนะครับการวิเคราะห์โลหะหนักก็ดีการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงการวิเคราะห์ก็เป็นแบคทีเรียนะครับก็จะมีภาชนะที่มันจะก็เป็นชุดเก็บตัวอย่างของแบคทีเรียนะครับวิธีการเก็บรักษาก็รวบรวมใส่ถุงพลาสติกนะครับมัดให้แน่งแล้วก็บรรจุใส่ถังแช่ไว้นะครับฟิกไว้ที่4องศานะครับการแช่ไว้ก็คือเป็นการทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ชุดทดสอบนะครับก็เห็นว่ามันจะมีทั้งชุดนี่เป็นชุดของภาคสนามนะครับก็เป็นชุดที่สามารถที่จะถือไปตรวจวัดได้เลยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของคลอรีนความกระด้างของน้ำนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเป็น water test kit นะครับทีนี้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดคืออะไรนะครับน้ำสะอาดคือน้ำที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับไม่มีสารพิษเลยก็คือพูดง่ายว่าเป็นน้ำที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับข้อสำคัญของมันก็คือใช้ในการบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับใช้ในการอาบน้ำเพื่อชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายรวมถึงการขับถ่ายการชำระสิ่งสกปรกต่างๆนะครับใช้ในการซักล้างนะครับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นใช้ในการล้างทำความสะอาดถนนที่พักอาศัยนะครับรวมถึงใช้เมื่อเกิดเหตุพงไหนะครับมาถึงโทษของน้ำและปัญหาคุณภาพน้ำนะครับโทษของน้ำนะครับ waterborne disease นะครับ waterborne disease มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีแบคทีเรียนะครับเช่นพวกหานิวาตกระโลกนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ Vibrio cholera นะครับโรคบิดนะครับพวกแบคทีเรียต่างๆเช่นพวกชิเจล่าพวกนี้นะครับพวกโรคไข้ไทฟอยด์นะซึ่งอาจจะเกิดจากซามอนิลลาพาราไทฟอยด์ชนิด A B หรือ C นะครับถ้าเป็น waterborne disease ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสล่ะก็อย่างเช่นพวกโรคตับอักเสบชนิด Aนะครับ infection hepatitis type A นะครับซึ่งเกิดจากไวรัสนะครับก็คืออาการก็จะเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับอาจจะพบในเด็กอย่างเช่นเกิดจากโรตาไวรัสนะครับถ้าเป็นโปรโตซัวก็อย่างเช่นพวกโรคบิดอะมีบานะครับซึ่งเกิดจากโปรโตซัวชนิดเอนโทโมมีบานะครับฮิสโตไรติก้าโรคจิอาเดียพวกนี้นะครับโรคหนอนพยาธิหรือพวกฮิลมิสนะครับก็จะเกิดโรคพยาธิไส้เดือนกลมนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดจาก waterborne disease นะครับถ้าเกิดจากสารพิษล่ะครับอย่างเช่น toxic substance เช่นน้ำสะอาดที่มีสารพิษปนเปื้อนนะครับอาจจะเกิดพวกโรคที่เกิดจากการแพ้พวกสารโลหะหนักนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับอย่างเช่นโรคที่แพร่ผ่านทางน้ำพวกแพร่ผ่านตามพวกหอยปูอย่างนี้นะครับซึ่งมีวงจรชีวิตอยู่ในน้ำนะครับเราจะเรียกว่า water based disease นะครับเช่นโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับโรคพยาธิใบไม้เลือดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นโรคที่แพร่นะครับแพร่ผ่านทางแมลงที่ต้องอาศัยน้ำเป็นแหล่งแพร่ผ่านนะครับเราจะเรียกว่า water related insect vector นะครับอย่างเช่นโรคพวกไข้เลือดออกนะครับโรคไข้มาลาเรียนะครับและถ้าเป็นโรคที่แพร่ระบาดเนื่องจากการขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับก็จะเป็นพวกโรคผิวหนังนะครับโรคหิดโรคเหา
นะครับมาดูที่คุณภาพมาตรฐานของคุณภาพน้ำนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำหรือ water quality standard นะครับหมายถึงข้อกำหนดของคุณภาพน้ำนะครับที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมหรือแนะนำตามวัตถุประสงค์นะครับที่ต้องการใช้ต่างๆนะครับทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพน้ำเนี่ยอาจกำหนดเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับนะครับ

0: หรือข้อแนะนำของหน่วยงานต่างๆนะครับเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับเนาะมาตรฐานของคุณภาพน้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำดิบในแหล่งน้ำผิวดินนะครับทุกทีแหล่งน้ำผิวดินหมายถึงนะครับแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลสาบอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆนะครับที่อยู่ในผืนแผ่นดินนะครับซึ่งหมายรวมถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในพื้นแผ่นดินบนเกาะด้วยนะครับแต่ไม่รวมแต่เราจะไม่รวมถึงแหล่งน้ำบาดาลนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือเฉพาะแหล่งน้ำผิวดินนะครับแหล่งน้ำผิวดินมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับโดยประเภทที่1นะครับเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำตามธรรมชาตินะครับโดยปราศจากน้ำทิ้งนะครับจากกิจกรรมทุกประเภทนะครับอย่างเช่นเขาก็มีประโยชน์ของมันนะครับพวกนี้ก็จะใช้ในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐานนะครับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของน้ำนะครับข้าเป็นประเภทที่2นะครับก็เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับจากเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทนะครับและสามารถเป็นประโยชน์นะครับเพื่อการอุปโภคและบริโภคนะครับต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนนะครับโดยแหล่งน้ำประเภทที่2นะครับก็ใช้สำหรับการอนุรักษ์สัตว์น้ำการประมงการว่ายน้ำแล้วก็กีฬาทางน้ำนะครับแหล่งน้ำประเภทที่3นะครับได้แก่แหล่งน้ำที่ได้รับจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงก่อนนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ใช้ในการเกษตรนะครับประเภทที่4เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับจากน้ำทิ้งนะครับจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการอุปโภคบริโภคนะครับแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ในการอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงแหล่งน้ำประเภทที่5นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเป็นแหล่งน้ำที่ได้จากกิจกรรมบางประเภทนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการบำบัดนะครับแต่ก็สามารถใช้เป็นประโยชน์สำหรับการคมนาคมขนส่งนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินนะครับน้ำใต้ดินก็หมายถึงน้ำบาดาลนะครับระดับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่ยอมให้มีได้ต่างๆนะครับก็มีมาตรฐานของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอันนี้ก็ดูของ WHO ไกด์มานะครับน้ำบริโภคจะหมายถึงน้ำบาดาลน้ำประปาน้ำบ่อตื้นน้ำฝนอย่างนี้นะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำของประเทศไทยแล้วก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี61นะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำบริโภคเนี่ยชนะปิดสนิทเป็นยังไงนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำบริโภคตามมอก257-2549นะครับแล้วก็มีมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ในการบริโภคนะครับพวกมาตรฐานตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าพารามิเตอร์ตัวไหนนะครับที่เหมาะสมสำหรับในการเลือกที่จะมาเป็นน้ำเพื่อการบริโภคของประเทศเรานะก็เป็นตัวอย่างของน้ำนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่หนังสือมีนะครับพวกค่าความขุ่นต้องไม่เกิน5นะครับรวมถึงสีจะต้องแบบไม่เกิน15นะครับรวมถึงพวกคุณภาพน้ำทางด้านแบคทีเรียต่างๆไม่ว่าจะเป็นColiform Bacteria หรือว่า Fecal Coliform Bacteria เนี่ยต้องตรวจไม่พบนะครับมาถึงปริมาณการใช้น้ำและการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนนะครับปริมาณการใช้น้ำนะครับก็คือเวลาเราผลิตน้ำนะครับเราต้องมีการปริมาณของเรื่องของการใช้น้ำเนาะทีนี้เวลาปริมาณการใช้น้ำของชุมชนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการใช้น้ำสำหรับที่พักอาศัยหรือว่า domestic use มันใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลเนี่ยประชาชนเนี่ยในเขตชนบทนะครับเราใช้น้ำประมาณ 30-50 ลิตรต่อคนต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นในเขตชานเมืองก็คือ51-75ลิตรต่อคนต่อวันนะครับค่าในเขตเทศบาลประมาณ100-120ลิตรต่อคนต่อวันนะครับถ้าเป็นในเขตนครหลวงก็ใช้ประมาณ200ลิตรต่อคนต่อวันขึ้นไปนะครับก็พูดถึงการใช้น้ำสำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็มีตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะครับก็มีการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อตันต่อผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงการใช้น้ำสำหรับกิจการสาธารณะนะครับการใช้น้ำการสูญเสียน้ำนะครับระหว่างการส่งน้ำนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของปริมาณการใช้น้ำนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำนะครับมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยมีสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างเช่นในฤดูร้อนอย่างนี้ฮะเราจะใช้น้ำสูงมากกว่าน้ำในกิจกรรมเราจะใช้น้ำในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาวนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อคลายความร้อนมากมายนะครับที่ต้องใช้น้ำนะครับฐานะทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพนะครับชุมชนที่มีประชาชนมีรายได้หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเนี่ยย่อมมีมาตรฐานในการครองชีพตลอดจนมีสิทธิ์ในการสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำเยอะนะครับก็คือนะครับมีเศรษฐกิจดีใช้น้ำเยอะนะครับการจัดบริการราคาน้ำแล้วก็การติดตั้งมาตรวัดน้ำก็เป็นผลนะครับอย่างเช่นค่าจัดบริการน้ำเข้าถึงได้ง่ายคนก็ใช้น้ำเยอะนะครับราคาน้ำถ้าน้ำมันถูกคนก็ใช้น้ำเยอะนะครับ ลักษณะขนาดแล้วก็ประเภทของกิจกรรมในชุมชนครับแน่นอนครับว่าค่าชุมชนพอมีจำนวนคนมากขึ้นจำนวนการใช้น้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยสำหรับการใช้น้ำนะครับทีนี้การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนล่ะครับนะครับนะนักศึกษาดูประโยคนี้ดูศัพท์คำนี้นะครับเขาว่า water supply นะครับ water supply คือการจัดหาน้ำนะครับเป็นระบบซึ่งมีการจัดนำน้ำจากแหล่งธรรมชาตินะครับมาผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับตามหลักวิชาการนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็เพื่อผลิตน้ำสะอาดออกให้ประชาชนใช้นั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ของการทำระบบประปานะครับก็คือเพื่อผลิตน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรวมถึงผลิตน้ำให้พร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการใช้อย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างตลอดเวลานะครับไม่ว่าคุณอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถใช้ได้นี่คือเป็นวัตถุประสงค์ของระบบประปานะครับที่องค์ประกอบของระบบประปามันมีอะไรบ้างนะครับมันบอกมันแบ่งเป็นประเภทอันดับแรกคุณต้องรู้แหล่งน้ำดิบก่อนนะครับแหล่งน้ำดิบก็คือแหล่งน้ำผิวดินแล้วก็แหล่งน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาลเองนะครับมีระบบชักแล้วก็ขนส่งน้ำดิบนะครับโดยมีพวกโครงสร้างส่วนแรกของระบบประปาที่นำมาใช้ในการดูดน้ำดิบจากระบบขนส่งน้ำนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับลำต่อไปก็ต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วย water treatment plant นะครับก็เป็นระบบในการผลิตน้ำประปาแหละครับให้ได้ตามมาตรฐานที่เรามีการกำหนดไว้นะครับมาตรฐานที่สามารถสำหรับใช้กับอุปโภคบริโภคได้นะครับแล้วก็มีระบบของการจ่ายน้ำหรือว่า water distribution system นะครับเป็นระบบที่ดำเนินการมาเพื่อนำน้ำสะอาดเนี่ยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอันเป็นแจกจ่ายนะครับให้เพียงพอกับปริมาณชุมชนนะครับให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรูปแบบในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นรูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับแหล่งน้ำผิวดินก็จะเป็นแหล่งน้ำผิวดินก็คือห้วยหนองของกระบวนการในการใช้ตะแกรงก่อนเลยคือน้ำเข้ามาที่ผ่านตะแกรงผ่านการสร้างตะกอนหรือ coagulation นะครับเกิดการรวมตะกอนการตกตะกอนกันก่อนแล้วก็ disinfection คือการฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งระบบหรือการจัดเรียงกระบวนการนี้นะครับเรียกว่าเป็น conventional surface water treatment plant หรือเป็นระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบทั่วไปแบบพื้นฐานนะครับถ้าเป็นระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินนะครับโอเคแหล่งน้ำใต้ดินเรารู้ว่ามันมีแมงกานีสแล้วก็เหล็กมานะครับแล้วก็รวมถึงมีความกระด้างสูงเนี่ยเราต้องกำจัดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็จะใช้กระบวนการประกอบด้วยการใช้ตะแกรงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีการแอริชันหรือเติมอากาศมันนะครับรวมถึงการกรองแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งระบบการจัดเรียงแบบนี้นะครับก็จะเป็น conventional groundwater treatment plantนะครับก็คือการ aeration คือวัตถุประสงค์คือเพื่อกำจัดเหล็กแล้วก็แมงกานีสบางส่วนออกไปนะครับทีนี้เรามาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนในรูปแบบของประปานะครับมันจะมีนะฮะมีกปน.กปน.คือการประปานครหลวงนะครับซึ่งรัฐวิสาหกิจนะครับจัดตั้งขึ้นไปใต้พระราชบัญญัติการประปานครหลวงนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติการประปานครหลวงเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการจัดหาสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบแล้วก็จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปานะครับรวมถึงเนี่ยที่ในการผลิตจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่ของกทม.นนทบุรีแล้วก็สุทธิ์ปากานะครับส่วนที่2ก็เป็นกปภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้เขาก็มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบนะครับรวมถึงจัดให้มีจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตแล้วก็จัดส่งจำหน่ายน้ำประปานะครับรวมถึงดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประปานะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นทางด้านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นเขตเทศบาลหรือว่าเทศบาลเมืองนะครับขั้นตอนเขาก็มีการสำรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเหมาะสมสำหรับการทำระบบประปาไหมมีการจัดทำแผนแม่บทนะครับจัดทำรายงานศึกษา feasibility ความเป็นไปได้จุดคุ้มทุนนะครับการออกแบบรายละเอียดการควบคุมการก่อสร้างรวมถึงการดำเนินงานแล้วก็การบำรุงรักษานะครับถ้าเป็นการจัดหาน้ำในรูปแบบอื่นล่ะที่ไม่ใช่ระบบประปานะครับก็จะเห็นเป็นรูปแบบของการจัดน้ำระดับชุมชนอย่างเช่นการขุดบ่อนะครับเป็นพวกบ่อน้ำตื้นนะครับ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการคุณการจัดการและการควบคุมมลพิษทางน้ำนะครับอันดับแรกเราต้องอยู่นิยามของความหมายก่อนนะครับเรามีนิยามให้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิยามด้านของคำว่า pollutant หรือว่ามลพิษนะครับมลพิษหมายความถึงของเสียวัสดุอันตรายและมลสารอื่นๆนะครับรวมถึงกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนะครับสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษต่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้นะครับและให้หมายความรวมถึงนะครับรังสีความร้อนเสียงแสงกลิ่นความสั่นสะเทือนหรือเหตุรำคาญอื่นๆที่เกิดขึ้น

ออกแสดงกำเนิดมลพิษด้วยนะครับภาวะมลพิษหรือ pollution นะครับภาวะมลพิษหมายความว่านะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษนะครับซึ่งทำให้คุณภาพของมลพิษเสื่อมโทรมลงเช่นมลพิษทางน้ำนะครับมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินนะครับครับทางน้ำนะครับหรือว่า water pollution นะครับที่เราจะการศึกษาอยู่นี้นะครับก็หมายถึงนะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำเนี่ยถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษที่ถูกทิ้งนะครับจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับในปริมาณเกินกว่าที่ความสามารถของแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะรับรองได้หรือทำให้คุณภาพของน้ำนั้นเสื่อมโทรมลงนะครับจนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการนำน้ำนั้นไปใช้ประโยชน์เองนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษของน้ำมลพิษของน้ำนั้นได้อย่างไรนะครับมาจากอันดับแรกเลยจากน้ำเสียชุมชนหรือว่า domestic wastewater นะครับน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยนะครับเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในบ้านเช่นการอาบน้ำการขับถ่ายการประกอบอาหารนะครับการซักล้างต่างๆนะครับน้ำเสียจากสถานที่ทำการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนนะครับจากมหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลจากสถานที่ราชการหรือสำนักงานต่างๆนะครับน้ำเสียจากการประกอบธุรกิจการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากห้างสินค้าอาหารภัตตาคารนะครับน้ำเสียจาก industrial wastewater หรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมก็เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบรวมถึงวัสดุอุปกรณ์น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเป็นต้นนะครับน้ำเสียจากเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นเป็นกระบวนการการเพาะปลูกที่มีการใช้พวกปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชนะครับเพื่อช่วยผลผลิตนะครับทำให้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชพวกนั้นเนี่ยตกค้างในดินนะครับเวลาเกิดฝนตกมาก็เกิดการไหลเซาะลงไปนะครับก็เกิดเป็นน้ำที่เกิดจากการเกษตรได้นะครับน้ำเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยนะครับการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำโดยตรงนะครับหรือการนำขยะมูลฝอยไปกองทิ้งที่พื้นเนี่ยอย่างไม่ถูกวิธีก็เป็นการทำให้เกิดกำเนิดเกิดเรื่องของแหล่งกำเนิดน้ำเสียได้นะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับมีการชะลงสู่แหล่งน้ำผิวดินได้นะครับการคมนาคมขนส่งทางเรือนะครับอย่างเช่นพวกการกระจายตัวของน้ำมันเครื่องจากกลของเรือนะครับจะเจริญรอดลงในแม่น้ำได้นะครับน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นแหล่งกำเนิดทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำยังมีสาเหตุจากแหล่งอื่นนะอย่างเช่นพวกน้ำเสียที่เกิดจากการทำเหมืองนะครับการก่อสร้างนะครับการรื้อถอนอาคารการรั่วไหลของมลพิษนะครับเนื่องจากพวกอุบัติเหตุหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวนะครับเราอาจจะจำแนกเป็น2ประเภทได้ด้วยกันนะครับเรียกว่าพอยซอสหมายถึงแหล่งกำเนิดเดี่ยวหรือมีจุดปล่อยมลพิษที่ไงฮะมีแหล่งกำเนิดระบุได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นน้ำทิ้งจากท่อระบายของโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนนะครับอีกประเภทนึงที่เราจะแบ่งได้ก็คือ non poison คำว่า non poison คือไงฮะเกิดจากมวลสารแหล่งกำเนิดหลายชนิดนะครับที่อยู่มีการกระจัดกระจายนะครับถูกพัดพาหรือว่าไหลปะปนรวมกับแหล่งน้ำนะครับไม่สามารถจำแนกที่มาหรือก็ระบุตำแหน่งของจุดปล่อยมลพิษได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในที่น้ำฝนที่ไหลจากพื้นที่การเกษตรก็จะล้างเอาทั้งพวกปุ๋ยถูกต้องไหมฮะยาฆ่าแมลงสารเคมีนะครับรวมถึงตะกอนดินที่ตกค้างทั่วไปผสมออกไปหมดนะครับรวมถึงน้ำฝนที่ไหลลงมาในเมืองก็จะเอาพวกดินโคลนคราบน้ำมันสารเคมีต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะตกค้างแล้วก็เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นในน้ำได้นะครับผลกระทบของมลพิษทางน้ำนะครับมาดูผลกระทบของมลพิษทางน้ำกันนะครับมีผลกระทบทางด้านผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็คือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือ quality of life นะครับถ้าเผื่อนักศึกษาได้รับอันตรายจากเชื้อโรคจากแหล่งน้ำต่างๆนี่ก็จะเกิดผลกระทบต่างๆทำให้เกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคหันนิวาตกโรคโรคไทฟอยด์โรคบิดนะครับรวมถึงอันตรายจากสารมลพิษนะครับหากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสหรือการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนนะครับอาจจะเกิดอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำที่มีสารพิษสะสมอยู่เช่นการเกิดโรคมินามาตะจากการรับประทานปลาที่มีสารปลอดสูงหรือการเกิดโรคอิตาอิไตจากการได้รับสารแคดเมียมสูงปริมาณสูงเป็นต้นนะครับรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศนะครับคุณภาพน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างเช่นปริมาณออกซิเจนหรือค่า DO นะฮะในน้ำเนี่ยค่า pH ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่าแอมโมเนียมต่างๆนี่ก็ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนะครับผลกระทบต่อการเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นการนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของเสียมาใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรได้อย่างเช่นน้ำที่มีค่า pH หรือค่าเกลืออินทรีย์ต่างๆในน้ำนะครับอาจจะส่งผลต่อการไม่เหมาะสำหรับการมาทำการเพาะปลูกพืชทำรวมถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ะครับของเสียที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แม่น้ำเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจได้นะครับอย่างเช่นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต้องในการออกแบบระบบบำบัดมันนะครับค่าใช้จ่ายในการป้องกันการควบคุมปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษนะครับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสียผลประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งชีวิตในน้ำต่างๆนะครับรวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษทางน้ำต่อมนุษย์ในสัตว์อื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขนะครับความเสียต่อการท่องเที่ยวนะครับและสนามที่มีปัญหามลพิษนะครับอย่างเช่นสีนะครับสีอาจจะเกิดจากปัญหามลพิษอย่างเช่นเกิดบอดสภาวะของน้ำได้นะครับอย่างเช่นน้ำเสียจากบ้านเรือนสำนักงานต่างๆเนี่ยก็จะมีสีพิษสัตว์ของสีที่สีเทาหรือสีเทาเข้มนะครับแล้วของกลิ่นเนี่ยก็ของน้ำเนี่ยมีปัญหามลพิษนะครับสาเหตุเกิดจากการกระบวนการย่อยสลายสารพิษในน้ำนะครับในภาวะที่ขาดออกซิเจนนะครับน้ำเสียจากชุมชนที่ถูกปล่อยออกมาในระยะแรกๆเนี่ยจะมีกลิ่นนะครับเหม็นอับซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนสภาพของซัลเฟตนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เกิดเป็นซัลไฟนะครับส่วนสารอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกออร์แกนิกเอไมพวกฟอสฟอรัสพวกออร์แกนิกแอซิดพวกนี้นะครับถูกรีดิวภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนนะครับก็ทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นกันนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของน้ำเสียนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ระบบหล่อเย็นที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงนะครับเมื่อปล่อยน้ำพุ่งลงไปปั๊บนี่ก็จะเกิดผลกระทบก็คือทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไปนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในแหล่งน้ำก็อาจจะตายได้นะครับปริมาณของแข็งนะครับเป็นสารพิษที่มาจะถูกชะล้างหรือพัดพาลงสู่แหล่งน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถระบุได้ที่แน่นอนหรือว่านอนพอยซอสนะครับอย่างเช่นพวกน้ำท่าที่ไหลจากพื้นที่การเกษตรต่างๆก็จะพัดพาพวกเศษของปริมาณของตะกอนดินพวกนี้ไปด้วยนะครับสารออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกแมตเตอร์พวกสารที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับและออกซิเจนนะครับองค์ประกอบหลักอย่างเช่นพวกโปรตีนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมันและไขมันนะครับมาดูที่ค่า BOD นะครับเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องของออร์แกนิกแมตเตอร์เนี่ยจะมีค่า BOD BOD คืออะไร BOD คือการวัดนะฮะปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียเนี่ยใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้นะครับภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา5วันนะครับนอกจาก BOD แล้วจะมีค่า COD อีกค่าหนึ่งนะครับ COD เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำด้วยปฏิกิริยาทางเคมีนะครับให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับมาถึงแพลนต์นิวเทียสพวกธาตุอาหารต่างๆอย่างเช่นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสพวกนี้ก็เป็นสารมลพิษที่มักพบอยู่ในปุ๋ยนะครับเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่ายูโทรฟิเคชันนะเป็นปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีที่เกิดจากการเติบโตของพวกสาหร่ายนะครับก็คือสารไหลเบิกบานภาษาไทยนะครับธาตุไนโตรเจนนะครับก็เป็นธาตุที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับไนโตรเจนในน้ำเสียอาจจะอยู่รูปของอินทรีย์อย่างเช่นพวกออร์แกนิกไนโตรเจนนะครับแอมโมเนียไนโตรเจนไนตรไดไนเตรตนะครับก็พวกไนโตรเจนก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตัดความสัมพันธ์กันเปลี่ยนรูปสับรูปไปมาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาชีวเคมีของแบคทีเรียชนิดใดนะครับเช่นการเกิดปฏิกิริยาไนตรไดเคชันนะครับไนโตรเจนอาจจะถูกใช้ในการเติบโตของแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียนะครับทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนได้นะครับโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเติบโตก็คือ BOD ต่อ N เท่ากับ100:5นะครับฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสก็เป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับไนโตรเจนโดยเฉพาะพวกพืชแล้วก็จุลินทรีย์นะครับสารอันตรายและเป็นพิษนะครับ Hazardous and Toxic Chemical แล้วก็การจัดการมลพิษทางน้ำนะครับสารอันตรายและเป็นพิษหรือ Hazardous and Toxic Chemical นะครับพวกโลหะหนักหรือ Heavy Metal นะครับโลหะหนักเนี่ยจะโดยจะพบในน้ำเสียมีอยู่หลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีตะกั่วปลอดแคดเมียมพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดจากการปนเปื้อนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมนะครับโลหะบางชนิดเนี่ยมักจะมีปริมาณเล็กน้อยก็เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตได้แล้วนะครับแต่บางชนิดก็มีการสะสมปริมาณความเข้มข้นในหัวโซ่อาหารได้นะครับเมื่อเราบริโภคสิ่งมีชีวิตที่มีโลหะหนักผสมอยู่ก็จะทำให้รับอันตรายแล้วทำให้เกิดโรคได้นะครับเช่นปลอดที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยมินามาตะนะครับเขียนมีให้ไม่เกิดโรคอิตาอิไตพวกนี้นะครับน้ำมันและไขมันหรือว่าออยล์แอนด์กรีสนะครับก็ได้แก่พวกน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากการประกอบอาหารนะครับน้ำเสียจากร้านอาหารไขมันพืชและสัตว์ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารนะครับน้ำมันปิโตรเลียมที่ปนเปื้อนมาจากการขุดเจาะน้ำมันนะครับการกันน้ำมันอุตสาหกรรมปิโตเคมีรวมถึงอุบัติเหตุรั่วไหลจากการคมนาคมนะครับเอซิดและอะคาไลและกรดและด่างนะครับมันคือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมบางประเภทอย่างเช่นอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมชุดโลหะนี่จะมีส่วนประกอบของพวกสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือความเป็นด่างสูงเช่นกรดไฮโดรคลอริกนะครับกรดซัลเฟอริกโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นต้นนะครับ

สารในกลุ่มพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงนะครับหากปนเปื้อนในปริมาณมากก็จะมีผลต่อทำให้ค่า pH เปลี่ยนไปนะครับค่า pH ก็เวลาอยู่ในน้ำก็จะส่งผลกับสิ่งที่อยู่ในน้ำนะครับไมโครออร์แกนิซึมหรือจุลินทรีย์นะครับก็จุลินทรีย์ที่พบในแหล่งน้ำทั่วไปก็จะมีทั้งส่วนช่วยในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งที่มีในน้ำนะครับหรือช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับในขณะที่จุลินทรีย์บางชนิดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ทำให้ก่อให้เกิดโรคนะครับซึ่งอาจจะเกิดการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำต่างๆนะครับเช่นน้ำเสียที่มีการเปื้อนสิ่งปฏิกูลนะครับน้ำเสียจากโรงพยาบาลน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์หรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในบางประเภทนะครับimmergent pollutant นะครับพวกสารเคมีหรือสารประกอบที่อาจจะไม่ได้ถูกกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำนะครับจะอาจจะตรวจพบว่ามีโอกาสหรือศักยภาพหรือสามารถคุกคามสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้นะครับเช่นสารในกลุ่ม EDCS นะครับได้แก่พวกสารที่มีความสามารถคล้ายกับฮอร์โมนและสามารถรบกวนการสังเคราะห์การขนส่งการทำงานการสลายตัวของฮอร์โมนตามธรรมชาติในระบบต่อมไรท่อได้นะครับก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับมาถึงการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับการจัดการมลพิษทางน้ำมีขั้นตอนใดบ้างนะครับอย่างเช่นการควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดนะครับการป้องการควบคุมที่กำหนดหรือว่า soil reduction นะคือการลดปริมาณของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำก็ทำได้การลดความเข้มข้นถูกต้องไหมฮะของสารนะครับอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการใช้สารประกอบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเช่นใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ผงซักฟอกที่มีปริมาณของฟอสเฟตน้อยนะครับการใช้ยากำจัดศัตรูพืชทางธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีนะครับลดปริมาณของเสียและสารมลพิษที่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นนำหลักของ3 R มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ซ้ำนะครับการ reduce การ reuse การ recycle พวกนี้นะครับรวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมรอยแตกของถังนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณการใช้น้ำต่างๆนะครับในกระบวนการของการผลิตนะครับวิธีที่2คือการควบคุมปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำนะครับก็มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะครับมีการดำเนินการในการศึกษาปริมาณและลักษณะของน้ำเสียก่อนนะครับควบคุมปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำก่อนนะครับเป็นเป้าหมายในการเสริมการรักษาคุณภาพน้ำอีกรูปแบบนึงนะครับอย่างเช่นเพื่อให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียต่างๆเนี่ยระบายลงสู่แหล่งน้ำนะครับรวมถึงมีมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการป้องกันนะครับรวมถึงการควบคุมอย่างเช่นมาตรการของ PPP นะครับ PPP ก็คือหลักของการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็คือต้องจ่ายค่าในการรับผิดชอบในการค่าในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหลักของการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นตั้งการลดการปล่อยมลพิษการรับผิดชอบในการควบคุมและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้แบบผู้แทนชุมชนประชาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่นะครับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางน้ำแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางน้ำนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีวิธีของการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับการเก็บตัวอย่างน้ำก็จะมีการเก็บแบบจ้วงหรือว่าแกะแซมปิ้งนะครับก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วนำน้ำตัวอย่างนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับซึ่งผลที่ได้จะเป็นตัวแทนของลักษณะของน้ำทั้งหมดผสมรวมนะครับก็เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงหลายครั้งนะครับแต่เวลาต่างกันนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของตัวอย่างน้ำนะครับรวมทุกช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างนะครับณจุดเก็บเดียวกันโดยแบ่งแต่ละช่วงอย่างเช่นอาจจะมีการเก็บทุก1ชั่วโมงหรือทุก2ชั่วโมงนะครับการเก็บตัวอย่างน้ำเสียหรือน้ำทิ้งนะครับก็จะมีเรื่องของการติดตามตรวจสอบทั่วไปของแหล่งน้ำนะครับก็จะต้องเลือกเก็บตัวอย่างน้ำนั้นในแม่น้ำลำธารนะครับจะต้องคำนวณถึงเรื่องของความกว้างความลึกอัตราการไหลรวมถึงจุดปล่อยแหล่งน้ำนั้นด้วยนะครับรวมถึงอาจจะต้องเก็บอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับในช่วงฤดูน้ำมากนะครับคือช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกายนและช่วงฤดูน้ำน้อยอย่างช่วงธันวาคมถึงพฤษภาคมนะครับโดยแหล่งน้ำไหลนะครับอาจจะประกอบไปด้วยพวกแม่น้ำลำคลองเป็นต้นนะครับในการเก็บก็คือเก็บจากจุดกึ่งกลางของความกว้างของแหล่งน้ำที่ระดับกึ่งกลางความลึกณจุดตรวจสอบนะครับถ้าเป็นแหล่งน้ำนิ่งก็อย่างเช่นพวกทะเลสาบหนองบึงอ่างเก็บน้ำพวกนี้ก็จะให้เก็บที่ระดับความลึก1เมตรณจุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำ

ที่มีความลึกเกินกว่า2เมตรนะครับและให้เก็บให้เก็บที่จุดกึ่งกลางณจุดตรวจสอบของแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน2เมตรนะครับการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆนะครับก็คือควรเลือกจุดที่อยู่ท้ายน้ำห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งและจุดที่และเป็นจุดที่น้ำทิ้งได้ผสมกลมกลืนจากแหล่งน้ำนั้นแล้วนะครับหากต้องการที่จะเปรียบเทียบหรือประเมินนะฮะความเสียหายของการเกิดมลพิษของการปนเปื้อนมลพิษของน้ำนั้นเราจะต้องเก็บตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจุดอ้างอิงนะครับได้แก่นะครับจุดต้นน้ำนะครับเหนือก็เป็นเหนือจุดระบายน้ำทิ้งนะครับในระยะที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษนั้นนะครับหรือจุดที่ยังไม่ได้รับการไม่รับผลกระทบจากมลพิษนะครับนี่ก็เรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับจุดที่2ก็เป็นจุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำนะครับได้แก่จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำที่อยู่ในช่วงการใช้ประโยชน์หรือได้รับการได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ำต่างๆของแหล่งน้ำนั้นนะครับโดยการเก็บตัวอย่างบริเวณจุดที่มีการระบายน้ำทิ้งนะครับลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจุดที่รวมน้ำเสียก่อนระบายออกสู่โรงงานนะครับจุดที่3เป็นจุดตรวจสอบท้ายน้ำได้แก่นะครับซึ่งได้แก่จุดใช้ตรวจสอบสภาพของแหล่งน้ำนะครับเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรองรับมลพิษนะครับโดยการเก็บก็ต้องการเก็บตัวอย่างได้เชื่อมได้เก็บได้จุดเชื่อมที่น้ำทิ้งผสมกลมกลืนกันพอดีกับแหล่งน้ำนะครับซึ่งจุดตรวจสอบบริเวณปากแม่น้ำหรือปลายสูบน้ำก็จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำแหล่งรองรับน้ำอื่นๆไปนะครับนี่มาดูเรื่องของการประเมินนะครับแล้วก็เพื่อจัดการประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะต้องประเมินเลือกเก็บตัวอย่างอย่างน้อย2จุดนะครับจุดแรกคือจุดรวมน้ำเสียหรือบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดหรือจุดอินฟลูเอนซ์นะครับส่วนจุดที่2คือจุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดหรือเอฟเอ็นนะครับเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียครับทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับปริมาณนะฮะความถี่หรือช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับอัตราการไหลนะครับลักษณะของน้ำเสียรวมถึงองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมาดูที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีพระราชบัญญัตินะครับส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมรักษาแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศนะครับอย่างเช่นการกำหนดพวกขอบเขตอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับการกำหนดเขตควบคุมมลพิษเป็นต้นนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535อันนี้ก็เป็นข้อเกี่ยวข้องกับการจัดการและแก้ไขปัญหาริทางน้ำนะครับได้แก่การควบคุมเหตุลำคาญนะครับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะครับเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการดูแลควบคุมไม่ให้ผู้กระทำใดเนี่ยกระทำอันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยรวมทั้งท่อระบายน้ำต้องสกปรกนะครับตื้นเขินหรือทำให้การไหลของน้ำเนี่ยไม่สะดวกจนกว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้นะครับมันก็มีพระราชบัญญัติโรงงานปี2535นะครับควบคุมแล้วก็ติดตั้งการประกอบกิจการกับโรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลทรัพย์สินแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำนะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี35นะครับก็กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องบำบัดของเสียจากอาคารของตนให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารนะครับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปานะครับคือห้ามนะครับไม่ให้กระทำใดๆที่อาจจะก่อให้น้ำในคลองประปาหรือคลองที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเนี่ยเกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกนะครับรวมถึงมีข้อบัญญัติต่างๆนะครับอย่างเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับเทศบัญญัติซึ่งสามารถออกกฎระเบียบในการบังคับในการควบคุมแล้วก็ป้องกันการปล่อยสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ำได้นะครับทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี2535และก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียและกัดตะกอนกันนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ว่าระบบระบายน้ำเสียนะครับหมายถึงอะไรนะครับระบบระบายน้ำเสียหมายถึงระบบท่อและส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการรวบรวมและนำน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆนะครับส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งนะครับองค์ประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยท่อระบายน้ำเสียหรือว่าเดรนไปนะครับท่อระบายน้ำเสียที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังระบบบำบัดหรือแหล่งรองรับน้ำนะครับที่มีประกอบหลายๆส่วนอย่างเช่นระบบบรรจบท่อเสียจากอาคารระบบท่อดักแล้วก็ระบบโครงข่ายท่อระบายนะครับอันที่2ที่ต้องทราบนะครับก็คือสถานียกระดับน้ำเสียนะครับหรือลิฟต์สเตชันแล้วก็สถานีสูบน้ำหรือปั๊มปิ้งสเตชันนะครับก็เป็นการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยส่วนใหญ่จะให้น้ำเสียเนี่ย

ไหลไปเองตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากนะแล้วก็รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมีบ่อตรวจสอบระบายหรือว่าแมนโฮลนะครับเป็นบ่อตรวจสอบระบายน้ำหรือเป็นบ่อที่ใช้สำหรับการบรรจุท่อต่างๆหรือจุดเปลี่ยนขนาดของท่อหรือทิศทางการวงแนวท่อนะครับรวมถึงใช้สำหรับการตรวจสอบนะครับซ่อมแซมทำความสะอาดท่อนะครับโดยต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับเพราะจะให้ผู้ตรวจลงไปทำความสะอาดได้นะครับมาถึงส่วนที่4นะครับเรียกว่าอาคารผันน้ำเสียหรือ Combined Sewer Overflow หรือ CSO นะครับเป็นองค์ประกอบของระบบระบายน้ำเสียใช้เฉพาะในระบบระบายน้ำเสียแบบรวมนะครับโดยอาคารผันน้ำเป็นอาคารที่ต่อเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ำและท่อดักน้ำเสียนะครับเพื่อรวบรวมน้ำเสียนะครับปริมาณ1ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียนะครับประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมหรือว่า combined system นะครับเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมน้ำทิ้งและน้ำฝนที่ถูกระบายจากแหล่งต่างๆเนี่ยโดยรวบรวมระบบเส้นท่อแล้ววางเป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อนำส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียหรือนำไประบายทิ้งที่อื่นนะครับคือกับระบบระบายน้ำเสียแบบแยกหรือ separate system เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่แยกระบบที่แยกน้ำฝนที่ปล่อยทิ้งแล้วก็ออกจากน้ำเสียแล้วก็น้ำโสโครกต่างๆนะครับก็คือมีการแยกท่อกันเรียกว่าเป็นระบบระบายน้ำแยกนะครับวิธีการและขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียนะครับก่อนจะดูวิธีการและขั้นตอนเราต้องรู้ของนิยามก่อนนะครับน้ำเสียคืออะไรน้ำเสียคือน้ำทิ้งหรือน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นใช้ในชำระล้างทำความสะอาดนะครับการขับถ่ายภายในอาคารที่พักอาศัยน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำล้างเครื่องจักรการหล่อเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆนะครับความสำคัญของการจัดการน้ำเสียนะครับก็คือเพื่อทำลายสารพิษและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญบางกรณีเช่นกรณีของสารแขวนลอยพวกน้ำมันมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะในน้ำนะครับจากแหล่งกำเนิดมลภาวะทางพิษส่งผลต่อการนำใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคในบ้านในที่พักอาศัยนะครับอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมรวมถึงการเกษตรกรรมนะครับแล้วความสำคัญคือเพื่อเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำนะครับให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะแบ่งเป็นกระบวนการบำบัดทางกายภาพหรือ physical wastewater treatment นะครับก็เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยวิธีทางกายภาพทางกายภาพในการบำบัดเช่นการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการอาศัยการแรงลอยตัวเป็นต้นนะครับที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการใช้ตะแกรงดักสิ่งสกปรกการดักไขมันการตกตะกอนการกรองนะครับถ้าเป็นการบำบัดน้ำเสียทางเคมีหรือ chemical wastewater treatment ก็เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าชื่อบอกแล้วว่าเป็นเคมีนะครับอย่างเช่นการใช้พวกบำบัดสภาพความเป็นกรดเป็นด่างการตรวจตะกอนทางเคมีนะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพเคมีนะครับอย่างเช่นก็คือใช้หลักกระบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยใส่วิธีทางกายภาพและทางเคมีร่วมกับการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับก็เป็นการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในการกำจัดนะครับพวกสารอินทรีย์ในน้ำเสียชุมชนนะครับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีสารอินทรีย์ที่จะสลายได้นะครับก็ใช้พูดง่ายว่าเป็นการบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างและขั้นตอนของการบำบัดนะครับการบำบัดและการกำจัดกากตะกอนนะครับการบำบัดและการกำจัดกากตะกอนนะครับนักศึกษาจะต้องรู้เรื่องของการกากตะกอนหรือสลัดนะครับกากตะกอนหรือสลัดคืออะไรนะครับเป็นผลที่ได้จากกระบวนการการแยกของแข็งแขวนลอยและของแข็งละลายออกจากน้ำเสียนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นองค์ประกอบของของแข็งประมาณร้อยละ 0.25 ถึง 12 นะครับแล้วมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่กับองค์ประกอบของลักษณะของน้ำเสียแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ำเสียนั้นนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นกากตะกอนขั้นต้นหรือ primary sludge นะครับเป็นกากตะกอนที่ยังไม่ผ่านการย่อยสลายเลยนะครับที่ถูกแยกออกจากน้ำนะครับโดยตรงจากกระบวนการทางด้านกายภาพเช่นถังตกตะกอนในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นนะครับถังดักไขมันนะครับการทำให้ลอยกากตะกอนประเภทนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบที่เป็นของแขวนลอยในน้ำเสียที่เข้าระบบนะครับกากตะกอนชีวภาพนะครับกากตะกอนชีวภาพก็เป็นกากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการกับบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับมีส่วนประกอบหลักเป็นจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ย่อยสลายต่อได้นะครับถ้าทิ้งกากตะกอนประเภทนี้ไว้สภาพที่ขาดออกซิเจนนะครับจะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นมากนะครับกากตะกอนประเภทที่3เป็นกากตะกอนเคมีนะครับเป็นกากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการโคแอกูเลชันและกระบวนการตกผลึกทางเคมีนะครับกากตะกอนประเภทนี้เนี่ยประกอบ

0: ไปด้วยสารเคมีที่ใช้เติมลงไปช่วยในการตกตะกอนและมลพิษต่างๆครับเช่นพวกสีพวกโลหะนะครับการบำบัดและการกำจัดกัดตะกอนนะครับเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือลดปริมาณน้ำที่ยังคงมีอยู่ในปริมาณมากในกัดตะกอนนะครับทำให้ปริมาณและน้ำหนักของกัดตะกอนลดลงนะครับแล้วก็ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดและกำจัดในขั้นตอนต่อไปลดลงด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2คือลดปริมาณสารอินทรีย์ตกค้างที่ยังคงเหลืออยู่ในกัดตะกอนชีวภาพนะครับคือเพื่อปรับศักยภาพให้กัดตะกอนเนี่ยมีความคงตัวแล้วก็ช่วยลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือลดปริมาณเชื้อโรคและสารมลพิษที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักรวมถึงวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือปรับสภาพนะครับให้กัดตะกอนเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับต่อการกำจัดทิ้งหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวิธีการบำบัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการทำให้กัดตะกอนเข้มข้นขึ้นนะครับหรือว่าสกัดติกเกนนิ่งนะครับก็เป็นการทำให้กัดตะกอนอัดตัวกันแน่นนะครับซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณของกัดตะกอนลดลงนะครับสามารถแยกน้ำออกจากตะกอนได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการบำบัดขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับวิธีการทำให้กัดตะกอนเข้มข้นขึ้นสามารถทำให้ได้หลากหลายวิธีนะครับดังพันก็อย่างเช่นการทำให้เข้มข้นด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับการทำให้เข้มข้นด้วยวิธีการลอยตัวนะครับการปรับศักยภาพของกัดตะกอนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการบำบัดที่ทำให้กัดตะกอนเนี่ยมีความคงตัวนะครับเนื่องจากกัดตะกอนชีวภาพเนี่ยมีปริมาณสารอินทรีย์ที่สูงนะครับมีลักษณะที่ไม่คงตัวเงี้ยทำให้ยากต่อการแยกน้ำออกนะหากทิ้งไว้นะครับจะเกิดการแยกสลายโดยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนทำให้เกิดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้มันคงตัวนะครับโดยมีกระบวนการทางชีวภาพเช่นการแยกสลายแบบใช้ออกซิเจนนะครับการปรับศักยภาพโดยการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนรวมถึงกระบวนการทางเคมีเช่นการปรับศักยภาพด้วยปูนขาวนะครับขั้นตอนที่3เป็นการปรับสภาพกัดตะกอนนะครับการปรับสภาพกัดตะกอนเป็นวิธีการช่วยให้การแยกน้ำออกจากตะกอนทำได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการปรับสภาพเนี่ยทำได้ทั้งวิธีทางด้านเคมีและกายภาพนะครับอย่างเช่นการเติมสารเคมีการใช้ความร้อนนะครับการใช้ปูนขาวต่างๆเพื่อช่วยในการแยกน้ำออกจากกัดตะกอนในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแยกน้ำออกจากกัดตะกอนนะครับแกงแยกน้ำออกจากตะกอนหรือสลัดดีวอเตอริงนะครับเป็นวิธีการที่อาศัยหลักทางกายภาพและการใช้เครื่องจักรช่วยแยกน้ำออกจากตะกอนนะครับจนเป็นเรียกว่าสลัดเคหรือว่าตะกอนแห้งนะครับซึ่งมีความชื้นประมาณ170ความชื้นประมาณ170-80นะครับซึ่งการแยกน้ำออกจากตะกอนนี้จะทำให้ปริมาณกัดตะกอนที่ต้องกำจัดลดลงแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความประหยัดด้วยนะครับการกำจัดกัดตะกอนนะครับส่วนมากก็จะเอาพอได้กัดตะกอนแล้วก็จะนำกัดตะกอนพวกนี้นะครับไปทำปักปุ๋ยคอมโพสติ้งหรือเอาไปเผาหรือเอาไปฝังกบอย่างถูกหลักสุขภิบาลนะครับดังภาพที่เห็นนะครับ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะข้อที่1งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบสาธารณสุขรูปแบบใดที่เป็นการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลกอไก่ Public Health Intervention Model ขอไข่ Clinical Intervention Model คอควาย Prevention Model งองู Environmental Stewardship Model และจอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยนะคะก็คือขอไข่ Clinical Intervention Model นะคะซึ่งตัวรูปแบบนี้ถ้านักศึกษาจำได้จะเป็นรูปแบบที่1เลยนะคะก็จะเป็นการเน้น

การดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลก็คือหมายความว่าเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องมีการดำเนินการให้การรักษาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่มากขึ้นหรือว่าจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองนะคะข้อที่2ข้อใดคือเป้าหมายที่สำคัญของรูปแบบ Environmental Stewardship Model ก็ไก่การดูแลผู้ป่วยรายบุคคลขอไข่การดูแลชุมชนโดยรวมข้อควายการดูแลประชาชนโดยรวมไม่เน้นรายบุคคลงองูการคุ้มครองสุขภาพของคนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจอจานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยมากขึ้นจนเสียชีวิตนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยค่ะก็คือข้ององูนะคะถ้านักศึกษาจำได้อีกว่าตัว environmental stewardship model เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่3นะคะเรามีเป้าหมายก็คือคุ้มครองสุขภาพของคนหรือว่าประชาชนโดยรวมนะคะโดยเน้นการจัดการที่สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตขึ้นนั่นเองนะคะข้อ3งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะมุ่งเน้นการจัดการแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมตามข้อใดก็ไก่การปนเปื้อนจากการระเบิดของภูเขาไฟขอไข่ขม่าวควันจากโรงงานอุตสาหกรรมคอควายน้ำเสียจากครัวเรือนงองูข้อกอและขอถูกจอจานข้อขอและคอถูกนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยค่ะก็คือข้อขอไข่และคอควายถูกนะคะขอไข่ก็คือขม่าวควันจากโรงงานอุตสาหกรรมคอควายก็คือน้ำเสียจากครัวเรือนนะคะเหตุผลเพราะว่าที่อาจารย์ได้เน้นไปว่าในงานของอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลการกำจัดแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญนะคะดังนั้นขม่าวควันแล้วก็น้ำเสียจากครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราจะต้องมีการมุ่งเน้นในการจัดการนั่นเองนะคะข้อ4ร่างกายสามารถรับมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพได้มากที่สุดผ่านช่องทางใดก็ไก่ช่องทางผิวหนังขอไข่ช่องทางการหายใจคอควายช่องทางการกินข้ององูกอและคอถูกจอจานข้อขอและคอถูกนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยก็คือช่องทางการหายใจนั่นเองนะคะตัวมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจผ่านทางปอดเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวมากที่สุดจาก3ระบบด้วยกันนะคะข้อ5จากหลักการ DPS EEA model เนี่ยตัว P คือข้อใดก็ไก่แรงผลักดันขอไข่แรงกดดันคอควายบุคคลงองูการได้รับสัมผัสมลพิษจอจานการจัดการเพื่อลดสิ่งคุกคามสุขภาพนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยก็คือแรงกดดันนะคะในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยโดยใช้หลักการ DPS EEA model เนี่ยเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพที่มีสาเหตุมาจาก6ประการที่อาจารย์ได้อธิบายไปเบื้องต้นนั้นซึ่งตัว P ก็คือตัว P pressure นั่นเองนะคะเมื่อมีการผลิตการบริโภคมากขึ้นก็จะทำให้มีการปลดปล่อยของเสียมากขึ้นด้วยก็จะทำให้เกิดตัว P หรือแรงกดดันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับการเรียนรู้ความหมายและหลักการของการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยใช้โมเดล DPS EEA ก็จะทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคและโอกาสการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนั้น

0: มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะทั้งจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าจากนโยบายระดับประเทศก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: มาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบหัดนะครับอ่านนักศึกษาช่วยดูหน่อยข้อที่1นะครับข้อใดคือคุณภาพน้ำทางกายภาพนะครับกไก่ PS ขอไข่ความกระด้างของน้ำคอควายกลิ่นงองูความเป็นกรดของน้ำจอจานคอรายนะครับเฉลยนะครับคุณภาพน้ำทางกายภาพก็คือตอบข้อคอควายก็คือกลิ่นนะครับมาดูข้อที่2นะครับการส่งตัวอย่างน้ำที่จะไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการนะครับควรอยู่ภายในระยะเวลาเท่าใดนะครับกอไก่ภายใน72ชั่วโมงขอไข่8ชั่วโมงไม่ควรเกิน24ชั่วโมงคอควาย10ชั่วโมงไม่ควรเกิน36ชั่วโมงงองู12ชั่วโมงไม่ควรเกิน48ชั่วโมงและจอจานเวลาใดก็ได้นะครับไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับ8ชั่วโมงไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนะครับข้อที่3นะครับแหล่งน้ำที่เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตรนะครับหมายถึงแหล่งน้ำประเภทใดนะครับกอไก่แหล่งน้ำประเภทที่1นะครับขอไข่แหล่งน้ำประเภทที่2คอควายแหล่งน้ำประเภทที่3งองูแหล่งน้ำประเภทที่4จอจานแหล่งน้ำประเภทที่5นะครับการเกษตรนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับแหล่งน้ำประเภทที่3ข้อที่4นะครับdomestic use ขององค์การอนามัยโลกประมาณค่าปริมาณน้ำของประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเขตชานเมืองตามข้อใดนะครับกอไก่นะครับประมาณ 30-50 ลิตรต่อคนต่อวันขอไข่ประมาณ 51-75 ลิตรต่อคนต่อวันคอควายประมาณ 100-120 ลิตรต่อคนต่อวันงองูประมาณ 200-300 ลิตรต่อคนต่อวันจอจานประมาณ500ลิตรต่อคนต่อวันขึ้นไปนะครับเฉลยก็คือขอไข่นะครับประมาณ 51-75 ลิตรต่อคนต่อวันนะครับข้อ5นะครับกระบวนการแรกนะครับของระบบบำบัดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำดิบนะครับระบบท่อหรือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอื่นๆจะตามมาหมายถึงกระบวนการปรับปรุงน้ำในข้อใดนะครับข้อกอไก่ skinning นะครับขอไข่ coagulation นะครับขอควาย foggulation งองู sedimentation จอจาน disinfection นะครับเฉลยนะครับกอไก่นะครับ skinning นะครับมาถึงแบบทดสอบการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำนะครับมาดูที่ข้อที่1นะครับข้อที่1 BOD นะครับพบมากในน้ำเสียประเภทใดนะครับกอไก่น้ำเสียประเภทที่มีสารอะอินทรีย์ขอไข่น้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์คอควายน้ำเสียประเภทที่แพร่กระจายเชื้อโรคงองูน้ำเสียที่มีความเป็นกรดด่างจอจานน้ำเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสีนะครับคำตอบก็คือ BOD นะครับเป็นน้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ขอไข่นะครับข้อที่2นะครับคุณภาพน้ำเสียทางกายภาพคือข้อใดนะครับกอไก่ pH ขอไข่ความกระด้างของน้ำคอควายกลิ่นงองูความเป็นกรดของน้ำจอจานคอลายนะครับคำตอบก็คือคอควายกลิ่นนะครับข้อที่3นะครับการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองควรเก็บที่ความลึกในข้อใดนะครับกอไก่10เซนติเมตรณจุดตรวจสอบขอไข่30เซนติเมตรณจุดตรวจสอบคอควาย60เซนติเมตรณจุดตรวจสอบงองู90เซนติเมตรณจุดตรวจสอบจอจาน120เซนติเมตรณจุดตรวจสอบคำตอบก็คือขอไข่30เซนติเมตรณจุดตรวจสอบนะครับข้อที่4นะครับ primary treatment นะครับสามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ตามข้อใดนะครับกอไก่ร้อยละ5ถึง10ขอไข่ร้อยละ10ถึง20คอควายร้อยละ20ถึง40งองูร้อยละ50ถึง70จอจานร้อยละ25ถึง40primary treatment ก็อย่างเช่นการ การใช้ตะแกรงถูกต้องไหมฮะนั้นคำตอบก็คืององูนะครับร้อยละ 50-70 นะครับสามารถกำจัดสารแขวนลอยได้ข้อที่5นะครับสลัดดีวอเทอริ่งหมายถึงข้อใดนะครับกอไก่การปรับเสถียรภาพกาตกรโดยการเติมสารเคมีขอไข่การปรับเสถียรภาพโดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนคอควายการแยกน้ำออกจากตะกรนงองูการปรับเสถียรกาตกรโดยการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนจอจานการปรับสภาพกาตกรโดยใช้สารเคมีสัตว์ดีวอเทอริ่งนะครับคำตอบก็คือสลัดดีวอเทอริ่งหมายถึงคอควายนะครับการแยกน้ำออกจากกาตกรครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
10: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
11: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
10: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
11: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
10: เรียนอย่างมีความสุข
11: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
12: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้า และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
14: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
15: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชา

0: ดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
3: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ่อ
4: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมตท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้ภาษาสมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็ผดุงครรภ์ผดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมตท.ของเราอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอกันสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนถึง5ครั้งนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยติดตามชุดวิชาหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับในครั้งนี้ครั้งแรกครับแน่นอนว่าเป็นหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วย

0: ที่3นะครับโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียนในแต่ละหน่วยด้วยนะครับโดยหน่วยแรกเนี่ยรองศาสตราจารย์มานิตสุทัศกุลนะครับและท่านที่2ครับอาจารย์ดร.วลัยวรรณมธุรสปีชากุลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับหน่วยแรกนะครับเป็นหน่วยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งต้องบอกว่าชื่อชุดวิชาเนี่ยก็คือสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเริ่มต้นเลยครับคือสัมมนาแต่ว่าสัมมนาคืออะไรมีความสำคัญยังไงตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้

0: ท่านอาจารย์มานิชเนี่ยช่วยอธิบายให้กับนักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับ เรื่องของคำว่าการสัมมนาสำหรับชุวิชานี้ต้องบอกว่ามันก็คือเครื่องมือนะครับทีนี้เครื่องมือตัวนี้เราก็ทำความรู้จักกันนะครับในหน่วยแรกแน่นอนครับก็ต้องถามชื่อถามแทรกกันก่อนว่าตกลงคืออะไรนะครับในหน่วยแรกนั้นก็จะมีเนื้อหาที่บอกว่าความหมายหรือคำนิยามนะครับความหมายก็การสัมมนานะครับก็คือเทคนิคหรือวิธีการนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงแล้วมาจากทางด้านการศึกษานะครับเป็นเทคนิคหรือวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในระหว่างผู้เรียนพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าชายเซ็นเตอร์คือว่านักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกันเองทีนี้ตรงนี้เรามาใช้สำหรับผู้ใหญ่แล้วเราก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือกรณีที่นำไปใช้ในการอบรมก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนานี่คือประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญทีนี้การสัมมนานั้นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์นะครับหรือมีทักษะในด้านเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการสัมมนาในระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียอาจจะมีทั้งนักวิชาการเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาตรงนี้มาใช้ได้นะครับการสัมมนานั้นคือการมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์มีการทำความเข้าใจร่วมกันและตอนท้ายอาจจะเป็นเรื่องการสรุปเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าความคิดเห็นนั้นโดยภาพรวมแล้วเราเห็นร่วมกันว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ที่ประชุมหรือผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งได้รับข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสัมมนานั้นคืออะไรนะครับทีนี้คำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็จะมีผู้เรียกที่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าพูดถึงคำว่าการสัมมนาก็จะเป็นความหมายตรงนี้ที่ผ่านมาก็จะมีศัพท์อีกหลายคำก็บังเอิญด้วยกันนะครับว่าในสังคมไทยก็เรียกชื่อกันเยอะแยะมากมายก็เราก็เรียนหนังสือครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าศัพท์หลายๆคำที่คล้ายคลึงกันนะครับเราจะพบว่ามีคำว่าการประชุมกลุ่มย่อย
0: ครับอันนี้จะผมเจอบ่อยในมหาลัยเนี่ยเรามีการประชุมกันกลุ่มย่อยเพื่อจะทำงานแต่ตรงนี้เรียกว่าการสัมมนาหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์มานิชเฉลยนะ
1: ครับผม
0: โอเคครับ
1: การประชุมกลุ่มย่อยจริงก็คือการสัมมนาของย่อยๆนะครับก็คือร่วมกันอาจจะมีการแยกกลุ่มผู้สัมมนาย่อยตรงนี้ก็เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเป็นวิธีการภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า bus groupก็คือว่าเวลาอยู่ด้วยก็หึงหึงทุกคนพูดกันครับเหมือนเสียงผึ้งเสียงแมลงครับหึงหึงหึงก็เลยเรียกว่าบัสกรุ๊ปฝรั่งก็ตั้งชื่อว่าบัสกรุ๊ปอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยนะครับในยุคเสื้อเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาคือคำว่าเวิร์กช็อปนะครับผู้คนเข้าใจเอ๊ะสัมมนากับเวิร์กช็อปเหมือนกันไหมนะครับคำว่าการเวิร์กคำว่าเวิร์กช็อปนั้นแปลเป็นภาษาไทยคือคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตรงนี้ทางด้านนักการศึกษาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษานั้นจะพบคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างบ่อยคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นนอกจากประชุมกันแล้วคุยกันแล้วหรือได้ข้อยุติร่วมกันแล้วเขาต้องมีการลงมือทำงานถึงได้เรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลวิชาภาษาไทยของระดับประถมศึกษามีวิชานะครับคณิตศาสตร์หรือของชั้นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ระดมเอาครูบาอาจารย์เนี่ยมาประชุมนะครับประชุมเสร็จแล้วลงมือทำด้วยครับนอกจากได้ข้อยุติแล้วอ่ะงั้นพวกเราช่วยกันตอบก็มีการคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาความแตกต่างคือเมื่อมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีผลงานหรือผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้ก็จะเริ่มประเด็นแรกที่ต่างจากการสัมมนานะครับ อีกคำนึงคำว่าการประชุมเชิงวิชาการตรงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับก็อาจจะไม่มีเรื่องของทางปฏิบัติเรื่องของ

0: ความคิดเห็นข้อยุติไม่มีครับตรงนี้ข้อยุติก็เป็นข้อยุติเชิงวิชาการเน้นในคำว่าเชิงวิชาการก็จึงเรียกว่าประชุมเชิงวิชาการมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ
1: ครับผม
0: อีกคำหนึ่งคือพูดผิดกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็บางทีชอบใช้ภาษาอังกฤษเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งคำว่าเบรนสตอร์มเนี่ยครับมันก็ไม่ใกล้เลยกับคำว่าการสัมมนาคำว่าเบรนสตอร์มนั้นที่จริงๆแล้วท่านที่อยู่ในแวดวงการโฆษณาจะใช้คำนี้บ่อยนั่นคือการระดมสมองหรือระดมความคิดเห็นนะครับหลักของการเบรนสตอร์มที่บอกว่าเป็นของทางนักโฆษณาเนี่ยก็คือว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปข้อที่หนึ่งเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆไม่ควรจะเกิน10คนนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการนะครับระดมสมองเนี่ยเขาก็จะให้โจทย์ให้โจทย์เสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นในหลักของคำว่าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือมีคนหนึ่งเสนอความคิดหนึ่งมาคนที่สองจะเสนอความคิดต่อไปเยอะๆก็จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับเป็นสตอร์มคล้ายๆกับพายุมันจึงเราเรียกว่าเป็นการระดมสมองเป้าหมายบอกว่าในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะเราจะคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วนะครับดังนั้นในเวลาอันสั้นที่สุดให้ได้คำตอบที่เยอะที่สุดตรงนี้จะไม่มีการทักไอ้ตรงนี้เธอหมายความว่ายังไงไอ้ทำไมเธอเสนอไม่มีครับแต่ต้องการคำตอบเยอะนะครับแล้วก็เช่นถ้าบอกว่าหมดเวลา3นาทีหรือ5นาทีนะครับอ้าวหยุดแล้วก็นำเอาคำตอบทั้งหลายตรงนี้ครับมากรองมาช่วยกันคัดมาช่วยกันดูไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เลยไปห่างไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ยังเก็บไว้อยู่นะครับอาจจะได้สัก5คำ10คำนี้ก็ตรงนี้ก็มาปรับอีกทีนึงมาตัดต่อมาแต่งเติมเพราะฉะนั้นหลายๆคำที่เขาใช้ในการโฆษณานะครับนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนะครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับสมูทแอสซิลนะครับก็มาจากการระดมสมองครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าความคิดของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของผู้ที่ร่วมกันคิดก็อาจจะมีการตัดต่อแต่งเติมนะครับก็จะได้ผลสุดท้ายออกมาว่ากลายเป็นคำโฆษณาที่บอกว่าสั้นๆสื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกไปได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าทางด้านนักโฆษณาที่เขาเรียกว่าเขาเป็นอะไรครับขอผมเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟคือการริเริ่มสร้างสรรค์แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ริเริ่มโดยใครคนเดียวแต่วิธีการของการริเริ่มสร้างสรรค์คือการต่อกันฮะมีคนเริ่มแล้วมีคนต่อมีคนต่อตรงนี้ครับจึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อ
1: าจารย์ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับพออาจารย์พูดถึงตัว brainstorm เนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้ผมนึกถึงพวกบริษัทต่างๆเวลาเขาประชุมกันเพื่อทำสร้างยอดขายให้สูงขึ้นทำยังไงให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นในหน่วยงานราชการเองเนี่ยเราสามารถ brainstorm ได้ไหมครับ
0: ครับคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่า brainstorm เนี่ยมันก็มีหลักการมีเทคนิคมีวิธีการที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือการมาประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นก็ตรงกับคำว่า brainstorm ต้องตอบจริงๆนะครับผมคิดว่าก็เป็นแค่การประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันแต่ว่าไปเรียกว่า brainstorm แต่จริงๆเป็นการประชุมอภิปรายมากกว่าครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับแล้วก็คำถัดมาคือคำว่าการประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจงตรงนี้ก็เป็นการขีดวงไว้เลยครับเช่นกระผมได้เคยมีโอกาสอย่างเช่นทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการพิจารณาคดีนะครับบอกว่าจะต่อไปจะมีการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องนะครับเขาก็มีการเชิญกลุ่มเฉพาะเจาะจงคือค่อนข้างเกี่ยวข้องใครบ้างครับตำรวจอัยการทนายความผู้พิพากษานะครับแม้กระทั่งไปถึงตรงทางราชทัณฑ์นะครับนี่คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เยอะนี่จึงเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเจาะจงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าโฟกัสกรุ๊ปนะครับก็มีคนมาใช้แล้วก็อาจารย์สัมมนาเหมือนกับโฟกัสกรุ๊ปไหมสัมมนาก็คือการเบรนสตอร์มไหมนะครับคือตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเราได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนะครับ
1: อ
0: ีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยคือคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์

0: นะครับมติเอกสารนั้นดูก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทำไงดีให้ได้คำตอบที่เกือบจะเป็นคำตอบเดียวแต่คำว่ามติเอกสารไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเห็นตรงกันทั้งไม่ใช่ครับคำว่ามติเอกสารนั้นแปลว่าแต่ละคนนั้นเราเสนอความคิดความเห็นบอกข้อดีข้อเสียบอกจุดแข็งจุดอ่อนฟังครับนะครับเช่นเรา3คนร่วมกันนะครับอาจารย์พงศิษฐ์เห็นยังไงนะครับอาจารย์น้องเนี่ยมีความเห็นยังไงเราก็แสดงความคิดเห็นบอกข้อดีข้อเสียเกรงว่าจะอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็ฟังครับแล้วท้ายสุดเอาเราว่าไงเอาถ้างั้นเราก็รับฟังเราใช้วิธีการที่2แล้วกันนะครับก็แปลว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็ดูดีที่สุดแล้วครับมันตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามติเอกฉันท์ซึ่งมติเอกฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นนะครับร่วมกันแล้วก็รับฟังร่วมกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็ลงมติว่าเอานะงั้นตกลงเราเลือกแนวทางที่2นะเราเลือกแนวทางที่3นะซึ่งก็ไม่มีความขัดแย้งครับยังไงก็เอานะยอมรับได้ไม่ถึงขนาดขัดแย้งกันจนเกินไปนี่คือวิธีการแสวงหามติเอกสารครับ
1: ครับเพราะนั้นนักศึกษาตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่า 5-6 อย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสัมมนา
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสกรุ๊ปที่เราได้ยินกันปัจจุบันเบรนสตอร์มแต่มันใช่การสัมมนาหรือเปล่านะมันใกล้เคียงกันเฉยๆนะครับพอพูดถึงการสัมมนาครับอาจารย์มันเป็นไฮไลท์ของชุดวิชานี้เลย
0: ครับ
1: สัมมนาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่เราจะจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ย
0: ครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ในตำรานะครับหรือสิ่งที่ผมจะเรียนท่านนะครับก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าการสัมมนาคืออะไรเพราะเวลาที่จะจัดการสัมมนานั้นนะครับเรื่องสำคัญของโดยยิ่งผู้จัดนะครับต้องรู้ก่อนครับขั้นตอนแรกอย่างที่กระผมได้นำเรียนไว้ในหนังสือก็คือว่า1เริ่มต้นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากรู้เรื่องเกี่ยวกับการคำว่าเทคนิคของคำว่าการสัมมนาแล้วต้องรู้ครับว่าเราจะสัมมนานะครับเราเชิญใครนะครับสัมมนาเรื่องอะไรนะครับสัมมนาไปทำไมสัมมนาบางอย่างนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัมมนาบางอย่างนั้นเราต้องการที่จะได้หาข้อยุติร่วมกันนะครับแล้วก็ที่ไหนจัดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายคือ how ครับแล้วจะจัดอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคือตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคำว่าการจัดการสัมมนาเพราะต้องมีข้อมูลตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดถ้าข้อมูลแน่นตรงมากที่สุดเป้าหมายหรือผลการสัมมนาก็จะออกมาดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าเป้าหมายต้องการอย่างหนึ่งแล้วประจบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตอบคำถามนะครับไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาครั้งนั้น
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จึงต้องมาวางแผนและเตรียมการก่อนการสัมมนานะครับเช่นถ้าพูดถึงการสัมมนาจริงๆเนี่ยต้องรู้ครับไอ้คำว่าใครนะครับใครบ้างจะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครจะมาเป็นประธานในการสัมมนาต้องมีประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการคนนี้นะครับสำคัญคนนี้ต้องรู้หลักการสัมมนาคนนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องโยนลูกต้องรับเรื่องนะครับต้องม้วนได้ครับต้องรวบได้นะครับไม่ใช่ปล่อยว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วถึงเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันตีกันอย่างนี้ไม่ใช่สัมมนาแล้วเพราะว่าการสัมมนานั้นคือการอภิปรายการระดมความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้ข้อยุติที่ร่วมกันด้วยเหตุด้วยผลครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: หัดเมื่อคือขั้นตอนในการดำเนินการสัมมนาไอ้การดำเนินการสัมมนาก็จะมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องแล้วครับเรื่องว่าสัมมนาที่ไหนนะครับสัมมนาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สัมมนาอย่างไรสัมมนาอย่างไรในที่นี้เนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสัมมนาห้องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าห้องใหญ่บางทีก็โหนกหูนะพูดกันคนละเสียงเนี่ย50คนก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับอาจจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยนะฮะแล้วก็มีขั้นมีตอนของเขาและท้ายสุดที่อยู่ในคำว่ากระบวนการในการดำเนินการคือว่าตอนจบจบยังไงตอนจบเนี่ยจะต้องมีการมานำเสนอผลงานไหมจะได้รับฟังร่วมกันเพราะเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มย่อยต้องมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าผลของ

0: ของการสัมมนากลุ่มย่อยว่ากลุ่มนี้มีความคิดเห็นยังไงกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นยังไงจึงจะกลายเป็นผลของกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนาแล้วตอนนั้นก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับตามที่กลุ่มแรกเสนออย่างนี้ดิฉันเห็นว่านะครับอันนี้ก็ยังมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือช่วยทำให้ได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นการสัมมนาตรงนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งต้องรู้หลักนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็รวบได้นะครับถึงจะได้ผลออกมา
1: ครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับเท่าที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเวลาเราจัดสัมมนาเนี่ยเราจะต้องรู้โอเวอร์วิวของงานทั้งหมดก่อนว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่ใครจะมาบ้างเราจะรับประทานอาหารตอนกี่โมงเ
0: ล
1: ิกกี่โมงเราต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: จะจัดขึ้นมาสักครั้งนึง
0: ครับตรงนี้ครับคือบทบาทของผู้ดำเนินการสัมมนาต้องบอกกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ครบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาสัมมนาเนี่ยครับหลายเรื่องหรือหลายครั้งเนี่ยความที่ผู้คนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางกรณียิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการนะครับเชิงหลักการข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายนำนะครับเพื่อตีกรอบว่าไม่ออกไปนอกกรอบนะครับบางกรณีถ้าหาผู้อภิปรายนำไม่ได้นะครับเราบอกให้เขาทำจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนานะครับตรงนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมมนากันนั้นถ้าไม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อภิปรายนำเราก็ใช้วิธีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนานะครับผู้คนจะได้สัมมนากันอยู่ภายในกรอบของเรื่องหรืออยู่ภายในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสัมมนานั้นครับก็จะมาถึงอีก2ขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่าเมื่อสัมมนาเสร็จจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามนะครับผู้ที่จัดหรือผู้ดำเนินการเนี่ยครับต้องมีการจัดทำสรุปว่าการสัมมนาเรื่องนี้สรุปว่ายังไงนะครับแล้วก็เป็นการรายงานผลการสัมมนาว่าได้ผลยังไงนะครับตรงนี้ต้องทำครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นไปได้ถามจริงอะถ้าอย่างเช่นเราไปร่วมสัมมนาเราอยากรู้ไหมผลการสัมมนาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าสัมมนาแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็แล้วไปผ่านวันหลังถ้าสมมติว่าผู้จัดรายเดิมก็เชิญเราไปอีกเราก็ไม่อยากไปฮะมันเสียเวลานะครับไปนั่งฟังผู้คนก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องผลสรุปก็ไม่ค่อยได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่ายังมีเรื่องการจัดพิมพ์รายงานผลและมีการเผยแพร่ผลการสัมมนานะครับท่านจังพงศิษฐ์ครับวันนั้นท่านไปประชุมนะครับผลสรุปออกมาเป็นอย่างนี้ครับเออเราก็ดีใจนะโอ้นะมันมีส่วนร่วมให้ไหมความคิดเห็นของเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกเนี่ยได้เคยติงไว้นะคะโอ้มีคนเขาคิดถึงเราเขาให้ความสำคัญกับเราเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันอยู่ในรายงานผลการสัมมนานะครับดีมีเราอาจจะไปส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ำไปก็โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์
0: ที่นำเอาความคิดเห็นความเห็นนี้มาส่งให้เราจะไปใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ถึงจะทำให้การสัมมนานั้นได้รับประสิทธิผลหรือมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ
1: ครับผม
0: ตรงนี้คือขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการสัมมนาครับท่านอาจารย์คร
1: ับผมโอเคครับนอกจากเรื่องกระบวนการขั้นตอนแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การจัดสัมมนาเนี่ยประสบความสำเร็จครับ
0: ครับก็ได้ เรียนไว้นะครับคือความที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับเนื้อหามันขึ้นกับเรื่องขึ้นกับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเขารู้แล้วเขาสนใจอยากมาร่วมเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่สัมมนาต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเลยครับแล้วเป็นเรื่องที่มันเหมาะสมกับการสัมมนาด้วยผู้คนถึงจะสนใจสองผู้เข้าร่วมการสัมมนาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องไหมเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าประเด็นที่สามคือการเตรียมการครับตั้งแต่เรื่องการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายมีไหมคนทำดูแลเรื่องการเงินบัญชีมีไหมสถานที่ที่ใช้จัดนะครับบางทีเราอยากไปแต่โอ้มันไกลเหลือเกินนะครับเดินทางก็ลำบาก
1: จัดสัมมนาสถานที่ไกลเกินไปก็ไม่ดีคนก็ไม่เดินทางไป
0: ไม่ไปครับ
1: สัมมนา
0: ไม่ไปแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยพร้อมไหมนะครับแล้วก็ผู้จัดนะครับผู้จัดมีความรู้ความเข้าใจไหมมีประสบการณ์ไหมคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของทักษะครับมีประสบการณ์มากเคยจัด

0: จัดมาแล้วหลายครั้งก็จะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการจัดสุดท้ายที่สุดเลยคือมาถึงพ.ศ.นี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของโสตทัศนูปกรณ
1: ์
0: นะครับเครื่องเขียนสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำท่าทั้งหลายนะครับกระดาษปากกาดินสอเอกสารประกอบการสัมมนามีไห
1: ม
0: หรือจะขึ้นไปสรุปนะครับไอ้โสตทัศนูปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันพร้อมหรือไม่พร้
1: อม
0: ครับตรงนี้คือปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินการจัดการสัมมนาครับครับ
2: ครับผมขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอาจารย
0: ์
2: เราน่าจะมีเวลาพอเหลืออยู่นะคำถามก็คือไอการจัดสัมมนาจริงๆเนี่ยมันจะเรื่องที่เรามีคำตอบในใจแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบยังไม่มีคำตอบยังไม่มีธงคำตอบเราจึงจัดสัมมนาขึ้นมาครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดวิชาที่อยู่ทางด้านกฎหมายซะด้วยนะครับผมก็หาข้อมูลครับถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ครับว่าเอ๊ะเราเอาเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมาใช้ในการสัมมนาได้ไหมนะครับซึ่งก็ได้เขียนไว้ตอนต้นแล้วเหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขสำคัญคือว่าเรื่องของการสัมมนาเนี่ยจะมีคำตอบอยู่แล้วไม่ได้ครับเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายแลกเปลี่ยนกันผมก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์อย่างท่านมีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ในแง่ของกฎหมายนั้นยังไงที่ถูกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นสารบัญญัติหรือเป็นวิธีการสารบัญญัติก็ตามมันมีคำตอบอยู่แล้วเพราะนั้นประเด็นเรื่องที่สัมมนานั้นต้องไม่มีธงคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายเนี่ยแล้วท่านเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะท่านใช้ในเวลาเรียนหนังสือครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมมีความเข้าใจอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอธิบายให้ท่านอาจารย์พงศิษฐ์เข้าใจได้หรือคุณน้องเข้าใจมีความรู้อีกแบบหนึ่งเข้าใจอีกแบบอย่างนี้เราใช้ในเรื่องการศึกษาเนี่ยได้แต่ถ้าจะมายกมือโหวตไม่ได้ครับนั่นไม่ใช่วิธีการสัมมนาอันนั้นเป็นเรื่องเสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการในทางการเมืองแล้วมาใช้กับทางกฎหมายไม่ได้ครับนะครับแม้กระทั่งท่านไปใช้ในเรื่องการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทไม่ได้ครับตรงนี้มันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักต้องถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เวลามาบรรจุในชุดวิชาของทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นกังวลตรงนี
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้ครับเพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาระสำคัญของท่านนักปกครองท้องที่นะครับตามหลักการจริงแล้วทุกวันนี้เราใช้วิธีการในการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเขาต้องมามีส่วนร่วมครับเพราะวิธีการสัมมนาอานำมาใช้ได้ก็คือเป็นเรื่องของการแสวงหาการมีส่วนร่วมใช้วิธีการหาความการมีส่วนร่วมครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับเอาไปสัมมนาแล้วบอกไอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ครับผิดครับเพราะกฎหมายนั้นมีคำตอบชัดเจนคือทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องพูดคำนี้เลย
1: ครับเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการสัมมนานะคะ
2: ใช่ครับตอนแรกผมก็เอาจริงๆนะผมก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะเพียงแต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาผมว่านะเพราะว่าเราเห็นตามงานเยอะแยะเลยจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็น
1: ใช่
2: จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปใช่หรือเปล่
1: า
2: ในทางความเห็นทางวิชาการเนาะเราจะจัดสัมมนาเพื่อระดม
1: สมองจริงหรือเปล่า
0: สมอง
1: ระดม
2: สมอง
1: เบร
2: นสตอร์
1: ม
2: แบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งท่านอาจารย์มานิดท่านก็ได้ให้คำตอบของเราแล้วนะครับอาจารย์ผมขอสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอาจารย
0: ์ครับ
2: สำหรับนักศึกษาที่อ่านในหน่วยนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นด้านไหนควรจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเลย
0: ครับหัวใจสำคัญคือ1ใช้ให้ถูกต้องอย่างที่บอกว่าเวลาที่ใช้กันข้างนอกนะครับก็จะเรียกศัพท์ถูกบ้างผิดบ้างและบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่นำมาใช้ในการสัมมนา
1: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่จริงแล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสัมมนาได้เพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราใช้วิธีการสำหรับการแสวงหาการมีส่วนร่วมเช่นมีข้อขัดแย้งเนี่ยได้ในเชิงของการบริหารในเชิงของการแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจะมาใช้บอกว่าเอ้ยนี่ไงกลุ่มสัมมนานี้เห็นว่าตรงนี้ผิดตรงนั้นต้องไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายครับอยากจะเน้นจุดนี้ครับ
2: โอเคครับก็สำหรับนักศึกษานะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดได้เน้นย้ำนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็มีเวลาจำกัดนะครับอย่างไรก็ดีเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับ
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จาก

0: โลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็หลักการในการร่างสัญญานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทุกๆคนแหละ หลีกหนีไม่พ้นนักปกครองท้องที่ในทุกๆพื้นที
2: ่
1: ผมเชื่อมั่นมากเลยต้องทำสัญญาแต่นักศึกษาเนี่ยจะศึกษาในหน่วยนี้รู้ก่อนครับอย่างแรกเลยแนะนำเลยครับว่านักศึกษาเปิดดูเลยครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้างในหน่วยนะครับในหน่วยที่2เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะเจอก็คือว่าบ่อเกิดและก็องค์ประกอบของสัญญาสัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาด้วย
2: ค่ะ
1: ในตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงการร่างสัญญาและสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าความสำคัญของชื่อสัญญามันมีความสำคัญไหมช
2: ื
1: ่อสัญญาหรือว่าคู่สัญญาความสำคัญของชื่อของคู่สัญญาเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญของสถานที่ทำสัญญาทำไมเราถึงต้องระบุสถานที่ทำสัญญาด้วยเราไม่บุได้ไห
2: ม
1: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือความสำคัญของพยานที่ลงลายมือชื่อเราเซ็นเอกสารกันปัจจุบันนี้ต้องมีพยานนะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานจำเป็นไหมถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื่อเนี่ยสัญญานั้นจะไม่บริบูรณ์ใช่มีผลยังไงตามกฎหมายครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเรามาดูบ่อเกิดแล้วก็องค์ประกอบของสัญญาก่อนเรามาพูดถึงสัญญาครับถ้าพูดถึงสัญญาอาจารย์แอ้คิดถึงสัญญาอะไรครับ
2: สัญญาซื้อขาย
1: สัญญาซื้อขายเนอะนอกจากนั้นมีอะไรอีก
2: สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อสัญญาจำนำสัญญาจำนองอันนี้เราอาจจะเคยชินมาก
1: หลากหลายสัญญาเลยนะครับแต่จริงๆอาจารย์แอ้รู้ไหมว่าคำว่าสัญญาเนี่ยถ้าดูในทางกฎหมายจริงๆเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราไม่ได้นิยามความหมายของสัญญาไว้นะเราไม่มีคำบอกไว้เลยว่าสัญญาหมายถึงอะไร
2: น
1: ะครับถ้าเกิดเราดูนิยามความหมายเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าเอ๊ะแล้วท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเนี่ยท่านให้นิยามความหมายของสัญญาไว้ว่ายังไงนะครับเช่นสัญญาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ศักดิ์สนองชาติท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยคือนิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคล
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไป
2: เป็นฝ่ายนะคะ
1: ใช่อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสัญญาหมายถึงนิติกรรม2ฝ่ายหรือหลายฝ่าย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปมุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์
1: ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากนิยามความหมายดีๆเนอะเราเป็นนักกฎหมายซึ่งจริงๆนักศึกษาเนี่ยเรียนผ่านมาแล้วชุดวิชาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
1: สำหรับนักปกครองท้องที่ตรงนี้นักศึกษาน่าจะทราบแล้วว่าจริงๆในทางกฎหมายเราคุยกันง่ายๆเลยคือสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคำเสนอคำสนอง
2: ถูกต้องตรงกันนะคะ
1: สัญญาจึงจะเกิดขึ้น
2: ค
1: ่ะเมื่อมีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญามันจึงจะเกิดขึ้นง่ายๆแค่นั้นครับแต่คำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงคำสนองเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้อีกนะครับว่าคำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค
1: ำเสนอเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: การแสดงเจตนาเนี่ยถ้าผมบอกว่าอาจารย์ครับผมมีที่ดิน2ไร
2: ่
1: ผมจะขายอาจารย์1ล้านบาทนี่คือการแสดงเจตนาถูกไหมแสดงเจตนาทำคำเสนอไปแต่การแสดงเจตนาเนี่ยกฎหมายก็ยังระบุอีกนะว่ามี2แบบนะครับคือการแสดงเจตนาเฉพาะหน้ากับการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งการแสดงเจตนาเฉพาะหน้านะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา168ใจความสำคัญสั้นๆเลยเขาบอกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยถือว่ามีผลตั้งแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบถึงการแสดงเจตนานั้น
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแสดงเจตนาว่าผมจะขายบ้าน
2: ขาย
1: ที่ดินขายบ้านในราคา2ล้านบาทให้อาจารย
2: ์
1: แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการแสดงเจตนาเป็นคำเสนอขายที่ดิน
2: มาถึงอาจารย์แอ้แล้ว
1: ค่ะถ้าอาจารย์แอ้ทราบแปลว่าการแสดงเจตนาของผลน่ะมีผลแล้ว
2: ค่ะ
1: อย่างไรก็ดีเราเปลี่ยนกรณีใหม
2: ่ค่ะ
1: เปลี่ยนเป็นว่าท่านอาจารย์แอ้เนี่ย ป็นคนสเปนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลย
2: โอลา
1: ผมแสดงเจตนาว่าเอ้ยอาจารย์ผมพูดภาษาไทยนะเพราะว่าผมพูดสเปนไม่เป็นผมพูดภาษาไทยไปว่าอาจารย์ผมต้องการขายบ้าน2ล้านบาทให้อาจารย์แบบนี้เนี่ยการแสดงเจตนาของผลมีผลไปถึงอาจารย์แอ้ไหม
2: ค่ะ
1: จะตอบว่ามีผลหรือไม่มีผลก็ต้องดูครับว่าผู้รับการแสดงเจตนาทราบหรือเปล่าเงื่อนไขก็คืออาจารย์แอ้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแกเป็นคนสเปนแกฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนาของผลเนี่ยไม่ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา
2: ค่ะ
1: นอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยกฎหมายก็ยังได้กำหนดอีกนะว่ารวมถึงการโทรศัพท
2: ์
1: หรือวิธีการอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าแล้วมันก็ต้องมีการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งมาตรา169นะครับบอกว่าถ้าห่างกันโดยระยะทางหรือมิได้อยู่เฉพาะหน้านะให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาเราอยู่ไกลกันผมต้องการเสนอขายบ้านเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ใช้วิธีการโทรศัพท
2: ์
1: ผมส่งจดหมายไปจดหมายเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาถึงไหนครับอาจารย์ต้องฉีกซองไหมหรือว่าถึงแค่หน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอจริงๆตรงนี้เราหาคำตอบได้ง่ายเลยคือถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอเช่นหมายสารหมายเรียกเนี่ยส่งไปมันเป็นการแสดงเจตนาว่าเธอมานะมาที่ศาลนะมาที่สน.นะตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางเนี่ยมันไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว
2: ค่ะ
1: อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกครับสัญญาเกิดขึ้นจากคำเสนอ
2: และคำสนอง
1: ถูกต้องตรงกันสัญญาจริงเกิดขึ้นผมบอกว่าผมมาเสนอขายบ้านให้อาจารย์แอ้เกิดแต่คำเสนอนะครับสัญญายังไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออาจารย์แอ้เนี่ยตอบรับของผมบอกว่าโอเคฉันซื้อนะบ้านเธอในราคา2ล้านเกิดคำสนองขึ้นเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้น
2: เกิดขึ้นแหละ
1: กรณีเปลี่ยนไปครับถ้ากรณีไม่ใช่แบบนี้ล่ะเช่นผมบอกว่าผมมีบ้านเช่าหลังหนึ่งในย่านธุรกิจเลยผมให้อาจารย์แอ้เช่าเดือนละ 20,000 บาท
2: ถูกมากค่ะ
1: ถูกไป 50,000 ผมอัพราคาอาจารย์บอกถูกผมบอกว่า 50,000 ละกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: บอกว่าอาจารย์ครับ 50,000 บาทครับผมมีตึกตรงเนี้ยอยู่ใจกลางเมืองให้อาจารย์แอ้เช่าเลยเกิดคำเสนอขึ้นถูกไหม
2: ค่ะ
1: อาจารย์แอ้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจารย์แอ้บอกว่ามันแพง
2: เริ่มแพงแล้วเริ่มไม่มีตังค์ตอนนี
1: ้อาจารย์ต่อเหลือมาเท่าไหร่ดี
2: 25,000 พอ
1: จาก 50,000 เหลือ 25,000 ก็จะเกิดการทะเลาะกันเหลือ 25,000 ครับอาจารย์แอ้ต่อมาเหลือ 25,000
2: ค่ะ
1: คำเสนอที่ผมเสนอไปยังอาจารย์แอ้เนี่ย

0: ไม่มีคำสนอง
1: อ่า
0: เพราะว่าอาจารย์แอ้ไม่โอเคกับจำนวนเงิน 50,000
1: ค่ะ
0: ไม่มีคำสนอง 50,000 นั้นเพราะฉะนั้นไม่เกิดสัญญาขึ้น
1: แ
0: ต่อาจารย์แอ้บอกผมมาว่างั้นฉันขอเสนอ 25,000 ให้เธอแล้วกันเธอโอเคไหมเกิดคำเสนอขึ้นมาใหม่ครับ
1: กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม
0: ่ก็อยู่ที่ผมนี่แหละว่าผมจะสนองรับ 25,000 หรือเปล่า
1: เหมือนเกมพลิกเลยเน
0: า
1: ะ
0: กลายเป็นคนเนี้ยเป็นคนทำคำเสนอและผมเนี่ยดูซิว่าผมจะสนองหรือเปล่
1: า
0: ผมก็มีออปชันในการเลือกนะว่า 25,000 ไม่โอเคถ้าผมโอเคก่อนเอากรณีง่าย
1: ๆ
0: ผมโอเคบอกว่าอ่ะ 25,000 ก็ 25,000 ครึ่งราคาเลยรู้จักกันเมื่อคำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นถ้าผมไม่โอเคผมต่อเหลือ 30,000 แล้วกันอาจารย์คนกันเองให้ผมหน่อยนะเดือนละ 5,000 เกิดคำเสนอขึ้นมาใหม
1: ่ค่ะ
0: คำเสนอที่อาจารย์แอ้ส่งมา 25,000 ไม่มีคำตอบตกไปไม่เกิดสัญญาขึ้นนั่นก็คือการแสดงเจตนาแสดงเจตนาเพื่อให้มีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันก่อนสัญญาจึงจะเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าสัญญาคืออะไรสัญญาคือคำเสนอคำสนองเนอะบอกไปแล้วต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของสัญญาก่อนว่าในตัวสัญญาเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญยังไงบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยครับคือเรื่องของคู่สัญญาสัญญาเนี่ยจะต้องมีคู่สัญญาเนอะ
1: ค
0: ู่สัญญาเป็นใครได้บ้างครับต้องถามอาจารย์มานิดผมหันไปถามอาจารย์มานิดดีกว่าอาจารย์มานิดเคยเซ็นสัญญาไหมครับเซ็นสัญญา
2: ครับ
0: ในชีวิตต้องเคยแน่นอนแหละ
2: ครับ
0: ซื้อบ้าน
2: ครับ
0: ซื้อรถ
2: ครับ
0: ถูกไหมทรายสัญญาเข้าทำงานที่นี
1: ่
0: ครับเซ็นสัญญาเข้าทำงานโอเคอาจารย์เซ็นสัญญากับใครครับเวลาซื้อรถ
2: ต้องผู้ขายไงฮะ
0: ผู้ขายอาจารย์ซื้อรถอะไรซื้อรถ
2: ครับ
0: Mazda สมมติ
2: ก
0: ็ต้องไปทำกับบริษัท Mazda ถูกไหมครับอาจารย์ทำสัญญาเช่าที่ดินผม
1: มีแต่นี
0: ่อาจารย์ก็เซ็นสัญญากับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยประเด็นก็คือว่า1ล่ะจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: คำว่าบุคคลตามกฎหมายบุคคลแบ่งได้กี่ประเภทครับ
1: บุคคลนะคะตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุคคลธรรมดานะคะก
0: ับ
1: นิติบุคคลค่ะ
0: บุคคลตามกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทเนอะชัดเจนอาจารย์แอ้ตอบมาชัดเจนแล้วเราผ่านมาแล้วเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปทำสัญญากับกู้สัญญาที่เป็นสัตว์สิ่งของไม่ได้แน่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพึงระลึกไว้นะเวลาเราไปทำสัญญาเนี่ยนอกจากเราไปทำกับบุคคลธรรมดาแล้วผมขอพูดในเรื่องของบุคคลธรรมดาก่อนละกันมีสองส่วนนะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลในส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจะไปทำสัญญาใครคุณต้องไปดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หย่อนความสามารถในทางกฎหมายหรือเปล่าหร
1: ือ
0: เป็นคนที่ถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วอีกว่าบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่ง4ประเภทนั้นมีใครบ้างครับอาจารย์แอ
1: ้ค่ะก็จะมีประเภทแรกผู้เยาว์นะคะ
0: ผู้เยาว์ครับ
1: ตอนนี้เราเป็นผู้เยาว์หรือเปล่าคะ
0: เราเลยมาสักพักใหญ่ๆสักรอบ2รอบแล้ว
1: รอบ2รอบเลยเหรอ
0: เลยมาสักรอบ2รอบแล้วครับ
1: ค่ะก็จะมีประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์นะคะ
0: ค
1: นไร้ความสามารถ
0: คนไร้ความสามารถครับ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถและคนวิกลจริต
0: ครับผม
1: ที่นักศึกษาจะต้องไปดูแต่ละประเภทนะคะ
0: ว่า
1: ว่าแต่ละคนอะอะไรที่เป็นผู้เยาว์ใครบ้างที่เป็นผู้เยาว์ใครที่เป็นคนไร้ความสามารถใครที่เป็นเสมือนไรและใครที่เป็นคนวิกลจริตนะคะ
0: ผ
1: ลตั้งทางกฎหมายในแต่ละคนที่ทำสัญญาก็จะมีความแตกต่างกันไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตัวอย่างเช่นไปทำสัญญากับผู้เยาว์เนอะกฎหมายก็บอกว่าถ้าผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นตกเป็นโมฆียะแปลว่าสัญญาที่สมมติผมไปทำสัญญากับเด็กหญิงแล้วกัน
1: เด็กหญิงแอ
0: ้เด็กหญิงแอ้เด็กหญิงแอ้อายุ15ปีโดยที่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยสัญญาระหว่างผมกับเด็กหญิงแอ้เนี่ยไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะแต่ตกเป็นโมฆียะคือก็ไม่ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายล่
1: ะ
0: มันอาจจะถูกให้สัตยาบันก็ได้อาจจะถูกบอกล้างก็ได
1: ้
0: หรือว่าไปทำสัญญากับคนวิกลจริตคนวิกลจริตคือใครครับ
1: เด็กหญิงในแอ้เหมือนเดิมก็ได้ค่ะ
0: ยังเอาคนวิกลจริตเป็นเด็กหญิงแอ้เหรอ
1: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
0: คนวิกลจริตคือ
1: คน
2: เสียสติครับ
0: คนเสียสติคนบ้าทั้งหลาย
2: ครับ
0: อาจารย์รู้ไหมว่ากฎหมายเราเนี่ยกำหนดไว้นะว่าถ้าเกิดคนวิกลจริตเนี่ยไปทำนิติกรรมอะไรเช่นไปเซ็นสัญญาถ้าเขาทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ย รู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตสัญญาที่ทำขึ้นจะเป็นโมคิย
1: ะ
0: แต่ถ้าอาจารย์ไปทำสัญญาคนวิกลจริตอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาบ้าอยู่เพราะว่าการบ้าเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะอาการเนอะอาจารย์ไม่รู้ครับแต่เขาบ้าอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็เซ็นสัญญากับอาจารย์มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะเพราะกฎหมายเนี่ยต้องประกอบด้วยสองเงื่อนไข
1: ค
0: ือทำในขณะจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นคนวิกลจริตถ้าเราไม่รู้เราเซ็นสัญญาไปสัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับไม่ได้ตกเป็นโมคิย
1: ะ
0: ตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูว่า บุคคลแต่ละประเภทที่อาจารย์แอร์พูดนะ4ประเภทมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีไหนบ้างที่จะเป็นตกเป็นโมคิยะโอเคอันต่อมาอ่ะประเด็นสำคัญนะครับประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยทำกับนิติบุคคลโอเคเมื่อกี้ผมพูดแต่บุคคลธรรมดาเนอะพูดยาวเลยขอพูดถึงนิติบุคคลบ้างแล้วกันนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายถูกไหมครับตัวอย่างนิติบุคคลเช่นอะไรครับอาจารย
2: ์เช่นผมทำสัญญาก
0: ับ
2: มทท.
0: มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: นอกจากมหาวิทยาลัยล่ะอะไรที่เป็นนิติบุคคลได้อีกบ้าง
1: บริษัท
0: จำกัดเป็นนิติบุคคลคำถามต่อมาเอาเป็นบริษัทแล้วกัน
2: ครับ
0: นิติบุคคลเนี่ยในทางกฎหมายบอกว่าเป็นบุคคลที่สมมุติขึ้นมันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วมันดำเนินงานโดยใครบริหารจัดการโดยใครครับในทางกฎหมายก็บอกว่า
1: ค่ะก็เป็นการบริหารจัดการนะคะโดยได้รับอำนาจนะคะมาจากผู้ที่มีอำนาจนะเราก็ต้องไปดูว่านิติบุคคลนั้นนะคะคือใครก่อนเนาะค่ะ
0: เอาที่มันใกล้เคียงกับพวกเราง่ายๆก็คือบริษัทจำกัดผู้แทนหรือว่าผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทก็คือกรรมการบริษัทถูกไหมครับที่เราเห็นชัดเจนเลยปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปทำสัญญาที่ทำขึ้นกับบริษัทแต่ตัวสัญญานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะแต่ลงนามโดยผู้แทนลงนามโดยกรรมการของบริษัทแบบนี้จะมีผลเช่นไรตามกฎหมายจะมีผลผูกพันบริษัทไหม
2: อาจารย์ครับถ้าผมขายของให้กับบริษัทเนี่ยฮะแล้วก็รู้ฮะว่าเป็นบริษัทแล้วก็คนที่เข้ามาเซ็นสัญญากับผมเนี่ยเขาเป็นกรรมการคือโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงกรรมการผู้จัดการไอ้อย่างนี้ชัดหน่อย
0: ใช่ครับ
2: เขาเป็นกรรมการแต่ผมก็ไม่ได้ไปรู้ว่าไอ้แล้วกรรมการเขามีอำนาจเต็มเหมือนกับกรรมการผู้จัดการไหมอย่างเง
0: ี้
2: ยผมจะรู้ได้ไงครับ
0: ถ้าอาจารย์อยากจะทราบนะเวลาอาจารย์จะไปเซ็นสัญญาซายคอนแทคกับบริษัททั้งหลายเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำสัญญาเช่าให้บริษัทเช่าหรือว่าบริษัทเราจะไปเช่าที่ดินของบริษัทอาจารย์ต้องขอหนังสือรับรองบริษัทหรือใบบริคลสนธิของบริษัทมาในหนังสือตรงนั้นเนี่ยจะบอกเลยครับว่าใคร
1: มีอำนาจ
0: ลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทอาจารย์ต้องทำกับคนนั้นถ้าอาจารย์ทำกับคนอื่นจะไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทผมขออนุญาตกลับมาที่คำถามเนอะซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดถามนะครับบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นไม่อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นิติบุคคลจัดขึ้นมาเพื่อให้เช่าทรัพย์สินแต่กรรมการหรือว่าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยไปทำสัญญาค้ำประกันไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้เนี่ยมันจะผูกพันตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ตัดสินเป็นแนวมาตั้งนานแล้วนะครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของห้างจำเลยก็คือตัวนิติบุคคลเนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อประกอบพาณิชย์ในการทำการทำสินค้าพื้นเมืองส่งสินค้าเข้าสินค้าออกแต่ไอตัวผู้จัดการเนี่ย
2: ครับ
0: ผู้จัดการของนิติบุคคลเนี่ยดันไปทำสัญญาค้ำประกันนี
1: ่
0: ศาลฎีกาก็ตัดสินครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอยู่นอกวัตถุประสงค์ของตัวนิติบุคคล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลจึงไม่ต้องรับผิดนี่ก็คือสิ่งที่ศาลเขาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรรมการบริษัทผู้จัดการบริษัทเนี่ยจะทำการใดต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลด้วยคำถามก็คือเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทฉันเป็นบริษัทนำเข้าส่งออกฉันจะไปเช่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเปล่าเช่าโกดังก็ต้องตอบไปว่าโกดังที่จะเช่าเนี้ยเช่ามาเพื่อขนส่งสินค้าหรือเปล่าถ้าเช่ามาเพื่อนำสินค้าเข้าขนส่งสินค้าออก ามเมนหลักของบริษัทนะอันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในวัตถุประสงค์มีผลผูกพันนิติบุคคล

0: เพราะฉะนั้น
1: มีพื้นที่อยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เช่าพื้นที่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้จะมาเรียกทำไมไม่จ่ายค่าเช่าต้องไปเรียกกับนิติบุคคลก่อนมาเรียกกับตัวผู้จัดการเรียกกรรมการไม่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับโอเคอย่างที่สองครับวัตถุประสงค์ของบริษัทแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาผมพูดผิดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทละเลยละเป็นวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาละ วัตถุประสงค์ของสัญญาเนี่ยหลักพื้นฐานของมันก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าสัญญาที่ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยเลยเช่นซื้อขายพระอาทิตย์กับดวงจันทร
2: ์
0: อันนี้พ้นวิสัยมันเป็นไปไม่ได
2: ้
0: มันไม่สามารถเกิดขึ้นได
2: ้
0: กฎหมายบอกเลยว่าอันนี้ตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เลย150มาตรา150เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นการซื้อขายยาเสพติดกันทำสัญญาซื้อขายยาเสพติดกันสัญญานั้นตกเป็นโมฆะเลยครับเพราะว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อมาครับการแสดงเจตนาในการทำสัญญาก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเนี่ยมันอยู่ในหลักเรื่องเสรีภาพของการแสดงเจตนามันต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจนะสัญญาที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญญาทำขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจล่ะมันจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายเช่นเกิดขึ้นเพราะถูก
2: ข่
0: มขู่ถูกบังคับแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยตกเป็นโมฆิยะนะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดซึ่งตรงนี้นักศึกษาผ่านมาแล้วกว่าที่นักศึกษาจะไม่มาเรียนชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาเรียนกฎหมายมาหลายฉบับและอันนี้ถือว่าเป็นงานฟื้นฟูแล้วกันนะครับถ้าสำคัญผิดเราก็แบ่งเป็นสำคัญผิดในสาระสำคัญสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสาระสำคัญก็ผลตกเป็นโมฆะคุณสมบัติก็จะเป็นโมคิยะเราก็ลองไปดูแล้วกันลองไปฟื้นความรู้ดูแต่ว่าการแสดงเจตนาในสัญญาหลักพื้นฐานของมันก็คือจะต้องทำด้วยความสมัครใจไม่สามารถถูกบังคับหรือข่มขู่ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะไปอยู่ที่แบบของสัญญาเลย
2: สำคัญ
0: แบบของสัญญานี่แน่นอนครับว่าสัญญาบางประเภทกำหนดแบบไว้บางประเภทไม่ได้กำหนดแบบไว
2: ้
0: ขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
2: ์ค่ะ
0: อสังหาริมทรัพย์คืออะไรที่ดินบ้านอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดแบบไว้เลยนะว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่
0: ถ้าไม่ได้ไปทำตกเป็น
2: โมฆะ
0: โมฆะตามกฎหมายซึ่งวิธีการนี้กฎหมายก็บอกว่างั้นนอกจากที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้รวมกันถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยนะครับก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดแล้วกันแบบที่2ครับกฎหมายกำหนดว่าแบบของสัญญาที่จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำเป็นหนังสือไปจดทะเบียนพออันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแหละคุณจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างที่3ครับแบบของสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญา เขาบอกว่าถ้าทำหนังสือร่วมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ต้องไปจดทะเบียนหรอกอะไรบ้างล่ะที่มีหนังสือร่วมกันเช่นสัญญารับสภาพหนี
2: ้
0: การโอนหนี้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนนะทำเป็นหนังสือมีผลใช้บังคับตามกฎหมายได้ 100% เลยแต่สัญญาบางประเภทก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นหนังสือด้วยซ้ำนะครับเช่นสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างของว่าจ้างอาจารย์ทำอะไรดีล่ะซ่อมคอมพิวเตอร์จ้างทำของผมไม่เก่งคอมพิวเตอร์จ้างอาจารย์ซ่อมคอมพิวเตอร์เงี้ยจ้างทำของไม่ต้องมาเซ็นสัญญากันโดยวาจาก็ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบแล้วก็แบบของสัญญาในเบื้องต้นโอเคเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเล็กน้อยนะครับมีหลักอะไรบ้างหลักสุจริตในการทำสัญญาทุกประเภทจะต้องอาศัยหลักสุจริตเข้ามาซึ่งหลักสุจริตเนี้ยก็อยู่ในมาตรา5เราหลักสุจริตนี้มาบัญญัติในกฎหมายไทยเลยนะครับบอกว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำโดยสุจริตนะครับถ้าไม่สุจริตก็ไม่ได้นะครับหลักที่2คือหลักกฎหมายปิดปาก estoppel

0: หลักกฎหมายปิดปากคืออะไรคือการแสดงออกมาอย่างไรก็ย่อมมีผลผูกพันตามนั้นแหละนะครับเช่นกฎหมายบอกว่าในกรณีที่บุคคลเนี่ยชำระหนี้อาจารย์ไม่มีหนี้เลยนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไปชำระหนี้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนี่เรียกซื้อขายเฮโรอีนจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วตัวสัญญามันเป็นโมฆะอยู่แล้วไปชำระหนี้อันนั้นขึ้นมากฎหมายบอกว่าถ้าชำระหนี้แบบนี้เนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจะเรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได
2: ้
0: จะถึงเวลาแล้วไม่ได้โฮเลอีนกลับมาจะไปฟ้องร้องเพื่อเรียกเอาเงินคืนมา
3: อย่าบ้าอย่าบ้า
0: อย่าบ้าอะยาบ้าโอเคแอมเฟตามีนอย่างเงี้ยไม่ได้กฎหมายบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักกฎหมายปิดปากนะครับกรณีที่3ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญา Freedom of Contract อันนี้ก็คือหลักเบื้องต้นขออนุญาตพูดเร็วๆแล้วกันว่าคนเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยอาจารย์จะกำหนดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้มันคือเสรีภาพของเราแต่เสรีภาพตรงนี้มันถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงในตอนหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฐานะการต่อรองไม่เท่ากันเช่นอาจารย์อยากจะกู้เงินผมสมมติผมว่าผมรวยแล้วกันสมมติว่าผมรวย
2: เศรษฐีย่างนนทบุรี
0: อาจารย์ไม่มีออปชันยังไงอาจารย์ต้องการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ได้ไหมบอกไม่ได้ไม่ได้ผมคิดดอกเบี้ยร้อยละ5
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่ไงอัตราการต่อรองความสามารถในการต่อรองไม่เท่ากัน
2: ร้อนเงินแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ใช่รัฐก็เลยที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ว่าเฮ้ยเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสัญญามันก็เลยเกิดพรบคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
0: เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมมากขึ้น
3: ครับเพราะฉะนั้นพวกหนี้นอกระบบที่บอกว่าให้กู้คิดดอกเบี้ยแพงๆนี่ผิดตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ผิด 100% กฎหมายกำหนดว่าห้ามคิดดอกเบี้ยเกินละร้อยละ15ต่อปี
3: อ๋อครับ
0: แต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้เลยคิดได้เท่าไหร่ครับอาจารย์
2: 7.5
0: ต่อปีถ้าไม่ได้คิดไว้เลยนะกฎหมายบอกว่าคิดได้ 7.5 แต่ว่าถ้าเขียนไว้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเขียนเกินร้อยละ15ต่อปีในเรื่องกู้ยืมนะมันจะผิดพ.ร.บ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราห
2: ้
0: ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเรียก18ต่อปีแบบนี้เนี่ยโอ้โหกฎหมายบอกเลยว่า
3: ร้อยละ10ต่อเดือน
0: มันไม่ใช่ต่อปี
3: เ
0: นาะ
3: ที่เจอเนี่ยแหละครับ
0: ร้อยละ10ต่อเดือนปีนึงก็ 120% เลยนะอาจารย
3: ์อ๋อครับ
0: กฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะเลยนะครับโอเคแล้วสุดท้ายครับก็คือหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วๆไปที่นักศึกษาเนี่ยจะเรียนรู้นะอย่างไรก็ดีครับส่วนอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาคำได้จากชุดวิชานี้นะเพราะว่านักศึกษาจะได้รู้แล้วว่าผมสอนไม่ทันชื่อคู่สัญญาสำคัญยังไงสถานที่ในการทำสัญญาสำคัญยังไงนักศึกษาสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทำไมเราต้องมีพยานด้วยไม่มีพยานได้ไหมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันอีกหนึ่งรอบครับผม
4: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
6: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหาร

0: พยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504818-6โทรสาร02503-3612
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆ
7: เอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันนึง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504888
12: ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับโดยช่วงที่3นี้ก็คือหน่วยที่3ละสัญญาทางธุรกิจนะครับสัญญาทางธุรกิจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ในหน่วยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญญาทางธุรกิจเลยนะครับแต่มีสาระสำคัญยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยต้องรบกวนท่านอาจารย์ดร.วลัยวรรณครับผม
13: ค่ะยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยที่3ยังเป็นทางการแล้วนะคะสัญญาทางธุรกิจนะคะในหนังสือของผู้นักปกครองท้องที่ทุกท่านนะคะในหน่วยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็คือตอนที่ 3.1 นะคะแล้วก็ตอนที่ 3.2 ตอนที่ 3.1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองและสัญญาขายฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์สัญญาทางธุรกิจเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากเลยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามีจำกัดเนาะเราก็เลยดึงมาสัญญาที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะคะอาจารย์ก็ดึงมาประมาณ6สัญญานะคะโดยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์ค่ะ
12: ครับผม
13: ลองมาดูสัญญาตัวแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์โยก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะหลายอันเนาะที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันคุ้นเคย
12: ตื่นเช้ามาข้าวโรงอาหารผมซื้อรถ
13: ใช่นะคะ
12: ก็เป็นหมดเลย
13: ใช่เป็นสัญญาที่เราเนี่ยทำทุกวันเลยเนาะอาจารย์เนาะแบบปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะลองมาดูนะคะว่าแล้วตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยตามกฎหมายบัญญัติไว้นะคะมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อเนี่ยตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นคนกลุ่มบุคคลทั้ง2ฝ่ายนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราได้เรียนในหน่วยที่2มาแล้วนะคะว่าสัญญาจะเกิดเมื่อคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันโดยจะมี2ฝ่ายซึ่งคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าแค่2คนนะคะเป็นฝ่ายทีนี้นะคะประการต่อมาก็คือมีวัตถุเป็นทรัพย์สินทีนี้วัตถุอะไรบ้างนะคะที่สามารถมาทำสัญญาซื้อขายได้นะคะก็ต้องตอบว่าโดยที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้เรียนมากันแล้วนะคะก็คือว่าทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวัตถุอะไรบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าอะไรก็ได้นะคะที่อาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้
12: เป็นความหมายของทรัพย์สิน
13: ทรัพย์สินนะคะนักศึกษาต้องกลับไปดูทรัพย์สินนิดนึง
12: ย้อนกลับไปดูมาตรา137 138นิดนึง
13: เหมือนบ่อยเลย แล้วนะคะพอเราทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทรัพย์ตัวไหนบ้างที่เราสามารถ

0: นำมาทำสัญญาซื้อขายได้แต่มันก็จะมีทรัพย์บางชนิดค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะอาจารย์เช่นอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์หน่วยที่2เราพูดไปแล้วมีเพียงหาดทรายทะเลสายลมและ2เรานะคะก็คือว่าพวกอะไรนะคะสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย
1: พระอาทิตย์ไม่ได้
0: นะคะก็จะไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้นะคะ
2: ขอโทษทีครับที่เป็นข่าวเนี่ยขายไตไงฮะ

0: เอาแขนซ้ายไปต่อไม่รู้ผมไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ทำได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้
1: ไตเนี่ยครับเขาซื้อขายไตนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับ
2: ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ประการต่อมานะคะประการที่3ก็คือสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมุ่งโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะทำไมถึงต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของสัญญาซื้อขายนะคะว่ามุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คือว่าเหมือนกับแบบสมมติอาจารย์โยนะคะได้ซื้ออะไรดีล่ะที่ดินนะคะอาจารย์แอบเป็นเศรษฐีนีย่านนนทบุรีอีกแล้วนะคะมีประมาณ800ล้านห้องนะคะก็อาจารย์โยสนใจนะคะก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขายให้เอาไหมเนี่ย2ล้านเองนะต้นทุน8ล้านอาจารย์โยเห็นว่าโอ๊ยราคาถูกอ่ะเอานะคะตอนนี้ก็เลยอาจารย์โยเนี่ยจริงๆก็คือมุ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินตัวคอนโดนั้นอ
0: ยากได
2: ้
0: ความเป็นเจ้าของแหละอยากเป็นเจ้าของ
2: นะคะใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์เนาะถ้าใช้ประโยชน์อาจจะเป็นสัญญาตัวอื่นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะดังนั้นสัญญาซื้อขายเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คืออยากได้ความเป็นเจ้าของนี่แหละนะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะและประการต่อมานะคะก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายด้วยไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมคะต้องการอาจารย์เองในฐานะผู้ที่จะขายเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะใช้ราคาส่วนอาจารย์โยเนี่ยก็ต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์ใบซึ่งห้องนั่นเองนะคะ
0: ครับ
2: ทีนี้นะคะลองมาดูคำว่าราคานะคะว่าราคาหมายถึงอะไรนะคะราคาเนี่ยตามประมวลกฎหมายนะคะก็หมายถึงเงินตราค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินในสกุลใดนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์แอ้นะคะแบบว่าชอบนะคะที่จะแบบสะสมเงินเยนนะคะอาจารย์โยก็จะจ่ายเป็นเงินเยนก็ได้นะคะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นแปลว่าสกุลใดก็ได้นะคะที่มีฐานะเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและต่อมานะคะคำว่าตกลงจะใช้ราคาหมายถึงอะไรตกลงจะใช้ราคานะคะก็หมายถึงว่าในขณะที่ทำสัญญาค่ะอาจารย์มีการตกลงว่าจะใช้ราคาเนาะเราจะเห็นคำว่าจะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินณตอนที่เราพูดคุยกันในขณะที่สัญญาเกิดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการจ่ายเงินกันก็ได้นะคะอาจจะไปจ่ายเงินกันในบอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะ
0: สองเดือน
2: โอ้สองเดือนนะ
0: ขอผ่อนหนี้ก่อน
2: อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้กันนะคะในระยะเวลาภายหน้าได้โดยสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
0: เดี๋ยวนะผมขออนุญาตทวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นเพราะเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดแต่สัญญาเกิดทุกนี้มันไม่ได้เรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมันจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะเรามุ่งที่จะไปโอนความเป็นเจ้าของหรือโอนกรรมสิทธิ์อีก2สัปดาห์ตัวอย่าง
2: ค่ะใช่
0: โอเคครับผม
2: ลองมาดูนะคะต่อไปนะคะสัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะก็คือคู่สัญญา2ฝ่ายเนี่ยต่างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันนะคะโดยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ขายเนาะสมมติจันแอดเป็นผู้ขายเนี่ยจันแอดก็มุ่งที่จะได้รับการชำระราคานะคะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แอและหน้าที่อีกอย่างนึงที่อาจารย์แอเนี่ยจะต้องทำก็คือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะให้กับอาจารย์โยและในขณะเดียวกันอาจารย์โยเองเนี่ยก็จะต้องชำระราคามีหน้าที่ชำระราคาให้กับอาจารย์แอและได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ
0: ์ครับ
2: ดังนั้นก็คือเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวเนาะเห
0: ม
2: ือ
0: น
2: ต่าง
0: มันก็คือต่างตอบแทนแหละอาจารย์ได้เงินผมได้ทรัพย์สินจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไร
2: ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้หน่วยที่2เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเกี่ยวกับการทำสัญญานะคะเนื่องจากว่าสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยจะกำหนดแบบไว้ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงต้องทำความเข้าใจในแต่ละสัญญาว่าแต่ละสัญญากฎหมายเขาต้องการอะไร อย่างสัญญาซื้อขายนะคะลองมาดูนะคะบอกว่ามาตรา456นะคะบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลนะคะก็จะเป็นโมฆะนะคะโดยความเนี้ยโดยข้อความเนี้ยนะคะให้ใช้ถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันไปนะคะทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยตรงเนี้ยก็ตีความได้ว่ารวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยนั่นเองนะคะที่จะต้องทำตามแบบถ้าสรุปนะคะมาตรา46ก็สรุปได้ว่าสัญญาซื้อขายเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันเราสามารถซื้อขายสังหาริ

0: มทรัพย์ได้สังหาริมทรัพย์ไม่มีแบบเนาะเราสามารถซื้อขายปากกาบอกว่าอาจารย์เอ๊ชอบปากกาอาจารย์โยจังเลยขอซื้อปากกาแท่งเนี้ยปากกาแท่งนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เราไม่จำเป็นต้องไปทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะเราสามารถทำการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์เพราะว่าทำไมเราถึงจะต้องแบบการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปจดทะเบียน
1: เพื่อให้รู้อะอย่างที่ดินเนาะก็เพื่อให้รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูงก็เลยจำเป็นที่จะต้องโอ้ยอยู่ดีโอนกันไปโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เหมือนปากกาผมอะ20บาทแบบเนี้ยไม่ได้แต่พอเป็นที่ดินเป็นมีโฉนดอะไรประมาณเนี้ยมันมีมูลค่าสูง
0: ใช่ค่ะมันมีมูลค่าสูงแล้วเนื่องด้วยว่าจะต้องมีการตรวจสอบทางทะเบียนได้ด้วยนะคะว่าสรุปว่าใครเป็นเจ้าของนะโดยดูจากหลังโฉนดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะก็ลองมาดูข้อพิจารณาซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะสำคัญแล้วเป็นประโยชน์ให้กับนักปกครองท้องที่นะคะเนื่องจากหลายท่านเนาะนักปกครองท้องที่อาจจะแบบว่ามีลูกบ้านเนาะมาปรึกษาเนาะว่าเอ้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยลิสต์นะคะข้อพิจารณานะคะที่สำคัญเอาไว้นะคะอย่างแรกก็คือผู้จะขายเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะเข้าทำสัญญาไหมนะน่าคิดนะคะ
1: อาจารย์มานิตแกมีไร่ลำไยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแกทำสัญญาขายลำไยให้อาจารย์แอ้เลยโดยที่ลำไยยังไม่ออกลูกเลยเป็นการซื้อขายกันล่วงหน้าบอกว่าอาจารย์เหมาไปเลยนะออกเท่าไหร่ไม่รู้แหละอาจารย์เหมาไปเลย2ล้านในฤดูนี
0: ้ดอกออกแล้วแต่ยังไม่รู้ผลติดหรือเปล่า
1: อย่างเงี้ยซื้อขายล่วงหน้า อย่างนี้ได้ไหมยังไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นเลยแต่เราตกลงกันแล้วว่าพ้นเดือนนี้เนี่ยจะขายกัน
0: ค่ะ อย่างการเฉลยนะคะอย่างการซื้อขายลำไยนะคะก็คือว่าผู้จะขายเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นในภายภาคหน้าก็ได้นะคะแต่ณวันที่จะต้องส่งมอบกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือณวันที่ทำสัญญากันเนี่ยมันยังไม่มีลูกลำไยเลยเนา
0: ะ
1: ยังไม่มีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวนั้นแต่เราทำสัญญากันได้แต่ว่าวันที่จะโอนความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องมีตัวลูกลำไยออกมาน
0: ั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะข้อพิจารณาที่2นะคะการซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยโอนลอย
1: อันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเยอะแยะเลยโอนลอย
0: แล้วซื้อตามเต็นท
1: ์กรรมสิทธิ์มันโอนไหมอ่ะ
0: ค่ะเนี่ยนะคะ
1: ใครจะเป็นเจ้าของ
0: ทีนี้นะคะเราก็ต้องแม่นหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายของเราก็คือมาตรา458นะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อนะคะตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็แปลว่าเมื่อเรานะคะตกลงซื้อขายสมมติเราไปซื้อขายเต็นท์รถเนาะ
1: ครับ
0: เราก็ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วจ่ายเงินชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นสัญญาซื้อขายเกิดแล้วนะคะเกิดแล้วแม้ว่ายังไม่ได้โอนกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปโอนในภายภาคหน้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสัญญาเกิดหรือไม่นะคะก็น่าสนใจ
1: ตรงนี้มันเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่เนอะจริงๆมันเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายนะครับอาจารย์ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมติผมซื้อข้าวจากอาจารย์มานิต
2: ครับ
1: อาจารย์มานิตเป็นโกดังเก็บข้าวเลยผมบอกว่าผมขอซื้อข้าวอันนี้เนี่ยกระสอบนี้ปรากฏสมมุติโชคร้ายแล้วกันคืนนั้นไฟไหม้โกดังคำถามก็คือว่าข้าวที่ผมตกลงกับอาจารย์มานิตเนี่ยกระสอบนี้เลยนะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคร้ายถ้าเป็นของผมผมก็ไปเรียกเงินคืนไม่ได้ถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเป็นของผมแล้วแต่เพิ่นข้าวดันไปฝากอยู่ที่โกดังของอาจารย์มานิตใครเป็นเจ้าของข้าวอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่ากรรมสิทธิ์โอนหรือยังอย่างที่อาจารย์แอ้บอกเมื่อกี้เรื่องรถยนต
0: ์
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโอนลอยแต่กรรมสิทธิ์มันไปแล้วน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์เกิดมีปัญหาถูกชนขึ้นมากรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนะเจ้าของใหม่ต้องเรียกร้องแทน
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ลองมาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาฎีกาที่60นะคะทับ2524นะคะซื้อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดนะคะกรรมสิทธิ์โอนในขณะที่ทำสัญญาแล้วนะคะไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะคะเพราะว่าการจดทะเบียนการโอนเนี่ยที่ขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหนะและภาษีของรถยนต์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสัญญาเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่นะคะสัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แบบของนิติกรรมนั่นเอง
1: ครับอันน
0: ี้
1: ก
0: ็
1: น่าสาจำดีๆเนาะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆเลยสัญญาโอนลอยเนี่ย
2: โอนลอยนี่เจอทุกวัน
0: เจอทุกวันนะคะและก็นักศึกษาต้องอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เป็นสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: นะคะทีนี้ลองมาดูการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัญญานั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อมีการชำระราคาหรือไม่พูดง่ายๆว่าต้องชำระราคาหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงโอนน่าคิดอ
1: ันนี้น่าสนใจเช่นผมซื้อบ้านอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เราตกลงกันทรายสัญญาการผมจ่ายอาจารย์3ล้านผมเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยหรือเปล่าตามกฎหมาย
0: ใช
1: ่จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านเนี่ย
2: ครับ
1: ทำเป็นหนังสือเซ็นกันแล้วด้วยอาจารย์มานิดกรุณาเซ็นเป็นพยานให้1ท่าน
2: ครับ
0: ให้กุญแจเรียบร้อยเลยนะคะ
1: ผมเป็นเจ้าของบ้านหรือยังครับ
0: นั่นค่ะเรามาดูนะคะข้อนี้นะคะก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์นะคะที่เราใช้ทำการซื้อขายกันเป็นทรัพย์ชนิดใดนะอาจารย์เน้นนะคะว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราห้ามลืมเด็ดขาดเลยสัญญาซื้อขายนะคะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีแบบตามมาตรา456ที่อาจารย์กล่าวไปตอนต้นนะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: นั่นแปลว่าไม่ได้โอนตอนที่เราส่งมอบกุญแจตอนที่เราตกลงกัน
1: กรรมสิทธิ์ในบ้านของจันแอร์ยังไม่โอนมาที่ผม
0: ค่ะ
1: แม้ว่าผมจะมีกุญแจแล้วก็ตาม
0: ใช่ค่ะนะคะจะโอนไปก็ต่อเมื่อทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็คือว่าไปที่ที่ดินเนาะจูงมือกันไปที่ที่ดินไม่ใช่สำนักงานสมรส นะคะจบแล้วนะคะก็สัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ลองมาดูว่าสาระสำคัญของเขาว่าคืออะไรนะคะดังนั้นนักศึกษาจะใช้ถูกเนาะโดยแยกประเภททรัพย์ให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับผม
0: ต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอขึ้นสัญญาเช่าทรัพย์เลยนะคะ
1: สักประเภทหนึ่งนะครับอาจารย์
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์สมมติว่าเราเดินทางไปเรียนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องไปเช่าก่อนเนาะก่อนที่จะแบบก่อร่างตั้งตัวยังไม่มีเงินซื้อ นะคะลองมาดูมาตรานี้นะคะบอกว่าอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่านะคะตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นลองดูนะคะว่าเช่าทรัพย์จะแตกต่างกับซื้อขายนะคะอย่างซื้อขายเนี่ยเราเจตนาคือมุ่งโอนกรรมสิทธิ์แต่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยคือให้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นกรรมสิทธิ์ไม่โอนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญคือแตกต่างจากสัญญาซื้อขายนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็คือว่ามีบุคคล2ฝ่ายอีกแล้วนะคะก
1: ็จ
0: ะเหมือนสัญญาซื้อขายเลยนะคะก็โดยผู้ให้เช่าเนี่ยตกลงที่จะให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะผู้เช่าก็มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกันนะคะการใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกันและกันนั่นเองทีนี้ลองมาดูนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแต่ได้ใช้หรือได้ประโยชน์นะคะในทรัพย์สินนั้นชั่วระยะเวลา1ตามสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะข้อพิจารณานะคะที่เราจะมักจะได้ยินคำถามมาเสมอเลยว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของในขณะที่เข้าทำสัญญาเช่าด้วยไหม
1: อันนี้น่าสนใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราเอาทรัพย์สินนั้นออกไปให้เช่าได้ไหม
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเจออ
1: าจารย์เป็นเจ้าของผมไปเช่าตึกอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ตึกอันเนี้ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าต
0: ่อ
1: แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะแบบนี้มันทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าอาจารย์โยเนี่ยในฐานะที่ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกรอบนึงอย่างนี้เรียกว่าเช่าช่วงเนาะมีอำนาจหรือเปล่า มีอำนาจนั้นในการที่จะปล่อยเช่าต่อหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่ามีคำพากษาของศาลนะคะที่บอกเป็นแนวบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ในทรัพย์สินนั้นนะคะแต่ว่าให้ดูอำนาจของผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจในการปล่อยทรัพย์นั้นให้คนอื่นเช่าหรือเปล่านะคะอย่างสมมติเราอาจจะเคยเห็นแบบอย่างอาจารย์โยแนะนำก็จะเป็นเรื่องเช่าช่วงเนาะแต่บางครั้งเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่พวกนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าญาติอาจารย์ท่านนึงอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีทรัพย์สินแบบญาติอะไรนะคะญาตินนทบุรีนะคะ
1: นนทบุรี
0: มีทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะมีคอนโดเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเขาจะฝากอาจารย์แอร์เอาไว้ว่าช่วยดูทรัพย์สินให้หน่
1: อ
0: ยปล่อยเช่าให้หน่อยทำสัญญาให้เลยนะแต่มอบอำนาจไว
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แอร์ก็จะสามารถคือมีอำนาจที่จะเอานำห้องนั้นอะไปให้เช่าได้นะคะ
1: ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
0: ใช่ค่ะก็คือสรุปว่าต้องดูอำนาจนะคะว่ามีอำนาจไหมในการที่จะให้เช่าต่อนะคะ
1: ผมขออนุญาตนิดนึงในเรื่องเช่าช่วงที่พูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: ผมย้อนกลับไปนะว่าอาจารย์แอ้เป็นเจ้าของผมเช่ากับอาจารย์แอ
0: ้
1: หลังจากนั้นผมก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปให้อาจารย์มานิชเช่าอีกทีนึงตรงนี้กฎหมายก็กำหนดไว้นะว่าจริงๆเช่าช่วงเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
0: ใช่
1: ยกเว้นแต่เจ้าของอนุญาตแล้วถึงเจ้าทรัพย์สินเนี่ยไปให้อาจารย์มานิชเช่าได้เพราะฉะนั้น ในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนเนี้ยดันทะลึ่งเอาออกไปให้คนอื่นเจ้าช่วง มันก็เป็นเหตุผลหนึ่ง เหตุผลหลักที่จะถูกยกเลิกสัญญาได
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าผิดสัญญาเนา
0: ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาที่ตกลงกันเนาะเพราะเวลาอาจารย์แอร์จะให้อาจารย์โยเช่านะคะก็ดูแล้วว่าฐานอนุรูปค่อนข้างดีนะคะจ่ายค่าเช่าได้แน่ๆนะคะคือพิจารณาแล้วนะคะนะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทีนี้การตกลงการจะให้ค่าเช่านะคะคืออะไรนะให้กระปิดกระปอยได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเป็นการให้เพียงเล็กน้อยครั้งคราวไม่แน่นอนได้ไหมอ่ะสมมตินะคะอาจารย์แอร์เนี่ยมีบ้านนะคะเป็นแบบทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนาะทาวน์โฮมอยู่นะคะ3ชั้นชั้นบนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์โยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่มีห้องก็เลยบอกว่าเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็ได้นะ
1: ยังอัตคัดอยู
0: ่เพราะว่าอาจารย์แอ้เนี่ยมีแบบห้องมากมายนะคะเป็นร้อยห้องเป็นเศรษฐีนีนะคะอาจารย์โยก็ขึ้นไปอยู่ห้องข้างบน
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากก็อัตคัดนิดนึงนะคะก็พอถึงหน้าทุเรียนก็ส่งทุเรียนมาบ้างปาปายนะคะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแบบเป็นรายเดือนนะส่งแบบเหมือนแบบ
1: มีเท่าไหร่ก็ให
0: ้มีเท่าไหร่ก็ให้ทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะกินได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวันนึงทะเลาะกันอาจารย์โยแบบใช้แอร์เปลืองมากเลยนะคะอาจารย์แอร์ไม่อยากให้อยู่ร่วมบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มขับไล่นะคะอาจารย์โยบอกว่าไล่ไม่ได้นะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าเป็นทุเรียนมาตลอดเลยก็ถามว่าตรงนี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนของการเช่าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะถือว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนคือไม่ใช่ค่าเช่าเนาะเหมือนให้กันแบบด้วยเสน่หาเอ็นดูเห็นชอบกินทุเรียนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เล็กน้อยกรณีนี้เนี่ยผมเคยเจอนะเวลาผมไปสอนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะถามอาจารย์ผมให้เช่าสวนเช่านาแล้วก็แทนที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินครับเขาจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม
0: ้
1: เอาไป3เข่ง4เข่ง5เข่งแต่ให้ตลอดนะผลผลิตให้เจ้าของที่ดินเขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยสัญญาเช่าใช้ได้หรือเปล่าคำว่าตัวเงินตรงนี้ค่าเช่าจะไม่ต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นหรือเปล่า
0: ค่ะก็คำตอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าให้สม่ำเสมอเหมือนตกลงกันตอนสัญญาเช่าอันนี้จะถือว่าเป็นค่าเช่า
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นอย่าไปติดว่าค่าเช่าต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นนักศึกษาไม่ใช่นะครับนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม้เป็นข้าวกี่กระสอบก็แล้วแต่ตกลงกันเนอะ
0: ใช
1: ่แต่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูคำพากษาฎีกาที่สมทบนะคะว่าเนี่ยหลักการนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือคำพากษาฎีกาที่1310/2498นี่ยังไม่เกิดเลยนะคะ2498 ผู้เช่าให้ผู้อื่นเข้าอยู่ในห้องเช่าชั้นบนนะคะโดยผู้เช่าเนี่ยอยู่เสียเงินให้แก่ผู้เช่าเนี่ย ในเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบทดแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถือเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการเช่าช่วงด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ประการต่อมานะคะสัญญาเช่าเป็นสัญญาซึ่งมีระยะเวลาอันจำกัดอ่ะทีเนี้ยระยะเวลาอันจำกัดหมายความว่ายังไงนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วมาตรา540นะคะบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์ห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกิน30ปี
1: ครับ
0: ถ้ากำหนดเกิน30ปีให้ลดลงมามีผลบังคับใช้แค่30ปีนะคะเช่นอาจารย์แอ้ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์โยนะคะบอกว่าหุยอาจารย์โยแบบบ้านน่าอยู่อ่ะทำ50ปีเลยละกันนะ อยู่ไม่ไปเลยอ่ะ นะคะ
1: กะอยู่ยันเกษียณแล้วต่อไปยันมีหลานเลย
0: ให้เลี้ยงหลานได้ด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าสัญญากำหนดไว้นะคะเกินกว่า30ปีสัญญาเนี้ยจะให้บังคับนะคะมีผลใช้บังคับแค่30ปีเท่านั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสามารถต่อได้พอครบ34ปีตอนนั้นก็ประมาณ80อายุ80ยังต่อได้อยู่นะคะแต่ก็ต่อได้ไม่เกิน30
1: ปีใช่แต่ว่าถ้า30ปีคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเนาะ
0: ทำ
1: สัญญาระหว่างกัน2คนก็ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ต้องไปจดทะเบียนถึงจะมีผลสมบูรณ์30ปี
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนะคะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะห้ามเช่าเกินกว่า30ปีถ้าลดลงมาเหลือ30ปีใช่ไหมคะแล้วก็ต่อได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำว่าจำกัดระยะเวลาจำกัดระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีนะคะและอีกอันนึงอ่ะก็คือว่าจำกัดคำว่าจำกัดระยะเวลาก็หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าอาจารย์โยอยู่จนตายเลยแล้วกันนะ
1: ตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตจนกว่าที่จะสูญสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแต่มีระยะเวลาอันจำกัดเพราะอาจารย์แอ้จะไม่เป็นอมตะใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่จำกัดทีนี้ฝากไว้นะคะเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องสำคัญมากเลยก็คือหลักเกณฑ์ในการให้เช่าถ้าการเช่าอาจารย์ขอสรุปเลยเนาะถ้าการเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ปกติทั่วไปหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษการเช่าเนี่ยไม่มีแบบนั่นแปลว่าสามารถที่จะทำสัญญาเช่าเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะก็มีผลสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะก็จะพิจารณาว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่นะคะถ้าน้อยกว่า3ปีจะต้องมีหนังหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้าเกินกว่า3ปีนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะคะก็ฝากไว้ให้นักศึกษาปฏิบัติไว้ใช้ปฏิบัตินะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่3สัญญาทางธุรกิจนะครับนักศึกษาสามารถดูสัญญาอื่นๆได้จากชุดวิชาจากหน่วยนี้นะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของรายการและเราจะกลับมาอยู่ในช่วงของคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับพักสักครู่เดียวครับผม
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
4: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
5: ปลัดอำเภอ
4: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5: นักธุรกิจ
4: นักการเงิน
5: นักการธนาคาร
4: นักการตลาด
5: นักการบัญชี
4: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
5: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัส ไปรษณีย์11120
5: โทรศัพท์02504 8181ถึง6โทรสาร02503 3612
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02504778
1: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงถามตอบนะครับเราก็จะมีคำถามไปเปิดโจทย์ตุ๊กตาอาจจะแล้วแต่กิจกรรมที่อาจารย์แต่ละท่านวางไว้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยหน่วยที่1 2 3เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราตอบได้ไหมยากเกินไปหรือเปล่าเราจะต้องกลับไปทบทวนความรู้แค่ไหนเพียงใดนะครับเริ่มจากคำถามแรกเลยหน่วยที่1นะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์มานิดนะครับว่าเทคนิคการสัมมนาเนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาการด้านกฎหมายหรือสำหรับบทบาทของนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
8: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างน้อยข้อที่1ความที่การสัมมนานั้นเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรามาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยครับตรงนี้ท่านใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีความที่ถูกครับเรื่องของกฎหมายนั้นต้องทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแต่เราเข้าใจไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเรียนมานะฮะท่านอาจารย์พงศิษฐ์ท่านอ่านหนังสือเยอะกว่านะครับคุณน้องอาจจะอ่านน้อยกว่าหรือผมอ่านมาอ่านอีกลักษณะนึงผมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะกว่าเพราะบางทีการที่เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเอ๊ะตรงนี้มันยังไงกันแน่ตรงนี้หลักมันว่ายังไงกันแน่ตรงนี้มีแนวคำพิพากษาฎีกาไหมเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนี่คือการนำวิธีการสัมมนามาใช้สำหรับที่เราเรียนหนังสือด้วยกัน
1: ครับ
8: ประเด็นที่สองนะครับบทบาทหน้าที่ด้านหนึ่งของท่านนักปกครองท้องที่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การศึกษาหรือการพัฒนาทีนี้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็คือกรรมการกม.
1: ครับ
8: นะครับทำไงเราจะเอาเทคนิควิธีการสัมมนาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกับตัวเราเองเรียนหนังสือ
1: ครับ
8: มันก็คือนำไปใช้ว่าพวกเราเข้าใจไหมนะครับระเบียบข้อนี้คำสั่งข้อนี้นโยบายหรือแผนข้อนี้เป็นไงก็นำไปใช้เพื่อให้กรรมการกม.ด้วยกันหรือแม้กระทั่งราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาได้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาในแง่ของความรู้ความเข้าใจพัฒนาว่าการนำไปสู่การปฏิบัตินะครับทำยังไงบ้างนี่คือได้ใช้แน่นอนนะครับในประเด็นที่2เฉพาะประเด็นที่3ครับก็คือกรณีที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาข้อยุตินะครับข้อยุติว่าตกลงว่าแผนเราจะเลือกแผนไหนนะครับเราจะเลือกแผนไหนเราจะใช้โครงการไหนดีตรงนี้ครับผมว่าได้แชร์แน่นอนเพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันซึ่งการสัมมนานั้นเขาจะได้แลกเปลี่ยนว่าอันนี้มีข้อดีมากกว่าอันนี้มีข้อเสียอันนี้มีผู้ได้รับประโยชน
1: ์
8: จากโครงการนี้มากน้อยกว่ากันก็ไปอภิปรายกันถกเถียงกันและท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุติร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนักปกครองท้องที่เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าได้นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ
1: ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำถามที่2ครับหน่วยที่2เนอะ
0: หน่วยที่2นะคะก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าถ้าสมมุติในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาค่ะและต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะจะฟ้องร้องได้ที่ศาลใดค่ะ
1: กรณีนี้นี่เกิดขึ้นกันเยอะแยะเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการฟ้องเกี่ยวกับสัญญานี้เกิดขึ้นเนาะสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาค้ำประกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายในปัจจุบันเนี่ยฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟ้องศาลแพ่งนี่แหละคำถามเป็นคำถามที่ดีนะว่าอ้าวแล้วเราทำสัญญากันคู่กรณีคู่ความอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ชำระหนี
0: ้
1: เราจะไปฟ้องได้ที่ไหนตอนนี้เราก็ต้องอันนี้เราจะต้องกลับไปพลิกดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาบอกว่าในการที่เราจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลมีได้2รูปแบบครับอาจารย
0: ์
1: คือ1ทำเป็นคำฟ้อง2คือทำเป็นคำร้องขอ2รูปแบบนะครับ ทำเป็นคำร้องขอทำเป็นคำฟ้องคำฟ้องเนี่ยเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเวลาเราฟ้องกันเนี่ยมันมีข้อพิพาทแน่นอนแหละเราถึงฟ้องเขาถูกไหมทำเป็นคำฟ้องถ้าทำเป็นคำร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตัวอย่างเช่นขอศาลให้แต่งตั้งฉันเนี่ยเป็นผู้อนุบาลคุ้มครองคนไร้ความสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้พิทักษ
0: ์
1: คุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถโอเคสองรูปแบบนะครับนักศึกษาหลังจากนั้นเรามาดูไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยเราจะไม่ใช้จะไม่เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องเราจะเสนอคดีโดยทำเป็นคำฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาทสัญญาสองฝ่ายเนอะเราทะเลาะกันฝั่งหนึ่งไม่จ่ายเงินเราก็สามารถเสนอคดีต่อศาลได้โดยทำเป็นคำฟ้องแต่การทำเป็นคำฟ้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกครับอาจารย์ว่าไอ้คำฟ้องของเราเนี่ยมันเป็นกรณีหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกอีก2กรณีอีกถ้าเกิดต้องการเรียกเงินอ่ะผมย่อๆแล้วกันถ้าต้องการเรียกเงินเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าต้องการเรียกอสังหาริมทรัพย์ต้องการที่ดินคืนมาแบบนี้เป็นหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ขอให้นักศึกษาดูสไลด์นิดนึงนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นะครับเขาบอกว่ามาตรา4เนี่ยบอกไว้ว่าคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาลนะ
0: ค่ะ
1: หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม
0: ่ค่ะ
1: ถ้าเราดูจากบทบัญญัติตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟ้องสัญญานะครับเท่าเกณฑ์การฟ้องเพื่อเรียกเงินเฉยๆนักศึกษาดูบทบัญญัติของกฎหมายดีๆนะว่านักศึกษาจะเอาคำฟ้องเนี่ยไปเสนอได้ที่ต่อศาลไหนกฎหมายบอกเลยครับว่าอันแรกเลยนักศึกษามีสิทธิ์คือจำเลยมีภูมิลำเนาเราฟ้องใครล่ะคนนั้นเป็นจำเลยเขาอ่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคำว่าภูมิลำเนาก็คือว่าที่อยู่ของเขาแหละเขาอยู่จังหวัดไหนเขาอยู่จังหวัดขอนแก่นก็เสนอที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายยังเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นมูลคดีคืออะไรก็คือที่ที่ทำสัญญาถ้าพูดง่ายๆนะเอาเข้าใจง่ายที่ที่ทำสัญญาแหละก็ต้องไปดูว่าสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมันทำขึ้นที่ไหนล่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับดูที่สไลด์นะตัวอย่างที่ยกมาค่อนข้างยาวทีเดียว
0: เจี๊ยบ
1: เขาบอกว่านางสาวเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับได้ตกลงทำสัญญาเช่าบ้านของนายสงวนเนี่ยโดยสงวนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สัญญาเช่าเนี่ยทำขึ้นที่จังหวัดพังงาโอ้โหคนละที่คนละทางเลย3จังหวัดแล้วเขาบอกว่าสัญญาเช่าก็กำหนดระยะเวลาไว้3ปีพอเช่ามาได้ปีเดียวเท่านั้นนายสงวนเนี่ยไม่ประสงค์ครับที่จะให้เจี๊ยบเนี่ยอยู่อาศัยในบ้านของตนอีกผู้ให้เช่าไม่ประสงค์และผู้นี้คือจะไล่ผู้เช่าออกจากบ้านก็เลยได้ปิดล็อกกุญแจบ้านไม่ให้นางสาวเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปในบ้านเช่าได้เราไม่พูดถึงคดีอาญาเนอะเราพูดถึงคดีแพ่งเขาบอกว่าจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยเจี๊ยบเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแน่นอนผิดสัญญาแน่นอนและประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายค่าเสียหายในทางแพ่งก็คือจำนวนเงินนะครับเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ได้อยู่อาศัยบ้านเช่าเขาอยู่เขามาปิดล็อกยังไม่ครบ3ปีเลยคำถามถามว่าแล้วเจี๊ยบจะต้องไปฟ้องร้องที่ศาลใดถ้าเราดูบทบัญญัติของกฎหมายนะครับขอให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงกรณีนี้เนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับกฎหมายกำหนดไว้แล้วเนอะว่าหนี้เหนือบุคคลหนี้เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลโอเคกรณีนี้เนี่ยต้องเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็คือไอ้คนที่ทำผิดละเราฟ้องใครไอ้คนนั้นเนี่ยทำผิดไปดูครับภูมิลำเนาของจำเลยในคดีนี้คดีนี้ใครเป็นตัวจำเลยคนถูกฟ้องก็คือนายสงวนนายสงวนอยู่พัทลุงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทลุงกรณีที่1 นะครับมีออปชันที่2 อีกเลือกได้ไม่ใช่ฟ้อง2ศาลน
0: ะ
1: ต้องเลือกนางสาวเจี๊ยบก็สามารถเลือกมูลคดีเกิดได้ศาลที่มูลคดีเกิดมูลคดีเกิดที่ไหนจากตัวอย่างครับก็ยกมาว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพังงาสรุปแล้วนางสาวเจี๊ยบสามารถเลือกที่จะฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพัทลุงหรือศาลจังหวัดพังงาได้2ศาลศาลใดศาลหนึ่ง
0: สองศาลไม่ได้นะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ใช่ไปฟ้องพร้อมกันสองศาลแบบนี้ไม่ได
0: ้
1: โอเคในกรณีที่2ครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือพูดง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายๆคือคำฟ้องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องเอาที่ดินมาฟ้องเรียกร้องเกี่ยวกับภาระจำยอมของที่ดินสิทธิเก็บกินของที่ดินสิทธิหรือเกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นเลยฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันต้องการที่ดินมา
0: เดินผ่านภาระจำยอม
1: ใช่ครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูตัวบทบัญญัติของกฎหมายอีกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา4ทวิท่านได้บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะแล้วก็ให้หรือว่าสามารถเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลสองอย่างน
0: ะ
1: ศาลที่อสังหาริมทรัพย์
0: ต
1: ั้
0: งอย
1: ู
0: ่
1: หรือจำเลยมีภูมิลำเนาตัวอย่างครับที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นคำถามนางสาวเจี๊ยบอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับโอเคนางสาวเจี๊ยบและนางสาวจอยเนี่ยตกลงทำสัญญาเช่าบ้านเจี๊ยบกับจอยตกลงเช่ากันโดยเจี๊ยบเป็นผู้ให้เช่าจอยเป็นผู้เช่านะครับเจี๊ยบเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรีจอยมีภูมิลำเนาอยู่ราชบุรี2จังหวัดแล้วน
0: ะ
1: สัญญาทำขึ้นที่จังหวัดพิจิตร
0: จังหวัดที่3แล้ว
1: โดยบ้านที่เช่าอยู่ที่ขอนแก่นโอ้โหแต่ละที่4จังหวัดแล้วครับคำถามก็คือว่าหากจอยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยผิดสัญญาแล้วก็เจี๊ยบไม่ประสงค์ให้จอยอยู่แล้วกรณีนี้ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์แล้วเพราะว่าผู้เช่าผิดสัญญาคำถามก็คือเจี๊ยบเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ที่ศาลใดกรณีนี้ฟ้องให้เขาออกจากบ้านเช่าไปนะต้องการเงินแต่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงฟ้องให้ออกไปก็ถ้าเราดูบทบัญญัติตามมาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกไปคุณต้องแยกก่อนนะว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับเกี่ยวด้วยอสังหาหรือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นหนี้เหนือบุคคลฟ้องตามมาตรา4อนุ1ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องตามมาตรา4ทวิซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คือฟ้องให้เขาออกไปจากสถานที่เราเพราะฉะนั้นใช้4ทวิ4ทวิบอกว่าเวลาเสนอคดีต่อศาลต้องเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์สักครู่ครับเมื่อกี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ไหนอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นเพราะนั้นก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นไม่พอกฎหมายเชื่อมด้วยคำว่าหรือเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปฟ้องศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่เลยว่าผู้เป็นโจทย์เนี่ยสามารถเลือกที่จะฟ้องได้สุดแท้แต่ว่าอยากจะฟ้องที่ศาลไหนโอเ
0: ค
1: ผมขอเป็นตัวอย่างสุดท้ายละกันสำหรับนักศึกษานะครับตัวอย่างสุดท้ายนายเก่งครับตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดก่อสร้างบ้านให้กับตนเองนะครับโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้วเป็นจำนวน 300,000 บาทต่อมานะครับนายกาดไม่อาจดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
0: ค่ะ
1: นายเก่งจึงมีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่อเรียกเงินมัดจำคืนอันนี้ขอให้ขึ้น PowerPoint นิดนึงนะครับอาจารย์ช่วยขยายเต็มหน้าให้ผมนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับนักศึกษาจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันเนาะนายเก่งตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดนะครับก่อสร้างบ้านให้กับตนเองโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้ว3
0: บาท
1: ต่อมานายกาดเนี่ย ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับ เก่งจึงประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่ออะไร
0: เพื่อเรียกเงินคืนมัดจำคืน
1: ไม่เรียกมัดจำคืน
0: ค่ะ
1: อันนี้ข้อความสำคัญเลยนะฟ้องเพื่อเรียกเงินมัดจำคืน
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับข้อมูลก็จะมีข้อมูลระบุครับว่าเก่งมีภูมิลำเนาอยู่อุดรกาดมีภูมิลำเนาอยู่ร้อยเอ็ดสัญญาอันเนี้ยทำขึ้นที่พัทลุง
0: ค่ะ
1: บ้านก่อสร้างอยู่ที่
0: เช
1: ียง
0: ใหม่เจ้า
1: คำถามก็คือว่าถ้าเก่งจะฟ้องร้องกาดจะฟ้องร้องได้ที่ไหนเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวมันเป็นการฟ้องร้องอะไรเป็นหนี้เหนือบุคคลหรือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเลยนะเขาเรียกอะไรเรียกเงินมาจำถูกไหมครับเรียกเงินเพราะฉะนั้นตัดอสังหาทิ้งไปเราเรียกจำนวนเงินเพราะฉะนั้นใช้มาตรา4อนุ1เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหนี้เหนือบุคคลบอกว่าฟ้องได้2ที่นะครับที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือที่ที่มูลคดีเกิดในกรณีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มูลคดีเนี่ยเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายเก่งก็สามารถจะฟ้องนายกาดได้2ที่คือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดหรือศาลจังหวัดพัทลุงนั่นเองก็สุดแท้แต่ว่าประสงค์ที่จะฟ้องที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นใช้สิทธิ์ตามศาลได้เลยครับผมนี่ก็คือคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับในหน่วยที่สอนต่อมาครับเรามาดูคำถามในหน่วยที่3แล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะครับคำถามในหน่วยที่3ครับขอโทษทีครับข้อแรกเลยนักศึกษาลองดูคำถามที่ขึ้น PowerPoint ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาคิดตามดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าคำถามเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะสรุปสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปช้าๆพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: โอเคนายแดงนะครับเป็นผู้ให้เช่า
0: ค่ะ
1: ตกลงให้นายเหลืองผู้เช่า
0: ค่ะ
1: ผู้เช่าแพเนี่ยเช่าแพ
0: ค่ะ
1: เพื่อทำเป็นร้านอาหารลอยน้ำโดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาเช่า5ปีครับและนายเหลืองจะชำระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ30,000 บาทต่อมาเหลืองเนี่ยเช่าแพได้1ปีครับแดงต้องการให้นายดำเช่าต่อเนื่องจากดำเนี่ยให้ค่าเช่าที่สูงกว่าเป็นจำนวนเงินถึง 50,000 บาทมากกว่าถึง 20,000 บาทต่อเดือนเลยนะจึงแจ้งเหลืองครับว่าสัญญาเช่าแพเนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องการเลิกสัญญา
0: ค่ะ
1: ถามว่าการบอกเลิกสัญญาอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาลองจินตนาการภาพดูนะเผื่อเราเนี่ยไปเช่าแพของใครสัญญาบอกว่าเท่าไหร่นะ5ปีเดือนละ 30,000 เช่ามาได้แค่ปีเดียวเจอคนให้ราคาสูงกว่าเขาอยากจะเลิกสัญญาเช่า
0: ใช่
1: กรณีเนี้ยถ้าพิจารณาในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้าง
0: นะคะตรงนี้นะคะนักศึกษาก็อย่าลืมนะคะถึงที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือว่าเราจะต้องแยกว่าการเช่าเนี้ยเป็นการเช่าทรัพย์ประเภทใดสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะโดยหลักการของการสัญญาเช่าเนี่ยก็คือว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบดังนั้นนะคะต้องดูว่าอันนี้เป็นแพเนาะเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะเฉลยก็คือว่าเมื่อแพเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะและไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นการเช่าแพระหว่างแดงกับเหลืองจึงมีผลสมบูรณ
1: ์
0: นะคะจึงมีผลสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่าได้นะคะการที่แดงบอกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากอยากได้เงินของอีกท่านหนึ่งนะคะที่แพงกว่าเนี่ยจึงไม่ฟังไม่ขึ้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ
1: ครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาจำรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ผมว่าไม่แน่เนี่ยอาจารย์เขาเอาไปออกข้อสอบด้วย ไม่น่าจะหนีเนาะเช่าอสังหาเช่าสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกัน3ปีบ้างต้องจดไหม30ปีได้ไหมถ้าเช่าสังหาริมทรัพย์3ปีต้องจดไหม5ปีต้องจดไหมอันเนี้ยก็เกิดความสับสนกันบ่อยๆนะยังไงนักศึกษาลองกลับไปทบทวนขอคำถามท่านอาจารย์อีกสักข้อแล้วกันนะครับผมอีกข้อหนึ่งครับคำถามนะครับบอกว่าในวันที่1มกราคมนะครับปี2563
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นายกไก่เนี่ยตกลงซื้อรถตู้จากนายขอไข่นะครับในราคา 310,000 บาท โดยนายกอไก่เนี่ยได้ชำระราคาให้กับนายขอไข่เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทในขณะทำสัญญาโดยยังมิได้จดทะเบียนโอนอีกทั้งมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถตู้คันดังกล่าวและตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันที่1มิถุนายน2563พอถึงกำหนดชำระเงินนายกก็ไม่ได้ชำระเงินแต่อย่างใดนะครับได้ขอจึงอ้างว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้ยังเป็นของตนอยู่กรณีนี้ครับให้ท่านเนี่ยวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครช้าๆนะครับนักศึกษาลองค่อยๆพิจารณาอ่านโจทย์อีกสักรอบหนึ่งเนาะนักศึกษาท่านใดดูย้อนหลังพอสไว้ก่อนได้เลยอนุญาตดูจาก YouTube อย่างเงี้ยโอเคถ้าท่านดูสดอาจจะพอสไม่ได้แต่ว่าลองจินตนาการตามละกันนะครับถ้าท่านไหนพอสได้พอสไว้ก่อนลองกลับมาอ่านโจทย์อีกรอบนึงทันไหมแล้วเราตอบยังไงคำตอบจะถูกหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ครับช่วยเฉลยให้ฟังหน่อยครับ
0: นะคะข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องพิจารณาว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาประเภทใดนะคะเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งจริงๆแล้วเราเรียน6สัญญาใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ใน1ใน6นี้นะคะสัญญาอันนี้นะคะก็คือสัญญาซื้อขายนะคะซื้อขายรถตู้นั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะพิจารณานะคะว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายหรือเปล่าเราอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องกลับไปดูสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก็คือ1มีนิติกรรม2ฝ่ายเนาะนิติกรรม2ฝ่ายก็คือนายกนายขอใช่ปะคะตกลงซื้อรถตู้คันนี้กันนะคะมีวัตถุเป็นทรัพย์สินวัตถุตรงนี้ก็คือรถตู
1: ้
0: รถตู้เป็นทรัพย์ชนิดใดก็คือสังหาริมทรัพย์นะคะ
1: และ
0: ต่อมาก็ต้องดูว่าผู้ขายเนี่ยมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไหมมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ชำระราคาให้แก่ผู้ขายทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงค่ะที่นักศึกษาอาจจะโดนหลอกได้นะคะก็คือว่าปกติเนี่ยในสัญญาตกลงกันว่าจะซื้อกันในราคา 310,000 บาทนะคะแต่ว่าการชำระราคาในตอนที่ทำสัญญาชำระไปแค่ 200,000 ขาดอีก 100,000 นะคะ 110,000 บาทยังไม่ได้ชำระเลยนะคะคำถามตรงนี้ทำให้นักศึกษาไขว้เขวว่าแล้วสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดหรือยังเพราะยังจ่ายเงินกันไม่เสร็จเลยยังไม่จบนะคะคำตอบก็คือว่าพอเราไล่ลงมาเสร็จแล้วเราจะพบว่าเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายคำตอบก็คือว่าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าชำระราคายังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังขาดอีก 110,000 อย่างที่เราเรียนกันไปนะคะว่าคำว่าจะใช้ราคาไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่ทำสัญญาอาจจะใช้ราคาตามที่เราตกลงกันก็ได้ในกรณีนะคะคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันว่าจะใช้กันอีก เกือบ6เดือนเลยเนาะ1 มกราไปใช้1มิถุนาอันนั้นเข้าก็ออกลวงพอดีอะไรก
1: ็
0: จะได้เงินมานะคะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครก็ต้องตอบว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้นะคะก็จะเป็นของผู้ที่ขายขอโทษผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนั่นเองนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดค่ะ
1: โอเคครับเรายังมีเวลาเหลือนะครับผมขอเอาประเด็นบางส่วนเนี่ยมาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วกันคำถามมันอาจจะเกิดขึ้นครับในชีวิตจริงเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุเยอะบางท่านทำงานเยอะเวลาเขียนสัญญาขึ้นมาครับบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายหัวกระดาษเลยบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายน
0: ะ
1: แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยกลายเป็นสัญญาเช่าทรัพย์คือเบลอจัดเขียนด้วยตัวเองทำกันแบบบ้านๆคุยกันเองเลยหัวกระดาษซื้อขายเนื้อหาข้างในเป็นเช่าทรัพย
0: ์
1: คำถามว่าแล้วสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าทรัพย
0: ์น่าคิดนะคะ
1: กรณีนี้ถามว่าเฮ้ยมีจริงในสังคมไหมมีจริงๆ คนบางทีมันเบลอจัดๆเนี่ยมันทำสัญญาเยอะทนายความทำเยอะ copy paste มา
0: ผิด
1: พลาดลืมเปลี่ยนหัวล่ะไอ้คนเซ็นก็ไม่ได้ดูอะไรเลยดูเนื้อหาข้างในลืมดูหัวของสัญญาก็เลยเซ็นชื่อผลปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยการจะพิจารณาว่าเป็นสัญญาอะไรนะอาจารย์เราจะต้องดูเจตนารมณ์ของคู่สัญญา
0: ค
1: ำถามคือเราจะดูเจตนารมณ์ได้ยังไงล่ะก็ดูสิว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของสัญญาเนี่ยว่าไว้ยังไงบ้างชื่อสัญญามีอยู่แค่นี้เนื้อหามีอยู่20ข้อเจตนารมณ์ดูจากไหนครับ
0: 20ข้อ
1: ดูจาก20ข้อเพราะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์แม้ว่าชื่อสัญญาจะบอกว่าเป็นส
0: ั
1: ญญาซื้อขายก็ตามเรื่องของเจตนารมณ์เนี่ยเราเห็นได้นะว่าถ้าเราเซ็นสัญญาไปบอกว่าซื้อขาย5ล้านบาทมีตัวเลข5คอมม่า000คอมม่า000 5ล้านวงเล็บข้างหลังเขียน 500,000 ครับ
0: โอ้
1: ผมไม่เอาคอมม่าทิ้งแล้วกันคอมม่ามันชัดเอาเป็น500,000แล้ววงเล็บข้างหลังเขียนว่า 500,000 ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจตนารมณ์ของคนเซ็นสัญญาเนี่ยต้องการให้เป็น5ล้านหรือ 500,000 เราดูจากตัวเลขหรือดูจากตัวหนังสือ
0: น่าคิดนะคะตรงนี
1: ้นะตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยครับตัวหนังสือมันเขียนยากกว่าสะกดยากกว่าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยตัวหนังสือแน่นอนเอาตัวหนังสือเป็นหลักเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมเวลาเราทำสัญญาปัจจุบันเนี่ยมีการวงเล็บข้างหลังนะว่าหรือเราฝากเงินเราถอนเงินก็ตามที่แบงค์เนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรถูกไหมเพราะไอ้การใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เนี่ยมันผิดพลาดกันได้ง่ายแต่การเขียนว่าล้านลอลิงไม่โทอานอหนูกับแสนเนี่ยโอกาสพลาดมันน้อยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยึดที่ตัวอักษรเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นสัญญาถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื
0: ่อ
1: ทำสัญญาซื้อขายไม่มีพยานลงลายมือชื่อสัญญานั้นใช้ได้ไห
0: ม
1: กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดครับกำหนดแบบอยู่ไม่กี่กรณีเองซึ่งนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะว่านิติกรรมอะไรที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยสัญญาซื้อขายถ้าอาจารย์สองท่านนี้ทำสัญญาซื้อขายเซ็นด้วยกันสองคนไม่มีพยานสัญญาสมบูรณ์นะครับใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีพยานก็ตามมีพยานแต่พยานเซ็นไม่เป็นปั๊มลายนิ้วมือได้ไหมไปดูในหนังสือนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับสำหรับในรายการสอนเสริมรายการเพื่อการศึกษานะครับครั้งที่1หน่วยที่1 2และ3นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนเปิดหนังสือเพื่อเก็บประเด็นทั้งหมดในแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นมีสาระสำคัญเยอะแยะมากมายเลยครับในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง3ท่านเนี่ยก็ขอลานักศึกษาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2508ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ

0: ก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสาระความรู้นะคะในหน่วยที่1เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศค่ะวิทยากรในวันนี้คือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชุติมาสัจจานันท์ค่ะประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็มีประเด็นหลักๆ2ประเด็นค่ะคือแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและสารสนเทศกับสังคมค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศค่ะนักศึกษาคงคุ้นเคยใช่ไหมคะคำว่าข้อมูลและสารสนเทศนะคะมันมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้โดยเด็ดขาดนะคะเราจะเห็นว่าบางทีเราก็พูดปะปนกันนะคะบางทีก็บางคนก็พูดข้อมูลข่าวสารสารสนเทศข้อมูลเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสารสนเทศเมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์เวลาบริบทหรือวัตถุประสงค์ต่างกันค่ะนะคะในสิ่งเดียวกันเนี่ยอาจจะเรียกว่าข้อมูลก็ได้อาจจะเรียกสารสนเทศก็ได้เรามาดูแต่ละประเด็นนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจจะถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจกันเช่นอายุ30ปีน้ำหนัก50กิโลอย่างเงี้ยนะคะส่วนสารสนเทศคือข้อมูลซึ่งมีการประมวลผลเรียบเรียงเชื่อมโยงนะคะจัดระบบโดยเข้าใจความสัมพันธ์กันออกมาเป็นรูปแบบหรือสารที่ตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนให้มีความหมายเป็นที่เข้าใจกันนะคะในสถาน

การณ์บุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะส่วนความรู้เนี่ยนะคะระดับสูงขึ้นค่ะคือสารสนเทศการรับรู้และความเข้าใจในรูปแบบที่ถูกเชื่อมโยงกับบริบทและให้คำตอบว่าอย่างไรนะคะจะเป็นขั้นสูงความรู้นี่จะมาผสมผสานระหว่างข้อมูล

ความสามารถนะคะที่ใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคือเหมือนกับอย่างรู้เลยค่ะว่าทำไมนะคะสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากการเรียนรู้สั่งสมความรู้ประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าใจนะคะคิดพิจารณาอย่างเช่นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยเนี่ยค่ะเป็นที่ประจักษ์และยอมรับนะคะมันเป็นความรู้ในตัวบุคคลแล้วก็เกิดขึ้นในตัวบุคคลนะคะค่ะนักศึกษาดูแผนภูมิภาพนี้เห็นไหมคะจาก data ที่เรามีเช่นเรามีนักศึกษามีอายุ30ปีในห้องมีหลายๆคนนะคะเราอาจจะบอกว่าหลังจากเอามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยนี่เป็น information นะคะให้รู้ว่าทับใครทำอะไรที่ไหนนะคะจนกระทั่งเป็นความรู้ตอบได้ว่า how อย่างไรแล้วก็เป็น wisdom นะคะสามารถที่จะบอกได้นะคะเป็นภูมิปัญญาต่างๆนะคะนี่นักศึกษาจะเห็นนะคะฐานของข้อมูลข้อมูลเป็นฐานค่ะแล้วมันก็ตกผลึกไปเรื่อยๆนะคะฐานคือข้อมูลนะคะอันนี้คือลักษณะความสัมพันธ์กันแต่บางครั้งนักศึกษาอาจจะเห็นคนเนี่ยพูดปะปนกันไปนะคะแต่ในทางวิชาการในหลักการมันเป็นอย่างที่นำเสนอนะคะสารสนเทศนะคะสารสนเทศก็คือข้อมูลที่เอามาประมวลเอามาต่างๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญมากค่ะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะการศึกษาและการเรียนรู้นะคะซึ่งอยู่บนฐานของข้อมูลสารสนเทศต่างๆในการบริหารจัดการนะคะตัดสินใจเอาไปใช้ในการพัฒนานะคะยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เข้าใจเข้าถึงสารสนเทศด้วยนะคะพอมาดูประเภทของสารสนเทศค่ะอาจจะแบ่งกว้างๆนะคะได้เป็นทั้งหมด5มิติค่ะถ้าดูตามแหล่งที่มาใช่ไหมคะปฐมภูมิในต้นตอเลยนะคะทุติยภูมิก็คืออย่างเช่นข่าวจากหนังสือพิมพ์เอามากรองแล้วหรือตติยภูมิเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเข้าถึงแหล่งที่มานะคะส่วนเนื้อหาเนี่ยแบ่งกว้างๆทางด้านบริหารทางด้านวิชาการวิชาชีพหรือทั่วๆไปแล้วก็อาจจะแบ่งได้อีกค่ะเช่นแบ่งตามสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งตามเนื้อหานะคะส่วนในด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นสารสนเทศภายในองค์การของเราหรือภายนอกองค์การนะคะเป็นแบ่งตามบริบทขององค์การถ้าแบ่งตามลักษณะของข้อมูลสารสนเทศนะคะอาจจะแบ่งได้โอ้อันนี้เป็นตัวเลขนะตัวอักษรเป็นภาพเป็นเสียงนะคะยิ่งถ้าแบ่งตามรูปแบบของสื่อที่นำเสนอสารสนเทศเนี่ยค่ะก็อาจจะแบ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อมวลชนสื่อบุคคลสื่อกิจกรรมนะคะหรือสื่ออื่นๆนะคะเช่นสื่อพื้นบ้านสื่อธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็แบ่งได้นำเสนอได้หลากหลายรูปแบบเรามาดูนะคะขณะนี้เรามักนักศึกษาคงเคยได้ยินนะสารสนเทศท่วมท้นสารสนเทศข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมากเลยนักศึกษาต้องรู้จักกลั่นกรองค่ะสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะมันจะต้องเน้นความถูกต้องค่ะนะคะความทันสมัยทันเวลาทันต่อการใช้งานเพราะบางครั้งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยถูกต้องในอดีตก็อาจจะเปลี่ยนเมื่อนักศึกษาอ่านเว็บไซต์อ่านอะไรต่างๆเนี่ยค่ะดูสารสนเทศต้องดูด้วยนะคะว่าเขาอัปเดตเขาปรับปรุงเมื่อไหร่เป็นข้อมูลณขนาดไหนมิฉะนั้นถ้าเรามาอ้างอะไรต่างๆมันอาจจะผิดพลาดได้ดูด้วยว่าตรงประเด็นไหมบางครั้งข้อมูลเยอะมากเลยค่ะไม่ตรงประเด็นนำเสนอก็จะเสียเวลาในการค้นหาดูทั้งความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลนะคะมันจะมีข้อมูลสารสนเทศที่อาจจะเฟกไม่ตรงกับความเป็นจริงเราต้องดูในหลายๆมิติดูด้วยใจเป็นกลางความเที่ยงธรรมนะคะสารสนเทศที่ดีนี่ต้องง่ายในการเข้าถึงยิ่งปัจจุบันยิ่งสะดวกใช่ไหมคะสารสนเทศเรามีเครื่องมือเรามีเทคโนโลยีและเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกด้วยความคุ้มค่าค่ะสารสนเทศเนี่ยนะคะก็มีการบริหารจัดการดำเนินการต่างๆมากมายนะคะในการที่จะได้มาเนี่ยเราก็ต้องดูเอาไปใช้ต่างๆเนี่ยให้คุ้มค่ากับเวลาการอ่านการใช้เวลาต่างๆซึ่งก็ต้องมีการประเมินสารสนเทศต่อไปนะคะเรามาดูในการดำเนินการเนี่ยค่ะวงจรสารสนเทศเนี่ยนะคะมันก็เป็นกระบวนการคล้ายๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะเราสร้างก่อนหรือผลิตก่อนนะคะอินฟอร์เมชันนะคะจะเป็นคนองค์กรอะไรก็ได้จะรูปแบบหลากหลายที่เมื่อกี้นำเสนอนะคะจะเขียนจะพูดจะผ่านสื่อจะรูปแบบต่างๆช่องทางต่างๆแล้วเอามาจัดระบบค่ะเช่นองค์กรของห้องสมุดก็มาจัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้หรือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแอดมินต่างๆเนี่ยค่ะก็จัดระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสะดวกในการใช้มาจัดหมวดหมู่ทำเครื่องมือช่วยค้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วขณะเดียวกันก็มีการให้เอาไปการใช้ได้อย่างสะดวก

นะคะมีทั้งการใช้การปันการเก็บรักษาและสุดท้ายนะคะก็ทำลายเมื่อมันพ้นเวลาไปนะคะของดีๆเราก็เก็บเป็นอาร์คายเก็บไว้นะคะแล้วก็อาจจะทำลายมันเป็นวงจรอย่างเงี้ยค่ะเกิดแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นนะคะคือเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะกระจายจัดระบบบันทึกนะคะเข้าถึงนำส่งนะแล้วก็ไปให้ผู้ใช้นะคะเป็นอย่างนี้เป็นวงจรไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า information life cycle นะคะพอสร้างแล้วก็ต้องเก็บเอาไปใช้เอาไปแบ่งปันอยู่เนี้ยแชร์การแบ่งปันถึงสำคัญนะคะเราไม่ได้เก็บสารสนเทศไว้เองนะคะขณะนี้เราเก็บบางส่วนที่เราใช้แต่คนก็มักจะแบ่งปันด้วยเทคโนโลยีมันอำนวยความสะดวกมากพอรู้จักสารสนเทศแล้วนะคะเราต้องรู้จักแหล่งสารสนเทศค่ะแหล่งสารสนเทศนี่สำคัญมากค่ะนักศึกษาเวลาใช้สารสนเทศต้องดูว่าแหล่งมาจากไหนเพราะแหล่งเนี่ยมันคือความเชื่อถือได้คือคุณภาพของสารสนเทศแล้วก็การได้สารสนเทศที่ดีด้วยนะคะแหล่งสารสนเทศเนี่ยแบ่งได้หลายมิตินะคะถ้าเราแบ่งกว้างๆนะคะก็อาจจะดูตามองค์กรที่ผลิตเนี่ยนะคะก็อาจจะแยกเป็นแหล่งที่สารสนเทศภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะแบ่งกว้างๆตามนี้ก่อนนะคะแล้วก็แบ่งได้ย่อยอีกหรือแบ่งแหล่งเป็นแหล่งที่บริการสารสนเทศแล้วก็ผู้ที่จัดจำหน่ายสารสนเทศสารสนเทศเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกว้างๆกันก่อนนะคะแหล่งสารสนเทศภาครัฐเนี่ยชัดเจนเลยนะคะภาครัฐเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยค่ะนะคะข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยนะคะมีกฎหมายกฎระเบียบความเป็นทางการอยู่นะคะจึงมักจะต้องเป็นแหล่งที่เรายึดถือปฏิบัติเชื่อถือและเอาไปอ้างอิงเช่นกฎหมายใช่ไหมคะราชกิจจานุเบกษาต่างๆเนี่ยค่ะข้อมูลต่างๆเราถือว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความสำคัญมากเป็นแหล่งผลิตนะคะเช่นการอ้างอิงข้อมูลผู้ป่วยโควิดก็ต้องอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะแล้วแหล่งภาครัฐเนี่ยเขาเผยแพร่ค่ะการเผยแพร่สารสนเทศเนี่ยมันมีทั้งเผยแพร่โดยทั่วไปค่ะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ในวงจำกัดนะคะเช่นแล้วก็ไม่เผยแพร่นะคะก็มีเอกสารบางทีมีชั้นความลับแต่ในยุค ปัจจุบันเขาก็พยายามเน้นการเข้าถึงนะคะเสรีภาพในการเข้าถึงนะคะแล้วภาครัฐเนี่ยค่ะนะโดยมากมันจะมีหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะเช่นกระทรวงต่างๆก็จะเป็นต้นต่อเป็นแหล่งผลิตและบริการข้อมูลเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งสารสนเทศถ้าเรามองสารสนเทศภาครัฐจะเห็นเลยค่ะเป็นทางการนะมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเราต้องปฏิบัติตามทั้งโดยทางตรงทางอ้อมนะคะและขอบข่ายมีกว้างกว่าครอบคลุมนะคะตามลักษณะกระทรวงทบวงกรมนะคะทบวงกรมต่างๆและปัจจุบันนะคะรัฐบาลพัฒนาเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาเนี่ยนะคะจะเข้าถึงสารสนเทศได้ผ่านเว็บไซต์นะคะเขามีระบบเว็บไซต์กลางด้วยค่ะ e-government portal ซึ่งนักศึกษาจะเข้าถึงได้ผ่านช่องทางนี้หรือโดยตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะนี่ตัวอย่างนะคะนักศึกษาเข้าไปดูสำรวจเว็บไซต์นะคะได้ตามลิงก์นะคะหรือที่กำหนดนะคะเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการเกษตรเห็นไหมคะข้อมูลของกระทรวงเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะนะคะ Thailand e-government เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ใครก็ใช้บริการต่างๆเห็นไหมคะด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีเว็บไซต์จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆอันนี้เขาจะปรับปรุงทันสมัยอยู่ตลอดเวลานักศึกษาก็เข้าไปศึกษาแล้วก็สำรวจนะครับพนุภาคเอกชนค่ะภาคเอกชนเนี่ยก็มีความต่างกันมากนะคะมีทั้งภาคเอกชนขนาดใหญ่ข้ามชาติเลยนะคะหรือเป็นถ้าเปิดตามประเภทก็เป็นสถานเงินธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรธุรกิจแสวงหากำไรนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้แสวงหากำไรค่ะเช่นสมาคมวิชาการสมาคมวิชาชีพมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทก็มีจุดเน้นของตัวเองนะคะภาคเอกชนเนี่ยจะเห็นว่าต่างกันมากเลยค่ะทั้งลักษณะของโครงสร้างบุคลากรภารกิจหน้าที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ข้อมูลภาคเอกชนเนี่ยค่ะนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ได้นะคะก็เป็นจะต้องดูว่าเขาเป็นแหล่งปฐมภูมิไหมนะคะแต่ข้อมูลหลายประเภทเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดเผยนะครับอาจจะเป็นเรื่องความลับทางธุรกิจแต่ขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถใช้เขาก็ใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูลในระดับที่ต้องการประชาสัมพันธ์สื่อสารหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการนะคะต่างๆทีนี้มาดูอีกอันนะคะเมื่อกี้เรารู้

รู้แหล่งผลิตและแหล่งบริการสารสนเทศค่ะนะคะหรือแหล่งสารสนเทศเนี่ยค่ะอันนี้ขณะนี้ยุคนี้นะคะเป็นยุคดิจิทัลมันมีทั้งเป็นแบบมีกายภาพคือมีสถานที่ตั้งที่นักศึกษาคุ้นเคยนะคะพวกห้องสมุดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งออนไลน์ด้วยนะแต่ละประเภทเนี่ยค่ะมีบทบาทแตกต่างจุดเน้นกันไปแต่ก็อาจจะมีใครเรียกปนกันก็มีนะคะแต่อย่างที่คุ้นๆเนี่ยห้องสมุดนะคะศูนย์สารสนเทศศูนย์สถิติศูนย์แนะแหล่งสารสนเทศศูนย์แจกจ่ายสารสนเทศหน่วยงานจดหมายเหตุพิพิธภัณฑสถานหอประวัติศูนย์การเรียนรู้คลังความรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ต่างๆกันนะคะแหล่งบริการเนี่ยค่ะก็ไปสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นห้องสมุดขนาดนี้ก็เป็นห้องสมุดดิจิทัลห้องสมุดออนไลน์หรือห้องสมุดเสมือนนะคะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดที่มีสถานที่ตั้งก็เข้าผ่านเว็บไซต์ได้ยิ่งถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงต้นฉบับฉบับเต็มได้แต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกก็อาจจะค้นได้ระดับนึงหรือเป็นห้องสมุดโอเพ่นเลยนะคะโอเพ่นไลบรารีเปิดให้ผู้คนได้ใช้บริการเพราะนักศึกษาอย่าลืมนะคะยุคนี้เป็นยุคที่แบ่งปันการเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์หรือผู้ใช้บริการนักศึกษาคุ้นเคยนะคะเช่นห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนเนี่ยนะคะก็มีสนับสนุนการเรียนส่วนศูนย์สารสนเทศเนี่ยค่ะบางแห่งก็อยู่ในห้องสมุดจุดเน้นอย่างเดียวค่ะนักศึกษาคะเขาจะบริการเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขากลุ่มที่ใช้ก็จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการนักบริหารนะคะอย่างมีศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็มีนะคะอันนี้รวมเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งศูนย์ข้อมูลสถิตินี่ชื่อก็บอกเห็นไหมคะรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลขนะคะที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจหน่วยงานจดหมายเหตุอันนี้ชื่อก็บอกนะคะเก็บเอกสารจดหมายเหตุค่ะที่เป็นของเก่าเพื่อการค้นคว้าส่วนถ้าเป็นพิพิธภัณฑสถานก็จะเน้นเก็บเป็นวัตถุสิ่งของนะคะซึ่งนักศึกษาเห็นว่ามันสะท้อนมรดกภูมิปัญญาของชาตินะคะจะเน้นการจัดเก็บวัตถุสิ่งของต่างๆของมีค่าหายากHall of Fame นะคะก็เป็นหอประวัติรวบรวมเกี่ยวประวัติบุคคลต่างๆนะคะอย่างเช่นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรสถาบันนั้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติยกย่องนะคะส่วนศูนย์การเรียนรู้ตอนนี้นะคะคล้ายๆกับศูนย์การศึกษาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะขณะนี้เนี่ยมีกระจายไปทั่วประเทศเลยและอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีเป็นสถานที่หรือบนเว็บไซต์ออนไลน์นะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาดูรูปนะคะนี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักหอสมุดเห็นไหมคะเขาก็เป็นแหล่งที่บริการเน้นทางด้านการเกษตรนะคะก็มีความทันสมัยมากเลยนะคะก็เป็นเว็บไซต์แล้วยังมีศูนย์ประสานสารสนเทศสาขาการเกษตรเห็นไหมคะมีคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรมีศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรไทยฟาร์เมอร์ไลบรารีนะคะห้องสมุดชาวนานะนี่เป็นศูนย์กระบือนานาชาติเก็บเฉพาะทางมากนะคะเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นรากฐานส่วนศูนย์ข้อมูลสถิติอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่ใกล้ๆตัวนักศึกษานะคะเช่นนักศึกษาอยากจะค้นสถิติการเกษตรที่สำคัญเนี่ยค่ะก็กระทรวงเกษตรก็มีเลยนะคะมีศูนย์สถิติมีข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรต่างๆเห็นไหมคะถ้าดูพิพิธภัณฑสถานและหอประวัติอันนี้ก็ให้ดูรูปนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงหอประวัติพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเนี่ยนะคะมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยค่ะนักศึกษาก็เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถทัวร์นะคะท่องเที่ยวโดยผ่านเรียกว่าออนไลน์ได้นะคะโดยเข้าไปชมนะคะเราก็มีความภูมิใจเห็นไหมคะศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพึ่งเนี่ยนะคะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะมีทั้งมีสถานที่ตั้งนะคะโดยเฉพาะตามชนบทก็มีเยอะและบนออนไลน์ก็มีเยอะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะสารสนเทศนี่ก็เป็นธุรกิจได้นะคะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันมีผู้ดำเนินธุรกิจทั้งเป็นองค์การและเป็นบุคคลด้วยค่ะนะคะเป็นบริษัทเนี่ยค่ะหรือบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่จัดจำหน่ายสารสนเทศโดยตรงเช่นมีผู้สนใจจะมาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาก็จะจ้างบริษัทพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นบริษัทวิจัยรับหาข้อมูลรับวิเคราะห์สถานการณ์ให้เขานะคะต่างๆนะคะแล้วบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะคะบางทีก็มีเครือข่ายในประเทศต่างๆนะคะเป็นบริษัทข้ามชาติมานะคะมีการดำเนินการถ้าเป็นบุคคลเนี่ยค่ะนะคะก็มีการแปลนะคะในอย่างเช่นว่าโบรกเกอร์เนี่ยค่ะคือในหน้าค้าสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศที่ปรึกษาสารสนเทศนักวิจัยอิสระพูดง่ายๆค่ะรับทำวิจัยรับจัดหาข้อมูลรับ

ดำเนินการก็เป็นอาชีพอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำนองคือทำเกี่ยวกับสารสนเทศเช่นเดียวกับนักข่าวอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้เขาเน้นการหาสารสนเทศนะต่างๆนะคะนะธุรกิจของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคะบางเขาทำหน้าที่เช่นให้บริการเนื้อหาบางทีทำสื่อค่ะสร้างสารสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆค่ะทำศิลปะออนไลน์นะคะแล้วก็ให้บริการสื่อโทรคมนาคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะในทำได้ค่ะทีนี้นักศึกษาก็ได้รู้จักแล้วนะคะได้รู้จักแล้วว่าสารสนเทศเป็นยังไงแบ่งสารสนเทศเป็นยังไงนะคะคราวนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูแล้วค่ะว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสารสนเทศมันมีความสำคัญมีบทบาทมีแหล่งเรียบแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูซิว่าสังคมเราเนี่ยในขณะนี้ถ้ามองในมิติสารสนเทศเนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนย้ายมันมีการพัฒนากันยังไงจนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะที่เราเห็นว่าโอ้โหสังคมมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินเริ่มตั้งแต่นะคะนักศึกษาดูภาพนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่สังคมการเกษตรนะคะนักศึกษาดูสังคมเกษตรนะคะนี่เป็นไงคะทุกอย่างพึ่งพาธรรมชาติผลิตผลวัตถุดิบทางการเกษตรเห็นไหมคะวัตถุดิบเกษตรนะคะก็เราก็จะเห็นเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะมีความจริงใจมีความสะดวกนะคะสงบต่อไปเริ่มเป็นสังคมอุตสาหกรรมและนะคะสังคมอุตสาหกรรมเป็นไงคะเทคโนโลยีเข้ามาและนะผลิตผลที่มันเกิดขึ้นคือผลิตผลทางอุตสาหกรรมและเราจะเห็นมีการตั้งโรงงานเข้าไปที่ต่างๆเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆเริ่มแล้วนะคะมันเป็นความเจริญทางวัตถุนะเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมีทั้งบวกและลบนะคะต่อไปมันจะเคลื่อนย้ายค่ะมันจะเคลื่อนย้ายนะคะไปสู่สังคมสารสนเทศเพราะสังคมสารสนเทศนะคะ information productตอนนี้สารสนเทศเนี่ยค่ะที่เขาบอกข้อมูลคืออำนาจ information is power เงี้ยนะคะสารสนเทศมันมีผลมากต่อการพัฒนาใครมีข้อมูลเหนือกว่าคนนั้นได้เปรียบกว่าแล้วขณะเดียวกันนะคะปัจจุบันนะคะก็มีคนใช้สารสนเทศเนี่ยทั้งทางบวกและทางลบนะคะต่อไปสารสนเทศเนี่ยพอสังคมสารสนเทศมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการขยายตัวของสารสนเทศเกิดจากเทคโนโลยีค่ะนะคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะพัฒนาเป็นอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารเทศแล้วไปเป็น ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะก็เป็นวิวัฒนาการของคำแต่นักศึกษาจะเห็นเลยค่ะว่าสารเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันครอบคลุมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยนะคะพอมีสารสนเทศท่วมท้นเลยมีการจัดตั้งบริษัทที่ทำธุรกิจนักศึกษาเห็นไหมคะสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารพวกนี้นะคะโอ้เป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็มี power มากมีอำนาจมากนะคะต่อไปสังคมนะคะก็เป็นสังคมความรู้ค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้รับทราบแต่ละไอทีนะคะตอนนี้เขาเน้นความรู้ค่ะเน้นความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเคลื่อนทางสังคมไปเรื่อยๆขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมันเป็นอย่างไรดูรายละเอียดอีกทีนะคะค่ะมาดูตรงสังคมสารสนเทศเลยค่ะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะตรงนี้สารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักนะคะเป็นทรัพยากรหลักนะคะเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบไปทำลายใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะเขาเน้นสารสนเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าขณะนี้สังคมก็จะเน้นการพัฒนาพวกไอทีเห็นไหมคะระบบสื่อสารทางโทรคมนาคมเนี่ยเข้าถึงเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเลยนะคะอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนะคะเชื่อมนุษย์เราเข้าถึงไม่มีปัญหาพรมแดนและไม่ใช่เฉพาะเกิดเป็น global นะคะ global citizen นะคะ global village หมู่บ้านโลกเราเป็นประชากรของโลกนะคะรู้ได้ถึงเลยเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศที่ไหนรู้พร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะเพราะการสื่อสารค่ะมันช่องทางรูปแบบที่หลากหลายมากนะคะทำให้คนเราเนี่ยได้เข้าถึงและก็แบ่งปันนะคะได้เข้าถึงและแบ่งปันสารสนเทศกันเนี่ยนะคะอย่างมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายช่องทางมนุษย์เราก็ต้องการใช้สารสนเทศสูงค่ะทุกอาชีพต้องการเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงสารสนเทศและต้องการใช้ด้วยนะคะไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานสารสนเทศถ้าเปรียบกับเป็นสารสนเทศเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยค่ะทุกคนต้องการข้อมูลสารสนเทศนะเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจ

การพัฒนาความยั่งยืนต่างๆนะคะแล้วภาคสารสนเทศเองเนี่ยนะคะภาคสารสนเทศก็คือตลาดงานตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงานสารสนเทศเนี่ยมันขยายขึ้นนักศึกษาจะเห็นนะคะทำที่ทำเกี่ยวกับอินฟอร์เมชันทั้งหลายนะคะมันเป็นศัพท์กลางๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำเป็นอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยนะคะแต่มันอาจจะหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันเติบโตมากนะคะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่านักคอมพิวเตอร์ในชื่อต่างๆหรือทางนักนิเทศศาสตร์เช่นยูทูบเบอร์เช่นอะไรพวกนี้นะคะจะมีอาชีพใหม่ๆเฉพาะทางโดยเฉพาะภาคเอกชนนี้เยอะมากค่ะการขยายตัวของตำแหน่งงานต่างๆนะคะนะสังคมความรู้ค่ะคราวนี้เรามาดูสังคมความรู้นะคะสังคมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แยกกันเด็ดขาดนะคะบางส่วนก็เป็นสารสนเทศบางส่วนยังเป็นเกษตรกรรมอยู่ในโลกเนี่ยค่ะสังคมสารความรู้เนี่ยค่ะก็มีหลากหลายชื่อนะคะเช่นเรียกว่าสังคมดิจิทัลสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้หรือสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะแล้วแต่จะเรียกแต่ลักษณะสำคัญของสังคมความรู้คืออะไรคะคือความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ะนะคะสังคมจะเกิดขึ้นได้เจริญได้ต้องเป็นความรู้ความรู้ที่ถูกกลั่นกรองนักศึกษาคงทราบแล้วนะคะความรู้คือการที่อธิบายเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการสร้างนวัตกรรมแล้วค่ะจากสังคมสารสนเทศที่เราเข้าถึงเราใช้แล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องสร้างสิ่งใหม่คิดใหม่สร้างทรัพย์สินทางปัญญาทุนทางปัญญาและเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการศึกษาก็เปลี่ยนเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเขาเน้นคนค่ะความยั่งยืนนะคะก็จะต้องมีสร้างจากคนแล้วคนก็ไปคิดไปสร้างไปพัฒนาปัญญาไปสร้างทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วเขาก็มีการผลิตและใช้เทคโนโลยีระดับสูงนักศึกษาคงเห็นนะคะเทคโนโลยีพัฒนาไม่หยุดยั้งนะคะยิ่งสังคมปัจจุบันเห็นไหมคะเราก็มีสถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างฉับพลันเทคโนโลยีเปลี่ยนขณะนี้การประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่เรียกว่า new normal นะคะหรือชีวิตวิถีใหม่เลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญลักษณะสำคัญของสังคมความรู้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าจะต้องความรู้เป็นพลังหลักก่อนแต่ความรู้เฉยๆอยู่ไม่ได้เราต้องมีการสร้างค่ะเราต้องมีการแบ่งปันค่ะแล้วเราต้องใช้ความรู้ค่ะอันนี้คือความรู้มันจะขับเคลื่อนได้อย่างนั้นค่ะต้องมีคนสร้างก่อนพอสร้างแล้วก็ต้องแบ่งปันถ่ายทอดกันแบ่งปันหลากหลายรูปแบบแบ่งปันในการสอนการเรียนการสอนหรือแบ่งปันในลักษณะที่เราแชร์กันง่ายๆนะคะเช่นแชร์ไลน์แชร์อะไรแต่มันอาจจะไม่ใช่ความรู้นะคะมันไม่ใช่ความรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ใช้อย่างชาญฉลาดนะคะนักศึกษาต้องระวังนะคะคำว่าแบ่งปันเนี่ยมาทีมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นข้อมูลมันเป็นข่าวสารมันไม่กรองไงคะนะคะบางทีมันก็เป็นเฟคข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะคะขณะเดียวกันความรู้เนี่ยค่ะมันเป็นฐานการพัฒนาสังคมนักศึกษาจะเห็นนะคะประเทศไหนที่ความรู้เนี่ยมันเป็นฐานประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนนะคะแล้วกระดูกสันหลังเนี่ยเขาบอกคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ IT จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงความสะดวกความสบายรวมทั้งการบริหารจัดการที่ธรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญและพัฒนาเรื่อยๆขณะเดียวกันมนุษย์เราก็ต้องเน้นการวิจัยและพัฒนาค่ะการวิจัยและพัฒนาคือการที่เราพยายามสร้างสิ่งใหม่ค่ะสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมแปลว่าสิ่งใหม่นะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นกระบวนการวิธีรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งได้รับการรับรองแล้วนะคะโดยอย่างนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาเนี่ยค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญานะคะมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความรู้ไหนที่มันมีคุณค่าก็จะมีการจดลิขสิทธิ์มีการดำเนินการต่างๆนะคะหัวใจสำคัญอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือทุนทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะแรงงานขณะนี้ไม่ใช่แรงงานในภาคเกษตรไม่ใช่แรงงานในอุตสาหกรรมแล้วคนเน้นให้เป็น

0: แรงงานที่มีความรู้ถ้าเพราะว่ามนุษย์เราแรงงานเดี๋ยวนี้ใช้ AI ได้ใช่ไหมคะใช้หุ่นยนต์ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องใช้ความรู้การที่เราจะใช้ความรู้ได้เราก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะขณะเดียวกันนะคะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็นำไปสู่การพัฒนายั่งยืนค่ะเมื่อมนุษย์ชาญฉลาดเมื่อมนุษย์เป็นใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีความรู้เท่าทันต่างๆอันนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะนะคะนักศึกษาดูนะคะนี่ของเป้าหมายของสหประชาชาตินะคะคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะองค์ประกอบสำคัญของความรู้นะคะนี่ค่ะมันจะมี2มิติหลักๆนะคะเรื่องความรู้นะคะเขาบอกว่าสังคมความรู้เวลาเขาเน้นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วเขาดูตัวชี้วัดนะคะก็มองตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจดีขึ้นตัวชี้วัดทางสังคมนะคะทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนและตัวที่วัดทางสังคมนะคะคือไม่ใช่เจริญทางวัตถุแล้วมนุษย์ด้อยลงไม่ได้ค่ะสังคมก็คือไม่ว่าการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องนำไปสู่ความยั่งยืนนะคะนำไปสู่ความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่นำเสนอให้นักศึกษาเห็นภาพรวม
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่2นะครับในหน่วยของประเภทและสารสนเทศการเกษตรนะครับนักศึกษาครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับแบ่งออกเป็นตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพานักศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตรนะครับซึ่งแบ่งออกจะเป็น3เรื่องโดยเรื่องที่1เนี่ยเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของการสืบค้นสารสนเทศการเกษตรนะครับและหน่วยที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราสืบค้นแล้วเนี่ยเราจะจัดระบบสารสนเทศทางการเกษตรอย่างไรนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2นะครับเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดแล้วนะครับว่าในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะต้องรู้จักสารสนเทศทางด้านการผลิตซึ่งเราก็จะมีเนื้อหาที่ให้นักศึกษาเรียนรู้กันอยู่2เรื่องก็คือประเภทสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็แหล่งสารสนเทศด้านการผลิตครับเมื่อนักศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการผลิตแล้วเราจะต้องมาเรียนรู้กันในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการตลาดด้วยนะครับในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับที่เราจะไม่ต้องเก่งนะครับเฉพาะเรื่องของการผลิตอย่างเดียวแต่ต้องเก่งเรื่องของการตลาดด้วยจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของการตลาดก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือประเภทสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็แหล่งสารสนเทศที่เราสามารถจะไปสืบค้นสารสนเทศนั้นทางด้านการตลาดได้ครับนอกจากนั้นนะครับนักศึกษาในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรนอกจากเรารู้เรื่องของการผลิตและการตลาดซึ่งเป็นในเรื่องของตัวของตนเองแล้วเนี่ยเราจะต้องเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นมุมมองของนักส่งเสริมการที่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้ดังนั้นนะครับสารสนเทศที่จำเป็นในฐานะนักส่งเสริมเกษตรเราจึงต้องเรียนรู้ในตอนที่4ครับนักศึกษาเรื่องของสารสนเทศด้านการเกษตรและองค์กรเกษตรกรเราจะมารู้จักกันนะครับว่าองค์กรเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลนะครับมีประเภทสารสนเทศด้านเกษตรกรและองค์การเกษตรอย่างไรบ้างนะครับและเราจะสามารถไปสืบค้นนะครับแหล่งสารสนเทศการเกษตรและองค์กรการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมด4ตอนที่เราจะคุยกันในหน่วยนี้นะครับเรามาดูในตอนที่1นะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งออกแบ่งเป็น3เรื่องก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตรการสืบค้นแล้วก็การจัดทำระบบสารสนเทศทางการเกษตรนะครับนักศึกษาในเรื่องที่1เลยนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าถ้าพูดถึงสารสนเทศการเกษตรหมายถึงอะไรนะครับท่านนักศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสารสนเทศเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกกลั่นกรองมานะครับเป็นจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับก็จะเป็นสารสนเทศซึ่งสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับหรือสารสนเทศเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับซึ่งตามระบบต่างๆเช่นระบบวิธีผสมผสานนะครับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนักศึกษาเวลาเราไปสืบค้นสารสนเทศก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาและข้อมูลที่เป็นภาคตัดขวางนะครับให้นึกภาพตามนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางการเกษตรนะครับเราอยากจะรู้ข้อมูลที่เป็นการเกษตรในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยเราอาจจะดูทั้งตลอด5ปีนะครับหรือว่าเราดูแค่เฉพาะปีใดปีหนึ่งถ้าสมมติเราอยากดูตลอด5ปีหรือ10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเราดูความเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าวันนี้เราสนใจแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตัดขวางหรือตัดขวางเฉพาะประเด็นหรือช่วงเวลาที่เราสนใจเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความหมายสารสนเทศนักศึกษาต้องความเข้าใจใน2มุมมองคือเรื่องของอนุกรมเวลาและภาคตัดขวางนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะสืบค้นสารสนเทศเนี่ยนะครับซึ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราแน่นอนเลยที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสืบค้นจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตครับในการสืบค้นเนี่ยนะครับเราอาจจะสืบค้นจากเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเวลาเราสืบค้นเนี่ยก็จะมี2วิธีการด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยถ้าสมมติว่านักศึกษาเนี่ยรู้นะครับว่าแหล่งที่จะไปสืบค้นเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปสู่ของแหล่งข้อมูลของหน่วยงานไหนนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับเว็บนะครับแล้วก็ตามด้วยเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นนะครับเช่นถ้าสมมุติว่านักศึกษารู้ว่าเราอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตนะครับราคาส่งออกนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เราจะต้องไปสืบค้นกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็ต้องพิมพ์นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมานะครับอันนี้นักศึกษาต้องรู้ก่อนนะครับว่าเว็บไซต์นั้นนะครับจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับผ่านเบราว์เซอร์อย่างไรก็ตามนะครับถ้านักศึกษาไม่ทราบนะครับว่าในการสืบค้นเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในหน่วยงานไหนที่ให้ข้อมูลแต่เรารู้แหละนะครับว่าวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะครับเช่นเราอยากจะรู้เรื่องของวัคซีนนะครับที่ใช้ในการป้องกันกำจัดนะครับโรคนะครับของการเลี้ยงสุกรนะครับ
เราก็อาจจะเราพิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับซึ่งการพิมพ์เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้โปรแกรมนะครับซึ่งมีหลายโปรแกรมเลยซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้เช่นโปรแกรม Google นะครับเราก็จะสามารถพิมพ์คำค้นนั้นหรือคำสำคัญนั้นเข้าไปครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับว่าเรื่องของตรรกะตีบูลเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์คำแล้วเราต้องการคำที่มันมีคำหลายคำในความหมายนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรู้เครื่องหมายของเครื่องหมายบวกนะครับเช่นคำที่1บวกคำที่2นะครับเช่นวัคซีนสุกรบวกสุกรการค้นเนี่ยก็จะได้คำที่มากขึ้นก็คือมันเรื่องของวัคซีนของสุกรเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้านักศึกษานะครับเราไม่ต้องการคำนั้นนะครับเช่นเราพิมพ์คำว่าวัคซีนนะครับแล้วก็ลบสุกรเนี่ยนะครับก็จะพิมพ์คนผลที่ได้ก็จะมาเป็นเรื่องของวัคซีนอย่างเดียวนะครับถ้าเราต้องการค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับเช่นเรามีประโยคยาวซึ่งมีประโยคที่เว้นวรรคนะครับเช่นการส่งเสริมการผลิตผลไม้นะครับนักศึกษาต้องการทั้งการส่งเสริมและการผลิตผลไม้ซึ่งเป็นคำที่เป็นคำเว้นนะครับเราอาจจะใส่เครื่องหมายคำพูดไปก็จะทำให้การค้นของเรานะครับเกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยตรรกะตีบูลนะครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาก็ในปัจจุบันอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวเรื่องของตรรกะตีบูลมากเท่าไหร่เพราะว่าโปรแกรม Google เนี่ยเขามีการคิดอัตโนมัติในการตรรกะตีบูลให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าในการสืบค้นเนี่ยมีทั้ง2แบบคือแบบที่เราทราบกับไม่ทราบข้อมูลครับเมื่อเราสืบค้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องทำการจัดระบบสารสนเทศในฐานะนักส่งเสริมเกษตรนะครับที่มีข้อมูลอยู่หลากหลายทั้งข้อมูลที่อยู่ตามแปลงตามไร่นาตามป่าชาวบ้านที่เราไปสืบค้นมาหรือว่าข้อมูลที่อยู่บนฐานอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วเราจะต้องมาจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อการสืบค้นที่ได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบสารสนเทศที่ต้องมาจัดทำระบบเนี่ยนะครับมันจะมี2ระบบด้วยกันก็คือระบบฐานข้อมูลคือเป็นระบบนะครับที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องเอาข้อมูลต่างๆเข้าไปอยู่ในฐานแบบนี้นะครับหลังจากที่เอาข้อมูลในฐานเนี่ยนะครับเวลาที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้เขาเรียกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับเพราะนั้นคำสองคำนี้ความมีความแตกต่างกันก็คือระบบฐานข้อมูลคือการจัดเก็บข้อมูลเข้าไปแต่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคือหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วนะครับเราจะดึงข้อมูลออกมาเพื่อในการวิเคราะห์สังเคราะห์ในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเนี่ยหรือเขาเรียกว่า MIS นะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศการเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับในการทำสารสนเทศการเกษตรเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายที่เราสามารถใช้นะครับในการที่จะสืบค้นข้อมูลทางด้านการเกษตรนะครับมีแอปพลิเคชันยกตัวอย่างนะครับเช่น เรื่องของกดดูรู้ดินเรื่องของสปกนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ดินเนี่ยนะครับนักศึกษาสามารถเข้าโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นนะครับจากทางผ่านบนมือถือของเราเราก็ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วระดับหนึ่งโดยที่เราไม่เป็นจะต้องไปค้นจากเบราว์เซอร์ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าสารสนเทศทางการเกษตรมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดกันว่าถ้าวันนี้เราจะคุยเรื่องของสารสนเทศการผลิตเนี่ยนะครับจะมี2ประเด็นหลักๆที่จะคุยกันก็คือเรื่องของประเภทสารสนเทศทางด้านการผลิตแล้วก็แหล่งที่จะไปสืบค้นสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับทำไมเราถึงต้องรู้นะครับเรื่องของสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่เก่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลนั้นลึกเท่ากับนักวิชาการเกษตรนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการข้อมูลเนี่ยนักส่งเสริมเกษตรจะไปสืบค้นข้อมูลได้เร็วที่สุดนะครับสิ่งที่ทำให้เราสืบข้อมูลได้เร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุดเนี่ยครับเพราะว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของสารสนเทศว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วก็ไปสืบค้นอย่างไรบ้างนะครับให้นึกภาพตามนะครับว่าวันนี้ถ้าพูดนักศึกษาอยากจะรู้เรื่องของสารสนเทศในการผลิตพืชนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าถ้าเราจะปลูกพืชชนิดนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีการผลิตย้อนหลังมาแล้วกี่ปีเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอของเราหรือจังหวัดของเรานะครับมีพื้นที่ปลูกไปแล้วประมาณกี่ไร่นะครับมีแบ่งเป็นพื้นที่ยืนต้นนะครับประมาณกี่ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ให้ผลผลิตจำนวนกี่ไร่อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าแล้วถ้าวันนี้เราจะปลูกพืชชนิดนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องปลูกหรือเปล่าเราจะสามารถแข่งขันทางด้านการผลิตของเขาได้หรือเปล่านะครับและที่สำคัญเลยถ้ามูลเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยสารสนเทศที่สำคัญก็คือวิธีการปลูกนะครับว่าในการปลูกพืชชนิดนั้นนะครับมันมีวิธีการปลูกอย่างไรซึ่งนักศึกษาจะต้องไปสืบค้นนะครับในแหล่งสารสนเทศต่างๆนะครับแล้วก็ต้องไปตัดสินใจนะครับว่าแหล่งนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นความสำคัญของสารสนเทศทางการผลิตนะครับและสุดท้ายเลยนะครับเมื่อ
ได้ผลผลิตออกมานะครับมีปริมาณผลผลิตเท่าไหร่คิดเป็นกิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะประเมินได้นะครับว่าศักยภาพการผลิตในแปลงไร่นาของเราเนี่ยนะครับมันคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่านะครับแล้วได้ผลผลิตมาจะเอาไปขายที่ไหนนะครับปริมาณผลผลิตในท้องตลาดมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถจะไปแข่งขันตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับในเรื่องของการผลิตพืชการผลิตสัตว์เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องทราบเรื่องของปีที่เขาผลิตนะครับเนื้อที่ที่เขาเลี้ยงนะครับว่าถ้าสมมติวันนี้เราจะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเช่นการเลี้ยงแพะการเลี้ยงสุกรต่างๆเนี่ยนะครับเนื้อที่ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยมันมีในชุมชนมีเนื้อที่เลี้ยงเยอะแค่ไหนนะครับปริมาณการผลิตเขามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับและถ้าวันนี้ถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยลักษณะการเลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีลักษณะการเลี้ยงแบบไหนบ้างนะครับเช่นการเลี้ยงแบบเปิดนะครับเลี้ยงแบบปล่อยนะครับหรือการเลี้ยงลักษณะโรงเรือนหรือเปล่านะครับหรือว่าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยจะทำสัญญาแบบไหนทำแบบทำพันธสัญญาหรือว่าจะรับจ้างเลี้ยงนะครับหรือว่าจะเลี้ยงแบบเปิดแบบเสรีเลยนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจในสถานประเทศที่ถ้าวันนี้เราจะลงนะครับไปทำงานเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับเช่นเดียวกันนะครับกับสารสนเทศในเรื่องของการประมงนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะทำการผลิตสัตว์ประมงนะครับราคาผลิตประมงเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่ามีเนื้อที่มีการปริมาณการผลิตเท่าไหร่แล้ววันนี้ถ้าเราจะเลี้ยงนะครับการทําการประมงก็จะมีประมงหลายแบบนะครับซึ่งเราอาจจะเลี้ยงในบ่อดินบ่อซีเมนต์นะครับเลี้ยงในนาในร่องสวนหรือในกระชังเนี่ยอันนี้นักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับเรื่องภาษาสุเทศของการผลิตประมงนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราเลี้ยงเสร็จนะครับหรือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือสารสนเทศทางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรนะครับซึ่งวันนี้เราอาจจะเห็นคร่าวๆนะครับว่ามาตรฐานโดยรวมๆเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทำอย่างไรนะครับเราอาจจะต้องพิมพ์คำค้นคำว่าเกษตรอินทรีย์เข้าไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อความหมายของเกษตรอินทรีย์เป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าวันนี้เราจะผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์เราจะทำยังไงนะครับถ้าวันนี้เราไม่ถึงเกษตรอินทรีย์เราจะทำเกษตรแบบรักษามาตรฐานตาม GAP นะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างเกษตรอินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์นะครับมาตรฐานฮารานะครับสำหรับ

คนที่ต้องการผลิตสินค้าเพื่อกลุ่มเฉพาะนะครับของกลุ่มของผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับเราจะต้องการผลิตสินค้าเกษตรอย่างไรนะครับและนอกจากนั้นนะครับว่าถ้าวันนี้พูดถึงแหล่งสารสนเทศในการผลิตเนี่ยก็มีหลายแหล่งหลายเว็บไซต์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราสืบค้นของกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีสองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ให้ข้อมูลเรื่องของการผลิตการตลาดรายผลผลิตเนื้อที่ผลิตนะครับปริมาณนำเข้าส่งออกต่างๆนะครับกรมส่งเสริมเกษตรก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะครับความรู้ในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีต่างๆนะครับกรมชลประทานให้ความรู้ของการปล่อยน้ำนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็ให้ความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ดินนะครับสภาพดินในแต่ละพื้นที่มีสภาพยังไงและต้องพัฒนาอย่างไรนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็จะตามที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งสาไม่เข้าใจหรือไม่ทราบเนี่ยก็จะพิมพ์คำค้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าให้ต้องมีความเชื่อมั่นนะครับว่าแหล่งนั้นน่ะเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยก็จะ .go.th นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาก็จะ .ac.th นะครับหรือว่าถ้าเป็นองค์กรต่างๆก็จะเป็น or.th นะครับก็นักศึกษาต้องทำความเข้าใจในแหล่งข้อมูลตรงนั้นด้วยถึงความน่าเชื่อถือนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสารสนเทศที่เราสามารถสืบค้นได้เช่นเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับฐานข้อมูลชาวนาไทยนะครับที่สามารถไปสืบค้นได้ของประมงเราจะไปสืบค้นเรื่องของกลุ่มวิจัยนะครับและวิเคราะห์สถิติประมงได้นะครับครับก็จบไปแล้วในเรื่องของสารสนเทศทางการผลิตนะครับเรามาดูในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการตลาดก็จะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันนะครับก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องของประเภทของสารสนเทศทางด้านการตลาดแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับเราจะพากันไปดูไปทีละประเด็นนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการตลาดบ้างถ้าวันนี้เราผลิตเสร็จแล้วเราอยากจะทำการตลาดสารสนเทศที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรแน่นอนเลยเราผลิตมานะครับเกษตรกรต้องถามแน่ว่าผลิตแล้วมันขายได้เท่าไหร่นะครับขายได้ยังไงนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่าราคาที่จุดรับซื้อต่างๆเนี่ยนะครับเขารับซื้อปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เกษตรกรตัดสินใจและเป็นข้อมูลสำคัญที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องรู้นะครับเพื่อจะไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนที่เขาจะตัดสินใจปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพราะไม่ฉะนั้นนะครับถ้าเขาไม่รู้เรื่องของราคานะครับเขาก็จะปลูกพืชไปแล้วก็ได้ราคาตกต่ำนะครับแล้วก็เกิดความเสียใจนะครับรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตในการเป็นเกษตรกรนะครับก็ล้มเลิกตายหายจากอาชีพนี้ไปนะครับซึ่งสิ่งที่เขาล้มเลิกนะครับหรือไม่อยากจะทำอาชีพเกษตรเนี่ยนะครับจุดเล็กๆเลยก็คือเขาไม่รู้เรื่องของสารสนเทศทางด้านราคาสินค้าเกษตรนั่นเองนะครับครับนอกจากในราคาสินค้าที่จุดกำหนดนะครับในชุมชนแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ราคาที่ใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือราคาแหล่งรับซื้อนะครับที่ในต่างชุมชนต่างๆราคาส่งออก FOB นะครับราคานำเข้าหรือราคาตลาดโลกเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรที่ดีในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับนอกจากรู้เรื่องของราคาแล้วเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องของการนำเข้าส่งออกนะครับเรื่องของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็รวมถึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับและนอกจากนั้นถ้าเราจะไปถึงแบบ global หรือส่งออกนะครับไปต่างประเทศเราจะต้องรู้ในเรื่องของด้านกฎหมายกฎระเบียบมาตรฐานสินค้านะครับว่าถ้าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าจะไปส่งออกต่างประเทศมีการควบคุมกฎหมายนะครับเกี่ยวกับสินค้าเกษตรชนิดนี้อย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าวันนี้เราจะไปสืบค้นนะครับสารสนเทศทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับเราจะสืบค้นจากแหล่งไหนได้บ้างนะครับเช่นถ้าเราไปสืบค้นราคาสินค้าเกษตรนะครับเราจะสืบค้นจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้ก็จะให้ข้อมูลนะครับว่าในพืชหรือสัตว์แต่ละชนิดที่เกษตรกรจะตัดสินใจปลูกหรือพืชหรือสัตว์แต่ละชนิดนะครับที่นักส่งเสริมจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยเขามีราคาขายผลผลิตได้เท่าไหร่นะครับและถ้าวันนี้นะครับเราจะมองให้ภาพให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับว่าถ้าพืชหรือสัตว์ที่นักส่งเสริมเกษตรจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นะครับเพื่อทำการส่งออกนะครับหรือดูภาพรวมของทั้งประเทศนะครับเราอาจจะดูจากเว็บไซต์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ก็จะให้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับหรือให้สารสนเทศในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภาครัฐบาลนะครับให้ทำสารสนเทศในเรื่องของการผลิตและการตลาดเกษตรอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับก็จะมีภาคเอกชนก็จะมีการทำสารสนเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นของเว็บไซต์
รักบ้านเกิดนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องพูดคุยเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านการเกษตรว่าจะผลิตอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือผลิตแล้วจะไปขายยังไงนะครับก็มีคนเข้ามาแชร์เข้ามาโพสต์ให้ข้อความกันนะครับมีการติดต่อซื้อขายรวมถึงราคากลางต่างๆในการขายสินค้าเกษตรนะครับหรือยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับเว็บไซต์ของสมาคมของผู้ผลิตมันสำปะหลังนะครับกลุ่มเอกชนรวมตัวกันแล้วก็มารวมกันผลิตสารสนเทศดีๆนะครับเพื่อจะเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับครับหรือว่าถ้าพูดถึงต่างประเทศก็จะมีเว็บไซต์นะครับของ FAO นะครับข้อมูลเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดด้วยเช่นกันครับมาในเรื่องที่4นะครับเรื่องของสารสนเทศด้านเกษตรกรและก็องค์กรเกษตรกรนะครับซึ่งก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาก็คือเรื่องของประเภทสารสนเทศด้านเกษตรกรและองค์กรการเกษตรนะครับแล้วก็แหล่งนะครับที่เราจะไปสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับเกษตรกรและองค์กรการเกษตรนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนักเกษตรกรจะต้องรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดแล้วนะครับเราจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาการที่เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาประเด็นที่สำคัญเลยก็คือเกษตรกรจะต้องมีสารสนเทศหรือมีความรู้หรือมีข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าประเภทของสารสนเทศเกี่ยวกับเกษตรกรและองค์กรเกษตรคืออะไรบ้างนักศึกษาครับพื้นฐานเลยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าองค์กรเกษตรหรือเกษตรกรนะครับมีใครบ้างแล้วรวมกลุ่มกันอย่างไรนะครับเราจะอธิบายได้ง่ายจากสารสนเทศทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งก็มีการรวบรวมนะครับว่าเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เนี่ยหรือเกษตรกรรายบุคคลเลยนะครับว่าเขามีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งกรมส่งเสริมเกษตรนะครับหรือเกษตรตำบลนะครับมาในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าไปนะครับขอข้อมูลนะครับหรือให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับมีการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อย่างไรนะครับเป็นการทำทะเบียนเหมือนกับทำบัตรประชาชนเลยครับนักศึกษานะครับเราก็ต้องไปกรอกข้อมูลนะครับว่าเราชื่อนามสกุลนี้นะครับแล้วเราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับมีเครื่องจากเครื่องเก็บเกี่ยวอย่างไรมีเนื้อที่การเกษตรอย่างไรนะครับครับก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับเขาก็จะไปขึ้นทะเบียนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริหารนะครับหรือรัฐบาลหรือฝ่ายเอกชนเนี่ยนะครับเป็นในการตัดสินใจนะครับว่าวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าในพื้นที่ของเรามีเกษตรกรสมมตินะครับมีการปลูกทุเรียนจำนวนกี่รายและมีเนื้อที่การผลิตจำนวนกี่ไร่และคาดว่าจะได้ผลผลิตจำนวนกี่บาทกี่ตันต่อไร่นะครับอันนี้ผู้บริหารก็จะเอาข้อมูลนี้ในการตัดสินใจในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับว่าจากพื้นฐานนะครับในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรก็จะพัฒนาไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะครับครับก็ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะขึ้นได้หลายวิธีการนะครับจากการที่เกษตรกรไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำท้องที่นะครับแล้วก็ไปขอการรับขึ้นทะเบียนนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตรแล้วก็ปักหมุดพื้นที่ของเราได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีความทันสมัยระดับนี้แล้วนะครับครับก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการเกษตรนะครับมันมีนะครับความหมายเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะแบ่งประเภทสารสนเทศการเกษตรเป็นอย่างไรได้บ้างซึ่งเราสามารถสรุปได้ภาพรวมๆนะครับว่าวันนี้ถ้าในฐานะนักส่งเสริมเกษตรหรือฐานะที่นักศึกษาเรียนอยู่ในหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับมีสารสนเทศอะไรบ้างเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเรานะครับว่าวันนี้เราจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นะครับมันมีพื้นที่เท่าไหร่ปริมาณผลผลิตเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญคือวิธีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้สารสนเทศทางด้านการผลิตแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับสารสนเทศการตลาดเนี่ยครับก็จะบอกนะครับว่าราคานะครับผลผลิตที่เราผลิตหรือฐานะเกษตรกรหรือวันนี้เราเป็นนักส่งเสริมที่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเนี่ยนะครับราคาผลผลิตจะอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับและแหล่งรับซื้อมีแหล่งที่ไหนบ้างนะครับเราต้องสืบค้นแหล่งรับซื้อให้เป็นนะครับเมื่อเรารู้นะครับว่า
ในเรื่องของการผลิตนะครับว่ามีผลิตอย่างไรนะครับรู้เรื่องของการตลาดนะครับว่าจะต้องไป

ขายที่ไหนนะครับและสถานที่ที่เราจะไปสืบค้นเนี่ยนะครับไปสืบค้นที่ไหนได้บ้างเกษตรกรนะครับก็เกิดการพัฒนาในระดับตนเองนะครับหรือระดับครัวเรือนแต่นักส่งเสริมเกษตรเราจะไม่หยุดแค่นั้นนะครับเราจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไปก็คือเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นการที่เกษตรกรรวมกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นนะครับก็คือเราจะต้องให้เกิดกลุ่มองค์กรขึ้นมาการที่เกิดกลุ่มองค์กรขึ้นมานะครับก็มีความจำเป็นอีกเช่นเดียวกันที่นักส่งเสริมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายจึงเป็นที่มานะครับที่นักสายต้องเรียนรู้เรื่องของสารสนเทศเรื่องขององค์กรนักการเกษตรนะครับซึ่งเราได้สรุปกันแล้วนะครับว่าสารสนเทศที่จำเป็นเลยนะครับที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีองค์กรทางด้านการเกษตรอะไรบ้างนะครับสารสนเทศที่สำคัญเลยก็คือทะเบียนเกษตรกรนะครับเราก็จะรู้ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีพื้นที่นะครับการเกษตรเท่าไหร่มีจำนวนเกษตรกรมีใครบ้างนะครับแล้วเขารวมกลุ่มนะครับจะการผลิตและการตลาดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะขึ้นได้หลายแบบนะครับขึ้นจากที่เราให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นที่สำนักงานเกษตรก็ได้หรือว่าเราขึ้นเองผ่านระบบมือถือผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ครับทบทวนอีกครั้งนะครับกับในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของประเภทและสารสนเทศทางด้านการเกษตรนะครับว่าในหน่วยนี้นะครับความตั้งใจนะครับเราอยากจะให้นักศึกษานะครับบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะครับในตอนที่1เลยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องที่สำคัญนะครับนักศึกษานะครับทบทวนนะครับก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเราจะต้องรู้ของความหมายของเขานะครับว่าสารสนเทศการเกษตรคืออะไรนะครับในเรื่องที่2นะครับนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นสารสนเทศทางการเกษตรนะครับซึ่งมีแหล่งหลายแหล่งสืบค้นมากนะครับจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องสืบค้นจากแหล่งไหนนะครับในกรณีที่ทราบแหล่งสืบค้นหรือไม่ทราบแหล่งสืบค้นนะครับนักศึกษาพอจำได้นะครับในเรื่องที่3นะครับทบทวนนะครับเราจะต้องมีการจัดทำระบบสารสนเทศทางการเกษตรเป็นนะครับซึ่งระบบสารสนเทศทางการเกษตรนะครับก็จะมีระบบฐานข้อมูลนะครับหรือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะครับท่านนักศึกษาทบทวนได้นะครับในตอนที่2นะครับเรื่องของสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับเราก็จะต้องมีความรู้ใน2ประเด็นที่สำคัญก็คือประเภทของสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับซึ่งประเภทของสารสนเทศการผลิตเนี่ยนะครับก็จะแบ่งตามพืชนะครับหรือสัตว์ที่หรือประมงนะครับที่เกษตรกรจะต้องทำการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในตามอาชีพเกษตรกรรมของเขานะครับหรือนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของแหล่งสารสนเทศการผลิตนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าแหล่งสารสนเทศถ้าวันนี้เราจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเราจะไปสืบค้นสารสนเทศเนี่ยนะครับเราจะสืบค้นจากแหล่งไหนได้บ้างนะครับในตอนที่3นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยนะครับว่ามันมีตลาดที่ไหนบ้างที่เกษตรกรเนี่ยนะครับจะเอาสินค้าเกษตรไปขายได้นะครับเราจะต้องแยกประเทศให้ออกก่อนนะครับว่าประเภทสารสนเทศทางการตลาดนะครับมีประเภทของสารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับซึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของแหล่งที่จะไปขายสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของวิธีการในการขนส่งต่างๆนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของประเภทสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าประเภทสารสนเทศทางการตลาดมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราจะไปสืบค้นนะครับหรือเราจะไปให้ความรู้แก่เกษตรกรไปสืบค้นนะครับแหล่งสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยนะครับเราจะไปสืบค้นจากแหล่งไหนได้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องมีรู้นะครับว่าทั้งประเภทแล้วก็แหล่งสืบค้นนะครับสารสนเทศทางการตลาดมีอย่างไรบ้างนะครับเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยแน่นอนเราก็สามารถไปส่งเสริมได้นะครับและการส่งเสริมนะครับเราก็ต้องทวนอีกครั้งนะครับว่าในฐานะหรือในมุมมองของนักส่งเสริมและภาคการเกษตรนะครับเราจะไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรายเดียวประสบความสำเร็จแล้วก็หยุดแค่นั้นแต่เราต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรายเดียวประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านของเขาหรือชุมชนของเขาประสบความสำเร็จไปด้วยให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันสิ่งที่เกิดการพัฒนาพร้อมกันก็คือเราต้องส่งเสริมในขณะขององค์กรการเกษตรนะครับจึงเป็นที่มานะครับในตอนที่4ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเขาจะต้องรู้ในเรื่องของสารสนเทศนะครับทางด้านองค์กรเกษตรอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวเกษตรกรอย่างไรบ้างแล้วก็แหล่งที่ไปสืบค้นจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งไหนบ้างนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เราจะต้องไปสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับเราก็สามารถสืบค้นนะครับได้จากเว็บไซต์นะครับของกรมส่งเสริมเกษตรเองก็จะมีข้อมูลนะครับที่จะบอกนะครับว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมีเกษตรกรนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็

0: กรเขาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเกษตรกรเองนะครับว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีเพื่อนบ้านของเราหรือเกษตรกรที่เขาขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมดกี่รายนะครับแล้ววันนี้เราจะไปแข่งขันกับเขาดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเราไม่อยากแข่งขันหรอกแต่ว่าเราอยากจะเข้ากลุ่มกับเขาเนี่ยนะครับเราจะครอบคลุมกับเขาในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อย่างไรนะครับหรือผู้บริหารเองนะครับก็จะได้ข้อมูลพวกนี้นะครับไปวางแผนนะครับในการผลิตนะครับว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับไม่มีพื้นที่การผลิตเท่าไหร่แล้ววันนี้ถ้าเกิดการรวมกลุ่มจะเกิดการรวมกลุ่มได้อย่างไรนะครับแล้วถ้าสมมติวันนี้มันมีภัยพิบัติต่างๆนะครับจะเกิดการประกันความเสี่ยงได้อย่างไรครับทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเรื่องของประเภทแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการเกษตรครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่3นะคะของชุดวิชาสารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยปัจจุบันมีการนำมาใช้อย่างมากมายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าที่ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะคะเรามาดูสาระสำคัญของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะว่าเราจะพูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักว่าสารสนเทศทางการเกษตรคืออะไรนะคะพอเป็นตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อการผลิตนะคะว่าในการที่เราจะผลิตสินค้าทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการผลิตได้อย่างไรบ้างนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหา3ประเด็นหลักๆซึ่งอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรามาดูเนื้อหานะคะในตอนที่ 3.1 นะคะจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะซึ่งเรื่องแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของความหมายลักษณะสำคัญแล้วก็บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะก่อนอื่นเราลองมาดูที่ความหมายก่อนนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยหรือเราเรียกว่า Information Technology นะคะคำย่อๆ IT เนี่ยความหมายคืออะไรนะคะก็คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการจัดเก็บค้นหาแล้วก็ส่งผ่านจัดการข้อมูลรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นๆอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์การใช้โทรทัศน์นะคะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกันนะคะตลอดจนถึงเรื่องของการบริการทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วยนะคะซึ่งการใช้ IT เนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารนะคะช่วยในการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะนี่ก็คือความหมายโดยรวมของเทคโนโลยีสาร

สนเทศนะคะซึ่งสำหรับบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยกัน5ด้านก็คือด้านแรกเนี่ยเป็นบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาเช็คมือถือเช็ค Facebook อะไรต่างๆเช็คค่ะ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อในการทำงานในสำนักงานนะคะหรือในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะบทบาทอันที่สองจะเป็นบทบาทในเรื่องของด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการค้าอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการหรือว่านำมาใช้แทนการจ้างแรงงานจำนวนมากนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนต่างๆได้เยอะและที่สำคัญก็คือข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่เราสืบค้นมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็มาช่วยในการตัดสินใจนะคะทำให้ประหยัดต้นทุนต่างๆได้เยอะนะคะบทบาทที่สามก็เป็นบทบาทในเรื่องของบริการไม่ว่าจะเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะอย่างเช่นการมีฐานข้อมูลของหน่วยงานนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราอยากรู้ว่ามีงานวิจัยทางการเกษตรอะไรบ้างในเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือว่ามีสูตรเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งที่สำคัญเนี่ยยังไงบ้างนะคะเราต้องการดูงานวิจัยเราก็ไปสืบค้นที่แหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นวอชอนะคะที่ทำเป็นหน่วยงานหลักที่ทำเรื่องของงานวิจัยอย่างเงี้ยเราก็สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้นะคะหรือว่าในภาคเอกชนนะคะที่เขามีเว็บไซต์ในการเผยแพร่นะคะเรื่องของลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเราก็จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆด้วยนะคะประเด็นถัดมาคือบทบาทในเรื่องของการรวบรวมจัดเก็บแล้วก็ใช้ประโยชน์ของข้อมูลนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสที่สำคัญมาก สำหรับหน่วยงานนะคะที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่จะไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของบทบาทในการพัฒนาการเกษตรเราจะเห็นได้ว่าในภาคการเกษตรเนี่ยตั้งแต่เกษตรกรเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของมิติในการใช้งานนั่นก็คือเราในภาคการเกษตรตั้งแต่การตัดสินใจการผลิตการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดินที่จะทำการผลิตเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถตั้งโปรแกรมให้ระบบอัตโนมัติช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เราได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาในภาคการเกษตรของเรานะคะประเด็นถัดมานะคะก็คือเรื่องขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะว่าองค์ประกอบหลักๆของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราจะพูดถึงเวลาเรานึกถึงเนี่ยก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะอีกตัวนึงจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารนะคะ2คำเนี้ยก็จะรวมกันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะส่วนของฮาร์ดแวร์ที่อยากจะให้นักศึกษาเรียนรู้นะคะทบทวนทำความเข้าใจอีกครั้งนึงนะคะก็คือเรื่องขององค์ประกอบของฮาร์ดแวร์เนี่ยจะมี5ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกจะเป็นเรื่องของหน่วยรับข้อมูลนะคะง่ายๆก็คือการที่จะเอาข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าสู่ทางไหนบ้างอันแรกก็คืออะไรคะคีย์บอร์ดใช่ไหมคะที่เราจะพิมพ์นะคะหรือว่าใช้เมาส์นะคะใช้เครื่องบาร์โค้ดเครื่องสแกนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คื อหน่วยรับข้อมูลนะคะสเต็ปต่อมาก็คือเรื่องของหน่วยในการประมวลผลกลางนะคะซึ่งหน่วยการประมวลผลกลางถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมี
เราเรียกว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะคะที่จะช่วยประมวลผลนะคะข้อมูลต่าง

างให้เรานะคะมวลผลกลางเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือหน่วยควบคุมกับหน่วยที่ใช้ในการคำนวณหรือเราเรียกว่าหน่วยตรรกะนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบหลักๆของฐานข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์นะคะแล้วก็มาที่หน่วยความจำนะคะหน่วยความจำหรือว่าเมมโมรีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันส่วนแรกก็คือหน่วยความจำหลักนะคะก็อย่างเช่นตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะส่วนที่2เป็นหน่วยความจำลองนะคะก็อย่างเช่นตัวซีดีรอมนะคะแผ่นซีดีตัวฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์อะไรต่างๆที่ช่วยในการสำรองเก็บข้อมูลนะคะส่วนที่4ก็คือเรื่องของหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยติดต่อสื่อสารนะคะก็จะทำหน้าที่สื่อสารเชื่อมโยงตัวคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์พ่วงต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะมีเราเตอร์นะคะหรือว่าการ์ดแลน Wi-Fi ที่เราจะเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารข้อมูลออกไปนะคะส่วนที่5ก็คือเรื่องของหน่วยแสดงผลนะคะหน่วยแสดงผลเนี่ย เราเรียกว่า Output Unit ก็คือเราจะโชว์ให้คนที่สืบค้นข้อมูลเนี่ยเห็นข้อมูลของเรามีทิศทางไหนมั่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอนะคะที่โชว์ภาพออกทางจอหรือเราปริ้นงานเราก็หน่วยประเมินหน่วยแสดงผลของเราก็คือเครื่องปรินเตอร์นะคะที่หรือว่าโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นลำโพงที่จะขยายเสียงออกมานะคะอันนี้คือหน่วยในการแสดงผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาดูเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องแยกให้ออกอย่างเช่นอันไหนคือหน่วยรับข้อมูลอันไหนคือหน่วยแสดงผลนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบทดสอบกันหลังเรียนด้วยนะคะเรามาดูอีกองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกี้คือฮาร์ดแวร์ส่วนที่สองก็คือส่วนของซอฟต์แวร์นะคะพอพูดถึงส่วนของซอฟต์แวร์เราก็จะมองอยู่ด้วยกันสองส่วนก็คือซอฟต์แวร์ระบบนะคะกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบนะคะก็มีหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์อย่างเช่นที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ Microsoft Windows นะคะหรือบางคนใช้ Mac Android อะไรพวกนี้นะคะ iOS อันนี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะคะอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์นะคะก็คือช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะอย่างเช่นการใช้โปรแกรมถ้าเราต้องการบันทึกเสียงเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงมาใช้หรือเราต้องการคำนวณนะคะก็จะมีเครื่องคิดเลขให้นะคะนี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์นะคะอันถัดมานะคะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อันที่สองนะคะก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นอยู่กับการความต้องการในการใช้งานว่าเราจะต้องการใช้งานในเรื่องไหนนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานทั่วๆไปนะคะก็อย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word Excel ที่เราใช้ในการคำนวณในการพิมพ์อะไรต่างๆนะคะอีกอันนึงเป็นซอฟต์แวร์เราเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้านนะคะอย่างเช่นเราต้องการทำงานคิดต้นทุนผลตอบแทนหรือว่าคำนวณรายได้บัญชีต่างๆเนี่ยเราก็มีโปรแกรมการบริหารจัดการทางบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะมาดูประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่ด้วยกัน15เทคโนโลยีที่อาจารย์จะนำเสนอให้ฟังนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของดินน้ำพืชปศุสัตว์นะคะซึ่งเวลาที่เราจะดูแต่ละตัวเนี่ยเราก็ดูว่าเวลาอ่านตำราเนาะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องดินเนี่ยที่เราจะต้องการสืบค้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นเรื่องของรายงานการวิเคราะห์ดิน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินนะคะดินเป็นดินชุดไหนนะคะมีความราดเทเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดินด้านที่สองก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำฝนฐานข้อมูลแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ว่ามีเขื่อนตรงไหนบ้างนะคะมีฝายกั้นน้ำอะไรยังไงนะคะในพื้นที่ที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรของเราได้นะคะอีกอันนึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านพืชก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตใบรับรองด้านพืชพันธุ์พืชนะคะพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะคะอันที่4จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์ก็จะพูดถึงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติการดูแลละนะคะเรื่องของสัตว์เป็นโรคจะทำยังไงอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของปศุสัตว์นะคะกลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีด้านการประมงนะคะรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวดสัตว์น้ำต่างๆนะคะกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์น้ำนะคะตัวเทคโนโลยีที่6เป็นเรื่องของโรคแมลงและศัตรูพืชนะคะก็จะมีโรคพืชศัตรูธรรมชาติแมลงต่างๆนะคะตัวที่7เป็นเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีนะคะว่ามีปุ๋ยอะไรบ้างนะคะองค์ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะตัวที่8เป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆนะคะGMO ผักปลอดสารพิษนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะพวกนี้จะอยู่ในฐานของเทคโนโลยีการเกษตรนะคะประเด็นที่9ก็คือเรื่องของราคานะคะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าราคาปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตมีอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้จะอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาณตลาดกลางอะไรต่างๆจะอยู่ในหมวดนี้นะคะเรื่องของตัวที่10ก็คือแหล่งรับซื้อและจำหน่ายนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องของตลาดราคาสินค้านะคะทางการเกษตรในตลาดต่างๆนะคะเทคโนโลยีอีกอันนึงก็คือเรื่องขององค์กรและเครือข่ายทางการเกษตรนะคะในกลุ่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของมูลนิธิองค์กรต่างๆเครือข่ายทางการเกษตรสมาคมทางการเกษตรต่างๆเราก็สืบค้นได้จากข้อมูลในหมวดนี้นะคะหมวดที่12จะเป็นเรื่องของสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ผู้ผลิตผู้บริโภคอะไรต่างๆเครือข่ายสหกรณ์นะคะมีสหกรณ์อะไรบ้างก็อยู่ในฐานข้อมูลในหมวดนี้นะคะหมวดที่13ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารในแวดวงการเกษตรนะคะเรื่องของความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทางวิชาการหรือว่าข้อค้นพบทางเรื่องของการเกษตรก็จะอยู่ในเรื่องของหมวดของสถานการณ์การเกษตรนะคะอีกหมวดนึงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะตัวนี้ก็จะรวมถึงเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเทคโนโลยีชาวบ้านเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆเนี่ยว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างก็จะอยู่ในหมวดนี้หมวดสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตือนภัยการเกษตรนะคะก็จะมีเรื่องของภัยธรรมชาติโรคระบาดนะคะเรื่องของภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะการให้มาตรการความช่วยเหลือต่างๆก็จะอยู่ในหมวดนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยรวมตั้งแต่เรื่องของการผลิตไปจนเรื่องของการตลาดและการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตเนี่ยจะมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศที่เราเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะที่เราจะเอามาใช้ได้นะคะอันแรกก็คือในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะว่าเรา
จะต้องรู้ว่าชนิดของพืชเป็นยังไงชนิดของดินขอโทษชนิดของดินเป็นยังไงนะคะดินมีลักษณะเป็นยังไงมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะอยู่ในที่ราบหรือที่ดอนนะคะข้อมูลของปริมาณน้ำฝนนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราทราบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อที่เราจะได้วางแผนเลือกได้ถูกว่าเราจะผลิตอะไรผลิตเมื่อไหร่นะคะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์นะคะตัวที่สองก็จะเป็นเรื่องของสารสนเทศในเรื่องของปริมาณผลผลิตนะคะตัวปริมาณผลผลิตเนี่ยก็สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เราวางแผนการผลิตได้ว่าเราจะขยายผลผลิตเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณที่ต้องการผลผลิตของตลาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าช่วงนี้จะเพิ่มการผลิตช่วงนี้จะลดการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างเช่นช่วงที่มีเทศกาลกินเจเนี่ยเราก็จะเน้นการผลิตผักมากหน่อยนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการนำข้อมูลข่าวสารมาเพื่อตัดสินใจในการผลิตนะคะต่อไปอันที่3เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุงการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์นะคะเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะเรื่องของการเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีถัดไปก็คือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะจะทำยังไงให้การผลิตเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ค่าดินนะคะการใส่ปุ๋ยตามการค่าการวิเคราะห์ดินนะคะเรื่องของสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะถือครองนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยมีพื้นที่ถือครองมากน้อยแค่ไหนเป็นเกษตรกรรายใหญ่รายย่อยนะคะเป็นเจ้าของที่ดินเองไหมซึ่งก็จะมีผลต่อการไปส่งเสริมของเราด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเองนะคะเวลาที่เราจะไปส่งเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์หรือการปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะพัฒนาแต่ถ้าเขาเป็นเกษตรกรที่เช่าที่เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะคะที่จะมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของราคาสินค้านะคะการที่เราทราบถึงราคาสินค้าไม่ว่าตลาดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าเราต้องการจะไปขายที่ตรงไหนนะคะตัวที่7ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะคะโรงเรือนโรงสีต่างๆนะคะที่แปรรูปที่รับซื้อลานมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะผลิตไหมถ้าเราผลิตแล้วเราจะไปขายที่ไหนนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐนะคะอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าปีนี้เนี่ยน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการทำนาปังนะคะเราก็จะต้องทำไงคะเราก็จะต้องเวลาเราจะผลิตเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าเราก็ไม่ควรที่จะผลิตข้าวนาปังไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่มีน้ำเพียงพอนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะเรามาดูแหล่งสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะว่ามีแหล่งสารสนเทศที่สำคัญอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของคลังความรู้ดิจิตอลทางด้านการเกษตรนะคะอันนี้ก็จะมีที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็จะทำคลังความรู้ดิจิตอลทางด้านการเกษตรทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องของการผลิตไปจนถึงการตลาดนะคะก็เป็นฐานความรู้หนึ่งที่เป็นฐานความรู้ที่ใหญ่นะคะอีกอันนึงเป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะของกรมส่งเสริมการเกษตรเราเรียกว่าเป็นเคเซ็นเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี่ยสามารถมาหาข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ตรงนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราใช้ในการถ่ายทอดหรือว่าเป็นศูนย์รวมของแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะมาสืบค้นและใช้ได้นะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของคลินิกเกษตร
นะคะที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์ด้านดินนะคะชลประทานเนี่ยเขาก็จะมารวมกันนะคะมาทำฐานข้อมูลเป็นคลินิกเกษตรคนที่จะมีปัญหาเรื่องของโรคพืชโรคการดูแลการเลี้ยงสัตว์ก็สามารถมาเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้นะคะตัวที่5ก็เป็นโปรแกรม GAP พืชนะคะก็จะช่วยในการทำการเกษตรที่เป็นเกษตรดีที่เหมาะสมจะต้องทำยังไงนะคะมี7ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเราก็มาที่โปรแกรม GAP พืชได้นะคะอันที่6เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงคลังความรู้นะคะทางการเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเราต้องการเข้าถึงความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยเราจะเข้าที่ไหนบ้างนะคะต่อไปเป็นระบบจำลองระบบเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองระบบการตัดสินใจเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลฟ์เวลาแอปพลิเคชันของชาวเกษตรนะคะที่เกษตรกรสามารถที่จะไปสืบค้นองค์ความรู้ต่างๆเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้นะคะที่สำคัญก็คือศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะรวมไว้หมดเลยไม่ว่าแอปพลิเคชันปุ๋ยนะคะเรื่องของแมลงมีเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการตลาดเกมจำลองนะคะเรามาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรในเรื่องของการตลาดและการจัดการทรัพยากรนะคะซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเรื่องของสารสนเทศเพื่อการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของปริมาณความต้องการตลาดของสินค้านั้นๆของตลาดสินค้าเกษตรเรื่องของวิถีตลาดเรื่องของส่วนเรื่องส่วนเหลื่อมในเรื่องของการตลาดต้นทุนทางเรื่องของการเกษตรนะคะตลาดกลางสินค้าเกษตรตลาดกลางล่วงหน้าโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสนเทศในเรื่องของการตลาดนอกจากนี้ยังมีสารสนเทศในเรื่องของราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาปัจจัยการผลิตราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่ว่าจะขายที่หน้าฟาร์มราคาขายส่งราคาขายปลีกราคานำเข้าส่งออกราคาตลาดโลกอันนี้ก็เป็นสารสนเทศทางการตลาดที่สำคัญนะคะไม่ว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของปริมาณข้อมูลเรื่องของมูลค่าการส่งออกการนำเข้าสินค้าเกษตรก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะมาใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกผลิตสินค้าอะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของแหล่งสารสนเทศเพื่อการตลาดสินค้าเกษตรนะคะก็จะมีแหล่งสำคัญก็คือซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการในการขายสินค้าเกษตรนะคะมีซอฟต์แวร์อีกอันนึงก็คือเรื่องของกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาดทางการเกษตรด้วยนะคะอีกอันนึงเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจทางการเกษตรนะคะอันนี้ก็คือแหล่งข้อมูลสำคัญนะคะมาดูประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะเรื่องของสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรนะคะมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องของ GIS นะคะหรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่เราจะมาใช้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของบุคลากรเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตัวข้อมูลหรือ data นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรนะคะก็มีประเด็นหลักๆที่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไปทบทวนในเนื้อหาของหน่วยที่3นะคะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรว่าคืออะไรนะคะมีความสำคัญยังไงเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราได้อย่างไรบ้างนะคะขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะคะรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรภาคเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ค่ะนักศึกษาคะตอนนี้เรามาดูนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ภาพรวมไปแล้วแล้วก็มั่นใจว่านักศึกษาคงได้อ่านเอกสารการสอนมาแล้วนะคะลองมาตอบคำถามท้ายหน่วยกันดูนะคะลองดูนะคะอันนี้คำถามของครูนะคะลองดูไปทีละข้อข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลดิบครูจะถามว่าครูจำนวน17คนอัตราส่วนของครูต่อนักเรียน1ต่อ30คนอายุเฉลี่ยของครู35ปีนักศึกษาสอบผ่าน 175.8 มีทุกตอบแบบสอบถาม 80% นักศึกษาตอบนะคะเฉลยค่ะครูจำนวน17คนทำไมล่ะคะอันนี้ข้อมูลดิบค่ะนับจำนวนเลยค่ะส่วนข้อที่เหลือเนี่ยเอามาประมวลแล้วเช่นอันนี้เอามาหาข้อขอเอามาหาค่าสัดส่วนข้อคอเอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนประชากรเห็นไหมข้องอก็เป็นร้อยละข้อจอก็เป็นร้อยละเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขอถึงงอเนี่ยจอเนี่ยก็เป็นการประมวลผลแล้วไม่ใช่ข้อมูลดิบนะคะข้อต่อไปค่ะนะมาดูโจทย์นะคะสารสนเทศที่ท่านได้รับมีปริมาณมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับที่ต้องการโหได้ไม่เยอะเลยนะคะไม่สอดคล้องกับที่เราอยากก็ได้เราก็ทำไมฮะต้องเสียเวลาตรวจสอบและเลือกแสดงว่าสารสนเทศที่ได้รับขาดคุณลักษณะที่ดีตามข้อใดจากสถานการณ์อย่างนี้ขาดได้ยังไงความถูกต้องความทันสมัยความสมบูรณ์ความตรงประเด็นความครบถ้วนภาษาเฉลยนะคะดูนะคะลองตอบค่ะเฉลยค่ะเฉลยความตรงประเด็นค่ะเพราะอะไรคะนะคะมันมากเกินไปค่ะแสดงว่ามันเหมือนภาษาไปหาอะไรมาเนี่ยโอ้โหเต็มเลยกว่าจะไปควานหาก็คือมันไม่ตรงประเด็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงประเด็นนักศึกษาก็เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นในการหาข้อมูลถ้านักศึกษาใช้ค้นคว้าเป็นเนี่ยนะคะนักศึกษาหาข้อมูลให้ตรงนะคะกับสิ่งที่ต้องการอันเนี้ยเราจะไม่เสียเวลาแต่การตรงประเด็นเนี่ยนักศึกษาต้องมีกลยุทธ์การค้นนะคะเช่นจะใช้คำค้นอย่างไรเข้าถึงได้ตรงแหล่งไหนอันนี้ถ้านักศึกษามีความฉลาดรู้สารเทศก็จะค้นได้อย่างดีข้อที่3แหล่งสารสนเทศใดที่รวบรวมจัดระบบและบริการสารสนเทศเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะนักวิจัยนักวิชาการและนักบริหารเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยค่ะมีคำตอบให้เลือก5ข้อกขประวัติขหจดหมายเหตุขพิพิธภัณฑสถานงศูนย์การเรียนรู้จศูนย์สารสนเทศเฉลยค่ะศูนย์สารสนเทศทำไมดูตรงนี้นะคะนี่ศูนย์สารสนเทศมันเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาค่ะแล้วคนที่ใช้ก็จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการถ้าเผื่อหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑสถานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในอดีตนะคะศูนย์การเรียนรู้ก็เรื่องทั่วไปอันนี้สำหรับนักวิจัยก็จะเป็นศูนย์สารสนเทศข้อ4ค่ะข้อใดไม่ใช่เลือกข้อที่ผิดนะคะไม่ใช่ลักษณะของสังคมสารสนเทศข้อกการสื่อสารไร้พรมแดนข้อขอการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งข้อข่าวสารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักในสังคมข้องอปริมาณข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบข้อจอการเติบโตของภาคสารสนเทศตลาดงานและตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงานสารสนเทศ

0: นะข้อไหนผิดเอ่ยเฉลยค่ะนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะข้อนี้ไม่ใช่สังคมสันเทศมันมาอยู่ตรงสังคมความรู้นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะข้อต่อไปค่ะเป้าหมายของสังคมความรู้คืออะไรก็ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขอความมั่นคงทางการเมืองข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนจอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและจอการจัดการความรู้ดูสิคะสังคมความรู้จะพุ่งเป้าไปตรงส่วนไหนข้อคอถูกค่ะการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนะคะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองเลยนะคะเขาต้องการให้สังคมเนี่ยอุดมไปด้วยภูมิปัญญาและคนอยู่กันอย่างสงบมีสันติสุขสิ่งแวดล้อมก็ไม่ถูกทำลายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ายั่งยืนเนี่ยคืออยู่ตลอดไปนะคะไม่มีการทำร้ายทำลายสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะมาดูข้อ6ค่ะมาดูข้อใดอยู่ในขอบข่ายของทักษะความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศข้อกอการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข้อขอการเข้าถึงและการสืบค้นสารสนเทศข้อคอการจัดการข่าวลวงข้องอการทำงานร่วมกับทีมแบบออนไลน์ข้อจอการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะฮะนักศึกษาดูซิความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศเนี่ยเขาเน้นประเด็นใดนะคะอะไรข้อใดค่ะเขาเน้นการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศค่ะนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการใช้เราก็ต้องรู้ว่าแหล่งไหนถ้านักศึกษาไม่รู้ก็ไม่มีสารสนเทศนะคะแต่เราเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศนะตามที่ได้อธิบายนะคะต้องมีลักษณะที่ดีอย่างไรเป็นต้นนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องหน่วยที่1ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะ
1: ครับเรามาเรียนรู้ในคำถามท้ายหน่วยกันนะครับข้อแรกนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับข้อใดเป็นลักษณะของข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในรูปแบบของอนุกรมเวลานะครับอันนี้โจทย์ถ้าอ่านดีๆนะครับเขาจะถามเรื่องของสารสนเทศที่เป็นอนุกรมเวลานะครับมาดูช้อยกันนะครับดูตัวเลือกกันนะครับกอไก่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นขอไข่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดก็ได้นะครับข้อควายข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆงงูนะครับข้อมูลที่เก็บรวบรวมณสถานที่ใดที่สถานที่หนึ่งที่กำหนดขึ้นนะครับหรือจอจานถูกทุกข้อนะครับท่านนักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้แล้วนะครับเราก็จะพอรู้นะครับว่าถ้าพูดถึงอนุกรมเวลานะครับแสดงว่าเขาต้องการสารสนเทศนะครับหลากหลายปีนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อควายนะครับข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้ก็นักศึกษาน่าจะตอบได้ทุกคนนะครับในข้อที่1ครับในข้อที่2นะครับระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวางแผนกำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกระบบฐานข้อมูลนะครับข้อที่2ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับข้อควายระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับงงูระบบฐานข้อมูลและโมบายแอปพลิเคชันและข้อจอจานถูกทุกข้อนะครับอันนี้ถ้านักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหานะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าระบบสารสนเทศในการเกษตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับซึ่งระบบที่สำคัญนะครับที่เราจะเอาข้อมูลจะวิเคราะห์ปัญหาหรือตัดสินใจได้ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับเพราะนั้นช้อยข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับที่ถูกต้องนะครับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับครับข้อที่3นะครับเขาจะถามพวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นนะครับซึ่งการสืบค้นเนี่ยนะครับเราบอกว่าวันนี้เราไม่รู้ข้อมูลแล้วเราต้องการสืบค้นตามเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของตรรกะตีมูลขึ้นมานะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นผลของการใช้เครื่องหมายบวกในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตว่าการส่งเสริมบวกข้าวนะครับสมมติว่าวันนี้เราอยากรู้เรื่องของการส่งเสริมข้าวแล้วเราไปพิมพ์คำค้นคำว่าการส่งเสริมบวกข้าวสิ่งที่ได้จากการสืบค้นคืออะไรนะครับก็ไก่ได้สารสนเทศเกี่ยวกับเฉพาะคำว่าการส่ง

เสริมนะครับขอไข่ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคำว่าข้าวเท่านั้นคอควายนะครับได้สารสนเทศที่แคบลงเฉพาะมีคำว่าการส่งเสริมและข้าวงองูนะครับได้สารสนเทศที่กว้างขึ้นครับของคำว่าส่งเสริมและข้าวแล้วก็จอจานไม่ได้สารสนเทศทั้งสองคำเลยทั้งส่งเสริมและข้าวนะครับถ้านักศึกษาทบทวนดีแล้วนะครับก็จะรู้ว่าคำตอบที่ถูกของข้อนี้คือข้อคอควายนะครับคอควายก็คือได้สารสนเทศที่แคบลงเฉพาะการส่งเสริมและข้าวก็คือถ้าเครื่องหมายบวกก็ได้ทั้งสองคำนะครับได้ทั้งสองคำเลยนะครับมาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับเขาถามว่าหากนักศึกษาต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับกอไก่กรมชลประทานขอไข่กรมวิชาการเกษตรคอควายกรมประมงงองูกรมพัฒนาชุมชนและจอจานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับว่าเขามีภารกิจอย่างไรก็จะทำให้นักศึกษาพอทราบแล้วนะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับเขามีภารกิจอย่างไรและถ้าวันนี้เราสืบค้นแหล่งสารสนเทศเนี่ยจะต้องสืบค้นจากแหล่งไหนนะครับถ้าวันนี้นะครับโจทย์เขาถามว่าสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมนะครับสารสนเทศที่จะสืบค้นนะครับจากแหล่งที่ดีที่สุดนะครับก็คืออะไรครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสำนักงานเนี้ยก็จะบอกนะครับว่าปริมาณพื้นที่ผลิตมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาขายนะครับจะมีราคาขายเป็นราคาเท่าไหร่นะครับปริมาณผลผลิตเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่พื้นที่การผลิตเท่าไหร่นะครับข้อมูลจะอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าวันนี้โจทย์ก็ถามว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้น้ำนะครับหรือปริมาณน้ำในเขื่อนที่เกษตรกรเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ทางการผลิตแน่นอนก็คือต้องไปสืบค้นนะครับของกรมชลประทานนะครับหรือถ้าวันนี้นะครับโจทย์ก็ถามว่าต้องการสืบค้นนะครับข้อมูลเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรืองานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแหล่งข้อมูลที่ดีสุดก็คือกรมวิชาการนะครับหรือถ้าบอกว่าวันนี้เราจะสืบค้นจากข้อมูลนะครับจากพัฒนาชุมชนนะครับข้อมูลเรื่องของการพัฒนากลุ่มชุมชนก็ต้องสืบค้นของกรมชุมชนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่สารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับก็ไก่ราคาส่งออก FOB ขอไข่ปริมาณนำเข้า CIF คอควายระเบียบข้อกฎหมายในการส่งออกงองูปริมาณการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรและจอจานทะเบียนเกษตรกรนะครับทะเบียนผู้รับซื้อผลผลิตนะครับสิ่งที่นักศึกษาพอรู้นะครับว่าถ้าพูดถึงการตลาดจะพูดถึงเรื่องของราคาการส่งออกนะครับระเบียบต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ยากเลยก็คือปริมาณการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องของการผลิตนะครับไม่ใช่เรื่องของการตลาดนะครับนี่นักศึกษาน่าจะพอเดาได้อยู่นะครับข้อที่6นะครับหากนักศึกษาต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับปริมาณน้ำในเขื่อนเวลาเปิดปิดน้ำควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับกอไก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอไข่กรมประมงคอควายกรมชลประทานงองูกรมพัฒนาชุมชนจอจานกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องน้ำนะครับข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือของกรมชลประทานนะครับกรมชลประทานครับครับข้อต่อมานะครับนักส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับวิจัยทางด้านการเกษตรนะครับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับกอไก่กรมวิชาการเกษตรขอไข่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับคอควายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งงองูกรมพัฒนาชุมชนเกษตรนะครับจอจานกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับนักศึกษาถ้าดูโจทย์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าพูดถึงงานวิจัยอะไรใหม่ๆนะครับทางการเกษตรแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือของกรมวิชาการเกษตรนะครับครับก็นักศึกษาก็จะพอเดาได้นะครับถ้าดูจากข้อนี้นะครับว่าในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเขาอยากจะให้นักศึกษารู้นะครับว่าสารสนเทศทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีสารสนเทศอะไรบ้างนะครับจากทั้ง7ข้อที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคำถามท้ายเรื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมติวันนี้เราอยากสืบค้นนะครับสารสนเทศเกี่ยวเรื่องของการผลิตนะครับเราต้องสืบค้นจากที่ไหนนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของปริมาณน้ำคนที่ให้ข้อมูลที่ดีสุด

0: แน่นอนก็เป็นของกรมชลประทานถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะรู้เรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะครับว่ามีคนขึ้นทะเบียนจำนวนเท่าไหร่นะครับตัวเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดหรือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือกรมส่งเสริมเกษตรวันนี้นะครับเราอยากจะรู้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับแหล่งข้อมูลที่สืบค้นที่ดีที่สุดก็คือของกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องของจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะครับชุมชนเกิดปัญหาอย่างไรจะมีสถานการณ์อย่างไรบ้างคนที่ข้อมูลที่สุดก็คือกรมพัฒนาชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าหน่วยนี้นะครับเขาอยากจะให้รู้นะครับว่าเนื้อหาที่นักศึกษาจะไปสืบค้นนะครับเราจะต้องสืบค้นในแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและของแหล่งข้อมูลถูกต้องเนี่ยมันมีจากแหล่งไหนบ้างนะครับมันไม่จำเป็นนะครับนักศึกษาว่าเราจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งนั้นเท่านั้นนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไม่จำเป็นที่ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งของกรมวิชาการเกษตรเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรก็มีนะครับแต่ว่าเราไปที่กรมนั้นนะครับหรือแหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลได้ลึกมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะฝากนะครับกับนักศึกษาไว้ในหน่วยนี้นะครับว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของประเภทแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการเกษตรอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่สรุปไว้นะครับในหน่วยที่2ครับ
1: สำหรับเรื่องของการทบทวนเนื้อหาสาระในหน่วยที่3นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรที่นักศึกษาจะต้องทบทวนนะคะประเด็นหลักๆของหน่วยนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องก็คือเรื่องของความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเรื่องที่2เป็นเรื่องขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะซึ่งเมื่อจบในเนื้อหาในตอนที่ 3.1 เนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยคืออะไรนะคะเรื่องของอธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้และอันที่3ก็คืออธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่ 3.1 นะคะสำหรับตอนที่ 3.2 นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องแรกก็คือองค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือแหล่งสารสนเทศเพื่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งเมื่อจบเนื้อหาในตอนที่ 3.2 เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องนะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรจากแหล่งเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการผลิตได้นะคะตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดเรื่องที่3จะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรซึ่งก็จะมีแหล่งเรื่องที่4ก็คือแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรว่ามีแหล่งอะไรบ้างนะคะสำหรับการวัตถุประสงค์นะคะเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในตอนที่3เสร็จเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อได้ก็คือ1เข้าใจสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตลาดการเกษตรได้นะคะ2สามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการตลาดได้อย่างเหมาะสม นะคะ 3. เข้าใจสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรนะคะ 4. ก็คือเพื่อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์หลักๆของหน่วยนี้เนี่ยอยู่9วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบของหน่วยนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเราก็จะเอาลองเอาวัตถุประสงค์มาตั้งนะคะว่าถ้าข้อสอบจะออกเนี่ยอาจารย์จะออกยังไงบ้างนั่นก็คือเช่นนะคะอธิบายความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เราก็ลองตั้งซิว่าความหมายมันคืออะไรลักษณะสำคัญมีอะไรบ้างนะคะมีบทบาททั้ง5ด้านอะไรบ้างเราก็ต้องจำให้ได้นะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนะคะที่3เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะเราลองมาดูแนวนะคะว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยข้อคำถามที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์เลือกมาอยู่5ข้อนะคะที่จะมาคุยกับพวกเราอย่างเช่นข้อคำถามถามนักศึกษาว่าข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าหน่วยรับข้อมูลมีอะไรบ้างก็คือแป้นพิมพ์กล้องเว็บแคมนะคะสไตลัสจอยสติ๊กสแกนเนอร์กับเครื่องอ่านแท่งรหัสนะคะเวลาตัวลวงใช่ไหมคะมีตัวเลือกอยู่5ข้อตัวลวงก็คือเรื่องของหูฟังเครื่องฉายภาพนะคะเครื่องพิมพ์ลำโพงนะคะถ้ามีตรงเนี้ยเป็น4ช้อยแล้วอีกช้อยนึงก็คือแป้นพิมพ์นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกได้ไหมคะคำตอบที่ถูกก็คือแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะอันนี้คือฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราทำความเข้าใจนะคะลองเอาประเด็นวัตถุประสงค์เนี่ยมาตั้งเป็นข้อคำถามนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหากเราสืบค้นคำว่าดินนะคะนักศึกษาจะพบสารสนเทศใดต่อไปนี้นะคะตัวลวงก็อย่างเช่นเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำฐานข้อมูลแหล่งน้ำใบอนุญาตใบรับรองพืชข้อมูลสถิติปศุสัตว์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสืบค้นดินนะคะเราก็จะเจอระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่ารายงานผลการวิเคราะห์ดินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่นักศึกษาจะเจอในข้อสอบเนาะต่อมานะคะเป็นข้อที่3นะคะหากเราต้องการสืบค้นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าที่มีราคาที่มั่นคงเราควรจะเลือกสารสนเทศในข้อใดนะคะก็จะมี เรื่องของสภาพดินปริมาณการผลิตปริมาณผลผลิตเทคโนโลยีที่ใช้เรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกต่างๆที่มีนะคะคำเฉลยก็คืออะไรคะเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะข้อที่4หากเราต้องการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะเลือกใช้ข้อใดต่อไปนี้นะคะตัวเลือกก็อย่างเช่นแบบการจำลองระบบเกษตรเรื่องของแอปพลิเคชันไลฟ์เวลาแอปพลิเคชันชาวเกษตรศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรนะคะถ้ามีตัวนี้เป็นไงคะคำตอบคือศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรนะคะจะรวมแหล่งข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำไว้นะคะมาดูข้อสุดท้ายนะคะหากเราต้องการค้นหาข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่เราควรที่จะเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรในข้อใดต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คืออันที่1ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย2แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกหรือ AgriMap นะคะอันที่3ระบบ GeoVantage หรือว่าเกษตรแม่นยำสูงนะคะ นักศึกษาเลือกได้ใช่ไหมคะว่าต้องการค้นข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศจะเลือกจากไหนก็คือเลือกจาก Agri Map หรือว่าแผนที่ทางการเกษตรนะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้แหละคือประเด็นที่นักศึกษาจะต้องไปทบทวนนะคะโดยยึดตามวัตถุประสงค์ทั้ง9ข้อนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในเนื้อหาสาระในหน่วยที่3เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งอ่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เธอเรียนมสทได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
9: เรียนมสท.ดีอย่างไร
10: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่

0: มก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้นะครับในมุมมองที่แตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศของอาเซียนครับ
0: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
1: และช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาไปสัมผัสความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและก็สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่น่าใจนะครับ
0: ดูพี่แจ๊ดและเคลิ้มทุกรายการ
1: แน่นอนครับวันนี
0: ้แล้วช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้
1: ใช่
0: เราจะไปทำอะไรกันครับ
1: พี่จะพาไปชมนะครับการพัฒนาการท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านเราครับไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: ไปชมที่สปป.ลาว
0: ครับผม
1: และเขามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เยอะมากนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวไปชมกันไหม
2: อยากไปแล้วฮะ
1: ไปตามผมมาเลยครับ
0: ตามเลยครับ

0: ปป.ลาวเองเนี่ยนะครับเขาไม่มีทางคมนาคมที่เชื่อมต่อออกทางทะเลเลย
1: ไม่มี
0: แต่เขามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วก็การคมนาคมเนี่ยเชื่อมต่อกับอาณาบริเวณประเทศทุกประเทศรอบๆเนี่ยโดยทางบกซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยนะครับเพราะว่าทำให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศเขาได้อย่างสะดวกมากขึ้น
1: เสริมให้นิดนึงการที่ลาวเนี่ยไม่มีทางออกทะเลเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกตรงนี้นะลาวก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็เลยจะสร้างเป็นแลนด์บริดจ์ก็คือเป็นการที่เป็นประเทศที่เชื่อมโครงสร้างการเดินทางการคมนาคมทางบกทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นนโยบายเป็นกุศโลบายของทางสปป.ลาว
2: กำลังจะบอกว่าวันนี้พี่แจนดูมีสาระ
1: ทุกวันทุกวัน
2: โอ้โหไลน์นี้นี่โดนใจผมมากขอบอกนะครับผมจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยของสปป.ลาวเนี่ยน่าสนใจนะครับศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานนะครับที่เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งรองรับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรร
1: ม
2: และก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
1: ใช่
2: นะครับเพราะว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้ง

0: ไม้ภูเขานะครับแล้วก็น้ำตกนะครับที่มีความสวยงามอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจ
1: นี่แหละถ้าพูดถึงสปป.ลาวสปป.ลาวเขาจะเน้นในเรื่องของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรม

0: นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไปใช้จับจ่ายใช้สอยเข้าไปเที่ยวชื่นชมธรรมชาติของเขาในสปป.ลาวเนี่ยอย่างมากมายเลยจริงๆ
1: เขามีรางวัลมาการันตีด้วยนะครับ
0: จริงป่ะ
2: จริงครับ
1: จากใช่ครับจากสภายุโรปเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าครับเขาลงมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าสปป.ลาวเนี่ยนะครับเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นปลายทางด้านวัฒนธรรมยอดนิยมเลยนะครับคือไม่ไปไม่ได้ถ้าเราอยากไปเสพวัฒนธรรมแบบดั้งเดิ
0: มและในเรื่องนี้เองเนี่ยทำให้นโยบายของสปป.ลาวนะครับพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้และก็พัฒนามาหลาย10ปีมีการกำหนดทิศทางการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไปมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยและยั่งยืนแบบเชิงอนุรักษ์
2: ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
0: ใช่เพราะเขาไม่ต้องการที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นเสมือนกับรายได้แหล่งรายได้ของเขาเนี่ยไปนอกจากจะอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วเขายังอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและคงสภาพประเพณีวัฒนธรรมอันนั้นไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมันก็จะเสื่อมสูญสลายไปกับการเวลาลาวเขาเห็นสปป.ลาวเนี่ยเขาเห็นว่าตรงนี้แหละจะสร้างรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับ รายได้ต่างๆจากการท่องเที่ยวเนี่ยแหละเข้าประเทศ
2: ซึ่งผมว่าเป็นจุดเด่นเลยนะ
1: ใช่
2: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งถ้าเราอนุรักษ์ธรรมชาติหรืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้เนี่ยเราจะหาที่ไหนไม่ได้ในโลกเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็เลยต้องมาที่ลาวไง
1: ถือว่าเป็นเรียนรู้เขาเรียกว่าถือเป็นแหล่งรายได้หลักทางเศรษฐกิจของลาวด้วย
0: ใช่แล้วก็นอกจากที่จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือเป็นรายได้หลักของสปป.ลาวแล้วนะสปป.ลาวเองเขาก็มีนโยบายมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนให้เป็นสากลมากขึ้นคือไม่ได้จะยึดติดอยู่กับของเดิมๆอย่างเดียวเขาก็มีการเปลี่ยนแปลง
2: แสดงว่าเหมือน
0: กฎระเบียบด้วย
2: เหมือนเป็นกลไกที่สนับสนุน
0: ใช่เป็นกลไกที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเครือข่ายด้วยนะพัฒนาเครือข่ายคมนาคมพัฒนาเครือข่ายการขนส่งนะครับอย่างที่เขาพูดถึงกันว่าลาวมี 4G มีจริงๆนะฮะมี
2: 4G
0: มี 4G มีจริงๆเนี่ย
2: ลาวก็พยายามครับหรือว่าม
0: ีก่อนแล้วก็พยายามพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับมีการส่งเสริมพัฒนาอบรมบุคลากรพัฒนาคนนะครับด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้สปป.ลาวเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและมีนโยบายเลิกขอวีซ่าหมายความว่าเราเข้าไปเนี่ยลาวเนี่ยเรามีพาสปอร์ตเล่มหนึ่งนะครับพาสปอร์ตไทยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสแตมป์วีซ่า on arrival ก็คือวีซ่าสแตมป์ตรงที่ตม.ของเขาได้เลย
2: ใช่สะดวกมาก
1: เหมือน one stop service ไปเลย
0: ใช่เหมือนกัน
1: แต่ที่ผมรู้มานี่คือนโยบายของเขาเนี่ยคือส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมครับของชาวต่างชาติให้มาลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อจะได้ขยายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการเลยนะครับที่จะขยายธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าเข้าไปพัฒนาธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในประเทศเขาก็เหมือนกับวินวินนะ
2: วินวินใช่จริง
0: แล้วเรื่องของการที่ลาวเนี่ยเขาพัฒนายังไม่หยุดแค่นั้นนะลาวก็ยังพัฒนาความพร้อมด้านสาธารณูปโภคนะครับด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะรับรองรับนักลงทุนรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา รวมถึงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเงินทุนจากนานาชาตินะครับให้สิทธินักลงทุนจากต่างชาติเที่ยวเท่ากับนักลงทุนท้องถิ่น คือพูดกันง่ายๆว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาก็มีสิทธิ์เท่ากับนักลงทุนของลาวใช่เหมือนกันและคาดว่านอกจากนี้เนี่ยวัฒนธรรมและก็ความเป็นธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยการเข้ามาลงทุนก็จะสามารถขยายด้านการท่องเที่ยวออกไปอีกนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวของลาว
2: ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่พี่กันบอกว่าลาวเขาได้รางวัลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับเขาก็ให้รางวัลว่าลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยถือเป็นคล้ายๆว่าที่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับที่ในการท่องเที่ยวอะไรอย่าง
0: น
2: ี้นะครับ
0: ด้วยศักยภาพที่เขามี
2: น่าสนใจมาก
0: ด้วยศักยภาพที่เขามีเนี่ยนะรู้เปล่าว่าพี่ไปทำอะไรมา
2: ไปทำอะไรมาพี
0: ่พี่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนักธุรกิจไทยท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณวิมลกิจบำรุงท่านไปลงทุนด้านการท่องเที่ยวในที่สปป.ลาวรู้ป่าวที่ไหน
2: ที่ไหนครับ
0: อยากรู้ไหม
2: อยากรู้
0: อยากรู้ทำไงครับ
1: ก็

0: น้ำตกตาต้วมนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง5ปีฮะจากน้ำตกสายเล็กๆที่ผ่านการตกแต่งเติมก้อนหินเพื่อให้น้ำตกตกกระทบอย่างงดงามและก็แผ่กว้างไปหลายๆจุดอย่างลงตัวการจัดเรียงก้อนหินจำนวนมากนี้นะครับให้เป็นกำแพงกั้นดินที่ต่างระดับมีการปลูกไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้มีค่าหายากและไม้อื่นๆครับเพื่อให้ร่มเงากับนักท่องเที่ยวที่จะเดินชมธรรมชาติความงามของน้ำตกนะครับที่มีน้ำไหลมาตลอดทั้งปีและเราก็จะไปพบและไปพูดคุยกับคุณวิมลกิจบำรุงนะครับที่ได้ชื่อว่าได้ออกแบบและสร้างสรรค์น้ำตกตาดผาส้วมกันครับ
1: นั้นก็ต้องถามคุณวิมลนะครับว่าเนี่ยคิดยังไงอะไรเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่น้ำตกยังไม่สวยสดงดงามขนาดนี้ครับ
2: ผมมาที่นี่ปี39นะ
1: ครับ
2: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาไปชักชวนให้ผมมาเทคโอเวอร์โรงแรมที่อยู่ในเมืองที่เป็นวังเก่าผมก็ขอผู้ใหญ่คือท่านเจ้าแขวงเนี่ยสำรวจก่อนว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เขาก็ให้เจ้าหน้าที่มาแล้วเขียนรายการให้ผมเลย
1: เมื่อก่อน20ปีก่อนนั้น
2: ครับลำบาก
1: ครับ
2: ทางเทิงก็ไม่ดีนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะ
1: ครับ
2: แต่นี้ทางท่านเจ้าแขวงก็บอกว่าอยากจะเปิดพัฒนาแล้วก็ชักชวนเรื่องท่องเที่ยว
1: ครับ
2: น่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้ววันสุดท้ายที่เราสำรวจเนี่ยคนขับรถเขาพามาที่เนี่ยเป็นนอกรายการ
1: ครับ
2: ผมเข้ามาแต่ก่อนถนนก็ไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นทางเกวียน
1: ครับคดเคี้ยวมาเรื่อย
2: ผมมายืนเอามือไพร่หลังอยู่บนน้ำตกมีความรู้สึก
1: จุดแรกคือตรงข้างหน้าน้ำตกนี่เลยใช่ไหมครับคร
2: ับ แต่ก่อนมันแห้งหมดเลยนะมันมีร่องน้ำเล็กๆอยู่แค่เม็ดครึ่ง
1: ครับ
2: แล้วเอ๊ะที่นี่น่าสนใจนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เลยจำทางเอาไว้แล้วก็เอารถเข้ามาเอง
1: ครับ
2: ผมมาสำรวจที่นี่โดยละเอียด1อาทิตย์กลับไปเมืองไทยอาทิตย์นึงมาอาทิตย์กลับอาทิตย์อย่างเงี้ย25เดือนชวนเพื่อนที่เป็นสถาปนิกมาบอกมาช่วยกันเราจะทำรีสอร์ทที่นี่ไอสถาปนิกเก่งๆนั่นพอลงจากรถหันซ้ายหันขวาฟังผมแล้วสายหัวเลยขึ้นรถบอกเป็นไปไม่ได
1: ้
2: ผมเลยลงเลเยอร์เองออกแลนด์สเคปเองหมดผมเป็นอดีตครูวาดเขียนทำเองนะวางฮงจุ้ยเอง
1: ครับ
2: เนี่ยเป็นเรื่องเมื่อ19ปีที่แล้ว
1: เกิดจินตนาภาพในสมองว่าเราจะสร้างสรรค์น้ำตกจากทานน้ำเล็ก
2: ๆไอ้เรื่องน้ำตกนี่มันมาทีหลัง
1: มาทีหลัง
2: คือน้ำตกเนี่ยหลังจากที่เราออกแบ
1: บ
2: ได้รับอนุญาตแล้วเริ่มพัฒนาเวลาเรามาคุมงานก่อสร้างเนี่ยแต่ก่อนนี่เราเริ่มงานก่อสร้างต้องเข้าใจก่อนว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: เป็นป่าเสื่อมโทรมที่เขาเผาปลูกข้าวเราเอาต้นไม้ล้อมเข้ามา
1: ปลูกเองด้วย
2: เราปลูกเองไป 30,000 กว่าต้น
1: ครับ
2: ต้นใหญ่ที่สุดใช้คน25คนหามเข้ามานะส่วนเรื่องน้ำตกเนี่ยระหว่างที่เราเริ่มพัฒนาแล้วตอนเย็นก่อนที่ผมจะกลับบ้าน
1: ครับ
2: ผมก็ไปนั่งเอาขาเนี่ยแช่น้ำตกมันเย็นแล้วก็นวดเท้านวดอะไรทุกอย่างผมก็นั่งมองว่าน้ำตกนี่มันเป็นร่องน้ำเล็กๆอยู่กลางแผ่นหินเนี่ยประมาณเม็ดครึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: มันน่าจะทำให้สวยกว่านี้นะก็เลยจัดการเอาช็อกมาเขียนที่หินทุกวันนี่ถ้าให้น้ำมาลงตรงนี
1: ้ครับ
2: กั้นตรงนี้ให้มันสูงขึ้น
1: ครับ
2: ก็เลยทำมาเรื่อย
1: ๆแล้วระยะเวลานานนะฮะกว่าที่ทาน้ำเล็กๆไม่กี่สายน้ำจะรวมตัวกันเป็นน้ำตกเป็นตาผาส้วม
2: ปีแรก
1: ครับ
2: ทำงมหินขึ้นมาจากข้างล่างกั้นให้น้ำมันสูงแล้วก็
1: บังคับร่องน้ำ
2: บังนะเพื่อเอามาปั๊มน้ำใช้วงล้อสูบขึ้น
1: ครับ
2: ปีแรกทำเสร็จเวลาหน้าฝนน้ำบ่ามาไม้สูงไม้ไหลๆมาพังหมดทำใหม่ใช้เวลาประมาณ3ปี
1: ครับ
2: แต่ผมใช้เวลาออกแบบ

0: ที่นี่2ปี
1: ครับ
0: ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีครึ่ง
1: ครับ
0: เป็น7ปีครึ่ง
1: ครับแล้วต้นหมากรากไม้ที่มาปลูกเองด้วยก็ทําผสมผสานพร้อมกัน
0: เยอะแยะหมดเห็นมั้ยไม้ไผ่สีทองเนี่ย
1: ผมเห็นอยู่ข้างหลังผมกําลังชมอยู่ก
0: ็อันนี้มาจากญี่ปุ่นนะ
1: ครับเป็นเหมือนกับสวนที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเสริมโทรมอยู่แล้วเรามาพัฒนาด้วย
0: ที่นี่อาจารย์จะไม่เห็นต้นเฟื่องฟ้า
1: ครับ
0: จะไม่เห็นดอกดาวเรือง
1: ครับ
0: ไม่มีผมเอาธรรมชาติเอาไม้มาเลื้อย
1: ครับ
0: เอาสีธรรมชาติ
1: ครับ
0: ซื้อกระรอกมาปล่อยซื้อบ่างมาปล่อย
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยในน้ำตกเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวหนึ่งเมตรครึ่งนะเดี๋ยวลองไปดูดิ
1: ครับครับเดี๋ยวผมลงไปดูคืออยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดใช้กับชีวิตที่ลงตัวผมชื่นชมหลายอย่างแล้วก็นอกจากที่เข้ามาพัฒนาแล้วจากเรื่องของพัฒนาเรื่องของน้ำน้ำตกที่จากสายน้ำเล็กๆนะฮะจนเป็นน้ำตกที่สวยงามขนาดนี้ทราบข่าวว่าคุณวิมลเนี่ยได้เป็นนักพัฒนาอย่างหนึ่งด้วยก็คืออยู่กับชาวบ้านในชุมชนในอดีต
0: แถวนี้โดยดั้งเดิมแล้วเขาจะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ชนเผ่าแต่ว่าเราก็ไปชวนมาจากแขวงอื่นที่ไปสำรวจมานะมาจาก4แขวงภาคใต้เนี่ยคือจำปาสักสารวันเซกองอัตปือ
1: ครับก็ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะที่คุณวิมลเล่าให้ฟังว่าแถวนี้นี่คือเป็นชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าดึงดูดใจนะครับแล้วคุณวิมลก็เข้ามาพัฒนาเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้เราฟังกันสักนิดหนึ่ง
0: คือเราพัฒนานี่ไม่ใช่ว่าเราขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วพยายามเน้นจุดเด่นของชาวบ้านเนี่ยเช่นเราไปชักชวนคนเฒ่าคนแก่ว่าลุงรู้ไหมสมัยตอนลุงเด็กๆเนี่ยลุงร้องเพลงอะไร
1: ครับ
0: จำได้ไหม
1: คร
0: ับ แล้วลุงมีของเล่นอะไร
1: ครับ
0: แล้วจักสารเนี่ยสารอะไรเอาไว้ทำอะไรทำจากอะไร
1: ครับ
0: แล้วเวลาหน้าหนาวคนเฒ่าคนแก่เขานอนยังไงเขาห่มอะไร
1: คร
0: ับ ให้เขาทำมาแล้วมาขายนักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ร้องเพลงอะไรก็สอนเด็กๆแล้วเด็กๆ ก็มาร้องเพลงให้ลูกค้าฟัง
1: ครับ
0: แรกๆเขาก็ไม่มั่นใจนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาภูมิใจมากที่เขายังร้องเพลงภาษาเผ่าอยู่ตั้งเดิม
1: ครับ
0: แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำรายได้ได้โดยอัตโนมัติ
1: ครับ
0: ซึ่งในบ้านชนเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดราม่านะ
1: ครับ
0: มันเป็นชีวิตจริงของเขานะเขายังนุ่งผ้าเตี่ยวเหมือนโบราณ
1: ครับ
0: เขายังจักสานเหมือนโบราณเขายังเล่นของเล่นเหมือนโบราณหมด
1: วิถีชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยน
0: ไม่ได้เปลี่ยนครับก็ครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเราดูแลเขาเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินหมด
1: ครับ
0: แล้วก็สอนเขาหลายคนก็พูดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษได้ก็ได้ดี
1: ครับ
0: ภาษาไทยได
1: ้ครับนี่แหละครับคุณวิมลกิจบำรุงนะครับจะเรียกว่าเป็นนักธุรกิจและก็นักพัฒนานะครับก็ไม่แปลกนักนะคนไทยที่สร้างสรรค์น้ำตกนะครับผ่านขาส้วมแห่งนี้นะครับจากหนังสือเขาว่าค่อยบ้านะครับเล่มนี้นะครับก็มีอะไรอัตชีวประวัติของท่านอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ผมก็ได้มาพบคุณวิมลจริงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณวิมลที่ให้การพูดคุยที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
2: ที่น้ำตกตาผาส้วมแห่งนี้นะครับก็จะมีสะพานไม้ไผ่นะครับที่ทอดยาวระหว่าง2ฝั่งนะครับเพื่อที่จะมาชื่นชมน้ำตกจากตรงกลางสะพานนี้ได้นะครับบางส่วนนะครับก็จะเห็นสายน้ำตกทาน้ำตกแล้วก็ไอ้จุดชมวิวที่อยู่ด้านบนครับตาดผาส้วมหรือตาดผาส้วมเนี่ยนะครับอยู่ในเขตอุทยานบาเจียงซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่งในเขตลาวใต้ครับตัวน้ําตกจะมีลักษณะเหมือนเอาแท่งหินมาเรียงต่อๆกันนะครับเป็นห้องๆโดยในอดีตนะครับมีตำนานเล่าว่าท้าวบาเจียงนะครับหลงรักนางมะโรงจึงมาสร้างห้องหอไว้ที่นี่แต่ด้วยที่นางมะโรงนะครับกลับหนีไปกับท้าวจำปาสักที่นี่จึงกลายเป็นเหมือนกับเรือนหอร้างซึ่งน่าจะเป็นชื่อที่มาของน้ำตกตาดผาส้วมแห่งนี้นะครับคำว่าห้องหอหรือเรือนหอในภาษาลาวก็คือส้วมหรือส้วมนะครับน้ำตกแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าตาดผาส้วมหรือน้ำตกเรือนหอนั่นเองครับ
3: โอ้สวยมาก
4: ชุ่มฉ่ำมากเลย
2: เป็นไงล่ะตาดผาส้วมเป็นน้ำตกที่สร้างสรรค์ได้
3: โอ้โหเป็นอีกมุมที่แบบโชว์ความสำเร็จของนักลงทุนไทย
2: ใช่และเป็นน้ำตกที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทยอย่างที่รู้นะครับ
3: สุดยอดเลย
2: โดยคุณวิมลกิจบำรุง
3: น่าสนใ
4: จแต่ที่ผมรู้มาว่าพี่ไม่ได้พาไปแค่นี้ยังมีอีก
2: ใช่มีอีก
4: พาไปไหนครับพี่
2: ไม่บอก
3: ธรรมดาไม่บอกอีกแล้วบอกหน่อย
2: ไม่บอกอีกนิดไม่บอก
4: เอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราตามพี่แจนไปดูพร้อมกันในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ
2: ครับตามผม
3: มาเลยครับ

การมาเที่ยวลาวใต้นะครับที่เมืองปักเซแห่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลยคือการมาเที่ยวชมธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติที่อันบริสุทธิ์นะครับจากปักเซมาประมาณ150กิโลเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเศษๆนั้นเราก็ได้มาถึงแห่งนี้ที่แห่งนี้ครับน้ำตกคอนพระเพ็งน้ำตกคอนพระเพ็งนะครับเป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางแม่น้ำโขงตอนล่างและได้รับการขนานนามว่าเป็นมหานาที4,000ดอนคำว่ามหานาที4,000ดอนหมายความว่าความกว้างใหญ่ของสายน้ำนะครับและ4,000ดอนก็คือมีเกาะแก่งมีดอนต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามมากนะครับคำว่าพระเพ็งนั้นมาจากคำว่าพระจันทร์วันเพ็ญถ้าแปลเป็นไทยก็คือน้ำตกคอนพระเพ็งคือน้ำตกแก่งวันเพ็ญนั่นเองครับน้ำตกคอนพระเพ็งอีก819เมตรครับตามผมมาครับความมหัศจรรย์ของคอนพระเพ็งแห่งนี้นะครับคือแก่งหินที่กั้นแม่น้ำโขงทั้งสายครับแล้วก็แก่งหินนี้ก็ลดหลั่นลงมาเป็นความสูงนะครับระยะประมาณ10เมตรด้วยกันซึ่งความสูง10เมตรนี้ไม่ได้มีความสูงมากมายครับเทียบเท่ากับตึก3หรือ4ชั้นเท่านั้นเองแต่ความรุนแรงของสายน้ำนะครับที่ไหลลงมานะครับมาเสมือนกับที่จะผลักดันให้แก่งหินนี้ทลายลงมาเนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคอนพระเพ็งแห่งนี้ครับสมกับสมญานามว่านายแองการาแห่งเอเชียครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งนะครับในแม่น้ำโขงแห่งนี้ครับคีรีครับอยู่ด้านล่างครับไม่ใช่สะพานไม้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆครับตามมาครับ

0: ใกล้ๆกันครับภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งน้ำโขงนะครับคือการประมงหรือการจับปลาและการจับปลาของชาวลาวนะครับง่ายๆครับคือการทำหลีทำหลีคืออะไรครับคืออุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่งที่เราเห็นเหมือนกับสะพานไม้สะพานไม้ไผ่ยาวๆนี่นะครับหลักการก็คือว่าเมื่อน้ำโขนะฮะน้ำใหญ่แม่น้ำสายใหญ่เนี่ยพัดพาเข้ามานะครับก็จะพัดพาปลาตามตัวผมมาเนี่ยฮะจินตนาการตรงนี้น้ำเต็มนะฮะก็จะพัดพาขึ้นมาตรงนี้พอขึ้นมาบริเวณนี้นะครับก็จะพบกับแก่งหินใหญ่ซึ่งปลาไม่สามารถจะว่ายทวนขึ้นไปได้ก็จะว่ายอ้อมเพราะว่ายอ้อมแก่งหินประกอบกับสายน้ำที่ลงมาจากฟ้าหินอีกด้านหนึ่งลงมาก็จะทำให้ปลานั้นไม่สามารถที่จะว่ายขึ้นไปได้แล้วเราก็ทำหลีมาดักเขาไว้อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นปลาก็จะมาติดอยู่บริเวณหลีตรงนี้นะครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านในการประมงหาปลาครับหลี
1: สวยมากพี่ไม่ธรรมดา
2: โอ้สุดยอด
3: แน่นอน
2: แน่นอนตลอดโอ้แต่สวยจริงสวยจริง
0: ครับ
2: โอ
1: ้น่าไปมาก
3: เป็นน้ำตกที่เหมือนกับไนแองการ่าน
2: ั่น
3: เป็นเสมือนไนแองการ่าก
2: ำลังจะพูดเลย
3: ว่า
2: แต่ผมไม่เคยไปหรอกไนแองการ่าเนี่ย
3: แต่สวยจริงครับสวยจริงยอมรับว่าอลังการมากและตอนที่ไปเนี่ยถ้าหน้าน้ำเขานะจะอลังการมากกว่านี้จะยิ่งใหญ่มาก
2: พ่นน้ำแบบเยอะเลย
3: น้ำเยอะมากครับ
1: ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวดีๆในรายการแอดอาเซียนที่เราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเรามีคำถามมาร่วมสนุกกันอีกครั้ง
2: เดิม
3: ครับคำถามมีอยู่ว่าตาดผาส้วมน้ำตกที่สร้างสรรค์ได้เป็นฝีมือของนักธุรกิจชาติใดครับ
2: ชาติใด
3: ชาติใด
1: ไม่ยากเลย
3: ไม่ยากแล้วถ้าฟังถ้าดูรายการของเรามาโดยตลอดเนี่ยจะตอบได้แน่นอนละจะได้อะไร
1: ก็เหมือนเดิมครับ
3: ต้องสูบลมนะฮะเสื้อ2ตัวนี้เสื้อตัวนี้ไม่ต้องสูบลมนี่ครับเสื้อนี่แหละครับ3รางวัล
1: ส่งคำตอบมาได้ที่ไหนพี
3: ่รายการนี่แหละครับ Facebook นะครับเข้ามาที่ www.facebook@asean.stou นะครับแล้วยังไงต่อ
2: สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมสิครับนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับส่งมาได้เลยครับที่อยู่ตามหน้าจอนี้เลยครับ
1: ครับก็ท้ายสุดนี้นะครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
3: ลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
3: พี่ถามตรงๆเหอะเสื้อจะขาด

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
0: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
15: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
16: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
17: เรียนมสท.ได้เหรอ
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

วัสดีค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดซึ่งภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้และก็เป็นสาเหตุของการตายปริกำเนิดและภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดหมายถึงภาวะที่ถุงน้ำคร่ำรั่วหรือว่าแตกเองก่อนที่จะมีการเจ็บครรภ์คลอดการรั่วหรือแตกของถุงน้ำคร่ำอาจแบ่งออกเป็นเมื่อแตกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์หรือว่าแตกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า37สัปดาห์นะคะอันนี้เป็นความหมายนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำหรือการติดเชื้อในโพรงมดลูกมดลูกมีความตึงตัวมากเกินไปพบได้ในพวกครรภ์แฝดครรภ์แฝดน้ำจากการทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคของทารกก่อนคลอดหรือว่าการรักษานะคะแล้วก็พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกปิดไม่สนิทหรือว่าปากมดลูกสั้นนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์เช่นในรายที่มีเศรษฐฐานะต่ำการสูบบุหรี่ภาวะทุพโภชนาการดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์พวกขาดสารอาหารหรือว่าขาดวิตามินพวกเหล่านี้ก็ส่งผลต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยด้านทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติอย่างเช่นท่าก้นท่าขวางหรือว่าส่วนนำหรือว่าศีรษะของทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาทำให้ส่วนนำปิดที่ส่วนล่างของเชิงการไม่สนิทเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นในโพรงมดลูกแรงดันนั้นจะผ่านมาที่ถุงน้ำคร่ำส่วนล่างทำให้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านรกอย่างเช่นรกลอกตัวก่อนกำหนดรกก่อต่ำก็ส่งผลให้เกิดการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้เช่นกันนะคะสำหรับผลกระทบส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสตรีตั้งครรภ์และก็ต่อตัวทารกนะคะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดและเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดเมื่อมีการแตกของถุงน้ำคร่ำทำให้มดลูกมีขนาดเล็กลงเกิดการดึงรั้งของผนังมดลูกและรกตรงตำแหน่งรกเกาะจึงทำให้มีโอกาสเกิดรกลอกตัวก่อนกำหนดได้สำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะอาจเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นได้อาจเกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำในรายที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดส่วนนำของทารกยังไม่ลงสู่ช่องเชิงกรานสายสะดืออาจเกิดการพัดต่ำได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้สูงนะคะสำหรับการวินิจฉัยนะคะเราวินิจฉัยได้จากอะไรบ้างจากการซักประวัติก็คือประวัติของสตรีตั้งครรภ์อาจจะมีน้ำใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอดก็ได้นะคะตรวจร่างกายตรวจโดยใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะตรวจโดยการใช้สเปกุลัมก็จะประเมินน้ำขังอยู่ที่บริเวณแอ่งหลังของช่องคลอดได้นะคะเวลาตรวจเราก็จะใช้มือกดที่บริเวณยอดมดลูกแล้วก็ลูกคลอดเบ่งคลอดหรือว่าไอเราก็จะเห็นน้ำไหลออกมาจากปากมดลูกหรือว่าขังอยู่ในมดอยู่ในช่องคลอดได้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะสำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่ามีวิธีการตรวจอะไรบ้างของห้องปฏิบัติการอย่างแรกส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็เป็นการทดสอบรูปใบเฟิร์นนะคะโดยนำน้ำจากช่องคลอดด้านล่างของปากมดลูกโดยใช้ไม้พันสำลีป้ายลงบนแผ่นสไลด์ก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นลักษณะของน้ำคร่ำจะเห็นเป็นผลึกรูปใบเฟิร์นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันทดสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คือการทดสอบด้วยกระดาษในตาซีนซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ำในช่องคลอดด้วยอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วผลก็จะเห็นว่ากระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นสีจากสีน้ำเงินจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะสำหรับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบด้วยในบลูเป็นการตรวจดูเซลล์ไขมันของทารกในครรภ์ในน้ำคร่ำเมื่อทารกอายุตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้เราจะพบเซลล์ไขมันของทารกซึ่งจะติดสีเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำอุลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันจากการซักประวัติในสตรีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำคร่ำน้อยลงนะคะซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับการรักษาหลังจากที่เรายืนยันแล้วว่ามีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหรือรั่วจริงนะคะ
เราก็จะรับสตรีตั้งครรภ์นั้นไว้ดูแลในโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายเพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตรวจครรภ์แล้วก็ตรวจร่างกายทั่วๆไปของสตรีตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินอายุครรภ์น้ําหนักทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจแล้วก็เพาะเชื้อมีการเจาะเลือดก็คือเจาะ CBC เพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดหรือว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูปริมาณน้ําคร่ําสภาพรกน้ําหนักของทารกแล้วก็ความผิดปกติต่างๆของทารกนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทีมผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวกับภาวะการคลอดก่อนกําหนดนะคะแล้วก็การรักษาอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าในสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยได้ก็ให้ส่งต่อหรือว่าแนะนำส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแนะนำให้คลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยในกรณีที่ทารกไม่ตอบสนองหรือว่าทารกมีภาวะผิดปกตินะคะหรือว่าสายสะดือย้อยลกล็อกตัวก่อนกำหนดก็แนะนำให้คลอดนะคะสำหรับการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์34สัปดาห์ถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะให้การรักษาดังนี้นะคะอาจพิจารณาให้คลอดโดยการชักนำการคลอดหรือว่าผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบซิงเกิลคอร์สในกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนและคาดว่าจะคลอดภายในเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะกรณีพิจารณาให้คลอดก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะในกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่24สัปดาห์ถึง33สัปดาห์กับ6วันนะคะก็จะให้การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกอันนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์การเจาะเลือดส่ง CBC นะคะจะเจาะเลือดเป็นระยะหรือว่าตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์เพื่อวัดปริมาณน้ำคร่ำทุก1ถึงสัปดาห์นะคะแล้วก็พิจารณาให้คลอดเมื่อมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำทารกในครรภ์มีภาวะคับขันลกล็อกตัวก่อนกำหนดมีความก้าวหน้าของการคลอดนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุครรภ์หากมีการหดลัดตัวของมดลูกอาจพิจารณาให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกให้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิดนี้นะคะแล้วก็ให้โคติคอสเตียรอยด์แบบครั้งเดียวนะคะในกรณีที่คาดว่าจะคลอดภายใน7วันและอาจให้ซ้ำได้1โดสในกรณีที่ได้รับยาตัวนี้มานานเกิน7วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะคลอดภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะในกรณีที่คลอดก็จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะกรณีที่คลอดก่อนกําหนดคืออายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ก็จะให้พิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันระบบประสาทของทารกนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดเป็นการพยาบาลเพื่อป้องกันเพื่อการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดําเนินต่อไปจนครบกําหนดคลอดโดยใช้กระบวนการพยาบาลซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพก็ประกอบด้วยการซักประวัติการซักประวัติก็คือประวัติการตั้งครรภ์อายุครรภ์กำหนดคลอดการวินิจฉัย

ือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดการตรวจร่างกายเราจะตรวจอะไรบ้างก็คือการประเมินอายุครรภ์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอนประเมินการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยเฉพาะอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า38องศาหรือว่าชีพจรมากกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจบ่งบอกว่ามีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะมีการให้การพยาบาลดังนี้นะคะประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะการแตกของถุงน้ำคร่ำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ดูแลให้นอนพักผ่อนห้ามลุกโดยไม่จำเป็นเพราะการลุกเดินจะส่งผลให้มดลูกมีการหดลัดตัวทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะแล้วก็งดการตรวจภายในหรือว่าทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ประเมินอาการและการแสดงของการติดเชื้อโดยเฉพาะไวท์ทอนไซด์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อธิบายข้อมูลและแผนการรักษากรณีที่กลับไปพักที่บ้านก็แนะนําให้สตรีตั้งครรภ์สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์อาการและการแสดงของถุงน้ําคร่ำแตกก่อนกําหนดงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทํางานหนักหรือว่ายกของหนักการออกกําลังกายที่หักโหมมากเกินไปนะคะการพยาบาลเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดก็จะให้การพยาบาลดังนี้นะคะก็คือให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงเพื่อป้องกันการไหลของน้ำคร่ำมากขึ้นและป้องกันสายสะดือพลัดต่ำตรวจภายในเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้หลักปราศจากเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินสัญญาณชีพนะคะเพื่อประเมินของอาการการแสดงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดยการใส่ผ้าซับน้ำคร่ำเพื่อสังเกตปริมาณสีและกลิ่นของน้ำคร่ำดูแลและก็ติดตามบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ให้การให้ยาตามแผนการรักษาและก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยานะคะติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษาก็ดูแลอีกอันหนึ่งก็คือดูแลประคับประคองทางด้านจิตใจนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20วินาทีหรือใน20นาทีนะคะหรือ8ครั้งใน60นาทีมีให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความบางตัวและการเปิดขยายโดยเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่าปากมดลูกบางตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน60นาทีปากมดลูกมีความบางตัวลงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดขยายตั้งแต่2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านของตัวสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการตกเลือดก่อนคลอดอย่างเช่นโรคลอกตัวก่อนกำหนดหรือภาวะโรคก่อต่ำเป็นต้นนะคะโรคที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคโลหิตจางเป็นต้นนะคะการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หน้าท้องเช่นการผ่าตัดในช่องท้องการหมุนกลับทารกในครรภ์การเจาะถุงน้ำคร่ำและการได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าท้องนะคะมีประวัติเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือว่ามีประวัติการแท้งติดต่อกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมดลูกมีการยืดขยายมากกว่าปกติซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลก็จะพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีหรือมากกว่า35ปีนะคะเศรษฐฐานะต่ำไม่มีคู่สมรสการตั้งครรภ์แรกระดับการศึกษาภาวะทุพโภชนาการ
น้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าคือน้อยกว่า50กิโลกรัมก่อนตั้งครรภ์นะคะจากการได้รับสารเสพติดสุราการสูบบุหรี่การออกกำลังกายที่หักโหมรุนแรงในไตรมาสที่3การทำงานหนักการยืนเป็นเวลานานๆการยกของหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์อย่างเช่นภาวะเครียดความวิตกกังวลต่างๆก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงทางด้านทารกก็จะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดทารกตายในครรภ์นอกจากนี้การติดเชื้อจากมารดาโดยผ่านทางลกเช่นมารดาที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเชื้อซิฟิลิสเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับผลกระทบของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นะคะผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการนอนบนเตียงและลุกการถูกจำกัดกิจกรรมเป็นเวลานานเช่นท้องผูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะการเกิดภาวะเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภ์ในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดตัวของมดลูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาได้ผลสำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงอาจเกิดผลกระทบในระยะแรกของทารกแรกเกิดก็อาจพบกลุ่มอาการหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายมีเลือดออกในปอดนะคะสำหรับในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะปอดบวมภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างเช่นปัญญาอ่อนพัฒนาการล่าช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นนะคะสำหรับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยได้จากการซักประวัตินะคะคือสตรีตั้งครรภ์อาจให้ประวัติว่ามีอาการเจ็บครรภ์จริงก่อนอายุครรภ์ที่จะครบกำหนดคลอดจากการตรวจร่างกายก็ประเมินการหดตัวของมดลูกพบมดลูกมีการหดตัวอย่างน้อย2ครั้งทุก10นาทีเจ็บครั้งหนึ่งนานอย่างน้อย30วินาทีปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะมีการบางตัวของปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ80แล้วก็อาจจะมีสิ่งคัดหลั่งออกมาทางช่องนะคะสำหรับการรักษานะคะการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเมื่อวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่แน่นอนและถูกต้องแล้วให้การดูแลดังนี้นะคะก็คือรับสตรีไว้ในการดูแลที่โรงพยาบาลอาจจะซักประวัติทบทวนประวัติเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากประวัติการฝากครรภ์ประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินและติดตามการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงขั้นตอนการรักษาและกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อาจจะต้องส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เหล่านี้เพื่อการดูแลต่อไปนะคะสำหรับการรักษาในสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์34สัปดาห์จนถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะซึ่งระยะนี้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆมากขึ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจพบได้น้อยกว่าทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ภาวะแทรกซ้อนที่พบอาจเกิดภาวะหายใจลำบากลำไส้เกิดเนื้อตายและมีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะคะโดยให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการดูแลเพิ่มเติมดังนี้นะคะในรายที่มีอายุครรภ์34ถึง36สัปดาห์กับ6วันก็จะไม่ให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกมีการให้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์นะคะแบบโดสเดียวนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะแล้วก็เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมในกรณีมีศีรษะเป็นส่วนนำแนะนำให้คลอดทางช่องคลอดหรือว่าการผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางสูติกรรมนะคะการดูแลในระยะหลังคลอดก็ให้การดูแลเบื้องต้นที่ห้องคลอดโดยให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับการรักษาสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ24สัปดาห์ถึง37ถึง34สัปดาห์นะคะให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะร่วมกับให้การดูแลเพิ่มเติมก็คือให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะยายับยั้งการหดตัวของมดลูกส่วนใหญ่ที่ให้ก็จะเป็นยาเทอร์บูทารินหรือว่าบิคานิลนะคะที่จะให้ก็จะมีทั้งในรูปของยาฉีดแล้วก็เป็นยาที่ให้ทางน้ำเกลือนะคะซึ่งการให้ยา
ยับยั้งการหดและตัวของมดลูกนะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือยาเทอร์บูทารินหรือว่าบิคานิลนะคะที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเลือดออกหรือว่ามีภาวะไฮโปโวลิเมียไฮเปอร์ไทรอยนะคะที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการ

ให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดใต้ผิวหนังนะคะสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะการดูแลก่อนการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะประกอบด้วยการซักประวัติความเจ็บป่วยนะคะโรคประจําตัวที่อาจเป็นข้อบ่งห้ามของการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็การดูแลขณะให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะมีการประเมินการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับขนาดของยาตามความเหมาะสมประเมินและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทั่วไปของมารดากรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของยาก็ควรหยุดให้ยาหรือลดขนาดของยาลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดของยาแล้วก็บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกนะคะและระยะเวลาที่ให้ยานะคะสำหรับการดูแลหลังคลอดในรายที่ได้รับการยับยั้งการหดตัวของลูกก็ได้แก่หลังจากที่มดลูกหดรัดตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงก็สามารถลดขนาดของยาลงหรือว่าหยุดให้ยาตามชนิดของยานั้นๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยนะคะให้เพื่อกระตุ้นหลังเมชัวริตี้ของทารกนะคะลดการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยาเด็กซาเมตาโซนนะคะซึ่งมีรายละเอียดการให้ดังนี้นะคะอาจจะให้เป็นแบบคอร์สเดียวหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลคอร์สรีพีทคอร์สนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะคะสำหรับการรักษาในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้ก็ให้เฝ้าประเมินความก้าวหน้าของการคลอดพิจารณาการคลอดที่เหมาะสมนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปและเป็นการพยาบาลในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลดังนี้นะคะการประเมินสภาพการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นการซักประวัติประวัติก็คือเป็นการคัดกรองสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นการประเมินอายุครรภ์ให้แน่นอนว่าอายุครรภ์ครบกำหนดหรือไม่ประเมินจากอาการเจ็บครรภ์จริงก็คือมดลูกจะมีการหดรัดตัวอย่างน้อย4ครั้งทุก20นาทีและครั้งหนึ่งนานไม่น้อยกว่า30วินาทีนะคะประเมินติดต่อกัน1ชั่วโมงนะคะก็สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดว่ามีมูกหรือว่ามีมูกปนเลือดมีน้ำคร่ำรั่วออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวท์ตอนไซด์โดยเฉพาะอุณหภูมิชีพจรการหายใจเนี่ยค่ะเพื่อประเมินการติดเชื้อแล้วก็ตรวจดูการเปิดขยายของปากมดลูกมากกว่า2เซนปากมดลูกบางตัวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80หรือไม่นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะเขาจะมีการตรวจหลายๆวิธีด้วยกันนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจก็คือฟีเตลไฟโบเนคตินนะคะก็คือจากมูกบริเวณปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดสารฟีเตลไฟโบเนคตินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ยึดคอเลียนให้ติดกับดิสซิดัวเมื่อใกล้คลอดสารนี้ก็จะละลายตัวให้เป็นบวกก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การตรวจเอสโตรอยด์ในน้ำลายของมารดาถ้าให้ผลบวกก็บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการวัดความยาวของปากมดลูกด้วยการทำอุลตราซาวด์นะคะในอายุครรภ์22 ถึง 34สัปดาห์นะคะปากมดลูกก็จะมีความยาวเฉลี่ย35มิลลิเมตรนะคะร่วมกับการตรวจลักษณะความบางของปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์16ถึง24สัปดาห์ถ้าตรวจความยาวลดลงหรือว่าน้อยกว่า25มิลลิเมตรนะคะร่วมกับลักษณะความหนาของปากมดลูกเปลี่ยนไปก็จะใช้เป็นตัวทำนายว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะเป็นการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์จากปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและก็ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็แนะนำสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นการงดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดก็จะช่วยป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปการรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่มดลูกจะมีการหดรัดตัวมากขึ้นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านจิตใจนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บก่อนกำหนด

เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดนะคะก็คืออธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วก็แผนการรักษาที่อาจจะได้รับนะคะดูแลให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็งดการสวนอุจจาระงดการตรวจทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักดูแลให้ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดหรือว่ายากระตุ้นการเจริญของปอดของทารกและก็ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษานะคะกรณีให้กลับบ้านได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการประเมินอาการเจ็บครรภ์การปวดท้องน้อยการหดลัดตัวของมดลูกอาจจะมีภาวะน้ำเดินการดิ้นของทารกในครรภ์หากมีภาวะผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกและต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะให้การดูแลดังนี้นะคะก็คืออธิบายแผนการรักษาในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทารกนะคะแล้วก็เตรียมสตรีตั้งครรภ์ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะในรายที่คลอดทางช่องคลอดต้องลดการกระทบกระเทือนต่อทารกในขณะคลอดโดยตัดฝีเย็บให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็กรณีมารดาได้รับยาแก้ปวดยานอนหลับให้เฝ้าระวังการถูกกดทางเดินหายใจของทารกนะคะค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดก็คือเริ่มเจ็บครรภ์และสตรีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้บ่อยอาจจะมีการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดการวินิจฉัยได้จากการซักประวัติการตรวจร่างกายและก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การรักษาโดยการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดให้มากที่สุดการพยาบาลที่สำคัญคือลดภาวะเสี่ยงต่อการถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดและการติดเชื้อรวมทั้งลดความวิตกกังวลและความกลัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ในเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเกษตรตอนที่1ภาพรวมการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเกษตรสิ่งแรกคือนักพัฒนานวัตกรรมต้องเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรกก่อนเพราะนวัตกรรมใดๆก็ตามจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของผู้ใช้งานคือเกษตรกรไทยเราพบว่าเกษตรกรไทยมีปัญหา8ด้านคือสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงการขาดแรงงานต้นทุนการผลิตที่สูงพ่อค้าคนกลางผลผลิตล้นตลาดปัญหาสุขภาพการขาดความรู้และระดับหนี้ที่สูงในส่วนของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรประเทศไทยประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเกษตรกรไม่สามารถพยากรณ์สภาวะอากาศได้แม่นยำจึงเป็นไปได้ยากสำหรับเกษตรกรที่จะบริหารจัดการและวางแผนฟาร์มของตัวเองนวัตกรรมควรมีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศแหล่งน้ำและระบบชลประทานช่วยให้เกิดการพยากรณ์และการรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อมาในส่วนการขาดแรงงานเราพบว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกรไทยประสบปัญหาการขาดแรงงานด้วยเหตุผล3ประการคือ 1. เกษตรกรมีอายุมาก 2. คนรุ่นใหม่ไม่อยากทำงานเกษตร 3. แรงงานต่างชาติไม่ต้องการทำงานเกษตรเนื่องจากได้ค่าจ้างต่ำนำไปสู่ความต้องการนวัตกรรมที่มีความสามารถที่จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงงานและเวลาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการพึ่งพิงแรงงานของมนุษย์ได้เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ให้บริการการทำเกษตรเช่นแรงงานและเครื่องจักรทางการเกษตรในส่วนผลผลิตที่สูงต้นทุนในการผลิตจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของธุรกิจเกษตรแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงแรงงานปุ๋ยสารเคมีพลังงานและเครื่องจักรเกษตรกรไทยต้องจ้างคนงานมาทำงานในฟาร์มแทนตัวเองและการขาดการแข่งขันในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกิดปัญหาต้นทุนในการผลิตที่สูงทางแก้คือการให้การสร้างให้เกิดการแข่งขันในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรให้มากขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนในการผลิตลดลงนอกจากนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณที่สูงเนื่องจากขาดความแม่นยำในการระบุว่าพืชในแต่ละจุดในแต่ละชนิดต้องการปริมาณน้ำและปุ๋ยในปริมาณที่เท่าไหร่ดังนั้นการใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลทำให้เห็นถึงความต้องการของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำแหน่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยแรงงานสารเคมีพลังงานและเครื่องจักรลงได้ในส่วนของพ่อค้าคนกลาง